0: คุกคามทางออนไลน์เด็กถูกติดตามความเคลื่อนไหวบนสื่อโซเชียลเช่น Facebook หรือ Instagram ถูกติดต่อสื่อสารที่ทำให้รู้สึกหวาดกลัวถูกคุกคามไม่ปลอดภัยหรือไม่สบายใจ 3. ถูกล่อลวงให้พูดคุยเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมเด็กได้รับการติดต่อพูดคุยรับส่งเนื้อหาเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมโดยที่เด็กอาจไม่มีความสนใจหรือไม่ได้ร้องขอไม่ต้องการ 4. ถูกแบล็คเมล์ทางเพศเด็กถูกข่มขู่เรียกเงินหรือแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นโดยผู้กระทำใช้ภาพหรือวิดีโอทางเพศของเด็ก 5. ถูกล่อลวงทางเพศการที่เด็กถูกผู้ใหญ่ติดต่อพูดคุยสร้างสัมพันธ์ให้เกิดความไว้วางใจเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 6. เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรืออันตรายเด็กอาจเข้าถึงสื่อลามกอนาจารการพนันสารเสพติดอาวุธความรุนแรงลัทธิความเชื่อค่านิยมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเด็กอาจเรียนแบบครอบครองหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย 7. เล่นพนันออนไลน์การพนันออนไลน์มาในรูปแบบที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงง่ายเช่นพนันบอลพนันในเกมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุ่มรับของรางวัล 8. เสพติดเกมและอินเทอร์เน็ตการที่เด็กหมกมุ่นเล่นวิดีโอเกมมากเกินไปโดยปราศจากการกำกับดูแลของผู้ปกครองก่อปัญหาสุขภาพจิตสูญเสียค่าใช้จ่ายหันเหจากเป้าหมายด้านการเรียนและอาจนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ 9. ใช้สื่อโดยอายุยังไม่ถึงเกณฑ์การที่พ่อแม่ให้เด็กใช้สื่อออนไลน์เร็วเกินไปขาดการดูแลชี้แนะอาจทำให้เกิดผลเสียเช่นเด็กต่ำกว่า2ขวบสนสมาธิสั้นก้าวร้าวนอนไม่หลับพัฒนาการล่าช้าเด็กอายุยังไม่ถึง13ขวบยังขาดวิจารณญาณในการแยกแยะข่าวสารข้อมูลการเลือกคบเพื่อนออนไลน์อาจเชื่อข่าวปลอมข้อมูลเท็จถูกล่อลวงนัดพบแล้วเกิดอันตราย 10. เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอาจทำให้เด็กตกอยู่ในอันตรายเช่นถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกนำรูปภาพไปตัดต่อให้เสียหายถูกนำข้อมูลไปแอบอ้างหรือใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมถูกติดต่อหรือรบกวนจากคนแปลกหน้าเด็กเล็กอาจถูกลักพาตัวหรือถูกนำภาพไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
1: ถ้ามันน่ากลัวอย่างเงี้ยผมขอไม่รับรู้เลยดีกว่าครับ
2: โถยูโรเราไม่รับรู้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใช่ไหมครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแต่เราจะตามข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทันและสามารถมีวิจารณญาณในการแยกแยะข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารออกจากกันได้ครับ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องไม่จริงครับ
2: เราก็ต้องมีวิจารณญาณในการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารไงครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันจากวิดีโอนี้ดีกว่าครับว่าเราจะสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารได้ยังไงบ้างครับ
1: ครับ
3: คุณผู้ชมเคยปูเสือรอคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่รู้จักกันในชื่อนักสืบโซเชียลกันบ้างไหมครับการแสดงความคิดเห็นด้วยข้อมูลที่เจาะลึกหาอ่านที่ไหนไม่ได้คล้ายเป็นคนวงในคือลักษณะเฉพาะตัวนะครับที่ทำให้ข้อมูลจากนักสืบโซเชียลได้รับความสนใจจากคนในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากครับแม้จะไม่มีใครรู้ว่านักสืบโซเชียลคือใครแต่ข้อมูลที่พวกเขาสอบหามาบอกเล่านั้นกลับมีอิทธิพลต่อสังคมทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับเมื่อผู้ใช้สื่อออนไลน์กลายเป็นนักสืบจะมีอะไรที่เราควรรู้เท่าทันสื่อบ้างไปติดตามกันนะครับคำว่าเผือกจนไม่ได้นอนนะครับติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทันทีครับหลังจากที่ว่าไปเกิดกระแสข่าวโด่งดังในโลกออนไลน์ครับประโยคนี้นะครับสะท้อนถึงพฤติกรรมของคนใช้สื่อออนไลน์นะครับว่าพวกเขายอมอดหลับอดนอนครับเพื่อที่จะติดตามข้อมูลแบบล้วงลึกจากนักสืบโซเชียลครับที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่นักสืบโซเชียลมีบทบาทในการตั้งคำถามต่อสังคมและนำไปสู่การตรวจสอบความโปร่งใสอย่างเช่นในปี2553เกิดข่าวใหญ่เลยนะครับเมื่อมีคนออกมาตั้งกระทู้พันทิปว่าเครื่อง GT200ไม่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับวัตถุระเบิดจนนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบและเอาผิดบริษัทผู้นำเข้าครับแต่ก็มีบางเหตุการณ์นะครับที่นักสืบโซเชียลเชื่อมโยงข้อมูลผิดจากข้อเท็จจริงครับอย่างเช่นเหตุการณ์ฆ่าหันศพแม่ชาวเน็ตมีการสืบค้นและยังตั้งข้อสังเกต ถึงปมการฆาตกรรมว่าเป็นไปได้จริงหรือที่ลูกจะลงมือฆ่าแม่โดยตั้งข้อสังเกตไว้หลายเรื่องนะครับเช่นปมการเขียนถนัดซ้ายหรือขวามีการนำคลิปมาเผยแพร่ให้เห็นว่าลูกถนัดมือข้างไหนหรือตั้งข้อสงสัยว่าเพื่อนของผู้ตายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมด้วยหรือไม่ซึ่งจากการสืบสวนทั้งพยานหลักฐานและกล้องวงจรปิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สรุปข้อเท็จจริงได้ว่าในเวลาเกิดเหตุแม่อยู่กับลูกในบ้าน2คนเท่านั้นครับจึงมีหลักฐานชัดเจนว่าลูกเป็นคนลงมือทำปรากฏการณ์นักสืบโซเชียลมักจะเห็นได้บ่อยในข่าวบันเทิงข่าวการเมืองหรือว่าข่าวอาชญากรรมโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยังมีความคลุมเครือและรอการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้รับสื่อที่ต้องการทราบความคืบหน้าของข่าวก็มีแนวโน้มที่จะเปิดรับข้อมูลจากคนในโซเชียลมีเดียก่อนเห็นได้จากผลสำรวจของบริษัทวิจัยชั้นนำอย่างกันตา TNS ที่พบว่า140ของคนไทยเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากโซเชียลมีเดียนะครับจะเห็นได้ว่านักสืบโซเชียลนะครับมีบทบาทต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนในยุคดิจิทัลบ้างเลยนะครับบางคนติดตามอ่านข้อมูลจากนักสืบโซเชียลแบบทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับแล้วข่าวร้อนๆนะครับที่ได้อ่านจากคอมเมนต์หรือว่ากระทู้นะครับในโซเชียลมีเดียเราจะต้องรู้เท่าทันอะไรบ้างไปรับฟังกันเลยครับ
4: นักสืบออนไลน์เนี่ยเขาจะทำงานตามความสนใจของเขาแต่ละคนก็จะมีความสนใจในประเด็นที่แตกต่างกันเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาข้อดีก็คือว่ามันทำให้เขาเจาะลึกข้อมูลได้เพราะว่าพอมันเป็นความสนใจเฉพาะเรื่องเขาก็จะตัดเรื่องอื่นที่เขาไม่สนใจแล้วก็พยายามหาข้อมูลจากช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ยุคนี้มันเป็นยุคที่ open source เยอะค่ะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายเพราะฉะนั้นเขาก็มีวิธีมีเครื่องมือที่เขาจะสามารถไปดึงข้อมูลมาได้นะบางคนอาจจะแบบไม่มันไม่ได้มีกระแสข่าวเรื่องนี้เลยอย่างเงี้ยแต่เป็นเรื่องที่เขาแบบรู้สึกว่ามันกระทบกับชีวิตเขาเป็นเรื่องที่เขาแบบเคยได้ยินมาแล้วเขาอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเป็นเรื่องที่ตรงกับความเชี่ยวชาญชำนาญของเขาเขาก็ค้นข้อเพิ่มหาคำอธิบายเพราะว่าเขามีพื้นที่ที่เขาสามารถเล่าได้หรืออย่างที่สองก็เป็นเรื่องที่เป็นกระแสอยู่เรื่องที่เป็นกระแสเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยพอมีใครพูดเรื่องนี้มาแล้วกำลังมีคำถามว่าทำไมหรือมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยแหละนักสืบออนไลน์จะเริ่มทำหน้าที่เลยเอามาตรวจสอบเอามาเช็คเอาภาพมาเทียบกันไปลองค้นข้อมูลการศึกษาของคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆช่องทางเหล่านี้มันแบบเป็นโอเพนซอร์สเนาะมันเข้าถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยเวลามีนักสืบหรือว่ามีการนำเสนอข้อมูลบนออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีข้อที่เราต้องระวังอย่างนึงก็คือว่าเราไม่รู้จริงๆว่าคนที่เขากำลังนำเสนอข้อมูลให้เราหรือนักสืบเหล่านั้นเนี่ยเขามีอเจนดาหรือว่ามีเป้าหมายอะไรในการสื่อสารเราต้องคิดไว้เสมอว่าทุกคนมีความคิดส่วนบุคคลเนาะมีอคติส่วนตัวมีเป้าหมายในการสื่อสารที่แตกต่างกันโดยที่เราไม่สามารถรู้ได้จริงๆว่าเขาต้องการอะไรจากการขุดเรื่องนั้นขึ้นมาพูดบางคนอาจจะมีเจตนาดีเกี่ยวกับเรื่องนั้นจริงๆบางคนอาจจะมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนบางอย่างก็ได้เราไม่ได้บอกว่าทุกคนมีเจตนาที่ไม่ดีนะแต่ว่าทุกคนมีเป้าหมายในการสื่อสารนั่นหมายความว่าเวลาเราเห็นข้อมูลบนออนไลน์ต่อให้หูข้อมูลลึกมากแหล่งอ้างอิงดีมากดูแบบมีความน่าเชื่อถือมากเราก็ไม่สามารถเชื่อได้ 100% มันต้องมีการเอ๊ะอยู่ในใจเสมอว่ามีอีกด้านนึงไหมมันดูได้ข้อมูลมันลึกจนไม่น่าเชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีคำถามนี้อยู่นิดนึงแล้วก็ลองไปค้นเพิ่มอย่างน้อยนะสัก2ซอส3ซอส2แหล่ง3แหล่งก่อนให้เรามั่นใจว่ามันมีคนที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้ใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพอ3แหล่งเหมือนกันเป๊ะเราจะแบบชัวร์อย่างงี้ก็ไม่ใช่นะเพราะเราก็ไม่รู้อีกว่า3แหล่งนั้นคือเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่าเพราะนั้นในการรับข้อมูลข่าวสารยุคนี้อย่าเชื่ออะไรทันที 100% อย่าคิดว่าทุกข้อมูลที่ดูละเอียดแล้วก็ดีมากๆคือข้อมูลที่ถูกที่สุดพยายามรับข้อมูลในชุดที่ไม่เหมือนกันแล้วชั่งมันด้วยน้ำหนักด้วยเหตุผลว่าเราจะใช้ข้อมูลนั้นในรูป
2: ยูโรครับจากรายการที่เราได้ดูไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการที่เรามีวิจารณญาณและการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับเราจะต้องดูว่าใครเป็นคนที่ส่งข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นข้อมูลข่าวสารที่เขาส่งเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนทำไมเขาจึงเลือกใช้ช่องทางเหล่านั้นในการส่งข้อมูลข่าวสารและทำไมเขาจึงตัดสินใจส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสารกลุ่มต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับ พราะว่าถ้าเราวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีวิจารณญาณแล้วเราก็จะไม่เป็นคนเชื่อถืออะไรง่ายๆและที่สำคัญการส่งต่อข้อมูลข่าวสารทุกครั้งเนี่ยก็จะมีผลกระทบหลายอย่างตามมาครับอาจจะเป็นผลกระทบทางดีหรืออาจจะเป็นผลกระทบในทางไม่ดีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีวิจารณญาณที่จะทำให้เราเนี่ยไม่หลงเชื่อข้อมูลข่าวสารอะไรง่ายๆครับ
1: ปกติเนี่ยผมไม่ค่อยอ่านข่าวครับผมดูแต่คลิปวิดีโอใน YouTube แล้วก็เล่นเกมครับ
2: โอ้พวกวิดีโอแล้วก็เกมเนี่ยบางครั้งก็มีโฆษณาแฝงมาอยู่เหมือนกันนะครับโฆษณาเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเราก็ต้องใช้วิจารณญาณครับเพราะว่าคลิปวิดีโอและเกมเนี่ยนะครับก็อาจจะมีโฆษณาปะปนเข้ามาได้นะครับและโฆษณาเหล่านี้เนี่ยก็จะชักจูงหรือว่าล่อลวงเราไปสู่ช่องทางที่ไม่เหมาะสมได้ครับเช่นอาจจะนำเราไปสู่การเล่นการพนันอาจจะนำเราไปเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือว่าอาจจะทำให้เกิดไวรัสติดคอมพิวเตอร์ได้นะครับปกติยูโรเล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงหรอครับ
1: ไม่กล้าบอกครับกลัวพ่อว่า
2: โอ้โหนะครับแล้วยูโรรู้ไหมว่าทำไมเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราถึงได้รู้สึกมีความสุข
1: เสพติดเหรอครับ
2: มันไม่ใช่การเสพติดหรอกครับมันมีกลไกทางธรรมชาตินะครับเป็นกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายว่าทำไมเราถึงรู้สึกมีความสุขเวลาที่เราเล่นเกมยูโรอยากรู้ไหมครับว่ามันเป็นกลไกอะไร
1: อยากรู้ครับ
2: ถ้าอยากรู้เราไปฟังคุณหมอท่านนี้อธิบายกันเลยครับ
5: จริงๆเรื่องของเกมเนี่ยครับมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเด็กก็มักจะใช้เกมเพื่อทำให้ตัวเองผ่อนคลายคลายเครียดอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็เหมือนกับความสุขในชีวิตอื่นๆนะครับที่มันจะไปกระตุ้นสมองบริเวณนึงที่เราเรียกว่าเป็นสมองเกี่ยวข้องกับความสุขหรือรางวัลนะครับจริงๆเราสามารถมีความสุขได้กับกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องการกินไปเที่ยวดูหนังอะไรเงี้ยนะครับหรือเดินห้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราพบว่าเกมก็สามารถกระตุ้นกับสมองส่วนนี้ได้เหมือนกันแล้วก็การกระตุ้นของสมองส่วนนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างมากแล้วก็เราพบว่าคนที่มีภาวะติดเกมเนี่ยครับก็จะคล้ายๆกับคนที่ใช้สารเสพติดก็คือจะไปกระตุ้นสมองบริเวณนี้เหมือนกันแล้วก็กระตุ้นมากกว่าการที่เขาไปทำกิจกรรมอื่นๆแล้วเราก็พบว่าคนที่มีการใช้เกมไปนานๆอย่างเงี้ยนะครับเล่นบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับจนน่าจะเข้าข่ายภาวะติดเกมเนี่ยเราพบว่าความสุขที่เขาจะได้รับกับจากกิจกรรมอื่นๆที่เขาควรจะมีความสุขโดยทั่วไปอย่างการไปเดินเที่ยวดูหนังกินข้าวอะไรพวกเนี้ยก็มักจะไม่ได้รับความสุขเท่าเดิมนะครับสำหรับผู้ชมนะครับที่อาจจะไว้สังเกตตัวเองได้ครับเราเข้าข่ายมีความเสี่ยงแล้วหรือยังนะอาจจะลองดูว่าตัวของเราอาจจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเกมอยู่บ่อยๆไหมอะไรที่เราเคยชอบทำอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นการไปเดินเล่นการไปออกกำลังกายนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นภาระหน้าที่เราเคยรับผิดชอบอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานทำการบ้านรวมถึงงานบ้านด้วยเนี่ยมันดูน้อยลงหรือเปล่าเราไปให้ความสำคัญกับเกมมากกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วก็มันมีผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับบุคคลรอบข้างหรือยังอย่างเช่นอาจจะทะเลาะกับเขาอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับก็อาจจะลองสังเกตดูว่ามีสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าแล้วก็อาจจะลองพยายามที่จะลดหรือควบคุมการเล่นเกมของตัวเองดูถ้าเกิดว่าสามารถทำได้ก็น่าจะดีแต่ถ้ารู้สึกว่าเริ่มเป็นปัญหาแล้วแล้วก็ควบคุมได้ยากก็อาจจะมาปรึกษาได้นะครับ
2: ลงยูโรเล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงต่อวันกันแน่ครับเนี่ย
1: ก็หลายชั่วโมงอยู่ครับ
2: จริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะเล่นเกมเกินกว่า2ชั่วโมงต่อวันนะครับเพราะว่าการที่เราเล่นเกมมากเกินไปจนเข้าข่ายเสพติดเนี่ยจะส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายด้านเลยเช่นทำให้อดนอนทำให้เราเสียสายตาและส่งผลต่อชีวิตประจำวันด้วยนะครับทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมอื่นๆที่มีประโยชน์ไม่แพ้กันทำให้เราไม่ได้ใช้โอกาสในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และที่สำคัญอาจจะทำให้เราเสียการเรียนด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยูโรจะต้องระวังแบ่งเวลาให้ดีอย่าเล่นเกมเกินวันละ2ชั่วโมงต่อวันนะครับ
1: ครับผมจดเวลาเล่นเกมลงครับ
2: ดีจังเลยครับจะทำให้เราสามารถที่จะมีเวลาเหลือไปทำกิจกรรมอื่นๆได้เยอะเลยนะครับเช่นเล่นดนตรีวาดรูปทำงานศิลปะต่างๆอาจจะออกไปท่องเที่ยวอ่านหนังสือหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ได้ด้วยครับ
1: แต่ตอนต้นรายการเนี่ยกูก็ติดมือถือเหมือนกันนะครับ
2: ครูแค่แสดงให้ดูเฉยๆครับว่าการที่เราติดโทรศัพท์มือถือหรือว่าหมกมุ่นอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากจนเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดการเพิกเฉยต่อคู่สนทนาหรือว่าเราไม่สนใจคนรอบข้างนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยใครๆก็มัวแต่สนใจอยู่แต่ในโทรศัพท์มือถือจนละเลยคนรอบข้างไปหมดความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยก็อาจจะแย่ลงได้เราก็จะไม่เข้าใจกันเท่าที่ควรครับ
1: ครับ
2: คนที่ติดมือถือเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสังคมก้มหน้าจะทำให้เกิดพฤติกรรมข้อหนึ่งครับที่เรียกว่าการพับบิ้งรู้จักพฤติกรรมพับบิ้งไหมครับ
1: ไม่รู้จักครับครูไอพฤติกรรมพับบิ้งเนี่ยมันคืออะไรล่ะครับครู
2: คำว่าพับบิ้งเนี่ยมาจากคำว่าโฟนกับคำว่าสแนปปิ้ง
1: อืม
2: ป็นพฤติกรรมแบบไหนเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมออธิบายกันดีกว่าครับ
1: ไปเลยครับ
3: ชมเคยถูกคนตรงหน้าเมินเฉยเพราะว่าเขาหันไปเล่นโทรศัพท์มือถือบ้างไหมครับแล้วยิ่งนะฮะไม่มีการพูดคุยกันไม่สบตากันมีผลต่อความรู้สึกของผู้ชมบ้างหรือเปล่าครับพฤติกรรมนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Cupping นะครับมาจากคำว่า Phone ครับที่แปลว่าโทรศัพท์บวกกับคำว่า Snubbing ที่แปลว่าเพิกเฉยครับปัจจุบันนะครับเราจะเห็นพฤติกรรม Cupping ได้ทั่วไปไม่ว่าบนโต๊ะอาหารในที่ประชุมในรถหรือในบ้านที่ต่างคนต่างไม่สนใจผู้สนทนา

0: ว่าในวันที่เพื่อนๆชวนกันมาเที่ยวทะเลแต่ละคนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือแทนที่จะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดหันมาพูดคุยกันเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับทำให้คุณหมอสนใจศึกษาเรื่องนี้ต่อว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนมีพฤติกรรมพับบิ้งและพฤติกรรมนี้จะส่งผลต่อชีวิตของผู้คนอย่างไรซึ่งคุณหมอก็ใช้เวลาศึกษาวิจัยที่ประเทศอังกฤษนานถึง4ปีเลยทีเดียวครับผลการวิจัยของคุณหมอน่าสนใจมากนะครับเพราะพบพฤติกรรมฟับบิ้งหรือว่าการเพิกเฉยต่อคู่สนทนานั้นมีสาเหตุหลังมาจากการติดโซเชียลมีเดียนะครับแล้วเรื่องนี้นะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรเราจะไปรู้เท่าทันสื่อเรื่องนี้กับคุณหมอวรสครับ
1: ส่วนแรกของการวิจัยเลยที่ไปศึกษาครับเราไปศึกษาว่าพฤติกรรมนี้มาจากไหนนะครับมาจากไหนและกำลังจะไปทางไหนเราตั้งสมมติฐานก่อนว่าพฤติกรรมอย่างนี้นะครับที่คนใช้โทรศัพท์มือถือผิดเวลานะครับผิดสถานที่มันน่าจะเกิดจากการที่คนใช้โทรศัพท์มือถือเยอะเราก็ไปพิสูจน์แล้วก็พบว่าจริงๆครับว่าถ้าคนยิ่งติดโทรศัพท์มือถือมากโอกาสที่เขาจะไปใช้โทรศัพท์มือถือนั้นต่อหน้าคนอื่นโดยไม่สนใจคนอื่นไปละเลยคนอื่นก็จะมากขึ้นด้วยมันยังมีปัจจัยอื่นอีกครับที่ส่งผลต่อการติดโทรศัพท์มือถือก็เช่นการติดอินเทอร์เน็ตอยู่บ้านก็เล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเมื่อออกมาข้างนอกก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้นอย่างที่สองก็คือเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า FOMO ย่อมาจากคำว่า Fear of Missing Out คือการตัวกลัวตกข่าวตกกระแสคนเราเนี่ยบางครั้งถ้าดูตัวเองนะครับบางครั้งหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูเพราะว่ากลัวจะพลาดข่าวอะไรสำคัญมีข่าวดาราที่เราชอบมีข่าวการเมืองที่เราสนใจเราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อดูว่าเราตกข่าวอะไรไปหรือเปล่าอย่างที่3ก็คือเราขาดการควบคุมตัวเองเมื่อเราควบคุมตัวเองได้น้อยโอกาสที่เราจะหยิบโทรศัพท์มือถือต่อหน้าคนอื่นยิ่งมากขึ้น3ปัจจัยนี้ร่วมกับการติดโทรศัพท์มือถือทำให้มนุษย์ปัจจุบันเนี่ยมีพฤติกรรมฟับบิ้งหรือละเลยคู่สนทนาแล้วใช้โทรศัพท์มือถือแทนมากขึ้นยิ่งคุณใช้โทรศัพท์มือถือใส่คนอื่นมากเท่าไหร่คนนั้นก็จะหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือใส่คุณมากเท่านั้นเมื่อสิ่งนี้ครับกลับไปกลับมากลายเป็นวงจรนะครับคนเราทั้ง2คนก็จะเปลี่ยนความคิดครับว่าการกระทำแบบนี้เป็นปกติในสังคมมากขึ้นพฤติกรรมฟับบิ้งเนี่ยส่งผลกระทบต่อจิตใจมนุษย์ยังไงนะครับจิตใจมนุษย์เนี่ยจะมี4ประการสำคัญเขาเรียกว่าปัจจัย4พื้นฐานของหัวใจนะครับอย่างแรกคือสังเกตเรียกว่า sense of belonging คือเราอยากเป็นของใครสักคนเราอยากเป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของกลุ่มของคู่สนทนานะครับ2เราอยากมีสิ่งที่เรียกว่า self esteem หรือความมั่นใจในตัวเองนะครับเราอยากภาคภูมิใจในตัวเองมีความสุขที่เป็นตัวของตัวเอง3นะครับเราต้องการที่จะมีสิ่งที่เรียกว่า meaningful existence หรือว่าการคงอยู่อย่างมีคุณค่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดใช้ชีวิตเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าถึงอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปในวันรุ่งขึ้น4สุดท้ายเราอยากควบคุมสถานการณ์อะไรได้บางอย่างการที่ใช้ชีวิตเราอยากควบคุมชีวิตตัวเองได้เราก็พบชัดเจนครับว่าพฤติกรรมฟับบิ้งหรือการใช้โทรศัพท์มือถือต่อหน้าคนอื่นส่งผลต่อกระทบต่อคู่สนทนาก็คือส่งผลลดปัจจัย4ของหัวใจทั้งหมดนะครับซึ่งการลดปัจจัย4ของหัวใจเนี้ยจะส่งผลต่อเนื่องไปอีกทำให้เกิดความไม่พึงพอใจในคู่สนทนาแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าการสนทนานั้นไม่มีคุณภาพคนเราเมื่อได้พูดคุยน้อยได้ระบายความรู้สึกน้อยเราก็จะรู้สึกว่าไม่มีใครรับฟังเราไม่มีคนเข้าใจเราปัญหาด้านสุขภาพจิตเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าก็จะตามมามากขึ้นปัญหาทะเลาะเบาะแว้งครอบครัวที่จะเป็นต้นตอของปัญหาด้านสุขภาพหมดก็จะเกิดขึ้นง่ายเพราะเราคุยกันน้อยเรารับฟังน้อยเราให้ความสนใจกับคนที่อยู่ไกลมากกว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเรา
2: จากวิดีโอรายการเนี่ยยูโรเห็นไหมครับว่าการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้สื่อออนไลน์และการเล่นเกมหรือว่าดูวิดีโอต่างๆเนี่ยมีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อเสียนะครับข้อดีเนี่ยก็คือเราจะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมีแหล่งข้อมูลที่มากแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์การตลาดที่ไม่เป็นจริงถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไปเนี่ยนะครับก็อาจจะทำลายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคทางจิตได้ครับ
3: ครับ
2: เด็กๆครับเรายังจำเป็นจะต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันของเราอยู่นะครับเราจะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆครับแต่ว่าข้อมูลที่เราได้รับรู้มาเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจสอบแหล่งข้อมูลนะครับว่าเป็นจริงและน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะส่งต่อครับเราจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นยำของข้อมูลก่อนที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นนะครับแล้วเราควรจะเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้นแล้วก็ควรจะแบ่งเวลาในการใช้สื่อในชีวิตประจำวันให้ดี

0: อย่าได้ใช้มากเกินไปจนกระทั่งทำลายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างทำให้เราเสพติดและทำลายสุขภาพของตัวเราเองครับเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยนะครับและในชีวิตของเราเนี่ยยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่รอให้เราไปเรียนรู้อยู่โลกในมือถือโลกในอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงแค่โลกส่วนหนึ่งนะครับโลกภายนอกยังมีความจริงยังมีสิ่งที่น่ารู้อีกมากมายให้เราไปแสวงหากันครับและในคราวหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรน่าสนใจแค่ไหนสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
1: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับ
0: สำหรับวันนี้นะครับครูต้นคูณและน้องยูโรต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลย
1: เฮ้ย
2: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแปดเข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
2: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยอ่ะ
6: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
2: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
6: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
2: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรอ

0: ิดแล้ว
1: เข้าไปกันเลยฮึบ
2: ทำไมเนี่ย
3: ป้าบ้านต่างกาน้าบ้าโอ้ป้าเบรนกาลีกา
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
0: นี่แหนนี่แหนนี่แหนไม่ขยับหรอรู้แบ่แบ่แบ่ยัฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อฮะ
4: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
2: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
4: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
2: ฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอก

0: าแน่ๆเลย
1: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
0: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
1: ถ้าอยากรู้ว่าจริงก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
0: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
1: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
0: ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
1: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
0: ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
1: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
0: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
1: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอร์สอ
0: ยากสิอยากอยาก
1: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู
0: ่ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
1: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
2: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศีลพตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
3: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
4: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
0: ศีลและพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
4: ่นั่นสิงเจ้าปันนี่
3: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
4: ฮึฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
5: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
4: จริงสิกุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
6: ง่ายใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
3: ้เอาละนะ
7: ย้
3: าย
7: ประตูเข้าไปเลย
4: ฮึ

0: เจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนาน
0: เฮ้ยนี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน
2: ่เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของเขา

0: ทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
1: เฮ้ย
2: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
3: เยอะอย่าเข้ามานะ
2: ย้า
4: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
1: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายนะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
4: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
1: ก็ใช่นะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาต่างหากเล่า
4: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
1: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
4: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
5: เกิดอะไรขึ้นนะ
6: อะไรเนี่ย
2: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
7: คิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
8: ว้าย
9: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นาเกลือปัตตานีพระที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคลุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติว่าเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ําฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ําเลยก็คือเกลือกับน้ําจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ําถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือภัยธรรมชาติเราคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่30-40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
4: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทำราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดำรงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: ยังครับ
1: ยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
1: อันดันดันดันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก
3: ้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ่ฉีดยานิดเดียวเองทำเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครเหรอคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
0: เห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเ
4: ฮ้ยฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปดูแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้ข้างหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเลยเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และเดี๋ยวเป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตี้บัตรทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนหลายคนก็ให้จับไล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
3: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมคนที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
3: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
3: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องเอาสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
4: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
3: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหน

0: ให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
1: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะ
3: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อนะครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
4: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: เราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
6: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
6: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องแอบลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอังโล่น้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอังโลน้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี้
1: เด็กๆพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ครูกับครูดำดง

0: จะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
1: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
2: ผมด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะ

0: ื่นเต้นจังเลย
1: รับทราบครับอยากไปแล้ว
2: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
3: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
4: เวลา16นาฬิกาครูดำดงและครูสอรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐม
5: เด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
0: สักครู่ค่ะอังลู่ยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นตื้นแน่ๆเลย
3: นั่นไงนั่นไงอังโลมาโน่นแล้ว
0: เย่เย่ดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้วจะได้ไปกันสักที
6: Let's go
4: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆ เดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
0: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะ
2: ฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดหรอกดูคนอื่นเขาสิเขาเดินเข้าไปแล้ว
4: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
6: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
4: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
0: ครูสอนรามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
3: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายๆคนเดียวเลย
0: หนูว่าเขาต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
4: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
6: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือจอมพลังอะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
0: ่อ๋อแบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยอยู่รับตัวเราเลยนะคะ
3: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
4: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอังโลจะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
0: ฮังเลฮังเลเธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
3: เรากลัวหลงขอเดินจับมือครูสอนรามแล้วกัน
5: ระวังด้วยนะอย่าไปชนใครเขานะคะ
0: ไปแล้วไปแล้ว
6: อังโลอย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
4: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอังโลเริ่มเหนื่อย

0: จึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
1: กำบังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
2: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
3: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะ
1: ยังสนุกอยู่เลย
4: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอั้งโล่ถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
3: ไม่รู้ครับหรือว่าพระถอนหมดแรง
0: ไม่ใช่หรอกค่ะ
4: การที่อั้งโล่เรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
0: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลยครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอั้งโล่น้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
1: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
2: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
1: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
3: เดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไง
1: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอั้งโล่ใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อย
3: อ้าวครูสอนรามมาช่วยอั้งโล่ด้วยหรือคะ
0: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอั้งโล่เพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
1: แต่ว่าอั้งโล่ก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
4: ที่อั้งโล่ทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
2: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
4: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
2: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกัน
0: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
1: สนุกมากๆเลยครับ
2: สนุกมากๆเลยครับ
1: สนุกมากๆเลยค่ะ
3: สนุกมากๆเลยค่ะ
4: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงลับได้นะครับ

0: ว่าแรงลับเป็นผลร่วมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงลับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
1: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันท์วันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะนักเรียน
1: วรรณกรรมดีมีสาระ
0: เก่งมากค่ะวรรณกรรมดีมีสาระก่อนที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมดีมีสาระนั้นเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรลูก
1: กิจกรรมอ่านเข้าใจได้ข้อคิด
0: เก่งมากค่ะเป็นกิจกรรมอ่านเข้าใจได้ข้อคิดนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวคุณครูจะมีเรื่องให้อ่านนะคะเป็นนิทาน1เรื่องค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนอ่านในใจแล้วสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านแล้วตอบคุณครูปลายทางด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะเมื่อเราอ่านนิทานที่คุณครูให้นักเรียนอ่านจบแล้วอ่านในใจนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามนะคะโดยใช้วิธีการสุ่มเลขที่วันนี้จะใช้วิธีการสุ่มเลขที่นะลูกพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: นักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าหากมีเลขที่ที่คุณครูได้สุ่มนะคะก็ให้นักเรียนนะคะตอบคำถามกับคุณครูปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านนิทานเรื่องลาหมาจิ้งจอกกับราชสีห์จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปอ่านกันเลยค่ะ

0: มดเวลาค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่ได้อ่านนิทานนะคะเรื่องล่าหมาจิ้งจอกและราชสีห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องนี้นักเรียนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างลูกสนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: สนุกไหนมีใครชอบตัวละครลาบ้างเอ่ยยกมือไม่มีใครชอบตัวละครลาเลยหรอเอ๊งั้นหมาจิ้งจอกล่ะคะมีใครชอบตัวละครหมาจิ้งจอกบ้างเอ่ยมีไหมคะมีไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางล่ะคะมีใครชอบหมาจิ้งจอกบ้างเอ่ยลองยกมือให้คุณครูได้ดูหน่อยสิคะมาถึงตัวละครสุดท้ายนั่นก็คือราชสีห์นั่นเองไหนใครชอบราชสีห์ยกมือโอ้โหยกมือเต็มเลยเอามือลงได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะชอบราชสีห์กันหรือเปล่าเอ่ยเลขที่15อยู่ไหนคะเลขที่15ไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าราชสีห์ทำไมนักเรียนถึงชอบราชสีห์คะราชสีห์เพราะว่ามันเท่ดีมันเท่ยังไงอะลูกถ้าจากในเรื่องน่ะในเรื่องราชสีห์เป็นยังไงถ้าจากในเรื่องราชสีห์เป็นยังไงไม่เป็นไรค่ะนั่งลงได้ค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปนะคะขอสุ่มเลขที่2เลขที่2ค่ะเลขที่2อยู่กลุ่ม4เมื่อกี้หนูตอบว่าชอบราชสีห์ใช่ไหมคะทำไมหนูถึงชอบราชสีห์คะเพราะว่าอะไรราชสีห์มีอุปนิสัยเป็นอย่างไร
2: แข็งแกร่งครับ
0: ราชสีห์แข็งแกร่งหนูก็เลยชอบถูกไหมคะเก่งมากค่ะขอผู้หญิงอีกหนึ่งคนดีกว่าผู้หญิง25ค่ะ25ใครเอ่ย
3: ไม่มา
0: ใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะไหนมีใครอาสามีไหมเอ่ยมีค่ะ
4: เพราะว่ามีความฉลาดหลักแหลมค่ะไม่เชื่อกลอุบายของสุนัขจิ้งจอกค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะราชสีห์นะคะจากเรื่องแล้วเนี่ยตัวละครมีอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนั่นก็คือล่าหมาจิ้งจอกแล้วก็ราชสีห์ราชสีห์ได้หลงกลนะคะเชื่อหมาจิ้งจอกไหมลูก
3: ไม่
0: เชื่อหมาจิ้งจอกมีอุปนิสัยเป็นอย่างไร
3: ไม่ซื่อสัตย์
0: เพราะว่าอะไร

0: ำอะไรคะไปหลอกเพื่อนใช่ไหมคะให้เนี่ยก็คือมาเป็นตัวแทนของเราใช่ไหมจะทำให้เราเนี่ยรอดชีวิตแต่สุดท้ายแล้วเป็นยังไงรอดหรือไม่รอดคะ
1: ไม
0: ่
1: รอด
0: เพราะว่าอะไรเอ่ยราชสีห์ฉลาดกว่านั่นเองและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของการอ่านวรรณกรรมค่ะนักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้บ้างคะ
2: เราควรจะมีความซื่อสัตย์ครับ
0: เก่งมากค่ะเราควรที่จะมีความซื่อสัตย์นะคะไม่ว่ากับเพื่อนหรือกับการกระทำการเรียนการใช้ชีวิตต่างๆความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเอาละค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกหลักระบุความรู้และข้อคิดจากวรรณกรรมที่อ่านนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องระบุความรู้และข้อคิดจากวรรณกรรมที่อ่านสุดท้ายแล้วนักเรียนจะต้องมีนิสัยรักการอ่านนิสัยรักการอ่านเราสามารถสร้างได้ในชั่วโมงเดียวไหมคะ
1: ไม
0: ่ดังนั้นเราจะต้องทำอย่างไรเอ่ยไหนตอบคุณครูดูสิเราจะต้องทำอย่างไรคะ
2: กลับไปอ่านหนังสือที่บ้านครับ
0: เก่งมากค่ะเราจะต้องกลับไปอ่านหนังสือที่บ้านหรือเข้าห้องสมุดเป็นประจำเพื่อฝึกฝนพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการอ่านนั่นเองค่ะจะทำให้เรานะคะมีนิสัยรักการอ่านค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะมาถึงกิจกรรมนะคะการเรียนรู้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะอ่านใบความรู้นะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้เรื่องหลักการสรุปความรู้และข้อคิดค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

ละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้เรื่องหลักการสรุปความรู้และข้อคิดก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะอย่างแรกเลยค่ะเด็กๆเรามาดูนะ

0: ข้อที่1ค่ะไหนเด็กๆลองอ่านพร้อมกันดูสิคะ
1: อ่านเพื่อจับใจความสำคัญของเรื่อง
0: อย่างแรกเลยเราจะสรุปความรู้และข้อคิดได้เราจะต้องอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องก่อนถ้าเราไม่รู้ใจความสำคัญของเรื่องเราสามารถสรุปความรู้ได้ไหมเอ่ย
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้แล้วเราสามารถสรุปข้อคิดได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ถ้าเราอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะสรุปทั้งความรู้และข้อคิดนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมาดูนะคะสรุปใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าให้นักเรียนนะคะใช้ปากกาเน้นข้อความหรือจดสรุปในรูปแบบของตนเองตามความถนัดเลยค่ะนักเรียนสามารถใช้ปากกาเน้นข้อความเน้นลงไปนะคะขีดลงไปในชุดกิจกรรมของนักเรียนก็ได้หรือนักเรียนจะเขียนสรุปออกมาสั้นๆเป็นของในรูปแบบของตัวเองก็ได้ตามความเข้าใจของตัวเองก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปค่ะนำใจความสำคัญที่ได้มานำมาทำไมเอ่ยไหนตอบคุณครูสิ
1: น
0: ำมาเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาของตนเองนี่ก็เป็นส่วนสำคัญเลยนะคะที่เราจะต้องนำมาใช้นะคะต่อไปค่ะอ่านทบทวนเพื่อหาส่วนที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นการหลังจากที่นักเรียนนำมาเรียบเรียงเนื้อหาเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าหากมีข้อมูลที่ตกหล่นนักเรียนก็จะได้แก้ไขหรือหากมีข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์หรือเป็นข้อมูลรองเราก็อาจจะตัดในส่วนนั้นออกไปเพื่อที่จะทำให้ใจความหรือความรู้ของเราเนี่ยมันสั้นกระชับและเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเอาละค่ะต่อไปเรามาทำกิจกรรมอ่านให้รู้ชัดอ่านให้รู้ชัดวันนี้คุณครูจะมีกิจกรรมการอ่านอะไรมาให้นักเรียนอ่านหน้าเมื่อกี้เราอ่านอะไรไปนะลูกเมื่อกี้เราอ่านอะไรไปคะมีอ่านนิทานเรื่องลาหมาจิ้งจอกและราชสีห์เมื่อกี้ข้อคิดที่เราได้ก็คือเราควรที่จะซื่อสัตย์ต่อเพื่อนหรือต่อผู้อื่นถูกไหมคะครูลืมถามไปอย่างหนึ่งแล้วความรู้ที่เราได้จากนิทานเรื่องนั้นล่ะคะมีใครตอบได้บ้างเอ่ยว่านิทานเรื่องนั้นเนี่ยมีให้ความรู้อะไรเกี่ยวกับเราบ้างลาหมาจิ้งจอกราชสีเป็นสัตว์เหมือนกันแต่แตกต่างกันไหมลูก
2: แตกต
0: ่างกันหมาจิ้งจอกกินพืชหรือกินเนื้อหมาจิ้งจอกกิน
2: เน
0: ื้อราชสีกินพืชหรือกินเนื้อคะ
2: ก
0: ิน
2: เน
0: ื้อลาล่ะคะกินพืชนี่คือความรู้ที่เราได้มันคือความแตกต่างของสัตว์แต่ละชนิดนั่นเองค่ะเห็นไหมคะง่ายไหมลูกง่ายไหม
2: ง
0: ่
2: าย
0: ง่ายนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้อ่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องกีสาโคตมีเถรีค่ะซึ่งอยู่ในชุดกิจกรรมแล้วนะคะแต่หากนักเรียนปลายทางนะคะโรงเรียนใดไม่มีชุดกิจกรรมนักเรียนสามารถอ่านได้จากหนังสือภาษาพาทีนะคะหน้าที่ ักครู่นะคะนักเรียนสามารถอ่านได้จากหนังสือภาษาภาธีป.5 หน้าที่149นั่นเองค่ะจะเป็นบทอ่านเสริมนะคะหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนอ่านจากหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็สามารถเขียนคำถามและตอบคำถามลงในสมุดได้เลยค่ะแต่สำหรับนักเรียนโรงเรียนใดนะคะที่มีชุดกิจกรรมก็สามารถอ่านได้จากชุดกิจกรรมแล้วก็ตอบคำถามจากชุดกิจกรรมได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านเกี่ยวกับเรื่องกีสาโคตมีเถรีนะคะ

0: ดเวลาสำหรับการอ่านค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเนื้อเรื่องสนุกไหมเอ่ย
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: สนุกใช่ไหมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับใครนะใครนะพระนางกีสาโคตมีถูกไหมลูกพระนางกีสาโคตมีเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของนางคะเกิดอะไรขึ้นลูก
1: บุตรชาย
0: ของพระของนางเป็นอย่างไร
1: เส
0: ียชีวิตกระทันหันหลังจากนั้นนางรับได้ไหม
1: ไม่ได้
0: นางกีสารับได้ไหมคะ
1: ไ

0: ไม่ได้คอยหลอกตัวเองว่าอย่างไรลูกไม่สบายลูกยังมีชีวิตอยู่ลูกแค่สลบไปเฉยๆหลังจากนั้นนางได้ทำอะไรต่อคะลูกหลังจากนั้นนางได้ทำอะไรต่อคะ
1: ทำยังไงที่ลูกจะฟื้น
0: ไปเสาะหาบุคคลต่างๆที่จะรักษาบุตรชายของนางให้ฟื้นขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเจอกับใครเอ่ย
1: เจอกับ
0: ใครก่อนนะเจอกับใครก่อนลูกเจอกับใครก่อนได้เจอกับชาวบ้านนะคะได้เจอกับชาวบ้านก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการแนะนำนะคะว่าให้นางเนี่ยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้านั้นนะคะในขณะนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยก็คือพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารนะคะเมืองสาวัตถีนางก็ได้เข้าไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่าให้รักษาบุตรน้อยของตนให้หน่อยพระองค์เนี่ยก็ได้ตรัสกลับมาว่าให้นางหาเมล็ดอะไรนะเมล็ดผักกาดนะคะกี่เมล็ดหนึ่งกำมือนะคะให้ไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาหนึ่งกำมือจากบ้านที่อะไรต้องมีเงื่อนไขด้วยจะต้องไม่มีคนตายถ้าหามาได้เนี่ยเขาก็จะทำยาให้นะคะพระพุทธองค์ก็จะทำยาให้นางกีสาเนี่ยก็ใจชื้นแล้วก็อุ้มบุตรชายนะคะเที่ยวไปขอเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากชาวบ้านใช่ไหมคะทุกครัวเรือนแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงลูก
1: ไม่มี
0: เลยไม่ได้เลยเพราะว่า
1: บ้านครัวเรือนมีคนตาย
0: เก่งมากค่ะเพราะว่าทุกครัวเรือนหรือว่าทุกบ้านนั้นล้วนแต่มีคนที่ตายแล้วทั้งสิ้นหลังจากนั้นเมื่อนางหาจนสุดความสามารถแล้วนางก็ได้สติขึ้นมานะคะแล้วก็คิดขึ้นมาได้ว่าความตายนั้นเป็นเพียงสิ่งอย่างเป็นสิ่งขออภัยค่ะนางก็ได้สติกลับคืนมานะคะเพราะแล้วก็คิดว่าความตายนั้นไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะลูกของนางเพียงเท่านั้นที่จะตายเพียงคนเดียวนะคะบุคคลอื่นๆล้วนแต่สูญเสียทั้งสิ้นนะดังนั้นนางจึงเกิดปัญญาแล้วก็คิดได้ค่ะว่าเมื่อมีเกิดแล้วย่อมต้องมีอะไรคะ
1: แตกดับ
0: ไปเป็นธรรมดานางจึงคลายความกังวลหลังจากนั้นนะคะนางก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์แล้วเกิดความเลื่อมใสนะคะจึงกราบทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุณีนะคะและได้บรรลุธรรมขั้นสูงพระพุทธเจ้ายกย่องกีสาโคตมีเถรีว่าเป็นเลิศทางถือธุดงค์อย่างเคร่งครัดมีความเป็นอยู่เรียบง่ายนับเป็นสตรีท่านหนึ่งที่มีบทบาทอย่างดียิ่งในการจรรโลงพระพุทธศาสนาเด็กๆจำไว้นะว่าคำนี้นะคะในการจรรโลงพระพุทธศาสนานั่นก็คือพออ่านแล้วเราเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาพุทธเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
1: เพิ่มขึ้น
0: เราเข้าใจเพิ่มขึ้นการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องของธรรมดาไหมลูก
1: ธรรมดา
0: ธรรมดาเมื่อเราเกิดการสูญเสียเราก็จะต้องยอมรับให้ได้เพราะว่ามีเกิดแล้วก็จะต้องมีดับไปนะคะดังนั้นการอะไรก็ตามเนี่ยมันจะอยู่กับเราเนี่ยจีรังยั่งยืน

0: ไม่มีนะคะรวมถึงร่างกายของเราล่ะเราร่างกายของเราเนี่ยสักวันนึงก็จะเป็นอย่างไรลูกสักวันนึงเมื่อโตขึ้นก็แก่ชราเสร็จแล้วเราก็ตายไปเกิดแล้วก็ต้องมีตายนะคะนั้นเราจะยึดถือกับรูปร่างรูปลักษณ์ร่างกายของเราได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมนะคะกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะให้คุณครูนะคะแจกใบงานที่8ค่ะเรื่องระบุความรู้และข้อคิดจากวรรณกรรมที่อ่านค่ะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำนะคะในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่8ค่ะส่วนนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่8ค่ะเรื่องระบุความรู้และข้อคิดจากวรรณกรรมที่อ่านเมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งคุณครูประจำวิชาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะอ่านเรื่องซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะเรื่องกีสาโคเตมีเทรีนะคะแล้วก็ตอบคำถามตามประเด็นที่กำหนดให้ค่ะโดยจะมีกิจกรรมนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1จะให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกต้องหน้าข้อที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องค่ะและนักเรียนนะคะสามารถเลือกทำเครื่องหมายถูกต้องนะคะได้มากกว่า1คำตอบค่ะขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะจะไปเป็นตอนที่2ค่ะนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะได้เขียนค่ะว่าได้ความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านนะคะจากเรื่องกีซาโคเตมีเถรีบ้างค่ะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะลงมือทำหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะเด็กๆคะเด็กๆทั้งหมดวางปากกานักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเก่งมากค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะขอตัวแทน2คนนะคะออกมาตอบดูซิว่าเอ๊ะคำถามที่คุณครูถามไปนั้นหนูจะมีวิธีการตอบหรือคำตอบว่าอย่างไรเชิญเลยค่ะ
1: ข้อที่1ค่ะข้อใดตรงกับเนื้อเรื่องเลือกได้มากกว่า1คำตอบหนูเลือกข้อที่1ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6ค่ะ
0: ข้อที่1แล้วก็ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6ใช่มั้ยคะ
1: ค่ะ
0: ทําไมหนูถึงไม่เลือกข้อ2ลูกข้อ2เขาบอกว่าอย่างไร
1: ข้อ2บอกว่ามีคนรักษาลูกของนางกีสาได้ทําให้ลูกของนางฟื้นกลับมาได้อีกครั้ง
0: ซึ่งในเรื่องมีมั้ยคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเอาละค่ะเด็กๆคะเด็กๆปลายทางสามารถตรวจไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเอาละค่ะต่อไปตอนที่สองค่ะ
2: นักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างจากการอ่านเรื่องกีสาโคตเมมีเทรีได้ความรู้เกี่ยวกับชีวิตว่าเมื่อมีการเกิดก็ย่อมมีการแตกดับไปเป็นเรื่องธรรมดา 3. เรื่องกีสาโคตมีเถรีให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียนแสดงความคิดเห็นโดยมีภาพประกอบไม่ควรยึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วเพราะจะนำความทุกข์มาสู่ตนเองจากข้อที่3ให้นักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่สอดคล้องและสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงหากแมวตายไม่ควรโศกเศร้าเป็นเวลานานเพราะจะทำให้ตนเองมีความทุกข์หากบุคคลที่นักเรียนรักต้องแยกจากกันหรือเสียชีวิตนักเรียนจะมีวิธีจัดการอารมณ์และความรู้สึกอย่างไรทำใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและยอมรับความจริงค่ะ
0: เก่งมากค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนค่ะท่านนักเรียนตอบลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะก็ถือว่าถูกต้องคุณครูปลายทางอย่าลืมเก็บชุดกิจกรรมหรือว่าสมุดไปตรวจด้วยนะคะเอาละค่ะมาถึงคำถามสรุปบทเรียนค่ะคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้นั่นก็คือนักเรียนจะนำความรู้นะคะเรื่องการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านไปใช้ได้อย่างไรบ้างในนักเรียน

มีใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยนักเรียนปลายทางสามารถให้ความร่วมมือยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะมีใครสามารถตอบได้บ้างเอ่ย

0: ่านหนังสือบ่อยๆเป็นประจำวันก็จะทำให้เราเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการอ่านไม่ว่าจะเป็นการอ่านที่คล่องขึ้นการจับใจความได้อย่างรวดเร็วแม่นยำการเข้าใจหรือการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นหรือข้อที่เป็นความรู้ได้อย่างแม่นยำขึ้นนะคะและนี่ก็เป็นประโยชน์นะคะของการอ่านสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านที่เราสามารถนำปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเอาละค่ะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องหนังสือดีมีคุณค่าซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะใบความรู้ที่8เรื่องการอ่านหนังสือตามความสนใจใบงานที่9เรื่องหนังสือดีมีคุณค่าซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทุกคนด้วยความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่เบื้องการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
1: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

จากวัดพระศรีอิริยาบถไปทางด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งของวัดสิงห์สิ่งที่เห็นโดดเด่นที่สุดในปัจจุบันคือฐานสูงของเจดีย์ประธานซึ่งมีซุ้มพระพุทธรูปประจำอยู่ทั้ง4ด้านฐานวิหารขนาดใหญ่ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นอุโบสถในภายหลังเนื่องจากพบหลักฐานใบเสมาศิลปะอยุธยาประดับอยู่บนพื้นลานจากการศึกษาวิเคราะห์มีข้อสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ดีประธานไว้2ลักษณะคืออาจเป็นเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์แบบสุโขทัยโดยที่มีแบบอย่างใกล้เคียงกับเจดีย์รายบางองค์ในวัดเจดีย์7แถวในเมืองศรีสัชนาลัยและมีที่วางเครื่องบูชาอยู่หน้าซุ้มทั้ง4ที่ฐานเจดีย์ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในและนักวิชาการบางท่านยังสันนิษฐานไว้อีกประการว่าเจดีย์ประธานองค์นี้อาจเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมที่มีการเสริมฐานสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นจนมีความสูงเป็นพิเศษสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานที่วัดสิงห์ยังไม่อาจสรุปได้แน่นอนจึงเป็นสิ่งเชิญชวนให้มีการค้นคว้าหาหลักฐานเพิ่มเติมกันต่อไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคน

0: ครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนนะครับแล้วก็การบวกจำนวนคล้านั่นเองซึ่งในชั่วโมงนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของการลบจำนวนคละครับซึ่งวิธีที่สามารถนำมาใช้นะครับในการลบจำนวนคละเนี่ยก็อาจจะใช้ความรู้ที่เราเคยได้เรียนมาเข้ามาช่วยในการลบจำนวนคละในชั่วโมงนี้นั่นเองก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับในเรื่องของการลบจำนวนคละคุณครูจะขอทบทวนก่อนครับโดยทบทวนการเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินนักเรียนยังจำได้ไหมครับว่าการเขียนจำนวนคละอยู่ในรูปเศษเกินมีวิธีการทำอย่างไรจำได้ไหมครับจำได้มีวิธีการอย่างไรครับนักเรียนขอตัวแทนสักหนึ่งคนตอบคุณครูหน่อยครับว่ามีวิธีการเปลี่ยนจำนวนคละในรูปเศษเกินอย่างไรขอเป็นกลุ่มที่5นะครับเป็นใครดีได้ไหมครับไม่ครับต่อไม่ครับอันดับแรก
1: อันดับแรกเอาจำนวนครับ
0: นับนำจำนวนนับใช่ไหมครับ
1: ไปคูณส่วนครับ
0: ไปคูณกับตัวส่วนแล้วนำไปบวกกับ
1: ตัวเศษครับ
0: ตัวเศษนะครับส่วนตัวส่วนคงเดิมถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องคร
0: ับ ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากๆเลยนะครับแสดงว่านักเรียนที่ได้เรียนกันมานักเรียนยังจำกันได้อยู่ครับการเขียนจำนวนคละอยู่ในรูปของเศษเกินเนี่ยนักเรียนจะต้องนำจำนวนนับมาคูณกับตัวส่วนหรือว่านำตัวส่วนคูณกับจำนวนนับนะครับแล้วก็นำไปบวกกับตัวเศษส่วนตัวส่วนเดิมนั่นเองครับทีนี้ก็จะมีนะครับ5เศษ1ส่วน6 7เศษ3ส่วน4 3เศษ2ส่วน5และ10เศษ1ส่วน3ครับนักเรียนครับ5เศษ1ส่วน6เขียนในรูปเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: ได้เป็น31ส่วน6
0: ได้เศษ31ส่วน6เก่งมากๆนะครับได้มาจากไหนเอ่ยนำ5ไปคูณกับ6 5คูณ6เป็นเท่าไหร่ครับ30แล้วนำไปบวกกับ1เป็น31ส่วน6นะครับก็เป็นเศษ31ส่วน6นั่นเองครับทีนี้ขอตัวแทนกลุ่มที่1นะครับ1คนบอกครูได้ไหมครับว่า7เศษ3ส่วน4เขียนในรูปเศษเกินได้เท่าไหร่ขอ1คนครับกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1ก่อนตอบได้เลยครับ
3: ได้เศษ31ส่วน4ครับ
0: เศษ31ส่วน4ได้มาได้ยังไงครับเศษ31ส่วน4
3: เอาจำนวนนับไปคูณตัวส่วนค่ะ
0: ก็เป็นจำนวนนับเป็นเท่าไหร่ครับ
3: 7
0: เป็น7นำไปคูณกับตัวส่วนคือ
3: 4
0: 4หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
3: เอาไปบวกกับตัวเศษครับ
0: ไปบวกกับตัวเศษที่เป็น3 7คูณ4เป็น28บวก3เป็น
3: 31
0: 31ได้เป็นเศษ31ส่วน4เพื่อนๆถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปครับ3เศษ2ส่วน5ครับ3เศษ2ส่วน5เขียนอยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: เศษ
0: 17ส่วน5เก่งมากๆนะครับเศษ17ส่วน5นั่นเองต่อไปครับ10เศษ1ส่วน3ขอเป็นกลุ่มที่2นะครับขอเป็นกลุ่มที่2ตอบคุณครูได้ไหมครับว่า10เศษ1ส่วน3เขียนอยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
4: เศษ31ส่วน3ค่ะ
0: เศษ31ส่วน3เพื่อนตอบถูกไหมครับ
5: ถ
0: ูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับได้เศษ31ส่วน3นะครับเราก็นำ10มาคูณ3เป็น30บวก1ที่เป็นตัวเศษนะครับเป็นเศษ31ส่วน3นั่นเองครับทีนี้ ขอทบทวนนะครับในเรื่องของการบวกจำนวนคลาสกันบ้างที่เราได้เรียนกันไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาสำหรับโจทย์นะครับเศษ7ส่วน6บวก1เศษ1ส่วน3ครับเอาละครับตอนนี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนประมาณ5นาทีนะครับในการแสดงวิธีการบวกจำนวนคละลงในสมุดแล้วเดี๋ยวครูจะถามว่าได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะให้นักเรียนทางต้นทางออกมาเฉลยวิธีการคิดให้กับเพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับนักเรียนลงมือทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะบวกจำนวนคละที่ครูได้มอบหมายให้นักเรียนไปทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่าเศษ7ส่วน6บวก1เศษ1ส่วน3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนตอบคุณครูดังๆเลยครับว่าเศษ7ส่วนบวก1เศษ1ส่วน3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอ่ย
1: 2เศษ1ส่วน2
0: 2เศษ1ส่วน2นะครับได้ยินทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยตอบถูกต้องนะครับแต่นักเรียนบางคนบอกว่าคุณครูครับผมมีที่ตอบ2เศษ6ส่วน12ด้วยนะครับถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับถูกแต่ว่ายังตอบไม่อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับนักเรียนจะต้องเปลี่ยนเศษ6ส่วน12นั้นให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนครับนำ6มาหารทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็น2เศษ1ส่วน2เช่นเดียวกัน

กันนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางช่วยออกมาแสดงวิธีทำนะครับเศษ7ส่วน6บวก1เศษ1ส่วน3ให้กับทางเพื่อนๆปลายทางได้ดูกันนะครับแล้วก็อาจจะให้อธิบายแนวคิดในการหาคำตอบด้วยครับขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับเป็นใครดี2คนนะครับเป็นอภิสารากับสรวิทย์เชิญออกมาได้เลยครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวจะให้สรวิทย์เฉลยวิธีทำที่เพื่อนในกลุ่มนะครับออกเขียนแสดงวิธีทำให้เพื่อนได้ดูหน่อยว่าเรามีวิธีการคิดยังไงครับสรวิทย์อธิบายได้เลยครับ
1: เปลี่ยนจำนวนคะให้เป็นเศษเกินครับพอเปลี่ยนได้แล้วจะกลายเป็นเศษ7ส่วน6บวกเศษ4ส่วน3ครับโดยที่6เป็นพหุคูณของ3ครับเศษ4ส่วน3ก็ต้องไปคูณ2ทั้งเศษและส่วนครับพอคูณ2ทั้งเศษและส่วนแล้วจะได้เป็นเศษ7ส่วน6บวกเศษ8ส่วน6ครับมันก็จะเท่ากับ15ส่วน6ครับแต่15ส่วน6ยังไม่ได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำครับก็เลยเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยการที่เอา3นำมาหารทั้งเศษและส่วนครับ15หาร3ได้5ครับ6หาร3ได้2ครับมันจะเท่ากับเศษ5ส่วน2ครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นรูปอย่างง่ายครับจะได้เป็นเศษ2 2เศษ1ส่วน2ครับดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่า2เศษ1ส่วน2ครับ
0: ถูกต้องไหมครับถูกต้องโปรบมือเพื่อนดังๆหน่อยครับเก่งมากๆครับเพื่อนก็ได้อธิบายไปอย่างละเอียดเลยนะครับอย่างละเอียดเลยดังนั้นก็นักเรียนปลายทางนะครับก็ดูเป็นแนวทางในการหาคำตอบว่าสิ่งที่เพื่อนนะครับได้เขียนแสดงวิธีทำแล้วก็นำเสนอออกมานั้นเพื่อนใช้วิธีใดนะครับเพื่อนปลายทางก็อาจจะดู

ูเป็นแนวทางได้นั่นเองครับทีนี้ครับนักเรียนทำไมคุณครูถึงทบทวนในเรื่องของการเขียนจำนวนคระอยู่ในรูปของเศษเกินแล้วก็ทบทวนในเรื่องของการบวกจำนวนคระเราจะใช้ความรู้เหล่านี้แหละครับนำมาใช้ในการลบจำนวนคระที่เราจะเรียนกันในวันนี้ดังนั้นนักเรียนนะครับวันนี้นักเรียนจะต้องแสดงวิธีหาผลลบของจำนวนคระได้อย่างเป็นขั้นตอนนั่นเองครับโดยสถานการณ์นะครับครูก็ยกมา1สถานการณ์เดี๋ยวจะให้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันแล้วก็ช่วยครูวิเคราะห์หน่อยครับว่าจะหาคำตอบหรือจะแก้สถานการณ์นี้ยังไงดีนักเรียนอ่านพร้อมกันได้เลยครับ

0: ครับจากสถานการณ์ครับครูมีขนมเค้ก3เศษ7ส่วน10ถาดแจกให้นักเรียนไป2เศษ3ส่วน4ถาดครูเหลือขนมเค้กเท่าใดนักเรียนครับจากสถานการณ์นี้เราจะหาคำตอบได้ยังไงครับตอบได้ไหมครับได้ยังไงเอ่ย
1: นำมาลบกันครับ
0: นำมาลบกันใช่ไหมครับเราก็จะนำขนมเค้กที่คุณครูมีก็คือ3เศษ7ส่วน10ถาดนะครับนำมาลบกับจำนวนที่ให้แจกให้นักเรียนไปนั่นเองนะครับก็คือ2เศษ3ส่วน4ถาดเราจึงจะสามารถทราบได้ว่าจะเหลือขนมเค้กเท่าใดนั่นเองครับเมื่อต้องการเขียนให้เป็นประโยคสัญลักษณ์จะเขียนได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยตอบพร้อมกันเลยครับ
2: 3 7 7ส่วน10ถาด
0: ประโยคสัญลักษณ์นะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์3 7 7ส่วน10
2: ลบด้วย2 7 3ส่วน4ถาด
0: ก็3 7 7ส่วน10ลบด้วย2เศษ3ส่วน4ถูกต้องไหมครับเมื่อเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาจะได้เป็นแบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้ในการแสดงวิธีคิดนะครับนักเรียนนักเรียนจะสังเกตได้ว่าจำนวนคละเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรครับ
2: ของ
0: เศษเกินได้ดังนั้นคุณครูจะเปลี่ยนจำนวนคละนะครับ3เศษ7ส่วน10และ2เศษ3ส่วน4ให้เป็นเศษเกินก่อนแล้วจึงนำมาลบกันเมื่อเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินแล้วนะครับนำมาลบกันก็จะคล้ายๆกับในเรื่องของการลบเศษส่วนจริงไหมครับการลบเศษส่วนนั้นในกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเราก็จะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นไงครับให้เท่ากันก่อนนั่นเองวิธีก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับเอาละครับ3เศษ7ส่วน10เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 3เศษ37ส่วน10คร
0: ับได้เป็นเศษ37ส่วน10นะครับได้มายังไงครับ
2: เอา3ไปคูณ
0: 10ได้มายังไงเอ่ย
1: เอา3ไปคูณ10ครับ
0: 3คูณ10เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 30ครับ
0: 30หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: บวกด้วย7
0: บวก7นะครับเป็น
1: 37
0: 37ส่วน
1: 10
0: ส่วน10ครับเก่งมากๆปรบมือให้หน่อยครับขอเป็นกลุ่มที่4ครับช่วยบอกคุณครูได้ไหมครับว่าแล้ว2เศษ3ส่วน4ล่ะครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้อย่างไรกลุ่มที่4 1คนครับขอตัวแทนครับยกมือได้เลย2เศษ3ส่วน4เขียนเป็นเศษเกินเขียนได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
3: เศษ11ส
0: ่
3: วน
0: 4
3: คร
0: ับ เศษ11ส่วน4ใช่ไหมครับเศษ11ส่วน4หาได้ยังไงครับนักเรียน

0: เอา2ไปคูณ4
1: นํา2ไปคูณ4เป็นเท่าไหร่ครับ
0: 8
1: เป็น8ถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นนําไปทําอะไรต่อ
0: เอาไปบวก3
1: บวก3 8บวก3เป็นเท่าไหร่ครับ
0: 11ครับ
1: เป็น11นะครับได้เป็นเศษ
0: 11ส่วน4
1: 11ส่วน4ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนหลังจากนั้นจะสังเกตได้ว่าตัวส่วนเท่ากันไหมครับ
0: ย
1: ังไม่เท่ากันดังนั้นเราอาจจะใช้ตารางการคูณเข้ามาช่วยนะครับนักเรียนครับ10กับ4สามารถเปลี่ยนให้เป็นจำนวนใดได้ครับที่เท่ากัน
0: 20
1: นะครับนักเรียนปลายทางครับสามารถเปลี่ยนให้เป็น20ได้นะครับถ้าต้องการเปลี่ยนให้เป็น20นะครับเดี๋ยวครูจะแสดงให้นักเรียนดูจากตารางการคูณนี้เห็นไหมครับ10คูณ2มีค่าเท่ากับ20นะครับและ4คูณ5มีค่าเท่ากับ20เช่นเดียวกันดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนเศษ37ส่วน10ให้มีตัวส่วนเป็น20จะนำจำนวนใดดีครับมาคูณทั้งเศษและส่วน
0: นำ
1: อะไรครับ
0: เศษ37ส่วน10มาคูณ2ทั้งเศษและส่วน
1: นํา2มาคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะครับนํา2มาคูณทั้งเศษและส่วนเห็นไหมครับแล้วเศษ11ส่วน4ล่ะครับนักเรียนนําจํานวนนับใดดีครับคูณทั้งเศษและส่วนนําจํานวนใดดีครับนํา5มาคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองครับทีนี้ดูต่อนะครับ37คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน
0: 54
1: เท่าไหร่ครับ
0: 74คร
1: ับ 74ครับได้เป็นเศษ74ส่วน20ลบด้วยเท่าไหร่ครับ
0: 55ส่วน20
1: เก่งมากๆนะครับเศษ55ส่วน20ครับก็เขียนให้อยู่ในรูปของการลบกันของตัวเศษก่อนนะครับเป็น74ลบด้วย55ทั้งหมดส่วน20ครับ74ลบด้วย55มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนเท่าไหร่ครับได้เป็น19นะครับจึงได้เป็นเศษ19ส่วน20นักเรียนสังเกตครับเป็นเศษเกินไหมครับเศษ19ส่วน20ไม่เป็นเศษเกินเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังครับ
0: เป
1: ็
0: นแล้ว
1: เนื่องจากไม่มีจำนวนนับใดที่นอกเหนือจาก1นะครับนำมาหารเศษและส่วนลงตัวดังนั้นเศษ19ส่วน20อยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วเราก็ตอบได้เลยนะครับดังนั้นครูเหลือขนมเค้กเศษ19ส่วน20ถาดโอเคไหมครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงวิธีหาผลลบของจำนวนคละและตอบในรูปอย่างง่ายครับโดยฝากคุณครูปลายทางช่วยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มนะครับตามแก๊งออฟโฟนแล้วก็ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนะครับโดยแสดงวิธีการหาผลลบของจำนวนคละด้วยนะครับโดยโจทย์ก็จะมีอยู่2ข้อครับข้อที่1ครับ4เศษ2ส่วน9ลบด้วย3เศษ5ส่วน6ครับข้อที่2ครับ4ลบด้วย1เศษ3ส่วน8ครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนก็สามารถจดโจทย์ทั้ง2ข้อลงไปนะครับแล้วก็ช่วยกันในการแสดงวิธีการหาผลลบได้เลยนะครับลงมือได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางก็คงจะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยทั้ง2ข้อที่ครูได้มอบหมายไปนะครับทั้ง2ข้อนี้ก็จะมี4เศษ2ส่วน9ลบด้วย3เศษ5ส่วน6และ4ลบด้วย1เศษ3ส่วน8ครับเรียนครับเดี๋ยวขอตัวแทนจากกลุ่ม1นะครับทางนักเรียนต้นทางออกมาเฉลยวิธีการแสดงนะครับหาผลลบของ4เศษ2ส่วน9ลบ3เศษ5ส่วน6ขอ1คนครับขอตัวแทน1คนโอเคครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอย่าลืมเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับ4เศษ2ส่วน9ลบ3เศษ5ส่วน6ครับธนชาติข้อนี้อันดับแรกทำยังไงก่อนครับอันดับแรกเราทำยังไงก่อน
1: เปลี่ยนจำนวนคะให้เป็นเศษเกินครับ
0: เปลี่ยนจำนวนคะให้เป็นเศษเกินนะครับตอบดังๆนะครับเปลี่ยนจำนวนคะให้เป็นเศษเกินธนชาติครับ4เศษ2ส่วน9 4เศษ2ส่วน9เขียนอยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ38ส่วน9คร
0: ับ เศษ38ส่วน9ครับและ3เศษ5ส่วน6ล่ะครับเขียนเป็นเศษเกินได้เท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ23ส่วน6
0: เศษ23ส่วน6ถูกต้องไหมครับถูกนะครับเดี๋ยวดูตามไปเลยนะครับทีนี้พบว่าตัวส่วนเป็นไงครับ
1: ไม่เท่ากัน
0: ตัวส่วนไม่เท่ากันดังนั้นธนชาติได้เปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันไหม
1: เปล
0: ี่
1: ยน
0: เปลี่ยนนะเปลี่ยนให้เป็นจำนวนอะไรครับ
1: 18ครับ
0: เปลี่ยนเป็น18ได้นะครับเดี๋ยวครูจะแสดงให้ดูเห็นไหมครับตัดจากตารางการครูนี้นะครับ9คูณ2มีค่าเท่ากับ18 6คูณ3มีค่าเท่ากับ18ดังนั้นสามารถเปลี่ยนให้เป็น18ได้นั่นเองหลังจากนั้นเมื่อต้องการเปลี่ยนเศษ38ส่วน9ให้มีตัวส่วนเป็น18นำจำนวนใดมาคูณดีครับ
1: เอาเศษ38ส่วน9คูณ2ทั้งเศษและส่วนค
0: ่
1: ะ
0: คูณ2ทั้งเศษและส่วนครับแล้วเศษ23ส่วน6ล่ะครับ
1: เอาไปคูณหัก
0: เอาไปคูณ
1: ทั้งส่วนค่ะ
0: 3ทั้งเศษและส่วนนะครับ38ส่วน9นะครับคูณ2ทั้งเศษและส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ76ส่วน18ครับ
0: เศษ76ส่วน18ครับแล้วเศษ23ส่วน6คูณ3ทั้งเศษและส่วนล่ะครับ
1: เศษ69ส่วน18คร
0: ับ เศษ69ส่วน18นะครับหลังจากนั้นตัวส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมครับนำมาลบกันได้เลยได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ7ส่วน18ครับ
0: เศษ7ส่วน18ถามธนชาติต่อเลยเศษ7ส่วน18ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยัง
1: ตอบแล้วค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วเนื่องจากเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วถูกต้องไหมครับดังนั้นเศษ7ส่วน18ถูกต้องไหมครับจากที่เพื่อนเฉลยมาถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับไปนั่งที่ได้ครับครูก็หวังว่านักเรียนปลายทางนะครับก็คงจะได้คำตอบเช่นเดียวกับเพื่อนๆนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของข้อที่2บ้างครับข้อที่2ครับ4ลบด้วย1เศษ3ส่วน8ครับนักเรียนจะอาจจะจำได้นะครับว่า4ที่เป็นจำนวนนับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ4ส่วน1ครับเศษ4ส่วน1นำไปลบกับ1เศษ3ส่วน8นะครับเปลี่ยน1เศษ3ส่วน8ให้เป็นเศษเกินได้เป็นเศษ11ส่วน8ครับหลังจากนั้น8

0: 8นะครับเป็นพหุคูณของ1เราก็จะเปลี่ยนเศษ4ส่วน1ให้มีตัวส่วนเป็น8โดยการนํา8มาคูณทั้งเศษและส่วนครับเมื่อนํา8มาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้เป็นเศษ32ส่วน8ลบด้วยเศษ11ส่วน8ครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันเราก็จับตัวเศษมาลบกันนะครับเป็น32ลบด้วย11มีค่าเท่ากับ21นะครับได้เศษ21ส่วน8นักเรียนครับเศษ21ส่วน8เป็นเศษเกินถูกต้องไหมครับดังนั้นเราต้องเปลี่ยนให้เป็นอะไรครับ
1: เปล
0: ี่ยนเป็นจำนวนคละเปลี่ยนได้ยังไงเราจะนำ21มาหารด้วย8นะครับผลหารเป็นเท่าไหร่ครับผลหารเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น2นะครับเศษเป็นเท่าไหร่ครับ5ส่วน8นะครับใครได้2เศษ5ส่วน8บ้างยกมือขึ้นโอ้เก่งมากๆเลยนะครับปรบมือให้ตัวเองด้วยใช่แล้วนะครับคำตอบของเราก็คือ2เศษ5ส่วน8นั่นเองต่อไปนะครับก็ขอฝากแบบฝึกหัดที่ 1.8 ให้นักเรียนได้ฝึกทำเป็นการบ้านด้วยนะครับครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะครับเรื่องที่เราได้เรียนกันไปก็คือการลบจำนวนคละนักเรียนครับเรามีวิธีการลบจำนวนคละยังไงครับนักเรียนปลายทางตอบพร้อมกันเลยครับโอ้เก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนต้นทางจะบอกว่ายังไงนะครับในการลบจำนวนคละมีวิธีการทำอย่างไรขอตัวคนในกลุ่มที่1ครับเป็นใครดีเอ่ยกิตติทัศน์นะครับกิตติทัศน์ครับบอกคุณครูและบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยครับว่าเรามีวิธีการลบจำนวนคละอย่างไร
2: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินครับแล้วจึงนำมาลบกัน
0: เปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินแล้วก็จึงนำมาลบกันในกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันเราก็สามารถนำมาลบกันได้ถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันก็ต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนั่นเองเห็นไหมครับทำได้โดยเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินก่อนแล้วจึงหาผลลบปรบมือให้เพื่อนดังๆหน่อยครับเก่งมากๆเลยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็จะมีแบบฝึกหัดที่ 1.9 ครับกระดาษรูปสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากันกลุ่มละ12แผ่นครับจะเป็นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีแดง2แผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้า2แผ่นและกระดาษรูปสี่เหลี่ยมสีเขียวจำนวน6แผ่นนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
3: นักเรียนทุกคนทำความเคารพขอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: แล้วจ้าของปูน้องเจล
2: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
2: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มาหาอะไรบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะหอนนุ่นหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
5: อุปกรณ์ที่ก้น
4: ครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
7: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได้
8: ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
7: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะ 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวตารครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้น

0: สัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือคุณครูซากิค่ะเอาละค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องของเราที่จะเรียนกันในวันนี้ก็ยังคงเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: ระบบย่อยอาหาร
0: ใช่แล้วค่ะเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะคะระบบย่อยอาหารในวันนี้จะเป็นในชั่วโมงที่2ของเรานะคะเราได้เรียนมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจะมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะคะในข้อที่1นะคะนักเรียนนะคะจะสามารถอธิบายหน้าที่ของระบบย่อยอาหารนะคะของช่องปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ได้นะคะข้อที่2ค่ะนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของระบบย่อยอาหารในร่างกายของตนเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ก่อนอื่นเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูคำถามนี้กันก่อนนะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมของเรานะคะจากคำถามนี้นะคะนักเรียนคิดว่าอาหารของเราค่ะเดินทางผ่านอวัยวะใดบ้างนะคะอาหารของเราเดินทางผ่านอวัยวะใดบ้างตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนนะคะลองจินตนาการภาพดูนะคะว่าอาหารที่เราได้รับประทานเข้าไปเนี่ยนะคะรับประทานเข้าไปเนี่ยผ่านอวัยวะใดบ้างนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองจินตนาการกันดูนะคะว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะผ่านอวัยวะใดบ้างตอนนี้เชื่อว่าเด็กๆทุกคนน่าจะมีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วไหนใครบ้างที่สามารถตอบได้ว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยเดินทางผ่านอวัยวะใดบ้าง ทุกกลุ่มตอบได้เลยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนนะคะของแต่ละกลุ่มแล้วกันเนาะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะตอบกลุ่มละ1อวัยวะนะคะกลุ่มละ1อวัยวะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กลุ่มที่1กันก่อนเลยค่ะกลุ่มที่1ใครจะเป็นตัวแทนในการตอบโอเคค่ะเชิญเลยค่ะเอามา1อวัยวะค่ะเริ่มจากอวัยวะแรกได้ไหมคะเชิญเลยค่ะ
2: ช่องและฟันค่ะ
0: ช่องปากและฟันนะคะช่องปากและฟันเนี่ยถือว่าเป็นอวัยวะแรกเลยนะคะที่อาหารของเราเนี่ยเดินทางผ่านขอบคุณมากเลยค่ะต่อมากลุ่มที่สองเชิญเลยค่ะ
3: หลอดอาหารค่ะ
0: หลอดอาหารนะคะเมื่อเรานะคะรับประทานอาหารเข้าไปนะคะผ่านปากนะคะใช้ฟันในการบดเคี้ยวเมื่อเรากลืนอาหารก็จะลงมาที่หลอดอาหารนะคะจากหลอดอาหารแล้วกลุ่มที่3ค่ะ
4: กระเพาะอาหารค่ะ
0: จากหลอดอาหารนะคะก็จะส่งต่อไปยังกระเพาะอาหารของเราเมื่อส่งไปยังกระเพาะอาหารของเราแล้วต่อมาในกลุ่มที่4ผ่านอวัยวะใดคะตัวแทนเชิญได้เลยค่ะเด็กๆไม่ต้องเขินนะไม่ต้องเขินไม่ต้องแย่งกันตอบนะคะใครก็ได้นะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้เด็กๆนะคะสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าอาหารของเรานะคะผ่านอวัยวะใดบ้าง
5: ลำไส้เล็กค
0: ่
5: ะ
0: ลำไส้เล็กจากกระเพาะอาหารไปยังลำไส้เล็กและกลุ่มที่5ค่ะ
6: ลำไส้ใหญ่ค่ะ
0: ไปยังลำไส้ใหญ่นั่นเองนะคะเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยนะคะสามารถนะคะบอกได้ว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะผ่านอวัยวะใดบ้างทีนี้ค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะจากในภาพนี้นะเด็กๆจำภาพนี้กันได้ไหมคะ จำได้นะเป็นการเดินทางของอาหารเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะจะเดินทางผ่านไปยังอวัยวะต่างๆอย่างที่เด็กๆได้ตอบไปเมื่อสักครู่นี้หรือไม่นะคะเรามาเริ่มกันเลยเมื่อเรารับประทานอาหารนะคะผ่านการบดเคี้ยวเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเริ่มจากแน่นอนช่องปากและฟันนะคะผ่านไปยังหลอดอาหารกระเพาะอาหาร

0: โอ้ยเร็วมากเลยลำไส้เล็กและไปยังลำไส้ใหญ่มาสิ้นสุดที่ไหนทวารหนักนั่นเองหลายคนอาจจะยังมองไม่ทันอาจจะมีบางคนมองไม่ทันนะคะหรือว่านักเรียนปลายทางตอนนี้อาจจะมองไม่ทันเดี๋ยวคุณครูให้ดูอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันอีกหนึ่งรอบเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปค่ะค่อยๆเลื่อนผ่านนะคะตามอวัยวะดังนี้เลยอาจจะใช้เวลานานในตรงลำไส้เล็กนะคะและมาสิ้นสุดผ่านลำไส้ใหญ่และมาสิ้นสุดที่ทวารหนักนั่นเองอันนี้จะเป็นการเดินทางของอาหารในเวลาที่เรารับประทานอาหารนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะอวัยวะที่สำคัญนะคะที่เราเห็นจากภาพสักครู่นี้นะคะในขณะที่เรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยแน่นอนจะเริ่มที่ปากนะคะต่อมาอาหารก็จะถูกส่งมาที่หลอดอาหารนะคะแล้วก็ส่งไปยังกระเพาะอาหารนะคะและส่งไปยังลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และทวารหนักนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้เดิมของเรานะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอวัยวะที่สำคัญในระบบย่อยอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างจากภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เด็กๆได้ดูไปเลยนะคะดังนั้นเนี่ยอวัยวะที่สำคัญของระบบย่อยอาหารก็จะประกอบไปด้วยนะคะประกอบไปด้วยอันแรกเลยก็คือปากและฟันเหมือนที่นะคะเพื่อนๆได้ตอบมาเมื่อสักครู่นี้อวัยวะที่สองหลอดอาหารนะคะกระเพาะอาหารลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่นะคะอันนี้เราก็ได้มีการทบทวนความรู้เดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลงลึกรายละเอียดกันนะคะว่าอวัยวะที่สำคัญในระบบย่อยอาหารนะคะที่ต่อจากปากและฟันที่เราได้เรียนกันไปในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะเมื่อผ่านไปยังหลอดอาหารและไปยังอวัยวะอื่นๆเนี่ยเขามีหน้าที่นะคะหรือว่าเขามีการทำงานอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: แล้วเด็กๆปลายทางนะคะพร้อมหรือยังนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่อวัยวะที่ต่อจากปากและฟันนั่นก็คือหลอดอาหารนั่นเองนะคะไหนเด็กๆลองช่วยกันชี้สิคะว่าหลอดอาหารของเราอยู่บริเวณไหน
2: ตรงเขี้ยวยาว
0: ตรงไหนเอ่ยชี้เลยที่ร่างกายของเราเลยค่ะบริเวณนี้นะคะบริเวณคอนะคะลงไปยังทรวงอกของเรานะคะค่ะซึ่งหลอดอาหารนะคะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าหลอดอาหารเนี่ยเป็นทางผ่านนะคะของอาหารไปสู่กระเพาะอาหารนะคะมีใครอยากทราบไหมคะว่าหลอดอาหารของคนเราเนี่ยมีความยาวประมาณเท่าไหร่อยากรู้ไหมถ้าอยากรู้นะคะตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าข้อมูลนะคะที่เราจะได้เรียนเนื้อหากันตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะนำไปใช้ในการทำกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะดังนั้นให้เด็กๆนะคะตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะหลอดอาหารของเรานะคะจะมีความยาวประมาณ25เซนติเมตรเด็กๆคะ25เซนติเมตรประมาณไหนเอ่ย
2: ประมาณเกือบเท่าไม้บรรท
0: ั
2: ด
0: ประมาณเกือบเท่าไม้บรรทัดวันนี้คุณครูมีไม้บรรทัดมาด้วยในไม้บรรทัดของเรานะเด็กๆดูนะไม้บรรทัดของเราค่ะจะมีความยาวนะคะ30เซนติเมตรไม้บรรทัดมีความยาว30เซนติเมตรนะคะในนี้บอกว่าหลอดอาหารยาว25เซนติเมตร25ก็จะนี่ค่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะลบไป5เซนติเมตรทีนี้เด็กๆลองทาบดูนะถ้าสมมติว่าคุณครูสกินะคะนำมาทาบบริเวณต่อจากคอของเราลงมาเป็นไงคะก็ยาวอยู่เนาะยาวนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะ

รู้ได้เลยว่ากระเพาะของเราเนี่ยแน่นอนจะต่อจากหลอดอาหารใช่ไหมคะดังนั้นกระเพาะของเราก็จะอยู่ประมาณนี้เลยประมาณตรงนี้ประมาณตรงนี้ซึ่งความยาวของหลอดอาหารเนี่ยของร่างกายแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะไม่เท่ากันนะคะแต่โดยประมาณแล้วนะคะในคนปกติเนี่ยก็จะมีขนาดความยาวนะคะของหลอดอาหารเนี่ยประมาณ25เซนติเมตรนะคะต่อมาค่ะต่อมานะคะหลอดอาหารเนี่ยนะคะเขาเป็นส่วนที่จะนำส่งอาหารนะคะที่เรากลืนเนี่ยยังกระเพาะอาหารใช่ไหมคะทีนี้ค่ะวิธีการที่จะเคลื่อนนะคะเคลื่อนนำอาหารลงไปยังกระเพาะเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้วิธีการบีบตัวและคลายตัวดังนั้นในขณะที่เรานะคะเคี้ยวอาหารแล้วก็กลืนอาหารลงไปเนี่ยหลอดอาหารของเราก็จะมีการบีบตัวคลายตัวบีบตัวคลายตัวนะคะเพื่อที่จะให้ก้อนอาหารของเราเนี่ยมันสามารถเคลื่อนไหลลงไปยังกระเพาะอาหารของเราได้นะคะทีนี้ค่ะเมื่ออาหารของเราลงมาสู่กระเพาะอาหารของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระเพาะอาหารของเราเนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะคะอย่างที่เรารู้กันว่ากระเพาะอาหารก็จะช่วยในการย่อยอาหารใช่ไหมคะแต่ทีนี้ตำแหน่งของกระเพาะอาหารนะคะจะอยู่บริเวณช่องท้องของเรานะคะอยู่ทางด้านซ้ายอยู่ทางด้านซ้ายดังนั้นเด็กๆลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าในขณะที่บางครั้งเราอาจจะมีอาการปวดท้องเกิดขึ้นถ้าเราปวดท้องบริเวณด้านฝั่งด้านซ้ายเนี่ยนะคะนั่นแสดงว่าเราอาจจะปวดตรงกระเพาะอาหารนะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้รับประทานอาหารมาแบบนี้นะคะต่อค่ะนี่ค่ะเป็นตำแหน่งนะทีนี้ค่ะเด็กๆคุณครูสกิอยากรู้ว่าอวัยวะที่อยู่ใกล้กับหลอดอาหารตรงนี้เนี่ยอันเนี้ยใหญ่ๆอันเนี้ยรู้ไหมว่าคืออะไรถูกต้องค่ะคือตับนั่นเองนะคะก็จะอยู่ใกล้กับกระเพาะอาหารของเราแต่กระเพาะอาหารของเราเนี่ยจะอยู่นะคะด้านหลังตับของเรามานิดนึงนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะจะเห็นว่าค่อนไปทางด้านซ้ายนะคะตามรูปเลยนะคะตามรูปเลยทีนี้นะคะนักเรียนในกระเพาะอาหารของเรานะคะอย่างที่บอกไปก็จะมีการย่อยอาหารใช่ไหมคะอาหารที่กระเพาะอาหารย่อยเนี่ยหลักๆเลยก็คือจะเป็นอาหารจำพวกประเภทโปรตีนเด็กๆรู้ไหมคะว่าอาหารที่อยู่ในจำพวกโปรตีนเนี่ยได้แก่อาหารแบบใดบ้างอาหารแบบใดบ้างพวกที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาพวกนี้นะคะก็จะให้สารอาหารประเภทโปรตีนซึ่งจะย่อยนะคะในกระเพาะอาหารของเรานะคะอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะนักเรียนเมื่อลงไปสู่กระเพาะอาหารของเราแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยประมาณ30นาทีถึง3ชั่วโมงด้วยกันดังนั้นเวลาที่เด็กๆรับประทานอาหารเข้าไปนะคะอาหารของเราก็จะอยู่ในกระเพาะอาหารใช้เวลาในการย่อยเนี่ยนะคะประมาณ3ชั่วโมงด้วยกัน3ชั่วโมงนะถ้าใครที่ไม่รับประทานอาหารตอนเช้าไม่ชอบทานอาหารนะคะกว่าจะถึงตอนเที่ยงเนี่ยเราอาจจะมีอาการเป็นไงคะปวดท้องได้ดังนั้นเราต้องทานอาหารให้ครบทุกมื้อเลยต่อไปค่ะในกระเพาะอาหารของเรานะคะก็จะสามารถดูดซึมสารอาหารนอกจากอาหารจำพวกประเภทโปรตีนแล้วก็อาจจะมีพวกน้ำหรือว่าแร่ธาตุอื่นๆนะคะสามารถย่อยตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายด้วยในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยนอกจากจะมีการดูดซึมสารอาหารโปรตีนน้ำแร่ธาตุอื่นๆแล้วนะคะก็ยังดูดซึมมาหรือแอลกอฮอล์นะคะซึ่งจะดูดซึมได้ดีเลยนะเวลาที่เรามีอาการป่วยนะคะเราทานยาเข้าไปเนี่ยยาของเราก็จะดูดซึมนะคะเข้าสู่ร่างกายที่กระเพาะอาหารหรือว่าถ้าเราดื่มแอลกอฮอล์นะคะดื่ม

0: ื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายที่กระเพาะอาหารเช่นกันต่อมาค่ะมาถึงลำไส้เล็กแล้วเด็กๆมาถึงลำไส้เล็กแล้วนะคะลำไส้เล็กของเรานะคะมีความยาวประมาณ6-7 เมตร6-7 เมตรยาวขนาดไหนเอ่ยจากห้องเราฝั่งนี้ไปถึงห้องเราฝั่งนี้เลยไหมได้ไหมได้นะคะของห้องเราเนี่ยก็กว้างอยู่นะกว้างอยู่นะคะกว้าง5-6 เมตรได้เลยนะคะดังนั้นลำไส้เล็กของเราเนี่ยก็จะมีความยาวประมาณนี้เลยค่ะเมื่อเรานะคะคลี่ออกมาคลี่ออกมาดึงออกมาแล้วก็จะมีความยาวประมาณนี้ซึ่งยาวมากๆเลยนะคะแล้วลำไส้ของเราเนี่ยไอ้ลำไส้เล็กเนี่ยมันสามารถขดอยู่ในท้องของเราเด็กๆลองนึกดูนะมันคงจะขดแบบนะคะม้วนกันอยู่ในท้องของเรานะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะมาดูกันต่อเลยในลำไส้เล็กนะคะก็จะมีการย่อยแล้วก็ดูดซึมสารอาหารเด็กๆจำไว้เลยนะคะในลำไส้เล็กเนี่ยจะมีการย่อยและดูดซึมสารอาหารมากที่สุดนะคะมากที่สุดเลยดังนั้นอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเมื่อผ่านการย่อยต่างๆก็จะมีการดูดซึมตรงลำไส้เล็กเนี่ยเยอะที่สุดซึ่งการย่อยนะคะการย่อยอาหารก็จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในลำไส้เล็กนั่นเองนะคะดังนั้นลำไส้เล็กเนี่ยก็ถือว่าเป็นอวัยวะในระบบย่อยอาหารที่มีความสำคัญไหมคะสำคัญไหมสำคัญนะและอวัยวะอื่นก็สำคัญเช่นกันถ้าขาดอวัยวะใดไปอวัยวะหนึ่งเนี่ยนะคะระบบย่อยอาหารของเราก็อาจจะทำงานได้ไม่สมบูรณ์นะคะหรือไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองในลำไส้เล็กนะคะที่บอกว่ามีการย่อยมีการดูดซึมอาหารต่างๆนะคะก็จะมีการย่อยอาหารประเภทโปรตีนเช่นเดียวกับกระเพาะอาหารของเราเหมือนกันมีการย่อยโปรตีนมีการย่อยคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนะคะเด็กๆยังจำกันได้อยู่ไหมว่าอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเอ่ยให้เด็กๆใช้ไมค์ในการตอบไหนใครจะเป็นตัวแทนในการตอบคะเพื่อที่จะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยนะคะได้ฟังคำตอบด้วยเอาอย่างนี้ละกันสำหรับคนที่จะตอบนะคะเอามือจับที่ติ่งหูค่ะเมื่อครูบอกว่ายกนะคะก็ยกได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วอย่าเพิ่งยกนะอย่าเพิ่งยกนะใจเย็นๆถ้าพร้อมแล้วยกค่ะปริยากร
1: ข้าวค่ะ
0: อาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะที่ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตได้แก่อะไรนะคะ
1: ข้าวค่ะ
0: ข้าวนั่นเองนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเก่งมากเลยนะคะคาร์โบไฮเดรตนะคะนอกจากจะอยู่ในข้าวแล้วก็อาจจะอยู่ในอาหารอื่นๆอีกนะคะยกตัวอย่างเช่นขนมปังหรือว่าอาหารจำพวกเส้นต่างๆเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นพาสต้านะคะและสารอาหารก็คือพวกไขมันไขมันนี้เราก็จะได้จากพวกน้ำมันนะคะหรือว่าไขมันจากเนื้อสัตว์นั่นเองนะคะในสัตว์บางทีเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเนื้อที่แบบว่าติดมันเราก็อาจจะได้ไขมันจากตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็ลำไส้เล็กนะคะจำไว้เลยว่ามีการดูดซึมอาหารดูดซึมสารอาหารที่สมบูรณ์มากที่สุดแล้วก็มีการดูดซึมสารอาหารเกือบทั้งหมดเลยทีนี้ค่ะบางทีเนี่ยมันก็อาจจะมีสารอาหารบางอย่างที่อาจจะเล็ดลอดไปได้นะคะดังนั้นค่ะในลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยก็ยังมีการดูดซึมอาหารอยู่เหมือนกันทีนี้เรามาดูนะคะลำไส้ใหญ่นะคะความยาวของลำไส้ใหญ่เนี่ยก็จะมีความยาวประมาณ 1.5 เมตรเด็กๆคะ 1.5 เมตรประมาณไหนเอ่ย
2: ประมาณระดับความสูง
0: ถ้าสมมุติว่าเราคิดเป็นเซนติเมตรจะได้กี่เซนติเมตรคะ
2: 150
0: ได้150เซนติเมตรไหนห้องนี้มี

ใครสูง150เซนติเมตรบ้างมีไหมมีไหมมีไหมมีไหมมีสองคนมีสองคนอ่ะให้ด้านนี้ค่ะจริญญาพรลุกขึ้นยืนให้เพื่อนดูหน่อยดังนั้นความสูงนะคะความสูงของจริญญาพร150เซนติเมตรเนี่ยก็จะมีความยาวนะคะเท่ากับลำไส้ใหญ่เลยซึ่งลำไส้ใหญ่เขามีความยาว 1.5 เมตรก็เท่ากับ150เซนติเมตรใช่ไหมคะเราดูนะขนาดความยาวของลำไส้ใหญ่ก็จะมีเท่ากับความสูงของจริญญาพรเลยก็ถือว่ายาวอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าลำไส้เล็กเป็นไงยาวกว่าลำไส้เล็กเขายาวกว่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะลำไส้ใหญ่เนี่ยนะคะจะอยู่บริเวณนะคะส่วนต้นนะคะในส่วนต้นของลำไส้ใหญ่นะคะก็จะมีเป็นไส้เล็กๆปลายตันนะคะหรือที่เราเรียกว่าไส้ติ่งนั่นเองเด็กๆลองดูในภาพนี้สิคะคิดว่าตรงไหนน่าจะเป็นไส้ติ่งตรงไหนเอ่ยอันนี้หรืออันนี้อันแรกใช่ไหมอันนี้นะคะใช่แล้วล่ะค่ะตรงบริเวณนี้นะคะเราจะเรียกว่าไส้ติ่งนั่นเองนะคะต่อเลยค่ะลำไส้ใหญ่ของเรานะคะก็จะมีการดูดซึมน้ำนะคะวิตามินนะคะแล้วก็เกลือแร่และรวมไปถึงสารอาหารอื่นๆที่อาจจะเล็ดลอดนะคะมาจากลำไส้เล็กของเรานั่นเองดังนั้นค่ะเมื่อมีการดูดซึมกลับเข้าสู่ร่างกายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในลำไส้ใหญ่ตรงนี้ก็จะส่งต่อนะคะกากอาหารของเราเนี่ยไปยังทวารหนักเพื่อที่จะไปไหนต่อไปไหนต่อเอาเก็บไว้ไหมเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเรานะคะขับออกสู่นอกร่างกายนั่นเองนะคะเวลาที่เด็กๆนะคะไปเป็นไงคะขับถ่ายนะคะขับถ่ายอุจจาระนั่นเองกากอาหารตรงนี้นะคะเมื่อส่งไปยังทวารหนักก็จะถูกขับถ่ายออกนอกร่างกายนะคะในรูปของอุจจาระนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นตารางนะคะภาพรวมนะคะของอวัยวะที่สำคัญต่างๆในระบบย่อยอาหารเด็กๆลองดูในภาพตารางนี้นะคะจะรวมสรุปข้อมูลทั้งหมดเอาไว้แล้วนะคะว่าในแต่ละอวัยวะเนี่ยเขาการย่อยอาหารจำพวกใดนะคะแล้วก็มีการดูดซึมอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันที่อวัยวะแรกเลยนั่นก็คือปากนะคะปากในส่วนของปากของเราเนี่ยเมื่อเรารับประทานอาหารเข้ามาแล้วก็จะมีการย่อยอาหารเกิดขึ้นก่อนเลยนะคะย่อยอาหารอันนี้ก็จะเป็นอาหารจำพวกแป้งนะคะเปลี่ยนจากแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลนั่นเองเด็กๆจำได้ไหมกิจกรรมแรกที่เราทำกันในชั่วโมงที่แล้วให้เด็กๆเคี้ยวข้าวสวยใช่ไหมคะเด็กๆได้เคี้ยวข้าวสวยไปแล้วเนี่ยเมื่อเราเคี้ยวในขณะที่เราเคี้ยวเนี่ยมันก็จะมีรสชาติหวานนั่นแหละค่ะตอนนั้นนะคะร่างกายของเราเนี่ยได้ทำการย่อยแป้งนะคะซึ่งเป็นข้าวที่เราเคี้ยวนั่นเองให้กลายเป็นน้ำตาลเราก็เลยได้รับรสชาติข้าวที่เราเคี้ยวเนี่ยมีรสชาติหวานนั่นเองในหลอดอาหารนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าหลอดอาหารเนี่ยนะคะจะไม่มีการย่อยอาหารและไม่มีการดูดซึมสารอาหารเลยหลอดอาหารจะทำหน้าที่ในการส่งผ่านอาหารอย่างเดียวเลยนะคะไปยังกระเพาะอาหารส่วนในกระเพาะอาหารนะคะก็จะมีการย่อยอาหารจำพวกโปรตีนนะคะมีการย่อยจำพวกโปรตีนมีการดูดซึมน้ำแร่ธาตุนะคะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและรวมไปถึงค่ะดูดซึมนะคะยาที่เรารับประทานเข้าไปหรือว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วยต่อมาในลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กเนี่ยถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆนะคะในการย่อยอาหารเลยก็คือจะมีการย่อยอาหารนะคะอาหารประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรตีนนะคะคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็มีการดูดซึมสารอาหารทั้งหมดนะคะแบบครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็มีการดูดซึมสารอาหารมากที่สุดที่ลำไส้เล็กอันนี้นะคะตอนนี้ค่ะเด็กๆมีบางคน

0: ติหลุดไปแล้วหรือยังเอ่ยฟังคุณครูสกิสอนเพลินเลยฟังเพลินเลยนะคะตอนนี้เด็กๆนั่งตัวตรงนิดนึงฮึบเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มเข้าสู่กิจกรรมต่อไปแล้วนะคะดังนั้นในตารางรวมอันนี้นะคะเด็กๆก็จะนำความรู้ในตารางนี้เนี่ยไปตอบในการทำกิจกรรมได้นั่นเองเรายังเหลืออีกอวัยวะหนึ่งนั่นก็คือลำไส้ใหญ่นะคะลำไส้ใหญ่เนี่ยก็จะไม่มีการย่อยอาหารแล้วนะคะแต่ว่าจะมีการดูดซึมสารอาหารที่อาจจะเหลือเล็ดลอดมาจากลำไส้เล็กนะคะก็จะเป็นจำพวกน้ำวิตามินหรือว่าเกลือแร่ต่างๆนะคะที่เหลือมาจากลำไส้เล็กนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นตารางภาพรวมนะคะให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดของอวัยวะที่สำคัญในระบบย่อยอาหารทีนี้ค่ะเด็กๆมาถึงกิจกรรมของเราแล้วนะคะกิจกรรมคนเก่งติดดาวเชื่อว่าในห้องนี้เนี่ยจะต้องมีคนเก่งอยู่แน่นอนเลยและรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามหานักเรียนคนเก่งติดดาวกันนะคะว่าจะสามารถตอบคำถามนะคะในเรื่องของระบบย่อยอาหารของเราในวันนี้ได้หรือไม่นะคะทุกกลุ่มพร้อมนะคะพร้อมนะเดี๋ยวเรามาดูกติกาในกิจกรรมคนเก่งติดดาวของเราเลยนะคะกติกานะคะนั่นก็คือจะให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มนะคะตอบคำถามที่เกี่ยวกับการย่อยและการดูดซึมสารอาหารของระบบย่อยอาหารนะคะให้ถูกต้องโดยกลุ่มที่ตอบถูกมากที่สุดเนี่ยก็จะได้รับดาวนะคะใครที่มีคำตอบนะคะตอบถูกมากที่สุดก็จะได้รับดาวแบบนี้นะคะไปเก็บสะสมไว้ในครั้งที่แล้วเนี่ยกลุ่มไหนได้ดาวไปเก็บสะสมไว้คะกลุ่มที่3มีดาวไปเก็บสะสมไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มไหนจะได้ดาวไปเก็บสะสมเอาไว้นะคะดาวนี่มีค่านะบอกไว้ก่อนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมคนเก่งติดดาวของเราได้เลยค่ะกับคำถามข้อที่1นะคะถามว่าให้นักเรียนนะคะเรียงลำดับระบบย่อยอาหารในอวัยวะต่างๆนะคะในระบบย่อยอาหารเนี่ยให้ถูกต้องค่ะใจเย็นนะคะตอนนี้นะคะเชื่อว่าทุกกลุ่มน่าจะมีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะคะเอามือจับเอวค่ะตัวแทนเอามือจับเอวเอามือจับเอวนะเมื่อครูบอกว่ายกนะคะให้รีบยกทันทีเลยนะคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วมีกลุ่มไหนยังไม่พร้อมบ้างไหมคะไม่มีนะโอเคทุกคนพร้อมหมดเลยนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วยกเลยค่ะใช่นะคะเห็น
1: อย่างแรกครับช่องปากและฟันอย่างที่2หลอดอาหารครับอย่างที่3กระเพาะอาหารอย่างที่4ลำไส้เล็กครับอย่างที่5ลำไส้ใหญ่ครับ
0: และไปสิ้นสุดที
1: ่ทวารหนัก
0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบกันนะคะว่าจะถูกต้องนะคะตามที่ตัวแทนของกลุ่มที่3ตอบหรือเปล่านะคะการเรียงลำดับระบบย่อยอาหารนะคะตามนี้เลยค่ะเริ่มจากที่ปากไปยังหลอดอาหารไปยังกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และไปสิ้นสุดที่ทวารหนักนะคะถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยกลุ่มที่3มาแล้วกลุ่มอื่นนะกลุ่มอื่นนะคะอย่าเพิ่งท้อนะคะอย่าเพิ่งท้อนะตั้งสตินะคะตั้งสติเรามีคำถามอีก4ข้อด้วยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูคำถามในข้อต่อไปได้เลยค่ะคำถามในข้อต่อไปนะคะถามว่าในกระเพาะอาหารเนี่ย มีการย่อยสารอาหารประเภทใดตัวแทนกลุ่มพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วยกค่ะกลุ่มที่1ค่ะ
2: โปรตีนค่ะ
0: ในกระเพาะอาหารนะคะมีการย่อยสารอาหารนะคะมีการย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนคำตอบก็คือโปรตีนค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะเก่งมากเลยค่ะ
3: โอ้
0: ใจเย็นใจเย็นพร้อมกับในคำถามต่อไปไหมคะพร้อมนะในคำถามที่3ถามว่ากระเพาะอาหารสามารถดูดซึมนะคะสิ่งใดได้ดีในกระเพาะอาหารสามารถดูดซึมนะคะอะไรได้ดีให้เวลาแต่ละกลุ่มคิดอะไรนะอะไรนะตัวแทนพร้อมนะคะตัวแทนพร้อมนะคะซึ่งบอกไว้ก่อนนะว่าในกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะจะมี2 อย่างด้วยกันที่คุณครูได้บอกไปเมื่อกี้เมื่อเราทานเข้าไปแล้วหรือเราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันย่อยได้ดีมากมันดูดซึมได้ดีมากอ่ะขออภัยนะคะดูดซึมได้ดีมากๆเลยนะคะจะมีอยู่2 อย่างด้วยกันใบให้แล้วนะตัวแทนพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วตัวแทนเอามือจับเอวก่อนค่ะตัวแทนเอามือจับเอวก่อนค่ะถ้าพร้อมแล้วตัวแทนเอามือมาไว้บนหัวค่ะเอามาไว้บนหัวไว้บนหัวยกค่ะด้านหลังด้านหลังด้านหลังด้านหลังกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2
4: ยากับแอลกอฮอล์ค่ะ
0: ยาและแอลกอฮอล์ถูกต้องหรือเปล่าเฉลยก็คือยาและแอลกอฮอล์ปรบมือค่ะเก่งมากๆเลยไปต่อนะไปต่อนะในข้อที่4นะคะการย่อยอาหารสิ้นสุดที่อวัยวะใดการย่อยอาหารนะคะสิ้นสุดที่อวัยวะใดนะคะมันจะมีหลายอวัยวะเลยแต่มันมีอยู่อวัยวะนึงเนี่ยไม่ได้ย่อยอาหารใบให้นะเขาไม่ได้ย่อยเขาดูดซึมอย่างเดียวเขาดูดซึมอย่างเดียวเขาไม่ได้ย่อยนะพร้อมนะคะตัวแทนกลุ่มเอามือจับไหล่เอามือจับไหล่ยกค่ะนิดเดียวนะคะนิดเดียว
4: ลำไส้ใหญ่ค่ะ
0: ลำไส้ใหญ่ใช่หรือเปล่ามาดูเฉลยค่ะข้อนี้นะคะเด็กๆดูคำถามอีกดูคำถามดีๆอีกทีนะคะการย่อยอาหารสิ้นสุดที่อวัยวะใดการย่อยอาหารจะสิ้นสุดที่ลำไส้เล็กนะคะแต่ว่าในลำไส้ใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้มีการย่อยแล้วเขาจะดูดซึมสารอาหารอย่างเดียวเด็กๆลองนึกภาพนะคะตารางสรุปที่คุณครูได้สรุปเอาไว้ให้นะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอาจจะสับสนนะคะเราอาจจะสับสนแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะตอบคำถามข้อนี้ได้กันหรือเปล่านะคะไม่สับสนนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเสียใจนะคะเราจะได้จำได้ดียิ่งขึ้นว่าการย่อยอาหารเนี่ยจะสิ้นสุดที่ลำไส้เล็กเท่านั้นนะคะต่อเลยค่ะในข้อสุดท้ายลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ดูดซึมสิ่งใดลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ดูดซึมอะไรเอ่ยตัวแทนกลุ่มเอามือจับจมูกค่ะจับจมูกตัวแทนกลุ่มเอามือจับจมูกทุกกลุ่มพร้อมนะเชื่อว่าทุกกลุ่มมีคำตอบแล้วนะถ้าพร้อมแล้วยกค่ะ นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว
4: น้ำวิตามินเกลือแร่ค่ะ
0: โอ้โหน้ำวิตามินเกลือแร่กลุ่มอื่นๆมีความคิดเดียวกับเพื่อนไหมคะมีคำตอบเดียวกับเพื่อนไหมไม่เว้นกลุ่มนี้สั่นสายหัวเลยว่าไม่เรามาดูเฉลยนะคะว่า ลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ซึมอะไรบ้างน้ำวิตามินเกลือแร่เหมือนที่เพื่อนตอบหรือเปล่าคำตอบก็คือน้ำวิตามินและเกลือแร่นะคะที่เหลือจากการดูดซึมของลำไส้เล็กนั่นเองเอาปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยเด็กๆคะกลุ่มอื่นไม่ต้องเสียใจนะไม่ต้องเสียใจนะคะเรายังมีเนื้อหากันอีกหลายชั่วโมงเลยนะคะเราจะมาสะสมนะคะดาวของแต่ละกลุ่มกันอีกในหลายๆชั่วโมงเลยในหลายๆกิจกรรมนะคะดังนั้นค่ะกิจกรรมในวันนี้เนี่ยนะคะคนเก่งติดดาวของเรากลุ่มที่ได้ดาวไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ตอบถูกเยอะที่สุดถูกต้องไหมคะกลุ่มไหนเอ่ยที่ตอบถูกเยอะที่สุดกลุ่มอะไรเอ่ย
5: กลุ่มสยาม
0: เพื่อนบอกกลุ่มหนึ่งนะคะในกลุ่มที่สามนั่นเองอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่สามหน่อยอ่ะกลุ่มอื่นไม่ต้องเสียใจนะไม่ต้องเสียใจนะคะคุณครูเชื่อว่ากลุ่มอื่นเนี่ยก็ตอบคำถามได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำการมอบดาวมอบดาวให้กลุ่มที่สามสะสมเอาไว้นะคะตัวแทนเชิญค่ะมอบดาวนะคะให้กลุ่มที่สามสะสมเอาไว้นะคะอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยปรบมือเพื่อนหน่อยอีกรอบนึงขอบคุณค่ะกิจกรรมของเรายังไม่หมดค่ะต่อไปนะคะนักเรียนคะจะเป็นการทำใบงานนะคะที่2เรื่องระบบย่อยอาหาร2ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในใบงานนี้นะคะจะให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพนะคะพร้อมบอกชื่อขององค์ประกอบในระบบย่อยอาหารและระบุหน้าที่นะคะในระบบย่อยอาหารนะคะโดยเรียงลำดับการย่อยอาหารให้ถูกต้องนะคะเราได้เรียนกันครบนะคะในทุกอวัยวะแล้วนะคะในวันนี้เชื่อว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำความรู้หรือข้อมูลที่ได้ในวันนี้เนี่ยตอบลงในใบงานของตัวเองได้นะคะค่ะในส่วนของกิจกรรมนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนนะคะลงมือปฏิบัติทำใบงานที่2เรื่องระบบย่อยอาหาร2ได้เลยค่ะส่วนของคุณครูปลายทางนะคะสรุปคะแนนกิจกรรมคนเก่งติดดาวนะคะดูแลนักเรียนระหว่างที่นักเรียนทำใบงานนะคะและรวมถึงให้คำแนะนำและตอบคำถามนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนลงมือทำใบงานได้เลยค่ะเตรียมใบงานขึ้นมาได้เลยค่ะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะของตัวเองให้เรียบร้อยด้วย

0: เอาละค่ะนักเรียนนะคะตอนนี้นะคะอาจจะมีบางคนที่เสร็จแล้วนะคะหรือว่าอาจจะมีบางคนที่ยังไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเนื้อหานะคะหรือว่าข้อมูลนะคะที่ในการใช้ตอบใบงานนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูซากินะคะจะเฉลยนะคะให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะให้ดูกันว่าคำตอบที่เราตอบเนี่ยนะคะตอบถูกหรือเปล่าค่ะในใบงานอันนี้นะคะเดี๋ยวจะเฉลยนะคะใบงานให้เด็กๆได้ดูกันนะคะซึ่งอวัยวะแรกค่ะอวัยวะแรกนะคะนั่นก็คือปากและฟันนั่นเองซึ่งจะทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารนะคะจากชิ้นใหญ่ให้เป็นชิ้นเล็กนะคะแล้วก็มีการย่อยแป้งและน้ำตาลด้วยเด็กๆลองดูนะคะว่าในใบงานเนี่ยเราได้ตอบตามนี้ไหมนะคะต่อมาค่ะอวัยวะต่อมานั่นก็คือหลอดอาหารนั่นเองหลอดอาหารนะคะก็จะทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอาหารไปสู่กระเพาะอาหารอวัยวะต่อมานั่นก็คือกระเพาะอาหารนะคะก็จะทำหน้าที่นะคะย่อยอาหารประเภทโปรตีนต่อมาค่ะอวัยวะต่อมาก็คือลำไส้เล็กลำไส้เล็กนะคะก็จะทำหน้าที่ย่อยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะคะไขมันแล้วก็ดูดซึมสารอาหารเกือบทั้งหมดเลยเด็กๆตอบตามนี้กันไหมคะเชื่อว่าหลายคนตอบตามนี้นะและอวัยวะต่อมานั่นก็คือลำไส้ใหญ่นั่นเองลำไส้ใหญ่ก็จะทำหน้าที่ในการดูดซึมนะคะน้ำวิตามินเกลือแร่นะคะหรือว่าสิ่งที่เหลือจากการดูดซึมของลำไส้เล็กอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะในการตอบใบงานในวันนี้ทีนี้ค่ะเด็กๆในช่วงสุดท้ายของเรานะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะนั่งตัวตรงกันก่อนนั่งตัวตรงกันก่อนนะคะมาถึงในช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะคะในช่วงสรุปบทเรียนค่ะเรื่องที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนั่นเองซึ่งระบบย่อยอาหารก็จะทำหน้าที่ในการย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารเพื่อไปใช้นะคะเป็นพลังงานในการทำงานของร่างกายโดยจะประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆที่สำคัญเลยนะคะอวัยวะต่างๆที่สำคัญในระบบย่อยอาหารมีอะไรบ้างคะให้เด็กๆช่วยกันตอบหน่อยค่ะฮัลโหลอวัยวะแรกคืออะไรคะ
1: ปาก
0: อวัยวะที่สอง
1: หลอดอาหาร
0: อวัยวะที่สาม
1: ลำไส
0: ้อะไรก่อนกระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารแล้วไปไหนต
1: ่
0: อลำไส้เล็กลำไส้เล็กแล้วแล้วก็ส่งตรงไปยังทวารหนักเพื่อที่จะนำออกจากร่างกายนั่นเองนะคะทีนี้นะคะทุกอวัยวะเลยเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่นะคะที่แตกต่างกันออกไปโดยเขาจะมีการทำงานที่ประสานกันเนี่ยเพื่อที่จะทำให้การย่อยอาหารของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยมีความสำคัญต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยรับประทานอาหารกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะถ้าไม่มีระบบย่อยอาหารที่มีประสิทธิภาพเนี่ยอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีการย่อยที่ดีหรือว่าอาจจะไม่มีการดูดซึมที่ดีได้ในครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการดูแลระบบย่อยอาหารนะคะโดยคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะเตรียมอุปกรณ์ในกิจกรรมบิงโกสมุดบันทึกนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดแผนการสอนนะคะเพื่อนำไปศึกษาล่วงหน้าได้นะคะที่ www.dltv.ac.th ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนทุกคนก็ตั้งใจเรียนกันมากเลยนะคะสามารถตอบคำถามต่างๆได้ดีเลยค่ะวันนี้คุณครูซากิก็คงต้องลาไปแล้วนะคะหัวหน้าเชิญได้เลยค่ะ

2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอ

0: แล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณครับ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีนึงเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรง

0: จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
1: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
3: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
0: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะ
0: รอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
3: พายุดิเพรสชันค่ะเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
4: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
1: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
5: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
6: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งและถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
1: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยแหละตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
6: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
7: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
7: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
2: ใช่ครับ
3: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
7: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: ไฟป่า
7: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทาย

0: สบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: ดีมากหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
3: ครับยาย
4: ที่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตบ้านๆของบ้านเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
2: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่เขาก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
3: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริบใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
2: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่า คนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตโดยการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อตัดทอนเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
4: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, yes. Kapun Ka. Oh, how much?
1: Oh, no, no, no.
0: Oh, thank you, Kapun Ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: ดีเจสไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
7: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
8: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
6: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
8: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยเนี่ยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
9: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเหตุว่าคนเคยห้างห้ายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
8: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ครับ
1: ยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
3: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์และล่ามภาษามือวันนี้คุณกนกอ่อนวงคำหารครับ
0: วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากเริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา25พฤษภาคมกับการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 60 40โหวันแรกเนี่ยยอดตอบรับล้นหลามทีเดียวแต่หลังๆมาเนี่ยยอดค่อนข้างที่จะนิ่งยังคงพอเหลือสิทธิ์อยู่นะครับสำหรับการที่จะใครจะกดยืนยันสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ใครที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือว่าใครที่ยังอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงเช่นเรื่องของOTP ยืนยันตัวตนไม่ได้อะไรแบบนี้คงต้องรีบกันหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีเวลาจนถึง22นาฬิกาของคืนนี้ครับขณะนี้ยังคงมีสิทธิ์เหลือกว่าอีกราวๆ4ล้านสิทธิ์ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้มีกว่า25ล้านคนแล้วครับดูตัวเลขล่าสุดกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับตัวเลขล่าสุดขณะนี้จำนวนสิทธิ์ที่ยังคงเหลือก็คือ4,164,479สิทธิ์ครับอันนี้คือตัวเลขล่าสุดจากเว็บไซต์ของไทยช่วยไทย plus.th นะครับดังนั้นใครที่ยังไม่ดำเนินการยังคงสามารถเข้าไปดำเนินการได้จนถึงเวลา4ทุ่มของคืนนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยตัวเลขล่าสุดครับในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วสูงถึงกว่า25ล้านคนเสร็จครับและในจำนวนนี้ระบบได้อนุมัติสิทธิ์สำเร็จไปแล้วกว่า25ล้าน4แสนคนมาดูสัดส่วนของผู้ได้รับสิทธิ์ครับจะพบว่าเป็นกลุ่มเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ราวๆ74% นะครับโดย 74% ที่น่าสนใจก็คือมีกลุ่มผู้ลงทะเบียนรายใหม่เพิ่มขึ้น 6.6 ล้านคนซึ่งก็สะท้อนเห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการของรัฐบาลและการเข้าถึงสิทธิ์ของประชาชนกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกลุ่มอายุที่ลงทะเบียนสำเร็จมากที่สุดครับคือช่วงอายุ 31-45 ปีรองลงมาคือกลุ่มอายุ 46-60 ปีและเมื่อแยกตามเพศนะครับจะพบว่าเพศหญิงให้ความสนใจลงทะเบียนมากกว่าเพศชายคิดเป็น 56-44% ส่วนภาคผู้ประกอบการและร้านค้าครับก็คึกคักไม่แพ้กันล่าสุดนั้นมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า1,200,000 รายและพร้อมใช้งานแล้วกว่า 650,000 ร้านค้าประเภทกิจการที่เข้าร่วมมากที่สุดครับยังคงเป็นกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่มรองลงมาคือร้านค้าทั่วไปและร้านธงฟ้าโดยภูมิภาคที่มีร้านค้าเข้าร่วมมากที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนจังหวัดที่ครองแชมป์ร้านค้าเข้าร่วมมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครตามมาด้วยชลบุรีและสมุทรปราการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยนะครับว่ารัฐบาลมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการนี้อย่างเต็มที่เพื่อเร่งลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนและกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
1: พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ตามธนาคารในจังหวัดต่างๆนะครับก็ยังคงคึกคักครับมีทั้งกลุ่มที่ทำในระบบออนไลน์แล้วมีปัญหาก็เลยต้องมายืนยันตัวตนที่ธนาคารรวมถึงคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนมารอกันแน่นธนาคารตั้งแต่เช้าเลยนะครับอย่างที่จังหวัดยะลาเดี๋ยวจะพาไปดูคนที่มารอนะเขาจัดระเบียบกันเองครับโดยใช้วิธีวางรองเท้าจองคิวไว้จะได้ไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องแย่งคิวกันครับนี่นะครับที่เขาวางรองเท้ากันเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้เสร็จแล้วเจ้าของรองเท้าก็ไปนั่งรอไม่ต้องมายืนหรือว่ามาเบียดแย่งคิวกันให้เป็นปัญหาเป็นการบริหารจัดการคิวกันเองของประชาชนชาวจังหวัดยะลาที่เดินทางมารอลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาซีโรรถอำเภอเมืองยะลาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับทั้งนี้ผู้ที่มาลงทะเบียนมองว่าโครงการนี้มีประโยชน์มากในยุคที่ข้าวของแพงหากได้รับสิทธิ์ก็จะนำเงินไปซื้อของใช้ในบ้านเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวันอย่างไรก็ตามได้สะท้อนปัญหากับว่าบางคนไม่มีเงินหรือไม่มีโทรศัพท์รวมถึงผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานมาช่วยลงทะเบียนก็ทำให้ต้องถูกตัดสิทธิ์ไปอยากจะให้รัฐบาลทบทวนเงื่อนไขเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้อย่างทั่วถึงครับ
2: บางคนที่ว่าไม่มีโทรศัพท์ถูกตัดสิทธิ์ไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับ คนเฒ่าคนแก่ที่ว่าเขาไม่รู้หนังสือลูกหลานก็ไม่สนใจก็เสียสิทธิ์ในครั้งนี้ผมอยากให้กับรัฐบาลกลับไปตั้งกลุ่มนักคิดว่าเราจะช่วยชาวบ้านอย่างไรให้มันถึงจุดที่ว่ามันเป็นจุดที่ว่าจะแก้ปัญหาให้เราจริงๆเพราะทุกคนก็หาเช้ากินค่ำครับคุณต้องหาเช้ากินค่ำนะเราไม่ได้มีเงินมีทองเหมือนคนในเมืองกรุงนะครับคนบ้านเรานะครับก็เนี่ยพี่ๆลองดูพี่นักข่าวลองดูอุตส่าห์ยอมเปลืองกันมาแต่เช้าเพื่อต้องการได้เงินตัวนี้เพื่อมาเยียวยาในครอบครัวไง
3: คือของใช้ของในบ้านบางทีก็200-300ประโยชน์ตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้เวลาซื้อของอะไรก็แพงทั้งนั้นก็ได้การใช้จ่ายภายในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ก็เป็นการบริหารจัดการของพี่น้องประชาชนกันเองนะครับขณะที่ไปดูที่สาขาพัทลุงของธนาคารกรุงไทยที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับตั้งแต่เช้าก็มีประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ามาติดต่อขอลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องผู้คนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐมาก่อนเนี่ยนะครับที่มีปัญหาก็เพราะว่าบางส่วนน่ะเรื่องของการสแกนใบหน้าไม่ผ่านจึงต้องเดินทางมาติดต่อที่ธนาคารครับโดยมีเจ้าหน้าที่มีการจัดระบบคิวและความสะดวกอย่างเต็มที่ทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วซึ่งประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยกลางคนที่ต้องการใช้สิทธิ์ในการช่วยลดภาระค่าครองชีพและอีกส่วนหนึ่งครับเป็นผู้ประกอบการร้านค้าใหม่นะครับเป็นรายใหม่ที่เข้ามาสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะหวังกระตุ้นยอดขายให้มากขึ้นและหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียนก็เปิดเผยนะครับว่าเพิ่งสมัครเข้าร่วมโครงการของรัฐเป็นครั้งแรกหลังจากเห็นว่าโครงการคนละครึ่ง plus ในรอบที่ผ่านมานั้นช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้จริงครั้งนี้เมื่อทราบว่ายังคงมีสิทธิ์เหลือจึงรีบเดินทางมาสมัครให้ทันในวันสุดท้ายวันนี้ครับ
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอลาดยาวก็มีประชาชนเดินทางมารอคิวกันเป็นจำนวนมากบางคนมาตั้งแต่เช้ามืดมายืนต่อคิวที่หน้าธนาคารแล้วก็หน้าตู้ ATM เพื่อรอยืนยันตัวตนและสมัครเข้าร่วมโครงการประชาชนที่มารอคิวส่วนหนึ่งบอกว่าเดินทางมาเพื่อที่จะลงทะเบียนตั้งแต่2วันก่อนแล้วครับแต่เนื่องจากว่ามีประชาชนมากันเป็นจำนวนมากทำให้ธนาคารไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมดจนมีผู้ตกค้างแล้วก็ต้องกลับมารอคิวใหม่อย่างไรก็ตามวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับธนาคารก็แจ้งว่ารองรับผู้ใช้บริการได้เพียงแค่600คิวเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่มาหลังจากนี้เจ้าหน้าที่แนะนำให้รีบไปสาขาอื่นใกล้เคียงแทนจะได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ทันสลับไปดูที่จังหวัดชลบุรีกันบ้างครับทีมงานได้ลงพื้นที่อำเภอศรีราชาก็พบว่าร้านค้าต่างๆตื่นตัวแล้วก็เร่งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าร้านเราเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะอย่างที่ร้านขายข้าวมันไก่ในปุ๊เจ้าของร้านก็บอกว่าเชื่อมั่นว่าโครงการจะทำให้ประชาชนกล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นและช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้อย่างชัดเจนครับ
4: ค่ะก็ดีค่ะมาแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจดีค่ะแล้วก็ลูกค้าก็มีกำลังซื้อเยอะขึ้นด้วยค่ะ
5: แต่ครั้งนี้ผ่านมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
4: ดีค่ะคือแบบว่าจากแบบยอดแบบ50-60เนี่ยกลับมาลูกค้ามาแบบเป็นแบบ90-100%เลยมาใช้60-40เนี่ยค่ะ
5: อยากให้รัฐบาลมีงบประมาณ
4: อยากให้มีค่ะเพราะจะได้แบบร้านค้าก็จะได้แบบมีลูกค้าเยอะขึ้นด้วย
1: ซึ่งขณะที่ประชาชนในพื้นที่ต่างเฝ้ารอการเปิดใช้สิทธิ์นะครับหลายคนก็บอกว่าโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้มากโดยเฉพาะการซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันครับ
0: ใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยเดี๋ยววันที่1มิถุนายนคือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะเริ่มใช้ได้สำหรับไทยช่วยไทย plus 60/40นะครับส่วนใครที่ยังคงไม่สามารถลงทะเบียนได้ก็ไปตามธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาต่างๆทั้งบนห้างแล้วก็ที่ตั้งอยู่ข้างนอกห้างเนี่ยนะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์ให้ทันก่อน4 ทุ่มนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องตามกันต่อก็คือเรื่องของอีโบลาอันนี้หลายประเทศทั่วโลกจับตามองสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับซึ่งองค์การอนามัยโลกเองก็เชื่อมั่นว่านานาชาตินั้นสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาได้แต่ไม่สนับสนุนมาตรการในการห้ามเดินทาง นายเทดรอสอัตนาฮอมเกเบรเยซูสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวหลังเดินทางถึงดีอาร์คองโกในประเทศในแอฟริกากลางนะครับโดยได้แสดงความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของนานาชาติจะทำให้สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาได้สำเร็จและเขาไม่สนับสนุนมาตรการป้องกันโรคที่เป็นการปิดกั้นการเดินทางเนื่องจากไม่ช่วยอะไรมากส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในดีอาร์คองโกนั้นเขาเห็นว่ายังคงมีแนวโน้มรุนแรงกว่านี้เพราะเชื่อว่าไวรัสได้แพร่กระจายมาระยะหนึ่งแล้วก่อนถูกตรวจพบนับเป็นการระบาดครั้งที่17ในประเทศนี้นับจากที่พบโรคนี้เป็นครั้งแรกเมื่อ50ปีก่อนส่วนภารกิจของเขาครับในการมายังดีอาร์คองโกนั้นก็จะช่วยเหลือสั่งการภายใต้อำนาจที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดทางนี้พบเชื้อสายพันธุ์นะครับก็คือบันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น223คนแต่ว่าในจำนวนนี้ได้รับการยืนยันเพียง10คนครับขณะที่ยอดผู้ต้องสงสัยและผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 1,000 คนแล้วส่วนในยูกันดานั้นพบผู้เสียชีวิตที่ยืนยันการติดเชื้อแล้ว1คนป่วยสะสมอีก6คนและล่าสุดครับยูกันดาได้สั่งปิดพรมแดนที่ติดกับดีอาร์คองโกแล้ว
1: ในส่วนของประเทศไทยนะครับกรมควบคุมโรคได้วางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคได้เปิดเผยถึงการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาให้แก่สถานประกอบการเพื่อดูแลพนักงานและผู้เข้าพักได้อย่างถูกต้องปลอดภัยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคนะครับมาตรการสำคัญ3ด้านที่เน้นย้ำประกอบด้วยอันที่1คือการเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัยสถานประกอบการควรจัดเตรียมจุดล้างมือสบู่เจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยให้เพียงพอสำหรับพนักงานและผู้เข้าพักรวมถึงจัดเตรียมถุงมือและน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับพนักงานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพร้อมสื่อสารแนวทางปฏิบัติและช่องทางประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขให้พนักงานรับทราบอย่างชัดเจนตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าพักล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีถ้ามีอาการป่วยมาตรการที่2คือแนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้เข้าพักต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลามีประวัติเสี่ยงและมีอาการป่วยให้สวมหน้ากากอนามัยและแยกกักอยู่ภายในห้องพักและห้ามใช้รถสาธารณะทุกประเภทห้ามพนักงานโรงแรมขับรถส่วนตัวนำผู้เข้าพักที่มีอาการเสี่ยงไปส่งโรงพยาบาลเองด้วยนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อระหว่างทางสิ่งที่ต้องทำคือรีบแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค1422หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันทีเพื่อให้หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางเข้าประเมินและรับส่งผู้ป่วยอย่างปลอดภัยพร้อมจำกัดพนักงานที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุดและจัดทำรายชื่อผู้สัมผัสใกล้ชิดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนโรคมาตรการที่3คือเรื่องการทำความสะอาดและจัดการสิ่งแวดล้อมควรทำความสะอาดพื้นผิวและจุดสัมผัสร่วมเช่นลูกบิดประตูห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอรวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยตรงและหากพนักงานจำเป็นต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหรือว่า PPE ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ทันทีหลังปฏิบัติงานเสร็จทางนี้กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ดูเรื่องของน้ำมันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ส่งทีมสุดซอยอายัดน้ำมันไบโอดีเซลกว่า 5.2 ล้านลิตรครับหลังผลตรวจสอบนั้นพบว่าคุณภาพไม่เป็นไปตามที่การประกาศของกรมธุรกิจพลังงานพร้อมแจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทครับก่อนส่งเรื่องให้ตำรวจสอบสวนกลางขยายผลหาความเชื่อมโยงคลังน้ำมันในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือว่าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปริมาณกว่า 5,200,000 ลิตรจากคลังน้ำมันแห่งหนึ่งในตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสืบเนื่องจากการขยายผลตรวจสอบคลังน้ำมันทั่วประเทศเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้ตรวจสอบคลังน้ำมันแล้วก็เก็บตัวอย่างไบโอดีเซล5ตัวอย่างจากถังเก็บน้ำมัน5ถังของบริษัท ังกล่าวซึ่งผลทดสอบคุณภาพน้ำมันพบว่ามีลักษณะและคุณภาพเป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดเข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามพรบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงอีกทั้งมีปริมาณครอบครองตั้งแต่200ลิตรขึ้นไปซึ่งต้องโทษระหว่างจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากขยายผลพบเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษก็จะส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีเนื่องจากตรวจพบว่ามีความเชื่อมโยงกับบริษัทน้ำมันที่จังหวัดอ่างทอง
1: ส่วนปัญหาการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดสระบุรีก็พบความผิดปกติที่บริเวณคลองเกตคลองหนองน้ำเขียวแล้วก็ห้วยตะเข้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้สั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษประสานไปที่จังหวัดสระบุรีปูพรมแหล่งเป้าหมายที่อาจลักลอบปล่อยน้ำเสียเพื่อเก็บหลักฐานนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษประสานจังหวัดสระบุรีตรวจปูพรมแหล่งเป้าหมายที่อาจมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียเพื่อนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้านดร.สุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการเฝ้าระวังของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีพบสถานการณ์น้ำเสียรุนแรงส่งผลกระทบต่อลำน้ำและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นบริเวณกว้างกรมควบคุมมลพิษได้ร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเร่งค้นหาแหล่งต้นต่อโดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำอากาศทั้งภายในและนอกโรงงานเป้าหมายขณะที่ดร.ยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษได้นำทีมเจ้าหน้าที่ลงติดตาม

0: ภาพลำน้ำและเก็บตัวอย่างน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่ห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารตำบลกุดนกเปล้าอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีและตำบลห้วยแข้งอำเภอแก่งคอยโดยเก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่การระบายน้ำทิ้งจากการประกอบกิจการและในบริเวณรอบโรงงานและพื้นที่ชุมชนเพื่อนำไปตรวจสอบคาดว่าจะทราบผลไม่เกิน7วันครับในช่วงบ่ายวันนี้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษจะแถลงข่าวรายละเอียดการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเบื้องต้นสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีได้รายงานผลการตรวจวัดค่าปนเปื้อนของโลหะหนักเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่ประสบปัญหา3จุดได้แก่บริเวณฝายห้วยตะเข้ฝายบ่อลุงคำและฝายขนมจีนพบว่าไม่มีค่าโลหะหนักเกินกว่าค่ามาตรฐานนะครับสำหรับการลักลอบปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะถือเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพุทธศักราช2456พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535พระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535และประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับครับ
1: ดูเรื่องของกัญชานะครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผนึกกำลังกรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลครับลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาย่านสุขุมวิท11และ13ครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและย่านเศรษฐกิจสำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจกฎกระทรวงควบคุมกัญชาฉบับใหม่ปี2569และยกระดับร้านกัญชาสู่มาตรฐานทางการแพทย์นายแพทย์พีรชาคูเกษมกิจผู้อำนวยการกองกัญชาทางการแพทย์เปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ตรวจสอบร้านกัญชาทั่วประเทศแล้วกว่า 9,000 ร้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 2,000 ร้านทั้งมีการพักใช้และก็เพิกถอนใบอนุญาตรวมถึงจับกุมผู้ฝ่าฝืนยึดของกลางกว่า600กิโลกรัมมูลค่ากว่า55ล้านบาทสำหรับกฎกระทรวงฉบับใหม่นั้นกำหนดให้ผู้ขออนุญาตรายใหม่ต้องเป็นสถานพยาบาลร้านขายยาหรือผู้ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขพร้อมควบคุมมาตรฐานร้านทั้งระบบจัดการกลิ่นและควันรวมถึงผู้ผ่านการอบรมประจำร้านตลอดเวลาทำการนอกจากนี้ยังเปิดตัวสติ๊กเกอร์3สีครับติดที่หน้าร้านเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตรวจสอบร้านถูกกฎหมายได้ทันทีพร้อมย้ำเดินหน้าตัดวงจรการละเมิดกฎหมายกัญชาเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนและภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
0: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.และภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์เปิดข้อมูลด้านมืดของบุหรี่ไฟฟ้าครับหลังจากพบว่าเด็กไทยป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงเฉียบพลันหรือว่าอีฟาลีเพิ่มสูงขึ้นครับในพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโรคอีฟาลีเป็นภาวะปอดอักเสบรุนแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าผู้ป่วยมักจะมีอาการไอเหนื่อยหายใจลำบากเจ็บหน้าอกบางรายถึงขั้นหายใจล้มเหลวต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งหากวินิจฉัยล่าช้าก็มีโอกาสจะเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ10นะครับปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ1ล้านคนผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่7พบว่าเด็กอายุระหว่าง10ถึง14ปีเคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงถึงร้อยละ 7.1 แล้ววัยรุ่นอายุ15ถึง29ปีมีแนวโน้มสูบเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.6 เป็นร้อยละ 8.4 ภายใน5ปีนอกจากนี้ยังพบเด็กอายุ6ถึง14ปีกว่าร้อยละ 57 ได้รับควันบุหรี่มือ2แม้ไม่ได้สูบเองแต่ก็ได้รับผลกระทบจากภายในบ้านและสถานศึกษากระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวทางปฏิบัติและคู่มือมาตรฐานในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยอีฟาลีเพื่อให้แพทย์ทั่วประเทศมีเกณฑ์คัดกรองซักประวัติและตรวจพบโรคได้อย่างรวดเร็วแม่นยำลดอัตราการเสียชีวิตรวมถึงพัฒนาระบบรายงานข้อมูลเพื่อใช้ขับเคลื่อนนโยบายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: พักกันสักครู่ครับยังคงมีหลายประเด็นให้ตามกันต่อในข่าวเที่ยง NBT ครับ

0: ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิ

0: โอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
1: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
0: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
1: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
0: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
1: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
2: อ๋อสาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
1: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
0: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
1: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะอ้าวนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมาๆๆๆเห
2: ็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
0: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
1: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย
0: ฮะเฮ้ย
1: อ้าวไปดูแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
3: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
1: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
4: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
2: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
5: ใช่จ้ะ
6: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูในรายวิชาประวัติศาสตร์เช่นเคยครับในชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับพบกับคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์หรือครูแจ็คนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นกันนะครับนักเรียนลำดับแรกเลยคุณครูมีคำถามครับนักเรียนได้ยินคำว่าท้องถิ่นนักเรียนคิดถึงอะไรครับทราบไหมท้องถิ่นคำว่าท้องถิ่น

0: คิดถึงบ้านประเพณีชุมชนครับ
1: คิดถ
0: ึ
1: งเอกล
0: ัก
1: ษณ์
0: เอกลักษณ์คิดถึงอะไรอีกนักเรียนสามารถพูดผ่านไมค์ได้นะครับคิดถึงอะไรครับบ้านเอกลักษณ์ชุมชนอะไรครับ
1: วัฒนธรรม
0: วัฒนธรรมอะไรนะครับ
1: วัฒนธรรมพ
0: ื้
1: นบ
0: ้
1: าน
0: วัฒนธรรมพื้นบ้านแล้ววัฒนธรรมพื้นบ้านมีอะไรบ้างครับนักเรียนยกตัวอย่างได้ไหมครับได้ไหมลองดูครับ
1: ได้ไหมลอยกระทงค่ะ
0: งะวันลอยกระทงหรือประเพณีลอยกระทงลอยกระทงแล้วมีอะไรอีกครับนักเรียนทราบไหมลอยกระทงเพื่อนนำเสนอมาเมื่อกี้สงกรานต์อะไรครับอะไรนะพูดได้พูดได้เลยครับไม่มีผิดไม่มีถูกได้ครับผม
1: เข้าพรรษา
0: เข้าพรรษาก็ได้เช่นกันครับนักเรียนนักเรียนครับที่พูดหรือที่เรารวบรวมมาทั้งหมดคือวัฒนธรรมหรือประเพณีต่างๆนะครับซึ่งเกิดในท้องถิ่นของเรานั่นเองเข้าใจไหมครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้การสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นกันโดยคุณครูจะมีคำขวัญประจำจังหวัดครับนักเรียนทราบไหมว่าคำขวัญประจำจังหวัดของเราคืออะไรครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทราบไหมครับไม่ทราบใช่ไหมครับเราจะมาเล่นเกมทายคำขวัญประจำจังหวัดกันนะครับยกตัวอย่างครับนักเรียนจังหวัดแรกครับเมืองทองเนื้อก้าวมะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจนักเรียนคิดว่าเป็นจังหวัดใดครับรู้ได้อย่างไรครับพร้อมมีสับปะรดนักเรียนเห็นไหมพร้อมมีสับปะรดมีอะไรอีกครับมีเขากับถ้ำเราเลยคิดว่าเป็นจังหวัด
2: ประจวบ
0: คีรีขันธ์ถูกไหมครับ
2: ถ
0: ูกเรามาดูเฉลยกันนะครับถูกต้องครับผมครับต่อไปคุณครูจะมีทั้งหมด5ข้อนะครับโดยเราจะมาเริ่มข้อแรกกันเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับลองทายดูนะครับว่าสามารถทายคำถามประจำจังหวัดได้หรือไม่นะครับลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆดูนะครับเรามาดูกันข้อแรกครับเหนือสุดในสยามชายแดน3แผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงนักเรียนคิดว่าเป็นจังหวัดใดครับ
2: เช
0: ีย
2: งราย
0: รู้ได้อย่างไรครับนักเรียน
2: เพราะ
0: เหนือสุดในสยามหรือประเทศไทยใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมเราลองดูนะครับเก่งมากครับผมตบมือครับจังหวัดเชียงรายนะครับนักเรียนรู้ได้อย่างไรบ้างครับอันแรกคือเหนือสุดในสยามใช่ไหมฮะต่อไปคือดินแดนหรือชายแดน3แผ่นดินนักเรียนคิดว่าแผ่นดินอะไรบ้างครับทราบไหม
1: ลาว
0: มีประเทศลาวครับ
1: จ
0: ี
1: น
0: ไม่มีเมียนมาแล้วก็ไทยลาวเมียนมาแล้วก็ไทยนะครับดินแดน3แผ่นดินนั่นเองแล้วก็ถิ่นวัฒนธรรมล้านนารู้จักล้านนาใช่ไหมครับเป็นวัฒนธรรมของภาคเหนือนะครับแล้วก็มีพระธาตุดอยตุงรู้จักไหมครับพระธาตุดอยตุงเคยได้ยินไหมครับ
1: เคยได้ยิน
0: นะครับเป็นพระธาตุสำคัญของจังหวัดเชียงรายนะครับต่อไปคำถามที่2จังหวัดใดนะครับราชธานีเก่าอู่ข้าวอู่น้ำเลิศล้ำการกวีคนดีสีจุดเลอคุณค่ามรดกโลกครับจังหวัดอะไรครับนักเรียน
2: สุโข
0: ทัยใช่ไหมคิดดีๆใครตอบเมื่อกี้มีสุโขทัยยกมือครับสุโขทัยใครตอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยายกมือครับครึ่งๆเลยนะครับนครปฐมใครมีไหมมีใครตอบนครปฐมไหมครับไม่มีลพบุรีใครตอบครับ1คน2คน3คนนะครับโอเคนักเรียนคิดว่าคืออะไรครับคําตอบคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราเป็นราชธานีเก่าใช่มั้ยครับ
1: คร
0: ับข้อที่แรกอู่ข้าวอู่น้ําคืออะไรครับนักเรียนทราบไหม
1: ม
0: ี
1: น
0: ้ํามีน้ำแล้วข้าวคืออะไรมีการปลูกข้าวนะครับนักเรียนเนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ลับลุ่มแม่น้ำ จึงมีการปลูกข้าวทำนานะครับแล้วก็มีแม่น้ำสำคัญสำคัญไหลผ่านนะครับนักเรียนทราบไหมว่ามีแม่น้ำอะไรบ้างอะไรนะครับแม่น้ำโขงเลยเหรอไม่ใช่นักเรียนไม่ใช่ครับแม่น้ำเจ้าพระยาตบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไหลผ่านกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยนอกจากนั้นก็มีแม่น้ำป่าสักแล้วก็แม่น้ำน้อยนะครับมีแม่น้ำหลายสายเลยนะครับต่อไปคือเลิศล้ำการกวีนักเรียนคิดว่าคืออะไรครับมีกวีแน่ๆยังไงครับนะครับนักเรียนสมัยก่อนนะครับก็มีกวีหรือคนที่เขียนบทกลอนเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับในตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาเลยนะครับต่อไปคนดีศรีอยุธยานั่นเองคนดีศรีอยุธยาเลอคุณค่ามรดกโลกมรดกโลกคืออะไรครับนักเรียนทราบไหมเมืองเก่าอ่านักเรียนเดี๋ยวครูเฉลยนะครับคือการประกาศของยูเนสโกนะครับให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกนั่นเองนะครับต่อไปคำถามที่3ครับคือเมืองบั้งไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวานผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลินักเรียนคิดว่าเป็นจังหวัดใดครับใต้หรอใช่เปล่าใครตอบอุบลราชธานียกมือครับไม่มีนครพนมยกมือครับมี1คนนะครับขอนแก่นยกมือ2-3คนนะครับแล้วก็ยะโสธรครับนะครับนักเรียนคำตอบคือจังหวัดยะโสธรครับตบมือครับนักเรียนเคยเห็นบั้งไฟมั้ยครับใช่มั้ยครับในอะไรครับในข่าวใช่มั้ยในทีวีบั้งไฟโก้คือจังหวัดยะโสธรนะครับมีประเพณีการแห่บั้งไฟนะครับที่ใหญ่มากๆเลยแตงโมหวานแล้วก็หมอนขวานผ้าขิดรู้จักไหมครับนักเรียนเคยเห็นหมอนสามเหลี่ยมไหมนั่นแหละครับหมอนขวานหรือหมอนขิดนะครับต่อไปคือแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิเคยกินข้าวหอมมะลิไหมครับนักเรียนนักเรียนจังหวัดยะโสธรเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญในประเทศไทยนะครับเนื่องจากมีอะไรนักเรียนทราบไหมมีนาแน่ๆมีพื้นที่ครับตรงนั้นเรียกว่าทุ่งกุหลาบร้องไห้นักเรียนเหมาะกับการปลูกข้าวหอมมะลินะครับนักเรียนต่อไปคำถามที่4จังหวัดที่4นะครับเมืองสี่แควแห่มังกรพักผ่อนบึงบอระเพ็ดปลารสเด็ดปากน้ำโพปากน้ำโพนักเรียนคิดว่าจังหวัดใดครับใครตอบนครสวรรค์ยกมือโอเคครับใครตอบนครราชสีมาครับมีไหมนครราชสีมาไม่มีสกลนครยกมือครับไม่มีนะครับสุดท้ายนครศรีธรรมราชครับตอนนี้มีนครสวรรค์กับนครศรีธรรมราชนะครับที่ยกมือเฉลยครับคืออะไรจังหวัดนครสวรรค์ครับผมนักเรียนทราบไหมว่าเมืองสี่แควเนี่ยคืออะไรทราบไหมทราบไหมไม่ทราบใช่ไหมนักเรียนเคยได้ยินปิงวังยมน่านไหมสี่แม่น้ำรวมกันเป็นเจ้าพญานั่นเองที่เมืองสี่แควก็คือที่เมืองนครสวรรค์นั่นเองนะครับต่อไปแห่มังกรนักเรียนทราบไหมคืออะไรรู้จักเคยเห็นแห่มังกรไหมครับ
3: เคยค่ะ
0: นักเรียนครับเนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์ตรงตัวเมืองนะครับมีประชากรมีคนจีนมีคนเชื้อสายจีนเข้ามาอยู่เยอะนะครับค้าขายนั่นเองทำให้มีประเพณีนี้เกิดขึ้นนะครับคือการแห่มังกรต่อไปบึงบอระเพ็ดเคยได้ยินไหมเคยใช่ไหมครับเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่นะครับที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ปลารสเด็ดปากน้ำโพทำไมต้องปลารสเด็ดปากน้ำโพนักเรียน
3: ปลาน้ำ
0: ที่บอกไปเมื่อกี้ไงมีอะไรบ้างครับปิงวังยมน่านเป็นแม่น้ำใช่ไหมแล้วก็รวมกันเกิดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นแหล่งปลาชุกชุมแล้วก็ทำให้มีปลามากมายบริเวณปากน้ำโพนะครับที่แม่น้ำสองสายมาไหลมาบรรจบกันนะครับนักเรียนต่อไปคำถามที่5จังหวัดที่5ข้อสุดท้ายนะครับพระธาตุพนมข้าล้ำวัฒนธรรมหลากหลายเรนูผู้ไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งโขงข้อนี้ใครตอบไม่ได้นะนักเรียน นักเรียนคิดว่าจังหวัดใดครับ

0: กาญจน์นครพนมหนองคายหรือมุกดาหารครับ
1: นครพนม
0: รู้ได้ยังไง
2: มันเขียนแล้ว
0: พระธาตุพนมเฉลยคือจังหวัดนครพนมนะครับเก่งมากครับผมนักเรียนพระธาตุพนมรู้จักไหมครับ
3: รู้จัก
0: เป็นพระธาตุที่ไหนครับ
3: ที่นครพนม
0: นักเรียนเคยไปไหมมีใครเคยไปจังหวัดนครพนมบ้างครับมีเพื่อนเคยไปจังหวัดนครพนมนะครับบริเวณพระธาตุพนมเป็นเจดีย์นะครับที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของใครครับของพระพุทธเจ้านักเรียนครับตั้งอยู่ริมแม่น้ำ
1: โ
0: ขงเก่งมากตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับขั้นกลางระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวเก่งมากครับแล้วก็พระธาตุพนมเป็นที่นับถือของทั้งคนไทยแล้วก็คนลาวเลยนะครับนักเรียนต่อไปวัฒนธรรมหลากหลายเนื่องจากบริเวณจังหวัดนครพนมเนี่ยชาติพันธุ์แล้วก็มีชนเผ่าหรือชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่เยอะนะครับหลากหลายชาติพันธุ์เลยทำให้เกิดวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับรวมทั้งนี่เรนูผู้ไทยนักเรียนเคยได้ยินผู้ไทยหรือภูไทยไหมครับเคยได้ยินใช่ไหมบางคนเคยบางคนไม่เคยนะครับผู้ไทยหรือผู้ไทยคืออะไรนักเรียนทราบไหมทราบไหมไม่ทราบนักเรียนเขาคือกลุ่มชนหรือกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่อพยพเข้ามาแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับไม่เพียงแต่จังหวัดนครพนมสามารถพบได้ที่ยโสธรก็พบครับนครพนมกาฬสินธุ์บริเวณนี้นะครับคือผู้ไทยนั่นเองภาษาที่พูดไปก็แตกต่างจากภาษาไทยเลยนะครับนักเรียนอาจจะฟังไม่ออกครับผมต่อไปเรือไฟโสภาเคยเห็นไหมนักเรียนเคยเห็นเรือไฟที่แบบเขาเปิดตอนกลางคืนล่องกลางแม่น้ำโขงไหมครับต้องดูในทีวีนะครับในโทรทัศน์ก็คือเป็นประเพณีของจังหวัดนครพนมนะครับประจำปีนั่นเองมีการแต่ละอำเภอเนี่ยจะมีการสร้างเรือไฟขึ้นมาประดับไฟอย่างสวยงามเลยครับแล้วก็ล่องตามแม่น้ำโขงนะครับต่อไปงามตาฝั่งโขงก็คือเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งโขงนะครับเก่งมากครับนักเรียนนักเรียนครับทั้งหมดทั้งมวลที่คุณครูนำมาเป็นคำขวัญประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดนะครับคุณครูยกมา5จังหวัดเท่านั้นเองนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็มองออกว่าที่ใดหรือวัฒนธรรมใดหรือสิ่งใดมันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆใช่ไหมครับวันนี้เราจึงมาเรียนกันเรื่องของการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นกันซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะนำกิจกรรมก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวคุณครูขอแจ้งจุดประสงค์ก่อนวันนี้หลังจากที่เราเรียนจบแล้วเนี่ยเราจะต้องอธิบายและวิเคราะห์รวมทั้งเห็นคุณค่าของขอโทษนะครับรวมทั้งเห็นคุณค่าของการศึกษาการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นได้นะครับโดยเราจะสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นได้นั้นเราต้องเรียนผ่านอะไรครับ
4: ว
0: ิธีการทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอนครับนักเรียนสามหรอ5ขั้นตอนครับนักเรียนเรามาทวนกันนะครั้งที่แล้วเราเรียนนะครับทบทวนนะครับขั้นตอนที่1คือ
1: การก
0: ำหนดหัวข้อที่เราจะศึกษานะครับหัวข้อที่2คือไม่ทราบการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเมื่อรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วเราต้องพิสูจน์หรือยังไม่สรุปอะไรครับนักเรียนคำนี
1: ้
0: ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานนะครับข้อที่4ที่เราพูดกันคือสรุปความรู้แล้วก็ข้อที่5คือนำเสนอครับเก่งมากกิจกรรมที่คุณครูจะให้ทำนะครับคือตะลุยท้องถิ่นไทยเหมือนกับเมื่อกี้เลยที่คุณครูนำมาคือคำขวัญประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดใช่ไหมครับโดยคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนวิเคราะห์6คำถาม6คำขวัญประจำจังหวัดนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนตัวแทนนะครับของแต่ละกลุ่มออกมารับนะครับว่าจะเอาจังหวัดไหนครับออกมาเลยครับนักเรียนรับเลยครับ
5: ได้ไหม
0: ประจวบไม่มีโอ้นะครับครับกลุ่มไหนได้จังหวัดนครราชสีมาครับยกมือ ครับผมกลุ่มไหนได้จังหวัดนครศรีธรรมราชครับยกมือครับกลุ่มไหนได้จังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรีครับยกมือน่าจะเป็นอันนี้นะครับแล้วก็กลุ่มไหนได้จังหวัดเพชรบูรณ์ครับครับผมจังหวัดเชียงใหม่ยกมือครับแล้วก็จังหวัดลพบุรียกมือครับโอเคครับแสดงว่าเชียงใหม่เป็นของคุณครูได้ครับเดี๋ยวคุณครูจะมาวิเคราะห์ลายคำขวัญของแต่ละจังหวัดก่อนนะครับจังหวัดแรกที่คุณครูนำมาคือจังหวัดนครราชสีมาเมืองหญิงก้าครับผ้าไหมดีหมี่โคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนใครได้โคราชนะครับจังหวัดนครราชสีมาโอเคนะครับต่อไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำชื่นฉ่ำธรรมชาติและธาตุอุดมเครื่องถมสามกษัตริย์มากวัดมากศิลป์ครบสิ้นกุ้งปูครับใครได้นครศรีธรรมราชครับผมจังหวัดต่อไปครับคือจังหวัดปราจีนบุรีครับสีมหาโพธิ์คู่บ้านไผ่ดงหวานไผ่ตรงหวานคู่เมืองครับผลไม้ลือเรื่องเขตเมืองทวารวดีต่อไปจังหวัดเพชรบูรณ์ใครได้ครับครับผมเมืองมะขามหวานอุทยานน้ำหนาวครับสีเทพเมืองเก่าเขาค้ออนุสรณ์นครพ่อขุนผาเมืองใครได้จังหวัดเพชรบูรณ์กลุ่มนี้โอเคครับต่อไปจังหวัดเชียงใหม่เหลืออยู่ที่ครูนะครับคือดอยสุเทพเป็นสีครับประเพณีเป็นสง่าบุพชาติล้วนงามตานามล้ำค่านครพิงค์นะครับและจังหวัดลพบุรีกลุ่มไหนได้ครับผมวังนารายคู่บ้านศาลพระการคู่เมืองปรางสามยอดลือเรื่องเมืองแห่งดินสอพองนะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกิดกล้องครับแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ครับนักเรียนเดี๋ยวกิจกรรมที่คุณครูให้ทำนะครับคุณครูจะมาวิเคราะห์ให้ดูก่อนนะครับนักเรียนดูตัวอย่างนะครับเราจะวิเคราะห์ผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนนั่นเองโดยคุณครูยกตัวอย่างคำขวัญของจังหวัดอะไรครับเมืองทองเนืองก้าวคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับผมโดยขั้นตอนที่1คือการกำหนดหัวข้อที่จะศึกษาคุณครูกำหนดว่าเมืองทองเนื้อก้าวคืออะไรครับแล้วก็จังหวัดนี้มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์อะไรบ้างนักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับหรือไม่คุณครูก็อาจจะถามว่ามะพร้าวสับปะรดปลูกที่ไหนบ้างปลูกที่อำเภอใดบ้างเข้าใจไหมครับนักเรียนจับข้อความในคำขวัญครับแล้วก็ฉีกออกมาเป็นคำถามต่อไปคือขั้นตอนที่2ครับคือการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานครับนักเรียนจะสามารถทราบได้อย่างไรครับว่าประเด็นที่เราตั้งคำถามเนี่ย เมืองทองเนื้อก้าวอยู่ที่ไหนเมืองทองเนื้อก้าวคืออะไรประวัติศาสตร์ต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีที่ไหนบ้างนักเรียนจะสืบค้นที่ไหนได้บ้างครับนักเรียนทราบไหมในอินเทอร์เน็ตครับในไหนอีกได้ครับอะไรนะ
5: ถามผ
0: ู้
5: ร
0: ู้ใครครับได้ครับในหนังสือหาที่ไหนได้อีกครับนักเรียนถามผู้ปกครองก็ได้ถามคุณครูครับที่ไหนอะไรนะครับได้ในภาพถ่ายก็ได้นะครับนักเรียนอันนี้ตอนของการรวบรวมหลักฐานและข้อมูลนั่นเองต่อไปเมื่อเราได้หลักฐานและข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยครับนักเรียนเราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าหลักฐานชิ้นไหนเป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชิ้นไหนเป็นหลักฐานชั้นรองโดยผ่านขั้นตอนที่3คือการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณครูไปถามผู้รู้กับคุณครูไปศึกษาจากภาพถ่ายมาผู้รู้กับภาพถ่ายถือว่าเป็นอะไรครับหลักฐานชั้นต้นหรือชั้นรองหลักฐานชั้นต้นครับผมคุณครูไปศึกษาจากเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ตครับรวมทั้งไปศึกษาจากหนังสือในห้องสมุดมาเว็บไซต์กับหนังสือเป็นหลักฐานชั้น
6: รอง
0: คำถามคือชั้นต้นกับชั้นรองชั้นไหนมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดครับ
6: ชั้นต้น
0: มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับผมนี่คือการวิเคราะห์นะครับนักเรียนนำข้อ2หลักฐานที่สืบค้นมา มาวิเคราะห์หาชั้นต้นชั้นรองในชั้นที่3นะครับเข้าใจไหมครับนักเรียนกลุ่มไหนไม่เข้าใจยกมือถามได้แล้วครับไม่เข้าใจตรงไหนเอ้าเข้าใจโอเคครับต่อไปข้อที่4ครับคือการสรุปความรู้เมื่อนักเรียนเนี่ยศึกษากำหนดหัวข้อแล้วรวบรวมหลักฐานแล้วแล้วก็ตรวจสอบหลักฐานแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นนี้จะเป็นขั้นสรุปความรู้คุณครูจะให้นักเรียนเสนอไอเดียครับว่านักเรียนจะเสนอการสรุปความรู้ในรูปแบบใดบ้างครับคุณครูมีผังความคิดหรือ mind map แล้วนักเรียนจะเสนอความรู้เป็นรูปแบบใดบ้างลองเสนอมาครับมีอะไรไหมมีไหมนอกจาก mind mapผังคอมพิวเตอร์ได้ครับได้ไหม
5: ออกมาพูดครับ
0: ออกมาพูดครับผมมีใครเสนอไหมครับได้ครับ
7: ผ่านเว็บไซต์ค่ะ
0: ผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับโอเคนี่คือการสรุปความรู้นะครับต่อไปคือขั้นที่5ขั้นที่5คือการนำเสนอนะครับคุณครูที่บอกไปเมื่อกี้นะครับที่นักเรียนบอกมาคร่าวๆก็คือมีการผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านเว็บไซต์นะครับนักเรียนมีไอเดียอื่นไหมครับที่จะข้อมูลที่เราหามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเสนอนำเสนอให้เพื่อนๆรู้ในวิธีอื่นได้อย่างไรบ้างครับนอกจากนำเสนอหน้าชั้นเรียนนำเสนอผ่านเว็บไซต์นำเสนอผ่านจัดบอร์ดหน้าห้องนักเรียนมีไอเดียอะไรเสนอได้เลยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาทำนะครับเริ่มลงมือทำได้เลยครับ10 นาทีครับแล้วก็ส่งตัวแทนออกมานำเสนอนะครับ

0: นักเรียนเตรียมตัวนะครับตอนนี้เหลืออีกแค่1ถึง2กลุ่มนะครับที่ยังไม่พร้อมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้กลุ่มที่พร้อมออกมาเสนอก่อนนะครับกลุ่มที่1ครับนักเรียนกลุ่มที่1กลุ่มไหนอยากออกมานำเสนอก่อนครับยกมือกลุ่มที่3ครับนักเรียนที่เหลือฟังเพื่อนนะครับครับสำหรับกลุ่มที่3นะครับได้จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเมืองมะขามหวานอุทยานน้ำหนาวสีเทพเมืองเก่าเขาค้ออนุสรนครพ่อขุนผาเมืองในขั้นที่1ครับนักเรียนกลุ่มที่3วิเคราะห์คำถามได้อย่างไรบ้างครับ
1: เมืองสีเทพมีความเก่าแก่อย่างไร
0: สีเทพมีความเก่าแก่อย่างไร
1: พ่อขุนศรีคือใคร
0: พ่อขุนศรีคือใครครับพ่อขุนผาเมืองไม่เป็นไรต่อไปข้อที่2ครับนักเรียนได้รวบรวมหลักฐานในที่ไหนบ้างครับ
2: ผู้รู้ครับ
0: ผู้รู้ครับผม
2: ภาพถ่าย
0: ดูจากภาพถ่าย
2: แล้วก็ดูจากหนังสือครับ
0: ศึกษาจากหนังสือครับ
2: แล้วก็ศึกษาจากเว็บไซต์
0: แล้วก็ศึกษาจากเว็บไซต์นะครับเมื่อรวบรวมเสร็จขั้นตรวจสอบแล้วครับเราตรวจสอบได้อย่างไรบ้าง
1: ผู้รู้ภาพคาด
0: ผู้รู้กับภาพถ่ายเป็นหลักฐานชั้น
1: ต้น
0: ชั้นต้นครับผมต่อไป
1: เว็บไซต์กับหนังส
0: ือนักเรียนฟังเพื่อนนะนักเรียน
1: เว็บไซต์กับหนังสือคือหลักฐานชั้นรอง
0: เว็บไซต์กับหนังสือคือหลักฐานชั้นรองครับและก็ขั้นการสรุปความรู้ครับขั้นที่4นักเรียนสรุปได้ในรูปแบบไหนได้บ้างครับ
2: ทําเป็นโครงงานครับ
0: โครงงานเลย
2: แล้วก็สรุปความรู้แบบเว็บไซต์
0: สรุปในเว็บไซต์ครับผม
2: แล้วก็ทําเป็น Mind Map
0: Mind Map ครับ
2: แล้วก็ทําเป็นสมุดเล่มเล็ก
0: แล้วก็เป็นสมุดเล่มเล็กครับผมแล้วก็จะนําเสนออย่างไรบ้างครับ
1: ออกมาพูดค่ะ
0: ออกมาพูดหน้าห้อง
2: ทําเป็นใบความรู้ครับ
0: ทําเป็นใบความรู้นะครับแล้วก็
1: การแสดงค่ะ
0: แล้วก็แสดงเลยนะครับโอเคครับทุกคนตบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับนักเรียนเดี๋ยวไปแปะเพชรบูรณ์อยู่ตรงนู้นต่อไปครับกลุ่มที่1ครับนักเรียนกลุ่มที่1ได้จังหวัดอะไรนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับเมืองหญิ่งกล้าผ้าไหมดีหมี่โคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนครับในข้อที่1ครับเรื่องการกำหนดหัวข้อนักเรียนได้ตั้งคำถามอย่างไรบ้างครับ
1: หญิ่งกล้าคืออะไร
0: หญิ่งกล้าคืออะไร
1: ผ้าไหมดีอยู่ที่ไหน
0: ผ้าไหมดีอยู่ที่ไหนครับ
1: ปราสาทหินคืออะไร
0: ปราสาทหินคืออะไรดินด่านเกวียน
1: ดินด่านเกวียนคืออะไร
0: ดินด่านเกวียนคืออะไรนะครับแล้วก็มาขั้นที่2ครับคือการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานครับ
1: ถามผู้รู้
0: ครับ
1: ภาพถ่าย
0: ดูจากภาพถ่าย
1: อินเทอร์เน็ต
0: ครับ
1: หนังสือ
0: แล้วก็ศึกษาจากหนังสือครับผมแล้วก็ขั้นตรวจสอบละครับ
1: ถามผู้รู
0: ้ชั้นต้นคืออะไรได้ไหม
1: ถามผู้รู
0: ้กับ
1: ภาพถ่าย
0: ชั้นต้นคือถามผู้รู้กับภาพถ่ายนะครับชั้นรองคืออ
1: ินเทอร์เน็ต
0: กับ
1: หนังสืออ
0: ินเทอร์เน็ตกับหนังสือนะครับคือหลักฐานชั้นรองนะครับต่อไปขั้นการสรุปความรู้นะครับกลุ่มนี้สรุปได้เป็นอย่างไรบ้างครับได้ไหม
1: แผนผังความคิด
0: เป็นแผนผังความคิดครับ
1: แผนผังรูปภาพ
0: แผนผังรูปภาพ
1: แผนผังวงกลม
0: แผนผังอะไรนะ
1: แผนผ
0: ัง อ๋อครับผมได้ต่อไป
1: ไปติวครับ
0: ครับผมแล้วก็ขั้นการนำเสนอครับ
1: อินเทอร์เน็ต
0: เสนอผ่านอินเทอร์เน็ต
1: หน้าห้อง
0: ครับ
1: ใบปลิว
0: ครับผมได้ครับผมนำไปแปะที่จังหวัดตัวเองเลยฮะครับนักเรียนเดี๋ยวกลุ่มที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาแปะข้างหน้าชั้นเรียนนะครับคุณครูจะให้ตัวอย่าง2กลุ่มในการนำเสนอนะครับกลุ่มที่เหลือนำมาแปะหน้าชั้นเรียนครับ นักเรียนก็ได้วิเคราะห์คร่าวๆนะครับสำหรับคำขวัญประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่สองครับเรื่องการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับนักเรียนต้นทางนะครับเปิดไปหน้าที่98ครับเรื่องใบงานที่2

0: นะครับส่วนคำอธิบายนะครับนักเรียนทำศึกษาข้อมูลจากสื่อ PowerPoint นะครับรวมทั้งทำใบงานที่2ครับส่วนคุณครูปลายทางนะครับคุณครูรบกวนแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับพร้อมอ่านคำสั่งแล้วก็ช่วยกำกับดูแลนักเรียนนะครับนักเรียนต้นทางครับฟังนักเรียนครับสำหรับวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนต้นทางทำเป็นการบ้านนะครับแล้วก็ครั้งถัดไปคุณจะมาเฉลยให้ภายหลังนะครับโอเคไหมครับครับผมคุณครูมีคำถามครับนักเรียนหลังจากที่เราเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคำถามครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าสำหรับวันนี้เรื่องการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างไรครับนักเรียนทราบไหมพูดมาได้เลยครับเดี๋ยวคุณครูต่อให้ลองครับ
1: ทำให้เรารู้ว่าคุณค่าหรือความสำคัญของท้องถิ่นมีอะไรบ้าง
0: เก่งมากครับผมทุกคนตบมือให้เพื่อนหน่อยครับตามที่เพื่อนพูดเลยครับคือการศึกษาคุณค่าหรือความสำคัญของท้องถิ่นนั่นเองซึ่งเราจะมาศึกษากันเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นเรื่องประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นใช่ไหมครับว่ามีความสำคัญอย่างไรแล้วก็มีคุณค่าอย่างไรนะครับเก่งมากครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนหลังจากที่เราเรียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคุณครูจะให้ทุกคนทุกกลุ่มดีกว่าตอบนะครับโดยส่งตัวแทนกลุ่มละ1คนเริ่มเลยครับกลุ่มไหนอยากเริ่มก่อนกลุ่มท้ายจะมีคำพูดที่น้อยลงแล้วนะกลุ่มไหนอยากเริ่มก่อนครับกลุ่มที่3ยกมือครับได้เลยครับวันนี้ได้เรียนรู้อะไรไปบ้างครับ
1: การสืบค้นข้อมูลในท้องถิ่นครับ
0: การสืบค้นข้อมูลในท้องถิ่นมีอีกไหมหรือให้เพื่อนให้เพื่อนนะครับกลุ่มต่อไปกลุ่มที่1ครับ
2: ได้รู้วิธีการทางประวัติศาสตร์ค
0: ่
2: ะ
0: ได้รู้วิธีประวัติศาสตร์ครับเก่งมากครับผม
3: เรียนรู้ความเป็นมาของท้องถิ่นคร
0: ับ เรียนรู้ความเป็นมาของท้องถิ่นครับเก่งมากได้มั้ยครับเชิญครับ
2: ได้รู้ความคำขวัญของแต่ละจังหวัด
0: โอเคได้รู้คำขวัญของแต่ละจังหวัดนะครับที่คุณครูนำมาสำหรับวันนี้คุณครูสรุปได้คร่าวๆนะครับเราเรียนกันเรื่องของอะไรครับการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นใช่ไหมแล้วก็ศึกษาผ่านวิธีอะไรครับวิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนนั่นเองทําให้เรารู้นะครับว่าขั้นตอนในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นเนี่ยสามารถทําได้ผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับก็จบเรื่องการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นนะครับโดยในครั้งหน้านะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของหลักฐานในท้องถิ่นนะครับผมคุณครูปลายทางสามารถดูข้อมูลแล้วก็ศึกษาเอกสารได้จากที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเรื่องการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผม
4: นักเรียนทุกคนด้วยความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได้

0: ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมอง2มือและจิตวิญญาณแห่ง

0: ศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: แล้วจ้าของปูน้องเจล
5: ปู่แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
4: รู้สิ
5: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
4: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
5: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
4: นี่ไงแม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
5: มาหาอะไรบ้านนอก
6: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันท์วันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะนักเรียน
1: วรรณกรรมดีมีสาระ
0: เก่งมากค่ะวรรณกรรมดีมีสาระก่อนที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมดีมีสาระนั้นเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรลูก
1: กิจกรรมอ่านเข้าใจได้ข้อคิด
0: เก่งมากค่ะเป็นกิจกรรมอ่านเข้าใจได้ข้อคิดนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวคุณครูจะมีเรื่องให้อ่านนะคะเป็นนิทาน1เรื่องค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนอ่านในใจแล้วสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านแล้วตอบคุณครูปลายทางด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะเมื่อเราอ่านนิทานที่คุณครูให้นักเรียนอ่านจบแล้วอ่านในใจนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามนะคะโดยใช้วิธีการสุ่มเลขที่วันนี้จะใช้วิธีการสุ่มเลขที่นะลูกพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: นักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าหากมีเลขที่ที่คุณครูได้สุ่มนะคะก็ให้นักเรียนนะคะตอบคำถามกับคุณครูปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านนิทานเรื่องลาหมาจิ้งจอกกับราชสีห์จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปอ่านกันเลยค่ะ

0: มดเวลาค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่ได้อ่านนิทานนะคะเรื่องล่าหมาจิ้งจอกและราชสีห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องนี้นักเรียนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างลูกสนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: สนุกไหนมีใครชอบตัวละครลาบ้างเอ่ยยกมือไม่มีใครชอบตัวละครลาเลยหรอเอ๊งั้นหมาจิ้งจอกล่ะคะมีใครชอบตัวละครหมาจิ้งจอกบ้างเอ่ยมีไหมคะมีไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางล่ะคะมีใครชอบหมาจิ้งจอกบ้างเอ่ยลองยกมือให้คุณครูได้ดูหน่อยสิคะค่ะมาถึงตัวละครสุดท้ายนั่นก็คือราชสีห์นั่นเองไหนใครชอบราชสีห์ยกมือโอ้โหยกมือเต็มเลยเอามือลงได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะชอบราชสีห์กันหรือเปล่าเอ่ยเลขที่15อยู่ไหนคะเลขที่15ไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าราชสีห์ทำไมนักเรียนถึงชอบราชสีห์คะราชสีห์เพราะว่ามันเท่ดีมันเท่ยังไงอะลูกถ้าจากในเรื่องน่ะในเรื่องราชสีห์เป็นยังไงถ้าจากในเรื่องราชสีห์เป็นยังไงไม่เป็นไรค่ะนั่งลงได้ค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปนะคะขอสุ่มเลขที่2เลขที่2ค่ะเลขที่2อยู่กลุ่ม4เมื่อกี้หนูตอบว่าชอบราชสีห์ใช่ไหมคะทำไมหนูถึงชอบราชสีห์คะเพราะว่าอะไรราชสีห์มีอุปนิสัยเป็นอย่างไร
2: แข็งแกร่งครับ
0: ราชสีห์แข็งแกร่งหนูก็เลยชอบถูกไหมคะเก่งมากค่ะขอผู้หญิงอีกหนึ่งคนดีกว่าผู้หญิง25ค่ะ25ใครเอ่ย
3: ไม่มา
0: ใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะไหนมีใครอาสามีไหมเอ่ยมีค่ะ
4: เพราะว่ามีความฉลาดหลักแหลมค่ะไม่เชื่อกลอุบายของสุนัขจิ้งจอกค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะราชสีห์นะคะจากเรื่องแล้วเนี่ยตัวละครมีอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนั่นก็คือล่าหมาจิ้งจอกแล้วก็ราชสีห์ราชสีห์ได้หลงกลนะคะเชื่อหมาจิ้งจอกไหมลูก
1: ไม่
0: เชื่อหมาจิ้งจอกมีอุปนิสัยเป็นอย่างไร
1: ไม่ซื่อสัตย
0: ์ไม่ซื่อสัตย์เพราะว่าอะไรลูกเพราะเขาทำอะไรคะ

0: คะให้เพื่อนเนี่ยก็คือมาเป็นตัวแทนของเราใช่ไหมจะทำให้เราเนี่ยรอดชีวิตแต่สุดท้ายแล้วเป็นยังไงรอดหรือไม่รอดคะ
1: ไม
0: ่
1: รอด
0: เพราะว่าอะไรเอ่ยราชสีฉลาดกว่านั่นเองและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของการอ่านวรรณกรรมค่ะนักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้บ้างคะ
2: เราควรจะมีความซื่อสัตย์ครับ
0: เก่งมากค่ะเราควรที่จะมีความซื่อสัตย์นะคะไม่ว่ากับเพื่อนหรือกับการกระทำการเรียนการใช้ชีวิตต่างๆความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเอาละค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกหลักระบุความรู้และข้อคิดจากวรรณกรรมที่อ่านนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องระบุความรู้และข้อคิดจากวรรณกรรมที่อ่านสุดท้ายแล้วนักเรียนจะต้องมีนิสัยรักการอ่านนิสัยรักการอ่านเราสามารถสร้างได้ในชั่วโมงเดียวไหมคะ
1: ไม
0: ่ดังนั้นเราจะต้องทำอย่างไรเอ่ยไหนตอบคุณครูดูสิเราจะต้องทำอย่างไรคะ
2: กลับไปอ่านหนังสือที่บ้านครับ
0: เก่งมากค่ะเราจะต้องกลับไปอ่านหนังสือที่บ้านหรือเข้าห้องสมุดเป็นประจำเพื่อฝึกฝนพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการอ่านนั่นเองค่ะจะทำให้เรานะคะมีนิสัยรักการอ่านค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะมาถึงกิจกรรมนะคะการเรียนรู้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะอ่านใบความรู้นะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาความรู้เรื่องหลักการสรุปความรู้และข้อคิดค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

ละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้เรื่องหลักการสรุปความรู้และข้อคิดก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะอย่างแรกเลยค่ะเด็กๆเรามาดูนะข้อที่1ค่ะไหนเด็กๆลองอ่านพร้อมกันดูสิคะ

0: ราจะสรุปความรู้และข้อคิดได้เราจะต้องอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องก่อนถ้าเราไม่รู้ใจความสำคัญของเรื่องเราสามารถสรุปความรู้ได้ไหมเอ่ยไม่ได้แล้วเราสามารถสรุปข้อคิดได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ถ้าเราอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะสรุปทั้งความรู้และข้อคิดนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมาดูนะคะสรุปใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าให้นักเรียนนะคะใช้ปากกาเน้นข้อความหรือจดสรุปในรูปแบบของตนเองตามความถนัดเลยค่ะนักเรียนสามารถใช้ปากกาเน้นข้อความเน้นลงไปนะคะขีดลงไปในชุดกิจกรรมของนักเรียนก็ได้หรือนักเรียนจะเขียนสรุปออกมาสั้นๆเป็นของในรูปแบบของตัวเองก็ได้ตามเข้าใจของตัวเองก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะต่อไปค่ะนำใจความสำคัญที่ได้มานำมาทำไมเอ่ยไหนตอบคุณครูสิ
1: น
0: ำมาเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาของตนเองนี่ก็เป็นส่วนสำคัญเลยนะคะที่เราจะต้องนำมาใช้นะคะต่อไปค่ะอ่านทบทวนเพื่อหาส่วนที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นการหลังจากที่นักเรียนนำมาเรียบเรียงเนื้อหาเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าหากมีข้อมูลที่ตกหล่นนักเรียนก็จะได้แก้ไขหรือหากมีข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์หรือเป็นข้อมูลรองเราก็อาจจะตัดในส่วนนั้นออกไปเพื่อที่จะทำให้ใจความหรือความรู้ของเราเนี่ยมันสั้นกระชับและเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเอาละค่ะต่อไปเรามาทำกิจกรรมอ่านให้รู้ชัดอ่านให้รู้ชัดวันนี้คุณครูจะมีกิจกรรมการอ่านอะไรมาให้นักเรียนอ่านหน้าเมื่อกี้เราอ่านอะไรไปนะลูกเมื่อกี้เราอ่านอะไรไปคะมีอ่านนิทานเรื่องลาหมาจิ้งจอกและราชสีเมื่อกี้ข้อคิดที่เราได้ก็คือเราควรที่จะซื่อสัตย์ต่อเพื่อนหรือต่อผู้อื่นถูกไหมคะครูลืมถามไปอย่างหนึ่งแล้วความรู้ที่เราได้จากนิทานเรื่องนั้นล่ะคะมีใครตอบได้บ้างเอ่ยว่านิทานเรื่องนั้นเนี่ยมีให้ความรู้อะไรเกี่ยวกับเราบ้างลาหมาจิ้งจอกราชสีเป็นสัตว์เหมือนกันแต่แตกต่างกันไหมลูก
1: แตกต
0: ่างกันหมาจิ้งจอกกินพืชหรือกินเนื้อหมาจิ้งจอกกิน
1: เน
0: ื้อราชสีกินพืชหรือกินเนื้อคะ
1: ก
0: ิน
1: เน
0: ื้อลาล่ะคะกินพืชนี่คือความรู้ที่เราได้มันคือความแตกต่างของสัตว์แต่ละชนิดนั่นเองค่ะเห็นไหมคะง่ายไหมลูกง่ายไหม
1: ง
0: ่
1: าย
0: ง่ายนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้อ่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องกีสาโคตมีเถรีค่ะซึ่งอยู่ในชุดกิจกรรมแล้วนะคะแต่หากนักเรียนปลายทางนะคะโรงเรียนใดไม่มีชุดกิจกรรมนักเรียนสามารถอ่านได้จากหนังสือภาษาภาทีนะคะหน้าที่สักครู่นะคะ นักเรียนสามารถอ่านได้จากหนังสือภาษาพาทีป.5 หน้าที่149นั่นเองค่ะจะเป็นบทอ่านเสริมนะคะหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนอ่านจากหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็สามารถเขียนคำถามและตอบคำถามลงในสมุดได้เลยค่ะแต่สำหรับนักเรียนโรงเรียนใดนะคะที่มีชุดกิจกรรมก็สามารถอ่านได้จากชุดกิจกรรมแล้วก็ตอบคำถามจากชุดกิจกรรมได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านเกี่ยวกับเรื่องกีสาโคตมีเถรีนะคะ

0: หมดเวลาสำหรับการอ่านค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเนื้อเรื่องสนุกไหมเอ่ย
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: สนุกใช่ไหมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับใครนะพระนางกีสาโคตมีถูกไหมลูกพระนางกีสาโคตมีเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของนางคะเกิดอะไรขึ้นลูก
1: บ
0: ุ
1: ตรชาย
0: ของพระของนางเป็นอย่างไร
1: เส
0: ียชีวิตกระทันหันหลังจากนั้นนางรับได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: นางกีสารับได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้คอยหลอกตัวเองว่าอย่างไรลูกไม่สบายลูกยังมีชีวิตอยู่ลูกแค่สลบไปเฉยๆหลังจากนั้นนางได้ทำอะไรต่อคะลูกหลังจากนั้นนางได้ทำอะไรต่อคะ
1: ทำยังไงที่ลูกจะฟื
0: ้
1: น
0: ไปเสาะหาบุคคลต่างๆที่จะรักษาบุตรชายของนางให้ฟื้นขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเจอกับใครเอ่ย
1: เจอกับ
0: ใครก่อนนะเจอกับใครก่อนได้เจอกับชาวบ้านนะคะได้เจอกับชาวบ้านก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการแนะนำนะคะว่าให้นางเนี่ยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้านั้นนะคะในขณะนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยก็คือพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารนะคะเมืองสาวัตถีนางก็ได้เข้าไปกราบทูลพระพุทธองค์นะคะว่าให้รักษาบุตรน้อยของตนให้หน่อยพระองค์เนี่ยก็ได้ตรัสกลับมาว่าให้นางหาเมล็ดอะไรนะเมล็ดผักกาดนะคะกี่เมล็ดหนึ่งกำมือนะคะให้ไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดมา1กำมือจากบ้านที่อะไรต้องมีเงื่อนไขด้วยจะต้องไม่มีคนตายถ้าหามาได้เนี่ยเขาก็จะทำยาให้นะคะพระพุทธองค์ก็จะทำยาให้นางกีสาเนี่ยก็ใจชื้นแล้วก็อุ้มบุตรชายนะคะเที่ยวไปขอเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากชาวบ้านใช่ไหมคะทุกครัวเรือนแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงลูก
1: ไม่มี
0: เลยไม่ได้เลยเพราะว่า
1: บ้านครัวเรือนมีคนตาย
0: เก่งมากค่ะเพราะว่าทุกครัวเรือนหรือว่าทุกบ้านนั้นล้วนแต่มีคนที่ตายแล้วทั้งสิ้นหลังจากนั้นเมื่อนางหาจนสุดความสามารถแล้วนางก็ได้สติขึ้นมานะคะแล้วก็คิดขึ้นมาได้ว่าความตายนั้นเป็นเพียงสิ่งอย่างเป็นสิ่งขออภัยค่ะนางก็ได้สติกลับคืนมานะคะแล้วก็คิดว่าความตายนั้นไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะลูกของนางเพียงเท่านั้นที่จะตายเพียงคนเดียวนะคะบุคคลอื่นๆล้วนแต่สูญเสียทั้งสิ้นนะนั้นนางจึงเกิดปัญญาแล้วก็คิดได้ค่ะว่าเมื่อมีเกิดแล้วย่อมต้องมีอะไรคะ
1: แตกดับ
0: ไปเป็นธรรมดานางจึงคลายความกังวลหลังจากนั้นนะคะนางก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์แล้วเกิดความเลื่อมใสนะคะจึงกราบทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุณีนะคะและได้บรรลุธรรมขั้นสูงพระพุทธเจ้ายกย่องกีสาโคตมีเถรีว่าเป็นเลิศทาง ป็นเลิศทางถือธุดงค์อย่างเคร่งครัดมีความเป็นอยู่เรียบง่ายนับเป็นสตรีท่านหนึ่งที่มีบทบาทอย่างดียิ่งในการจรรโลงพระพุทธศาสนาเด็กๆจำไว้นะว่าคำนี้นะคะในการจรรโลงพระพุทธศาสนานั่นก็คือพออ่านแล้วเราเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาพุทธเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
1: เข้าใจ
0: เพิ่มขึ้นเราเข้าใจเพิ่มขึ้นการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องของธรรมดาไหมลูก
1: ธรรมดา
0: ธรรมดาเมื่อเราเกิดการสูญเสียเราก็จะต้องยอมรับให้ได้เพราะว่ามีเกิดแล้วก็จะต้องมีดับไปนะคะดังนั้นการอะไรก็ตามเนี่ยมันจะอยู่กับเราเนี่ยจีรังยั่งยืนมีไหมไม่มีนะคะรวมถึงร่างกายของเราล่ะเราร่างกายของเรา

0: เนี่ยสักวันนึงก็จะเป็นอย่างไรลูกสักวันนึงเมื่อโตขึ้นก็แก่ชราเสร็จแล้วเราก็ตายไปเกิดแล้วก็ต้องมีตายนะคะดังนั้นเราจะยึดถือกับรูปร่างรูปลักษณ์ร่างกายของเราได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้นักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมนะคะกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะให้คุณครูนะคะแจกใบงานที่8ค่ะเรื่องระบุความรู้และข้อคิดจากวรรณกรรมที่อ่านค่ะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำนะคะในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่8ค่ะส่วนนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่8ค่ะเรื่องระบุความรู้และข้อคิดจากวรรณกรรมที่อ่านเมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งคุณครูประจำวิชาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะอ่านเรื่องซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะเรื่องกีสาโคเตมีเทรีนะคะแล้วก็ตอบคำถามตามประเด็นที่กำหนดให้ค่ะโดยจะมีกิจกรรมนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1จะให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกต้องหน้าข้อที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องค่ะและนักเรียนนะคะสามารถเลือกทำเครื่องหมายถูกต้องนะคะได้มากกว่า1คำตอบค่ะขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะจะไปเป็นตอนที่2ค่ะนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะได้เขียนค่ะว่าได้ความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านนะคะจากเรื่องกีซาโคเตมีเทรีบ้างค่ะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะลงมือทำหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะเด็กๆคะเด็กๆทั้งหมดวางปากกาค่ะนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเก่งมากค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะขอตัวแทน2คนนะคะออกมาตอบดูซิว่าเอ๊ะคำถามที่คุณครูถามไปนั้นหนูจะมีวิธีการตอบหรือคำตอบว่าอย่างไรเชิญเลยค่ะ
1: ข้อที่1ค่ะข้อใดตรงกับเนื้อเรื่องเลือกได้มากกว่า1คำตอบหนูเลือกข้อที่1ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6ค่ะ
0: ข้อที่1แล้วก็ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6ใช่มั้ยคะ
1: ค่ะ
0: ทําไมหนูถึงไม่เลือกข้อ2ลูกข้อ2เขาบอกว่าอย่างไร
1: ข้อ2บอกว่ามีคนรักษาลูกของนางกีสาได้ทำให้ลูกของนางฟื้นกลับมาได้อีกครั้ง
0: ซึ่งในเรื่องมีไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเอาละค่ะเด็กๆคะเด็กๆปลายทางสามารถตรวจไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเอาละค่ะต่อไปตอนที่2ค่ะ
2: นักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างจากการอ่านเรื่องกีสาโคตเมมิสเทรีได้ความรู้เกี่ยวกับชีวิตว่าเมื่อมีการเกิดก็ย่อมมีการแตกดับไปเป็นเรื่องธรรมดา 3. เรื่องกีสาโคตมีเทรีให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียนแสดงความคิดเห็นโดยมีภาพประกอบไม่ควรยึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วเพราะจะนำความทุกข์มาสู่ตนเองจากข้อที่3ให้นักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่สอดคล้องและสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงหากแมวตายไม่ควรโศกเศร้าเป็นเวลานานเพราะจะทำให้ตนเองมีความทุกข์หากบุคคลที่นักเรียนรักต้องแยกจากกันหรือเสียชีวิตนักเรียนจะมีวิธีจัดการอารมณ์และความรู้สึกอย่างไรทำใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและยอมรับความจริงค่ะ
0: เก่งมากค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนค่ะท่านนักเรียนตอบลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะก็ถือว่าถูกต้องคุณครูปลายทางอย่าลืมเก็บชุดกิจกรรมหรือว่าสมุดไปตรวจด้วยนะคะเอาล่ะค่ะมาถึงคำถามสรุปบทเรียนค่ะคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้นั่นก็คือนักเรียนจะนำความรู้นะคะเรื่องการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านไปใช้ได้อย่างไรบ้างในนักเรียนมีใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยนักเรียนปลายทางสามารถให้ความร่วมมือ

0: ยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะมีใครสามารถตอบได้บ้างเอ่ยการที่เรานะคะจะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านไปใช้เนี่ยเราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะนั่นก็คือให้เรานั้นได้ฝึกอ่านนั่นเองค่ะเมื่อเราฝึกอ่านหนังสือบ่อยๆเป็นประจำทุกวันก็จะทำให้เราเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการอ่านไม่ว่าจะเป็นการอ่านที่คล่องขึ้นการจับใจความได้อย่างรวดเร็วแม่นยำการเข้าใจหรือการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นหรือข้อที่เป็นความรู้ได้อย่างแม่นยำขึ้นนะคะและนี่ก็เป็นประโยชน์นะคะของการอ่านสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านที่เราสามารถนำปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเอาละค่ะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องหนังสือดีมีคุณค่าซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะใบความรู้ที่8เรื่องการอ่านหนังสือตามความสนใจใบงานที่9เรื่องหนังสือดีมีคุณค่าซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทุกคนดูความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้

ามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวตารครีเอชั่นระดับตำนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: วัดเสนาสนารามเดิมชื่อวัดเสื่อตั้งอยู่ภายในเขตพระราชวังหน้าหรือพระราชวังจันทร์เกษมเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาวัดเสื่อนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์และสถาปนาใหม่ทั้งอารามในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเสนาสนารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างครอบทับเจดีย์ประธานองค์เดิมพระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้วยอดเป็นรูปพระมหามงกุฎพระนามว่าพระสัมพุทธมณีผนังทั้งสี่ด้านเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพระราชพิธี12เดือนสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกแห่งก็คือพระวิหารพระอินทร์แปลงภายในประดิษฐานพระประธานชื่อพระอินทร์แปลงเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางมารวิชัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์เมื่อพุทธศักราช2401ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพวัดเสนาสนารามและวัดสำคัญอื่นๆด้านหนึ่งเป็นภาพเล่าเรื่องพระอินทร์แปลงภาพวิทยาธรเทพชุมนุมและลายดอกไม้ร่วงด้านหลังพระวิหารคือวิหารพระพุทธไสยาสน์ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพลายดอกไม้ร่วงหน้าต่างและประตูเขียนภาพโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อ

0: สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะพบกับช่วงเวลาแห่งความหันษาช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต
1: ์กับครูพี่เอิญ
0: และครูพี่ถุงเด็กๆคะสำหรับคาบเรียนนี้นะคะก็เป็นคาบสุดท้ายสำหรับบทเรียนนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาคร
1: เด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเรื่องราวที่เรียนผ่านมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบกลับมาแล้วนะคะว่าจำได้ค่ะคุณครูเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆของเรา
2: แต่เอ๊ะครูพี่ถุงคะเมื่อตะกี้นี้ครูพี่เอิญได้ยินแว่วๆนะคะว่ามีเด็กบางคนที่ยังจำไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำอย่างไรกันดีครับครูพี่ถุง
3: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆถ้าอย่างนั้นในคาบเรียนนี้ครูพี่ถุงจะทบทวนบทเรียนในการเล่าเนื้อเรื่องโดยย่อให้เด็กๆฟังเองค่ะ
2: ดีเลยค่ะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากฟังเรื่องราวโดยย่อกันหรือยังถ้าอยากฟังแล้วเชิญครูพี่ถุงเลยค่ะ
3: ได้ค่ะครูพี่เอิญเรื่องราวโดยย่อของเรานะคะเริ่มตั้งแต่ที่พระอภัยมณีเดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารในขณะนั้นเองนางเงือกนะคะก็ได้ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ได้คลอดสุสาครน้อยของเราออกมาภายหลังนะคะได้พระเจ้าตาค่ะคอยอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนวิชาความรู้รวมถึงวิชาอาคมให้อยู่มาวันหนึ่งสุสาครนะคะได้ออกไปเที่ยวเล่นผจญภัยในทะเลและก็ได้พบกับพี่ม้าในมังกรเข้าจึงได้กลับไปแจ้งพระเจ้าตาพระเจ้าตาจึงได้บอกวิธีการจับพี่ม้าในมังกรในท้ายที่สุดนะคะพี่ม้าในมังกรก็กลายเป็นพาหนะคู่ใจของสุสาครเรานั่นเองเมื่อสุสาครอายุได้3ขวบก็ได้ถามกับพระเจ้าตาว่าบิดาของตนเป็นใครทำไมถึงไม่เคยพบกันเลยเมื่อทราบว่าบิดาของตนเองคือพระอภัยมณีที่เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารไปเมื่อ3ปีที่แล้วก็มีความตั้งใจอยากที่จะออกติดตามพระโยคีจึงได้จับสุสาครบวชเป็นโยคีน้อยให้ไม้เท้ากายสิทธิ์รวมทั้งสอนวิชาอาคมไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวขณะเดินทางเมื่อสุสาครเดินทางไปเรื่อยๆจนไปพบกับชีเปลือยเข้าจึงได้ถูกชีเปลือยหลอกและเสียรู้จนถูกชีเปลือยพักตกหิวในที่สุดในท้ายที่สุดนะคะก็ได้พระเจ้าตาเนี่ยมาช่วยเนปไว้ได้ทันและได้สอนไว้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเพราะจิตใจมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงดังที่ปรากฏในบทกลอนท้ายบทเรียนของเรานั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องราวโดยย่อจากครูพี่ถุงที่ได้เล่าไปแล้วนะคะเด็กๆคงจะสนุกสนานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ
0: เด็กๆกรอบกลับมาแล้วค่ะว่าสนุกสนานมากๆเลยค่ะครูพี่เอิญแต่เมื่อกี้ที่ยินแว่ว

0: มีบางคนนะคะยังจำไม่ได้เลยค่ะครูพี่เอิญทำอย่างไรกันดีล่ะคะทีนี
1: ้เราพาเด็กๆร้องเพลงกันดีไหมคะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากร้องเพลงกันไหมเอ่ย
0: โอ้โหได้รับเสียงตอบรับดีมากเลยค่ะว่าอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงเอ๊ะว่าแต่ว่าร้องเพลงเนี่ยเกี่ยวกับบทเรียนของเราอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญ
1: ก็ต้องเกี่ยวแน่นอนค่ะครูพี่ถุงว่าแต่จะเกี่ยวกับบทเรียนอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยสำหรับบทเพลงนะคะที่เราจะนำมาร้องในวันนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าเจ้าสุดสาคร
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆเพลงนี้นะคะคือทริคในการจำเนื้อเรื่องโดยย่อนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีต้องการประจนภัยของสุดสาครของเรานั่นเองค่ะ
1: โดยเพลงนี้นะคะเด็กๆจะเป็นเพลงที่มีทำนองของเพลงเจ้าขุนทองนั่นเองค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะคะครูพี่ถุงและครูพี่เอิญอยากให้เด็กๆนะคะลองอ่านตามทีละวรรคเพื่อเป็นการจดจำและเพิ่มความแม่นยำในเนื้อเพลงของเราก่อนนะคะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะไปกันเลย
2: กุมารตัวน้อยเจ้าคอยเที่ยวเล่นมีม้านิลมังกรคู่ใจออกเที่ยวทะเลเล่นสนตามวัยพลบค่ำยามใดฤาษีตามพลันเป็นลูกพ่อภัยแถมว่ายน้ำเก่งว่ายเร็วรีบเร่งได้เหมือนมารดาพอได้3 ขวบตามหาพระบิดาพอได้3 ขวบตามหาพระบิดาชีเปลือยหลอกข้าท่านตามมาช่วยทันขี่ม้าเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็น
0: ซ้ำที่เครื่องหมายดอกจันอีกครั้งนะคะเด็ก
2: ๆขี่ม้าเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาคร
0: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะทีนี้นะคะเด็กๆขอให้เด็กๆนะคะร้องตามครูพี่ถุงและครูพี่เอิญไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

0: บกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราต่อไปนะคะเราก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมถ่ายบัตรภาพฉันเป็นใครฉันทำอะไรอยู่มาดูกันที่ภาพแรกเลยค่ะครูพี่ทุมคะเชิญหยิบภาพขึ้นมาเลยค่ะ
1: มาดูกันเลยค่ะชาดามมาดูภาพแรกของเรากันเลยค่ะเด็กๆตัวละครในภาพเนี่ยมีใครกันบ้างคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆ ก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่ามีพี่ม้านินมังกรมีสุดสาครแล้วก็มีชีเปลนั่นเองค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะ
1: แม่มีหลายตัวละครเลยนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเด็กๆลองช่วยกันทายดูสิคะ
0: อ้าวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าทั้ง3ตัวละครเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่าพี่ม้านินมังกรของเรานะคะก็ยืนอยู่นิ่งๆแล้วค่ะส่วนสุดสาครนะคะก็นั่งสมาธิแล้วก็มีชีพเลื่อยนะคะทำท่าที่จะผลักสุดสาครให้ตกลงไปในเหวนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหร้ายกาจจริงๆเลยนะคะชีพเลื่อยของเรา
0: อ้าวต่อไปนะคะเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงท่านเด็กๆคะภาพนี้นะคะจะมีตัวละครอยู่2ตัวเด็กๆคิดว่าตัวละคร2ตัวนี้เป็นใครกันคะเด็กๆลองตอบเข้ามาดูนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะถูกต้องและตรงใจกับครูพี่ถุง
1: ก็มีเสียงตอบกลับมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพก็คือพระโยคีหรือพระเจ้าตาแล้วก็เด็กน้อยนั่นเองค่ะเอ๊ะว่าแต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าตัวละครทั้งสองตัวนี้ทำอะไรกันอยู
0: ่รู้ไหมคะลองทายกันเข้ามาดูนะคะว่าตัวละครสองตัวนี้กำลังทำอะไรกันอยู
1: ่ให้เวลาคิดนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะตัวละครทั้งสองตัวเลยค่ะพระโยคีกำลังสอนหนังสือเด็กน้อยอยู่นั่นเองค่ะโดยที่เด็กน้อยเนี่ยก็ขยันและตั้งใจเรียนมากๆเลย
0: ครูพี่ถุงขาว่าแต่เด็กน้อยคนนี้เป็นใครกันคะช่วยบอกเด็กๆของเราด้วยนะคะ
1: เขาไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยค่ะเด็กๆ เขาก็คือสุดสาครน้อยพระเอกของบทเรียนเรานั่นเองค่ะ
0: ครูพี่ถุงคะปกติสุดสาครต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนพระเจ้าตาไม่ใช่หรอคะแล้วก็กล้าผมแล้วก็มีไม้เท้าวิเศษแต่ทำไมในภาพสุสาครถึงเหมือนกับเด็กธรรมดาคนนึงล่ะคะครูพิทุง
1: อ๋อนั่นก็เพราะว่าสุสาครในตอนนี้ของเรานะคะยังไม่ได้เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารนั่นเองภาพจำของเราที่ว่าสุสาครเป็นโยคีน้อยนุ่งห่มหนังเสือกล้าผมถือไม้เท้าและขี่ม้านินมังกรเป็นช่วงเวลาที่อายุได้3ขวบและได้เดินทางออกตามหาพระอภัยมณีนั่นเองค่ะโดยก่อนออกเดินทางพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยได้จับสุสาครน้อยนะคะบวชเป็นโยคีน้อยและได้สอนอาคมรวมทั้งให้ไม้เท้ากายสิทธิ์ไว้ป้องกันตัวขณะเดินทางนั่นเองค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวสุสาครน้อยของเราเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะเด็ก
1: ๆทีนี้เด็กๆสังเกตหรือเปล่าคะว่าตัวละครแต่ละตัวของเราเนี่ยมีนิสัยที่แตกต่างและหลากหลายกันมากเลยนะคะ
0: อ้าวเด็กๆคะต่อไปก็จะมีกิจกรรมค้นหานิสัยของตัวละครนะคะมาให้เด็กๆเล่นกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะไปกันเลย
1: มาเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยนะคะท่าดาเด็กๆคะเขาคือใครกันคะลองทายดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวก็มีคำตอบหลากหลายนะคะครูพี่ถุงว่าตัวละครในภาพนะคะเป็นคนสวยเป็นนางเงือกบางคนก็บอกว่าเป็นปลานั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้คำตอบไหมคะว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครถ้าอยากรู้คำตอบแล้วไปดูคำตอบกันเลยใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือนางเงือกของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะ
1: ทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าแม่นางเงือกของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรกันคะ
0: อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะ

0: ของเรามีลักษณะนิสัยที่เป็นแม่ที่ดีคอยอบรมสั่งสอนสุสาครให้เป็นคนดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าตานั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหเป็นแม่ที่ดีจริงๆนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยแบบนี้สมควรหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตกันล่ะคะลองทายมากันดูนะคะ
0: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆลองตอบกันเข้ามาเลยนะคะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะเราไปเฉลยกันเลยค่ะว่าตัวละครนี้สมควรหรือไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างตัวละครนางเงือกของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่สมควรเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยค่ะครูพี่ถุงเพราะเขานั้นเป็นแม่ที่ดีอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: เป็นแม่ที่ดีจริงๆเลยค่ะครูพี่เอิญถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะ
0: ครูพี่เอิญจะสุ่มหยิบแผ่นภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆตัวละครต่อไปนะคะก็คือทาดานี่ค่ะเด็กๆคิดว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรกันคะ
1: ลองทายกันดูสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกตอกมีเสียงตอบกลับมาแล้วค่ะครูพี่เอิญบ้างก็ว่าเป็นม้ายูนิคอร์นแต่บ้างก็ว่าเป็นม้านิลมังกรถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นม้านิลมังกรนั่นเองค่ะเด็กๆ
0: เด็กๆคะแล้วรู้ไหมคะว่าม้านิลมังกรของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไร
1: ลองทายกันดูนะคะมีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วค่ะว่ามีความซื่อสัตย์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆที่ม้านิลมังกรของเรานะคะมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์มากๆต่อเจ้าของด้วยล่ะค่ะทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรเนี่ยสมควรหรือไม่สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตคะลองทายกันดูสิคะ
0: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆทายกันเข้ามาเลยนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะไปตรงใจกับคำตอบของครูวิทุง
1: ทีนี้เรามาฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรนะคะเป็นพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะเพราะพี่ม้านิลมังกรเนี่ยมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นเจ้าของจงรักภักดีซื่อสัตย์แถมยังน่ารักซะขนาดนี้เด็กๆคะเด็กๆจะต้องเอาไปเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตแล้วล่ะค่ะ
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณครูพี่ถุงคะซูมหยิบภาพต่อไปได้เลย
1: ค่ะชาดามมาดูที่แผ่นนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครกันคะครูพี่เอิญ
0: เด็กๆคะสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะว่าตัวละครในภาพเป็นใคร
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองค่ะจะถูกต้องไหมนั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะ
1: แล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วยครูตอบสิคะ
0: ครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วนะคะว่าพระเจ้าตานั้นมีคนเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือนะคะซึ่งดูได้จากเหตุการณ์ที่พระเจ้าตานั้นได้ลงไปช่วยสุสาครขึ้นมาจากก้นเหวของเรานั่นเองค่ะ
1: พระเจ้าตาของเรานี่ใจดีจริงๆเลยนะคะครูพี่เอิญแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยนี้ของพระเจ้าตาเป็นลักษณะนิสัยที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
0: มีเด็กๆตอบมาว่าสมควรเอาเป็นแบบอย่างค่ะงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่า

0: เป็นลักษณะนิสัยที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะเพราะว่าพระเจ้าตานั้นเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะเด็ก
1: ๆโอ้โหใจดีจังเลยนะคะพระเจ้าตาของเราถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกับแผ่นภาพต่อไปของเรากันเลยนะคะ
0: ครูพี่เอิญก็จะซูมหยิบแผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะท่านตัวละครต่อมานะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรเอ่ย
1: ให้เวลาคิดนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: มีเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นโยคีน้อยหรือสุสาครนั่นเองแล้วเด็กๆคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือสุสาครของเรานั่นเองว่าแต่ว่าเด็กๆคะรู้หรือเปล่าคะว่าสุดสาครของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร
0: ครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมานะคะว่าสุดสาครของเรานั้นเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนนะคะและเป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาครูบาอาจารย์นะคะแต่ก็มีอีกลักษณะนิสัยหนึ่งนะคะครูพี่ถุงสุดสาครของเราเนี่ยก็เป็นคนที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยล่ะค่ะครูพี่ถุง
1: อย่างนี้นี่เองแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าคะครูพี่เอิญ
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้ลักษณะนิสัยนี่มีเยอะมากเลยนะคะสำหรับตัวละครตัวนี้ของเราแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยที่กล่าวมาสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะลองทายดูสิคะเด็ก
0: ๆอ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาว่าสมควรแล้วก็ไม่สมควรทั้งสองคำตอบเลยล่ะค่ะแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะครูพี่ถุง
1: ถ้าอย่างนั้นมาฟังเฉลยกันเลยนะคะเด็กๆคำตอบก็คือมีทั้งพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างและมีพฤติกรรมที่ไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับสุสาครของเรานะคะนั่นก็คือตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาร่วมถึงครูบาอาจารย์แต่พฤติกรรมที่ไม่สมควรจะเป็นแบบอย่างก็มีเหมือนกันค่ะนั่นก็คือไว้ใจคนง่ายเกินไปค่ะโดยเฉพาะคนแปลกหน้านะคะซึ่งมันทำให้สุสาครเนี่ยเดือดร้อนจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดในตอนที่โดนชีเปลือยผักตกเหวนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆคะนอกจากจะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมทั้งครูบาอาจารย์แล้วเด็กๆอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยนะคะ
0: อ้าวครูพี่ถุงคะไปดูกันที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงซูมหยิบมาเลย
1: เป็นภาพนี้แล้วกันค่ะครูพี่เอิญชาดามเป็นใครกันนะลองทายกันดูสิคะเด็กๆคือใครกันนะ
0: มีเด็กๆตอบมาว่าเป็นฤาษีหรือเปล่าคะครูพี่ถุงเพราะว่ามีหนวดค่ะแต่ก็มีบางคนนะคะตอบว่าเป็นชีเปลือยของเรานั่นเองค่ะคำตอบไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปดูเฉลยกันเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครนี้ก็คือตัวละครชีเปลือยของเรานั่นเองค่ะ
1: แล้วว่าจะว่าชีเปลือยของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญดูเขาไม่น่าไว้วางใจเลยนะคะ
0: สำหรับลักษณะนิสัยของชีเปลือยนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบทำร้ายร่างกายผู้อื่นเพื่อที่จะแย่งชิงสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองนะคะซึ่งจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่ชีเปลือยนะคะได้ผลักสุสาครลงไปลึกในก้นเหวนะคะแล้วก็ได้ชิงไม้เท้าแล้วก็ม้านินมังกรไปนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหร้ายกาจมากเลยนะคะชีเปลือยของเราแล้วทีนี้เด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยดังกล่าวเนี่ยสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆให้เวลาคิดนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าชีเปลือยเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะครูพี่ถุงถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆชีเปลือยของ

0: ่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขานั้นทำร้ายร่างกายคนอื่นแล้วก็แย่งชิงของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองด้วยค่ะลักษณะนิสัยแบบนี้เด็กๆอย่าเอาเป็นแบบอย่างเด็ดขาดเลยนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมทายแผ่นภาพตัวละครของเรา
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมกันจบลงไปแล้วหวังว่าเด็กๆคงได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องนะคะว่าพฤติกรรมใดควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างบ้าง
1: และในตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคาบเรียนกันแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันสรุปความรู้ที่เราได้เรียนกันมาดีไหมคะเด็กๆว่ามีลักษณะนิสัยของตัวละครใดบ้างที่สมควรจะไม่เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: อ้าวครูพี่ถุงคะเมื่อกี้นี้เด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่าเป็นสูตรสาครนั่นเองค่ะที่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเด็กๆสูตรสาครนะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรจะมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างมากเลยค่ะเพราะนอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วเขายังเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและครูบาอาจารย์อีกด้วยค่ะเด็กๆก็ควรจะเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆคะแล้วมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่ควรนำเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาว่าพี่ม้านินมังกรของเราค่ะครูพี่ถุง
1: พี่ม้านินมังกรของเรานี่เองค่ะน่ารักแถมยังจงรักภักดีด้วยเด็กๆก็สมควรนำมาเป็นแบบอย่างเหมือนกันนะคะเพราะพี่ม้านินมังกรของเราเนี่ยแม้ว่าจะถูกชีเปื่อยนะคะลักพาไปพร้อมกับไม้เท้ากายสิทธิ์ตอนที่ได้พลากสุสาครเนี่ยตกลงเหวแต่เขาก็ยังหนีกลับมาไปตามพระเจ้าตาให้มาช่วยสุสาครขึ้นจากเหวนั่นเองในชีวิตจริงของเด็กๆนะคะก็ควรจะมีความซื่อสัตย์นะคะเพราะความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของคนที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรก็ควรจะมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนั่นเองค่ะ
0: เด็กๆคะมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่เรานั้นควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตไหนลองตอบมาอีกสักหนึ่งตัวละครให้ครูพี่เอ๋แล้วก็ครูพี่ถุงชื่นใจหน่อยค่ะ
1: เมื่อกี้ได้ยินมาแว่วๆค่ะคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆพระเจ้าตาของเรานะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะเพราะพระเจ้าตาเนี่ยมีความเมตตากรุณาและชอบช่วยเหลือนั่นเองค่ะจะเห็นได้จากตอนที่ว่าสุสาครนั้นชีเปลือยผักลงหิวพระเจ้าตาก็ได้ตามมาช่วยนะคะในชีวิตจริงของเด็กๆถ้าเกิดว่าเด็กๆนั้นมีความเมตตากรุณาและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถึงยามที่ตัวเองนั้นเดือดร้อนพวกเขาเหล่านั้นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเรากลับมานั่นเองค่ะสมควรที่จะนำเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งเลยนะคะเด็กๆ
0: อ้าวเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆคงจะได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะทั้งทริคการจำเรื่องราวการผจญภัยโดยเป็นเนื้อเพลงเจ้าสุสาครที่มีทำนองเพลงเจ้าขุนทองอีกทั้งยังได้รู้ด้วยนะคะว่าตัวละครไหนในเรื่องบ้างที่ควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
1: ใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่เอิญครูพี่เอิญและครูพี่ถูกนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆนั้นจะสามารถนำลักษณะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้
0: สำหรับวันนี้ครูพี่เอิญแล้วก็ครูพี่ถุงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน
1: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าก
0: ับช่วงเวลาแห่งความหันษา
1: ช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต์

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้โนกับมินี่นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูความสมบูรณ์ของแหล่งข้าวปลาอาหารกันที่ทะเลสาบสงขลาและที่บอกว่าเป็นแหล่งข้าวปลาอาหารนั้นนะคะเพราะว่าที่บ้านปากปลานั้นยังมีเรื่องของการทำประมงและก็ยังมีการทำนาแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการปลูกข้าวกันริมทะเลสาบสงขลาค่ะ
1: ตอนนี้นะคะมินี่กับพี่โนเนี่ยก็อยู่ที่นาข้าวหรือว่านาริมเลของคนพัทลุงที่บอกเอาไว้ว่าไม่เหมือนที่อื่นก็คือเขาอยู่ริมทะเลสาบเลยนะคะนี่แล้วก็ตอนนี้นี่คือข้าวสุกออกรวงสวยสีเหลืองทองเต็มเลยนะคะออกมากับชาวบ้านนี่มาช่วยกันเยอะมาก
0: การปลูกแบบนี้นี่คือจริงๆแล้วมีหลายพื้นที่ไหมคะในพัทลุง
2: ในจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่เดียวนะครับที่ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพิกัดอยู่ที่หมู่ที่8แล้วก็หมู่11นะครับ มีพื้นที่ทั้งหมด63ไร่นะครับ
1: ค่ะคือถึงแม้ว่าตรงบริเวณอื่นที่เขาติดทะเลสาบเหมือนกันนี่ก็คือทำไม่ได้หรอ
2: ทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่มีโคลนดินที่เหมือนเป็นสโลปเลนอยู่อย่างนี้ที่อื่นก็จะเป็นแบบหน้าผาดินเป็นฉากนะครับว่าดินข้างล่างแข็งไม่สามารถดำนาได้
0: หรือว่าถ้าจะเรียกกันแบบเต็มๆก็คือนาข้าวริมทะเลนะคะการทำนาแบบนี้จะทำได้แค่ปีละครั้งค่ะก็คือจะเริ่มดำนากันตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภามิถุนาแล้วก็จะเริ่มเกี่ยวกันประมาณเดือนกันยายนค่ะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่น้ำในทะเลสาบสงขลานั้นลดจนเกิดหาดโคลนตลอดทั้งแนวในพื้นที่ทำให้สามารถที่จะปักดำแล้วก็ทำนาได้ค่ะซึ่งหาดโคลนที่สะสมแร่ธาตุมาตลอดทั้งปีนั้นก็เป็นเหมือนปุ๋ยตามธรรมชาติทำให้ข้าวของที่นี่นั้นไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องให้ยาเลยล่ะค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ข้าวที่จะนำมาปลูกนั้นเขาก็ต้องมีการคัดเลือกเพื่อให้เข้ากับสภาพพื้นที่ค่ะ
2: เราต้องเลือกครับให้เหมาะสมกับพื้นที่สรุปว่ามาได้คอโค55ทำไมเราต้องเลือกปันนี้เนื่องจากว่าต้นต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับรากจะลึกต้นจะแข็งแรงรับกับตื้นไม่ล้มนะครับแล้วก็เวลาเราดำ3ต้นแต่คอเป็น10ต้นจะไม่ผลผลิตเราได้ดี
1: นอกจากคอของ55นี่ตรงนี้ปลูกพันธุ์อื่นได้อีกไหมคะ
2: มี9 71มี9 Bravery
1: ก็คือหลักๆเราเลือกพันธุ์ที่เขาทนต่อคลื่นลมได้
2: ใช่ครับ
1: ทนกับสภาวะแวดล้อมตรงนี้ได้
2: ใช่ครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเราไม่ต้องดูดน้ำเข้านาแต่ได้ผลผลิตนาอินทรีย์ที่บริสุทธิ์ 100%
0: เขาปลูกกันมาแบบนี้นี่ตั้งแต่พี่สายันโตมาก็เห็นแล้วไหม
2: ตวดของหญ้าเล่าให้ฟังต่อมาตอนนี้ก็
1: ตวดของหญ้าอีก
2: 200กว่าปีก็เหมือนที่ผมบอกสมัยรัชกาลที่5
0: คือเป็นวิถีของชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลนี่แหละ
2: คือ
0: นอกจากหาปลาแล้วข้าวนี่ก็จะปลูกเอาไว้สำหรับกินด้วย
2: ครับ
1: แล้วก็วิธีการเกี่ยวของที่นี่นะคะเขาก็คือจะใช้เป็นแกะเมื่อกี้แม่สอนหนูใช้แกะเกี่ยวข้าวนะคะต้องทำมืออย่างนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ปึ๊บจับอย่างนี้นะคะตรงนี้เราก็หนีบต้นข้าวเอาไว้นี่เราเอามือสอดเข้าไปตรงใบเขาแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ถูกต้องคือเขาจะมัดไว
0: ้
1: มัดไว้แล้วเพื่อที่จะเอาไปตากแต่ตอนนี้คือพี่โน้ตคือตากบนหัวแล้วเรียบร้อย
0: ไม่ใช่พี่คนเดียวแม่ๆเขาก็ทำกันด้วยความที่พื้นมันเป็นน้ำข้างล่างค่ะเราออกมาอยู่ไกลเนาะกว่าจะมัดกว่าจะเดินเข้าไปตากข้างในก็เลยแปะไว้บนหัวเลยแต่ตอนนี้รู้สึกหัวหนักมากมันหนักนะเนี่ยแล้วบนหัวเรานี่คือ2กิโลนะคะประมาณแม่บอก
3: ที่เราเกี่ยวเอาไว้แล้วนะคะเขาจะตากทิ้งไว้เพื่อไล่ความชื้นก่อนที่จะนำไปสีค่ะแต่ละบ้านที่ยังทำนาริมเลแบบนี้นะคะนอกจากจะปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาไว้กินแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งขายด้วยอย่างนาที่โนกับมินนี่มาช่วยแม่ๆเขาเกี่ยวข้าวกันนี้นะคะเป็นแปลงนาอนุรักษ์ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ในเรื่องของการทำนาริมทะเลสาบสงขลานะคะนอกจากนี้ข้าวเองก็ยังมีจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจด้วยซึ่งก็มีทั้งข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวค่ะซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลองชิมข้าวที่ปลูกริมทะเลสาบสงขลาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้กับทางชาวบ้านที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแบบนี้นะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปหากุ้งหาปลากันต่อติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตา ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาทำนาเกี่ยวข้าวซึ่งก็ถือว่าเป็นวิถีการทำนาดั้งเดิมริมทะเลสาบสงขลาของชาวปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะนาข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนั้นจะทำได้ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะส่วนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หากินได้ตลอดทั้งปีซึ่งก็มีทั้งที่ชุมชนปากปลาเองรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลานั่นก็คือการทำประมงพื้นบ้านค่ะและตอนนี้นะคะโนกับมินนี่ก็กำลังตามคุณลุงพินออกไปหาปลาด้วยวิธีการยกกลัดค่ะ
1: ถึงแล้วนะคะกลัดอันแรกที่คุณลุงวางไว้จะสังเกตว่าก็คือด้านนึงเนี่ยจะมีไม้ปักอยู่ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะคุณลุงจะทำสัญลักษณ์ไว้เป็นทุ่นทำจากขวดน้ำค่ะ
4: แต่ว่ามันเหมือนอวนเนาะแล้วก็น้ำไม่ลึกนะคะตรงนี้ดูจากความสูงของตัวไม้ถ่อน้ำประมาณเมตรนิดๆนะคุณลุงเน
5: า
4: ะ
5: เมตรละเมตร
1: โอ้ยปลาติดขึ้นมาแล้วยังไม่ทันอะไรเลยโอ้แต่เป็นปลาตัวเล็กๆอะค่ะ
5: นี่ปลาหัวโม่งกังกู
1: ปลาหัวโม่งปลาที่เราตั้งใจหาคือตัวขนาดนี้เหรอคะ
5: เนี่ยเนี่ยตัวขนาดนี
4: ้แต่จริงๆมันใหญ่ได้กว่านี้ไหมคะ
5: มันแล้วแต่ตาล้ม
4: อ๋อแล้วแต่ตาแล้วเหมือนมันมาเป็นฝูงเน
5: า
4: ะ
5: มาเป็นกุ้ง
4: แล้วเราปลดไปเลยไหมคะลุงหรือว่าเราไปปลดที่บ้าน
5: ปลดอยู่นี่ก็เที่ยง
4: อ๋อถ้าปลดในเรือก็เที่ยงแหละ
3: ปลาหัวโม่งที่เห็นนี้เป็นปลาหนังนะคะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าปลาหัวอ่อนปลาคางโคะปลาหัวโม่งปลาหัวโมงซึ่งก็จัดเป็นปรากฏทะเลชนิดหนึ่งค่ะเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยที่ค่อนไปทางจืดได้นะคะจึงทำให้มีชุกชุมในทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่ก็จะมีให้จับกันตลอดทั้งปีแต่ถ้าจะเยอะมากๆก็จะเป็นช่วงที่น้ำจืดเข้ามาในทะเลสาบสงขลานี่แหละค่ะชาวบ้านจะหาปลาหัวโม่งได้นะคะนั่นก็คือเวลาที่ยกยอหรือว่าวางทรายรวมไปถึงการวางกลัดแบบนี้ค่ะ
1: โหคือยืนขึ้นมานี่ต้องประคองตัวให้ดีๆด้วยนะคะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเรา3คนจะลงไปอยู่เป็นเพื่อน
4: กันนั่งเก่งอยู่นะ
1: โอ้ย
4: ไอ้เจ้าหัวโม่งเนี่ยตัวเขาจะเหมือนปรากฏย่อส่วนนี่แหละแล้วก็มีเงี้ยงแหลมๆด้วย
5: เราว่าอย่าโต๊ะโต๊ะหมากปู
4: ลูกบอกอย่าให้โดนนะแล้วมันมีเสียงด้วยนะ
1: เสียงว่าอะไรพี่
5: น
1: ี
5: ่มันร้อง
4: จริง
5: เนี่ยแต่มันโต๊ะหมากปูตีนมันร้องตึงโกมาก
1: วางตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยมาถึงก
5: ็วางตอนเย็น
1: วางตอนเย็น
5: คืน
1: คือเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ข้ามคืนนึงแล้วก็มาเก็บตอนเช้า
4: คือเยอะมากเนาะสาวมานี่คือแบบติ
1: ดมาทุกอัน
4: แล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นปลาหัวโม่งเยอะวางไว้มีวางทรายด้วยเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าทรายจะได้อะไรเพราะว่าถ้ากัดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหัวโม่งเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ลุงพินบอกว่าเราจะมาเก็บทรายแต่ลุงบอกอันนี้ต้องลงน้ำจุดที่วางเนี่ยมันก็อยู่ริมๆเหมือนกันเนาะลุงเนาะแต่ว่าทรายที่ว่าคือวางข้างล่างถูกไหมคะคุณลุงวางข้างล่างน้ำไม่ลึกเหมือนกันค่ะน้ำพอๆกันเมตรกว่าเดี๋ยวดูหน้าตาของทรายแล้วก็ดูว่าได้ปลา

0: ริเวณที่ลุงพินจมทรายเอาไว้จะมีไม้ปักขึงตะข่ายล้อมรอบทรายเอาไว้ลักษณะคล้ายๆกับเป็นค่ายโกนเหมือนกำแพงเพิ่มโอกาสให้สัตว์น้ำเข้าไปติดในทรายค่ะลักษณะของทรายโครงจะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็จะขึงตะข่ายเอาไว้ด้านหนึ่งจะทำเป็นทางเข้าซึ่งตัวทรายนั้นก็จะจมอยู่กับพื้นในทรายเองก็จะไม่มีเหยื่อนะคะแต่ลุงบอกว่าจะอาศัยปลาที่เวลาเข้ามาติดนานๆเวลาตายก็จะกลายเป็นเหยื่อกุ้งไปด้วยในตัวค่ะ
1: โอ้ยโอ้โหคุณลูกลงไปน้ำประมาณเอวพี่น้องตะอกแล้วนะ
2: คือน้ำมันดินมันแน่นค่ะดินมันแน่นเลยมันไม่เป็นเลนมากนี่ยังไม่ว่าเด้อ 3-4 ตัวโอ้หนักมากแล้ว
3: คุณมาจับมันดิบมันดิบ
2: มันดิบมันดิบอุ้ยตาแบบตาแดงมากดูอ้ามันดิบดีแล้วก้ามันเล็กดิบติดเลยหัวนี่คือเหลืองเลยนะคะแล้วก็แบบมันนี่คือแน่นเลยนะคะเนี่ยน่ากินมากตัวใหญ่มากนี่นี่นี่มีตัวใหญ่อยู่ฮะมีตัวใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็มีตัวเล็กหนึ่งตัวนี่มาอีกตัวนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะตาแดงๆใสๆเลย
0: วันนี้กับข้าวของเรานั้นมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะปลาหัวโม่งนั้นเราก็ได้มาเยอะกุ้งก็ได้มาหลายตัวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารกันสักครู่เดี๋ยวค่ะ

0: ทลุงวันนี้นะคะเราจะทำทั้งปลาหัวโม่งและกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งกล้ามกรามที่หาได้สดๆในทะเลสาบสงขลาค่ะปลาหัวโม่งนั้นเราจะล้างตัดส่วนที่เป็นเงี้ยงคมออกนะคะซึ่งเงี้ยงของเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนั่นก็คือบริเวณคีบด้านข้างทั้ง2ข้างแล้วก็เงี้ยงที่อยู่ส่วนบนหัวค่ะตรงนี้นี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าตามเข้าไปก็จะปวดมากๆเพราะฉะนั้นจะต้องตัดออกก่อนค่ะและก่อนที่จะนำไปทำอาหารนะคะเขาจะผ่าท้องเพื่อนำเครื่องในออกจะเห็นว่าปลาบางตัวนั้นก็มีไข่ติดมาด้วยค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะค่ะ
1: และเวลาทำอาหารกันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือแม่พิมสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
1: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราได้วัตถุดิบมา2อย่างก็คือปลาหัวโมงแล้วก็กุ้งแม่น้ำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเมนูกับปลาหัวโมงกันก่อนให้ดูว่าแม่จัดการปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือตัดหัวตัดครีบอะไรออกแล้วก็นี่ให้ดูในถ้วยนี้ไข่ปลาค่ะ
0: ตัวมันเล็กนิดเดียวเองนะแม่แต่ไข่เนี่ยกับปลาริวกิวเลยนะไข่ใหญ่มากวันนี้นะคะตัวปลาหัวโมงเราเนี่ยจะทำเป็นแกงน้ำเคยแล้วเคยหรือว่ากะปิเนี่ยก็มี2อย่างนะคะก็คือมีทั้งกะปิจากกุ้งกับกะปิจากปลามันทำไมถึงต้องใส่กะปิทั้ง2อย่างอะ
4: เพื่อเพิ่มความเข้มข้นเคยปลามันจะทำไมอร่อยหวาน
0: แล้วกะปิกุ้งนี่คือให
4: ้
0: เสริมให้ความเค็ม
4: กายรสจัดมันดีขึ้นค่ะ
0: แกงน้ำเคยนั้นนะคะนอกจากเราจะใช้เคยปลาหรือว่ากะปิปลาแล้วเนี่ยเราจะใส่กะปิกุ้งด้วยค่ะในส่วนของเครื่องพริกแกงนั้นนะคะเราจะใส่ขมิ้นกระเทียมพริกไทยดำพริกสดแล้วก็พริกแห้งค่ะนอกจากนี้ยังมีตะไคร้ด้วยนะคะซึ่งตะไคร้นั้นจะใส่ทั้งต้นและใบค่ะซึ่งในส่วนของใบนั้นจะใช้ตอนต้มน้ำเคยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่จะใส่เพื่อเพิ่มความหอมนั่นก็คือใบทำมังซึ่งใบทำมังนี้นะคะจะให้กลิ่นหอมอ่อนๆแบบแมงดาค่ะทีนี้อย่างปลานี่คือ
1: เราต้องทำอะไรบ้าง
0: เตรียมที่ปิ้งย่างมาด้วย
4: ต้องย่างค่ะต้องย่างไก่ย่างให้สุกก่อน
1: จ้ะก็คือเดี๋ยวปิ้งย่างปลาแล้วเดี๋ยวพี่โนตำ
0: ได้เครื่องแม่ซอยมาเลยจ้ะ
1: โอเค
0: ปลาหัวโม่ปกติจะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวนะคะแต่ว่าวิธีที่จะลดความคาวด้วยแล้วก็ได้กลิ่นหอมด้วยนั่นก็คือต้องนำไปย่างก่อนที่จะนำมาทำอาหารค่ะตัวพริกแกงที่จะใส่ในแกงน้ำเคยนะคะจะใช้ตะไคร้ขมิ้นกระเทียมแล้วก็พริกจะใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งเลยนะคะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะส่วนใบทำมังตอนนี้นะคะเราจะฉีกเตรียมเอาไว้ให้เป็นชิ้นๆแล้วก็จะเก็บเอาไว้ใส่ตอนที่ทำแกงค่ะ

0: ราตอนนี้นะคะเครื่องแกงนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลานี่คือย่างจนแห้งหอมเลยนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปจ้ะ
1: แต่เดี๋ยวเราจะต้มเคยปลาค่ะ
0: ต้มเคยปลา

0: ั้งก้านเลย
1: เพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงเลยนะคะเหมือนเราต้มน้ำปลาร้าเลยแบบนั้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
2: ่ที่มาของชื่อว่าแกงน้ำเคย
1: กลิ่นนี่คือลึ่มเลยความหอมเนี่ยคนละกลิ่นกับกะปิเลยเนาะคนละกลิ่นกับเคยกุ้งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างเคยปลาเนี่ยค่ะเขานิยมเอาไปทำกับข้าวประเภทไหนบ้างแม่นอกจากแกงน้ำเคย
0: ข้าวยำก็ได้ค่ะ
1: มันก็จะออกรสชาติเค็มแต่ว่าพอต้มไปสักพักพอเราใส่ใบตะคงตะไคร้อะไรลงไปมันกลิ่นมันเบาลงเรื่อยๆนะคะเคยที่ต้มกับสมุนไพรนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่นึงค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะนำมากรองโดยจะกรองเอาเศษก้างแล้วก็เนื้อที่ปนออกมาในเคยปลาออกค่ะ
2: อันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแกงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่อะไรก่อนแม่จ
0: ๊
2: ะ
0: ใส่น้ำเลยค่ะ
2: ใส่น้ำเคยก่อน
1: เลยก่อนเนาะน้ำเคยนี่ใช้หมดได้เลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะหมดเลยอันนี้เราก็ต้องใส่เครื่องลงไป
2: อันนี้แม่จะผสมพริกแกงกับกะปิอันนี้ก็เป็นกะปิกุ้งและ
1: จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตำเองก็จะเป็นพริกแกงกะทินี่แหละ
3: ตอนนี้เราจะเริ่มทำแกงน้ำเคยกันแล้วนะคะโดยจะเริ่มจากการละลายพริกแกงและกะปิลงไปในน้ำเคยจากนั้นก็จะเติมน้ำเพื่อลดความเค็มและเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำแกงด้วยค่ะ
2: ตอนนี้น้ำแกงเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราใส่อะไรนะแม่
0: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
2: เพราะว่าก่อนใส่หนูขอชิมก่อนได้ไหม
0: ได
2: ้หอมมากน่ากินนะคะดูอย่างตัวนี้นี่คือแบบไข่นี่คือล้นลงมาจากพุงเลย
1: เป็นเลย
2: หนูขออนุญาต
1: ไม่คิดจะส่งมาทางนี้เลยก็มองแบบว่าอะไรมันจะส่งมาทางนี
2: ้ไปโนชิมบ้างมันหนึบมากเลยแม่ไม่รู้ว่าหนูกินเพราะว่าโดนพุงหรือเปล่า
1: เนื้อปลามันเหนียวเหนียวเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: เหนียวหนึบแล้วก็มันอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราใส่ปลาลงไปเลย
0: ค่ะใส่ปลาไปเลยค่ะ
1: คือตอนที่แม่เขาทำปลาเนี่ยแยกไข่เอาไว้ต่างหากด้วยนะคะ
2: มา
3: น้ำเคยนั้นจะเป็นแกงที่ออกรสชาติเผ็ดเค็มนะคะจะไม่เติมน้ำตาลส่วนความเค็มนั้นเราสามารถที่จะชิมก่อนได้ว่าน้ำเคยที่เราใส่ลงไปนั้นเค็มใช้ได้หรือยังค่ะจากนั้นเราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ปลานั้นสุกแล้วก็น้ำแกงจะซึมเข้าเนื้อปลาที่เราย่างเอาไว้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจึงค่อยใส่ข่าแล้วก็ใบทำมังเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแค่นี้นะคะแกงน้ำเคยปลาหัวโม่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: ุ้งแม่น้ำสดที่ได้มาจากทะเลสาบสงขลานั้นเราจะทำกุ้งต้มน้ำผึ้งค่ะนอกจากกุ้งสดที่ได้มาจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดส่วนกรีที่คมออกนะคะจะมีเครื่องปรุงอีกไม่กี่อย่างค่ะก็จะมีหอมแดงแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะก็คือน้ำตาลแว่นซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าน้ำผึ้งแว่นจึงกลายเป็นชื่อของกุ้งต้มน้ำผึ้งนี่แหละค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใส่เพื่อช่วยในการตัดรสนั่นก็คือเกลือป่นค่ะ
1: น้ำผึ้งแว่นนี่เราต้องใส่ในกระทะก่อนเพื่อจะเคี่ยวให้มันละลาย
2: ให้มันละลายก่อนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: สักกี่แว่นดีจ๊ะ
1: 5แว่นเลย
2: 5แว่นเลยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ากุ้งต้มน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกหวานนิดนึงถ้าหวานไปเราค่อยเติมน้ำได้เนา
1: ะ
2: ระหว่างนี้เดี๋ยวโนทำกุ้งรอไปตัดแค่หนวดมันกับตัวกรีเขา
0: หลังจากที่เราต้มน้ำตาลแว่นจนละลายแล้วก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่หอมแดงซอยลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะ
2: เกลือป่นนะคะ
3: ตัดรสนิดนึงแล้วไหมเนาะ
1: ค่ะ
2: รสชาติมันต้องยังไงหวานๆเค็ม
1: ๆหวานๆเค็มๆพอเราใส่กุ้งรสชาติมันจะพอดีน้ำในกุ้งออกแต่เดียว
3: คือน้ำในกุ้งเหมือนจะออกให้มันเค็มขึ้นอีกนิดนึงอย่างนี้
2: คืออันนี้เราปรุงไว้นะคะจะออกหวานนิดนึงแล้วก็เค็มตามแต่ว่าแม่บอกถ้าใส่กุ้งปุ๊บน้ำกุ้งออกพอดีเลยนะไปแล้วจ้าไปนอนเลี้ยงหน้ากระดานซะดีๆ

0: ยปลาหัวโมงย่างแล้วนะคะแล้วก็มีกุ้งต้มน้ำผึ้งของเราเนาะมีอันนึงอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นของดีของพัทลุงเลยก็คือปลาลูกเบ้นะอันนี้คือทอดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะจะบอกว่าเป็นปลาที่หาได้ในทะเลสาบสงขลาบ้านเราแถวปากปลาแถวอะไรแบบนี้เนาะจริงๆเขาโตแค่นี้นะคะไม่ได้เป็นแบบ
1: ลูกปลา
0: เขาโตแค่นี้เลยเนาะชิมเลยดีกว่าลุยเลยจ้ะปลาลูกเบ้ที่ทอดเนี่ยค่ะจะกรอบกรอบเค็มๆไม่ขมด้วยถ้าทอดทั้งตัวมันจะปลาบางชนิดเนาะ
1: ไส้ขม
0: อันนี้ไม่ขม
1: อันนี้ไม่ขมเลย
0: ปลาย่างนะคะก็คือปลาหัวโมงย่างกับแกงน้ำเคยคือตอนย่างอ่ะมันจะเหนียววันนี้นะหนูมีความรู้สึกว่าแต่พอต้มแล้วเนี่ยเนื้อมันนิ่มลงไม่คาวเลยแกงน้ำเคยนะคะรสชาติคือเค็มก่อนเค็มนำแล้วก็เผ็ดเรากินเข้าไปเนี่ยกลิ่นของใบทำมังอ่ะมันอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่ามันไม่แรงเกินไปมันหอมกำลังดีค่ะอร่อยอร่อยเลยข้าวนะคะข้าวนี่ก็จะเป็นข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นที่เขาสีเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะ
1: หอมนุ่มนะแม่เนาะอันนี้กุ้งทะเลสาบสงขลานะต้มน้ำผึ้งโหนดตัวใหญ่มากจะเต็มจานอยู่แล้วดูดิมินจะให้ดูก่อนนี่คือยังไม่ทันแกะพี่นุ่งดูดิคือมันนี่คือทะลุเปลือกออกมาเลยค่ะสีนี่ส้มมากเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในนี่แม่ยังร้องเลย
0: แดงแป้นเลยเนาะ
1: นี่มันเน้นๆค่ะเดี๋ยวลองเนื้อป่ะตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานจัดๆเลยเพราะว่าเราใช้น้ำตาลอย่างเดียวเลยเน
2: า
1: ะแม่เน
2: า
1: ะ
2: น้ำว่านของกุ้งกันค่ะมันออกมา
1: อ๋อเราได้น้ำจากกุ้งออกมาด้วยหวานกำลังดีค่ะไม่หวานเกินไปคือกินกับข้าวได้ราดข้าวนี่คืออร่อยเลย
0: อยากชิมปลาลูกเบ้ทอดนะคะคือทอดสำเร็จก็มีนะคะมีทั้งทอดขมิ้นทอดเปล่าๆแบบนี้เนาะหรือจะซื้อไปทอดเองก็มีก็ติดต่อกับชุมชนรวมไปถึงข้าวนะคะที่เรากินเนี่ยข้าวใหม่ฤดูแรกของปีก็คือหอมเลยกินแล้วแบบเหมือนอารมณ์ข้าวหอมมะลิเลยมีทั้งข้าวขาวแล้วก็มีทั้งข้าวกล้องด้วยสนใจก็สั่งซื้อกับทางชุมชนได้โดยตรงเลยเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ที่นี่เขาก็มีท่องเที่ยวชุมชนเหมือนกันก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: เดี๋ยวขอบคุณแม่พิมพ์ด้วยเนาะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้เราได้นะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณลุงพินด้วยแล้วก็ชาวบ้านที่ไปช่วยกันเกี่ยวข้าวสนุกสนานมากมายเลยนะ
1: คะและคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะบ้านตัวเองนี่มีวัตถุดิบอะไรนะคะอยากให้พี่โนพี่พุแล้วก็มินนี่ไปตามอำเภอจานกันก็สามารถแนะนำเข้ามาทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าอยากดูตามอำเภอจานทุกตอนย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube เช่นเดียวกันค่ะและรายการของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะวันนี้มินนี่พี่โนแล้วก็แม่พิมลาไปแล้วสวัสดีค
0: ่ะได้มั้ยคะเนี่ยโอ๊ยมีกุ้งมีกุ้งแม่น้ำ
3: เอาแม่กุ้งมาม
0: ั้ยเอาจ้ะไซนี้2ตัวใหญ่ๆเลยเป็นกุ้งทะเลสาบนี่แหละทำหล่นนะ
1: ไม่หล่นจับไม่แน่นมากอมรินทร์ทีวี
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์อะไรจ้าของปู่น้องเจียว
0: ปู่แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
5: รู้สิ
0: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
5: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
0: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหน

0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่มาพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: จังหวัดสุรินทร์ถือเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และทางภาษาทั้งชาวเขมรลาวและชาวกุยกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกุยมีภาษาเป็นของตนเองเรียกว่าภาษากุยจัดอยู่ในตระกูลออสโตรเอเชียติกสาขามอญเขมรกลุ่มกะตูเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีตัวอักษรเขียนมีระบบเสียงคำวลีและประโยคที่เป็นลักษณ์เฉพาะแต่สำเนียงบางครั้งแตกต่างกันโดยเฉพาะหากให้ระบบเสียงเปรียบเทียบกันแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มกุยและกวย
1: ก็คิดว่าการที่เราจะอนุรักษ์ภาษากุยไว้หรือป้องกันการเรียกว่าสูญหายในอนาคตเนี่ยนะครับก็คืออาจจะไม่มีคนพูดเนี่ยสำคัญที่สุดคงเป็นตัวเขียนก็เลยคิดพัฒนาตัวเขียนนะครับประดิษฐ์ตัวเขียนนี้ขึ้นมาครับเพื่อใช้ในการสื่อสารเพราะการใช้ตัวอักษรอื่นแม้แต่เป็นภาษาอังกฤษเองมาเขียนเนี่ยก็จะไม่สื่อเนื่องจากว่าภาษากุยมีวรรณยุกต์6ชั้นครับซึ่งมากกว่าไทยไทยจะมีแค่5ชั้นแต่กุยจะมีอยู่6ชั้นนะครับตัววรรณยุกต์แล้วก็ตัวสำคัญที่สุดก็คือตัวสะกดกับตัวสระครับตัวสะกดบางตัวเราอาจจะใช้ตัวควบถึง3ตัวอย่างเช่นคำว่าตัดซึ่งแปลว่าซื้อขายเนี่ยครับนะสมัชอย่างเงี้ยครับก็จะมาเหลือคำว่าสเม็ดในภาษาไทยอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ภาษาอื่นไม่สามารถจะตอบโจทย์ที่เป็นตัวสะกดข้างหลังได้ก็เลยคิดว่าจำเป็นจะต้องมีตัวสะกดหรือตัวเขียนของตัวกุยขึ้นมาให้ได้อย่างเพื่อที่จะสื่อภาษาที่ถูกต้องได้ก็เลยคิดว่าจำเป็นจะต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมาให้ครบก็เลยเกิดกำเนิดอักษรกุยภาษากุยเนี่ยขึ้นมาเมื่อประมาณปี59ครับนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามาเปิดตัวอักษรที่วัดนี้ก็คือที่วัดตะเคียนเป็นครั้งแรกครับคือโบราณเนี่ยเราพูดกันต่อๆกันมาว่าภาษากุยตัวเขียนน่ะมีแต่โดนสุนัขเอาไปกินหมดแล้วโดยตำนานที่เล่าๆกันมาก็คือมีคนให้ทำตัวอักษรขึ้นมาแล้วก็เขียนบนหนังสัตว์ชนิดนึงเสร็จแล้วสุนัข ก็ไปเอาหนังนั้นไปกินภาษากุยก็เลยหายไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับผมก็เลยคิดว่าในการที่จะให้ภาษามันคงอยู่แล้วก็ให้สามารถใช้ได้จริงๆเนี่ยมันต้องมีตัวเขียนนะครับเพราะการพูดมันจะแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแม้แต่ภาษาไทยเองก็เถอะก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็เลยคิดประดิษฐ์แล้วก็พัฒนาตัวนี้ขึ้นมาครับไว้ใช้ในอนาคตซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่11ละนี่สำหรับฟอนต์ที่เป็นฟอนต์คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถในอนาคตสามารถที่จะพิมพ์ได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เอ็กซ์พอร์ตออกมาเพราะว่าอยากให้เขียนเรียนรู้ด้วยมือซะส่วนใหญ่ก่อนนะครับ
0: นอกจากการที่ชาวกุยในพื้นที่ใช้ภาษาของตนเองในชีวิตประจำวันแล้วการที่ภาษากุยกวยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2558ทำให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมองค์ความรู้ทั้งหมดแม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

0: แต่ก็ยังสามารถเผยแพร่ภาษาเหล่านี้ให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจและร่วมกันอนุรักษ์ผ่านการพูดการสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้มากขึ้นอีกด้วย
1: ก็คงเหมือนกับภาษาทุกภาษาเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือเอาไว้สำหรับสื่อสารกับหนึ่งละชาติพันธุ์กุยเนี่ยแน่นอนในอนาคตสองก็คือพ่อแม่สำคัญมากคือว่าคุยกับลูกไม่รู้เรื่องมีอยู่ช่วงนึงก็คืออ้าวคุณไปเรียนหนังสือเป็ดคิดว่าตัวเองเรียนภาษาไทยแล้วกลับไปบ้านพ่อแม่จะเรียนรู้บางทีพ่อแม่ไม่ได้เรียนรู้ครับเพราะฉะนั้นถ้ายังมีภาษากุยอยู่คุยได้ก็คุยสื่อสารกับบรรพบุรุษของตัวเองเนี่ยได้อย่างถูกต้องซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้การเขาเรียกว่าอะไรสังคมในบ้านเองครับจะไม่เกิดการแปลกแยกว่าไอ้ลูกพูดภาษาหนึ่งแม่พูดภาษาหนึ่งคนละเชื้อชาติหรือเปล่าอันนี้มันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะบอกได้ชัดเจนว่าคุณเป็นเชื้อชาติเดียวกันไหมนะครับอันนี้ก็คงมีความสำคัญระดับนั้นด้วยครับการพูดยังมีอยู่ครับต้องบอกได้เลยว่ามีอยู่นะอันนี้คือเราอย่างผมกลับบ้านเนี่ยผมจะพูดภาษากุย 100% ที่บ้านหลานๆก็ยังพูดได้อยู่ครับอันนี้ก็ยังพูดได้แต่ตัวเขียนเนี่ยยังไม่ได้ขยายไปถึงขนาดนั้นนะครับตัวเขียนเองกำลังเอาเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบก็คือที่นี่ครับโรงเรียนตะเคียนกุยวิทยาครับแต่หลายโรงเรียนกำลังติดตามแล้วก็ติดต่อว่าจะเอาไปเข้าสู่โรงเรียนอย่างไรดีแล้วก็รวมทั้งถ้าเป็นระดับประเทศในเรื่องของพรบชาติพันธุ์อะไรพวกนี้ครับสมบูรณ์แบบแล้วก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กูเองก็มี right หรือว่ามีสิทธิ์ในการที่จะเอาภาษาพวกนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันประกอบกันไปก็ได้การนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าตัวนี้เองเราก็คือพูดง่ายๆว่าคือกระตุ้นให้มีคนเริ่มหันมาใช้มากขึ้นแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยตอนนี้หลายคนกำลังขออยากเรียนครับซึ่งตัวผมเองเนื่องจากว่ามีเวลาน้อยผมสอนนักศึกษาแพทย์ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาน้อยมากก็จะโพสต์ออนไลน์ทุกวัน A word a day in กุยเนี่ยครับก็คือภาษากุยวันละคำมีอยู่ใน Facebook ของผมทุกวันเท่าที่ทำได้นะครับเท่าที่ทำได้ซึ่งตอนนี้ก็เกิน500เกือบ600คำแล้วเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองก็คือโรงเรียนต่างๆเนี่ยในอนาคตก็คิดว่าถ้าโรงเรียนไหนสนใจก็สามารถที่จะมารับบทเรียนต่างๆพวกนี้ไปต่อยอดได้เลยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คงจะเป็นอนาคต
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สนองยังฝากทิ้งท้ายถึงกลุ่มชาติพันธุ์กุยว่าให้อนุรักษ์ภาษาของตนเองด้วยการเริ่มสอนภาษากุยให้กับลูกหลานมากขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารร่วมกันและอนุรักษ์ให้คงอยู
1: ่กะนูแมะเพมโพกันเจ้าซัมซายแหภาษาป้องให้แหบอมงบิว้าวจีตุตาจีนังมะแนไอกะจิงแปดฮะบอมงบิว้าวไอกะจิงแปดไอกะจิงบิกูนังพงให้และมงกัดกุยมงบิว้าวกุยมงก็บิแมนกุยแล้วบอนะไกลบเจ้าจุยกะเนียว้าวภาษากุยอันดิงรึงว้าวนางแซมไซว้าวนางอนุอแมะเปโบเนี่ยว้าวภาษากุยบืนตังชิมแหงอ้อแต่ปิแปลไปมวงบีเบียว้าวซิมว้าวบืนมวงจริงว้าวซิมกับว้าวบืนมวงจริงว้าวอังกฤษมวงกับว้าวจิ๋วว้าวบืนดาลแหงอ้อความหมายก็คือว่าอยากให้ชาวกุยทุกท่านนะครับได้รู้ภาษากุยเนี่ยมันจะเป็นตัวสื่อเราเองชัดเจนว่ายังเป็นกุยอยู่แล้วก็ที่สำคัญสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องของเราในการประกอบพิธีอะไรก็แล้วแต่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันเนี่ยมันจะได้เข้าใจกันแล้วก็ทำงานไปด้วยกันในอย่างดีไม่จำเป็นว่าจะต้องพูดได้หลายภาษาเพราะพูดหลายภาษาได้ก็ยิ่งดีพูดไทยต้องพูดอยู่แล้วเพราะนี่เป็นเมืองไทยหรือภาษาอังกฤษด้วยยิ่งดีเลยมันจะทำให้เรากว้างมากขึ้นครับก็ฝากทุกท่านนะครับว่าเชิญชวนนะครับว่าจริงๆแล้วให้กลับมามองจุดนี้แล้วก็เริ่มสอนภาษากุยที่บ้านนะครับจะสอนด้วยคำพูดก่อนก็ได้แล้วก็เติมด้วยภาษาเขียนด้วยในอนาคตได้ก็ยิ่งดีครับ
0: ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวกุยทั้งการดำรงชีวิตเครื่องแต่งกายลักษณะเฉพาะของที่อยู่อาศัยเปรียบเสมือนการสร้างเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและเพิ่มมูลค่าจากการท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ได้และยังถือเป็นการปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับยุคสมัยได้อีกด้วย
2: ที่ตัวนี้ก็จะมีสโลแกนหนึ่งครับคือว่าวัฒนธรรมกินได้คำว่าวัฒนธรรมกินได้หมายความว่าเราเอาเรื่องของโบราณนะครับเรื่องของโบราณมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะเรื่องการแต่งกายที่เราเห็นนะครับคือว่าเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะเสื้อนะครับเสื้อชาวกุยเนี่ยเป็นเสื้อที่มีลายลูกแก้วเนี่ยลายเฉพาะของชาวกุยเลยเดิม

0: ็คือเขาใส่แบบชาวบ้านธรรมดาเราก็ประยุกต์ตัวนี้มาเป็นชุดที่เรื่องของโมเดิร์นขึ้นมานิดนึงนะใส่ไปทำงานใส่ไปประชุมใส่ไปงานทุกงานได้ทุกบ้านเรือนหรือทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ใส่ในเซตตัวนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนมองเห็นปุ๊บเนี่ยนี่คือกุยเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับโดยเฉพาะลายเสื้อในสีดำเหมือนกันแต่ว่าลายเซลนี่จะบ่งบอกถึงพื้นที่อย่างถ้าเราเป็นลายเซลนี้อำเภอสองท่ากุยสองท่าถ้าเป็นอีกลายเซลหนึ่งก็จะเป็นอำเภอจังหวัดศรีเกษเนี่ยก็คือจะแยกกันสิ่งที่เรามองเรื่องการพัฒนาแหล่งเที่ยวนี้เนาะก็ถือว่าเราให้เด็กๆส่งเสริมนะครับในการแต่งกายตั้งแต่เด็กตรงนี้เขาจะมีชุดการแต่งกายเป็นของชาวกุยเลยนะครับส่งเสริมแต่เด็กคนระดับกลางแล้วก็คนระดับสูงอายุซึ่ง3ช่วงอายุคนเนี่ยจะมีการเชื่อมต่อกันนะครับโดยเฉพาะชุมชนที่นี่ก็เป็นชุมชนที่เกือบจะ 100% เขาเป็นชาวกุยอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้สำหรับการท่องเที่ยวเนาะที่เราดึงดูดคนมาก็คือเรามีการออกแบบและวางแผนโดยเฉพาะเรื่องของมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมนะครับด้านของการแต่งกายประเพณีแกนมอซึ่งเป็นจุดเด่นนะครับเขาแกนมอก็คือเป็นถึงการประเพณีที่การรักษาคนซึ่งสามารถแสดงออกในการสื่อออกไปนะครับก็คือการลำตัวนี้สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่การมาเป็นพันปีแล้วนะครับก็ยังใช้อยู่ทุกวันนะครับทีนี้เราก็เห็นว่าในการแสดงแกนมอก็จะมีเรื่องของภาษาเรื่องของมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมนะครับและการรักษาคนอันนี้คือมาสมรวมกันซึ่งจะเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งคือแม่เหล็กครับที่โดยเฉพาะแกนมอก็ถือมีชื่อเสียงของชาวชุมชนชาวกุยตะเคียนนะครับก็โด่งดังแล้วก็มีโอกาสไปแสดงหลายที่การไปแสดงหลายที่หมายความว่ามันเป็นจุดแข็งที่จะดึงดูดคนเข้ามาให้มาสัมผัสสถานที่จริงๆว่าที่นี่มีอะไรน่าสัมผัสนะครับวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับ
1: สิ่งเหล่านี้คือภาพที่ทำให้เห็นได้ว่าภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมในประเทศไทยยังคงได้รับความเอาใจใส่ดูแลอย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วนในพื้นที่เพื่อให้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวกุยยังคงอยู่คู่กับเมืองสุรินทร์แห่งนี้ตลอดไป

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทย

0: มีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
1: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โปรตุเกสเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2054ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชชาวโปรตุเกสได้อาศัยความรู้ความสามารถเรื่องเทคโนโลยีในการใช้ปืนไฟเป็นทหารอาสาร่วมรบกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาในศึกเชียงกรานและได้รับชัยชนะกลับมาจึงได้รับพระราชทานที่ดินริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ของเกาะเมืองเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบกิจทางศาสนาโดยมีการสร้างโบสถ์สามหลังจากสามนิกายได้แก่คณะฟรานซิสกันคณะโดมินิกันและคณะเยซูอิตคาดว่าในช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดหมู่บ้านโปรตุเกสมีประชากรอยู่กว่า 2,000 คนในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีชาวโปรตุเกสกว่า60ครอบครัวย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่สามเสนเมืองบางกอกและได้สร้างวัดคอนเซปชั่นของฝ่ายโรมันคาทอลิกซึ่งหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองแล้วชาวโปรตุเกสส่วนหนึ่งได้อพยพมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ชาวโปรตุเกสผู้หนึ่งที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ไทยคือมาเรียดือดิวมานหรือเท้าทองกีบม้าสตรีเชื้อสายโปรตุเกสญี่ปุ่นภรรยาของออกยาวิชาเยนขุนนางชาวกรีกคนสนิทของสมเด็จพระนารายณ์กล่าวกันว่าเธอผู้นี้เป็นผู้แนะนำขนมหวานโปรตุเกสปรุงจากไข่และน้ำตาลให้ชาวสยามได้รู้จัก
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นดี

0: Thank you, Kapun Ka.
1: How much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you, Kapun Ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: ีเชสไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่โอเค so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

ในปีพุทธศักราช2527กรมศิลปากรได้ร่วมกับรัฐบาลโปรตุเกสโดยมูลนิธิกุนเบงเกียนดำเนินการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีหมู่บ้านโปรตุเกสในบริเวณโบสถ์คณะโดมินิกันผลจากการศึกษาในครั้งนั้นได้ค้นพบหลักฐานต่างๆที่มีความสำคัญประกอบไปด้วยโบสถ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนซึ่งเหลืออยู่เพียงส่วนฐานภายในมีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อประโยชน์การใช้สอยต่างๆเช่นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมห้องพักนักบวชและหอระฆังเป็นต้นด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของโบสถ์พบสุสานซึ่งมีโครงกระดูกมนุษย์ถูกฝังซ้อนกันอย่างไม่เป็นระเบียบอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งโครงกระดูกของชาวยุโรปและเอเชียหันศีรษะไปทางตะวันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโครงกระดูกบางโครงมีร่องรอยการโรยปูนขาวรอบหลุมศพซึ่งอาจเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากโรคระบาดจึงต้องมีการใช้ปูนขาวโรยเพื่อป้องกันเชื้อโรคนอกจากโครงกระดูกแล้วยังได้พบโบราณวัตถุที่เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและข้าวของเครื่องใช้อีกเป็นจำนวนมากเช่นเหรียญรูปเคารพไม้กางเขนแก้วไม้กางเขนสำริดเลนแว่นตาลูกปัดกำไลข้อมือกล้องยาสูบเหรียญกระสาบกระเบื้องมุงหลังคาและเศษภาชนะดินเผาเป็นต้น

0: หลายปีที่ผ่านมานะคะประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในหลายพื้นที่ต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสุขภาพร้ายแรงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นเด็กผู้สูงอายุและบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนโดยต้นเหตุสำคัญก็คือการเผาในที่โล่งอย่างไฟป่าและการเผาในภาคการเกษตรทั้งจากภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านส่วนปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวจากการจราจรและอุตสาหกรรมเป็นหลักการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ค่ะจะมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมแก่เด็กเยาวชนและคนรุ่นใหม่รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงและนำไปสู่แนวทางแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการปลูกฝังเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยซึ่งถือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตดูแลสังคมให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปโครงการผลิตนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างเด็กไทยและในภูมิภาคให้ช่วยลดฝุ่นควันจากการเผาและจากยานพาหนะชุดหัวขวานรถไฟไร้ฝุ่น PM 2.5 จึงเกิดขึ้นภายใต้การดำเนินการโดยชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมิตรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศหรือสวอ.และกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด3เรื่องนะคะไฟป่าน่ากลัวจังไฟนาอย่าก่อนนะและฝุ่นเมืองเรื่องใหญ่โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะนำไปมอบให้เด็กปฐมวัยตามโรงเรียนอนุบาลสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนประถมห้องสมุดประชาชนและอื่นๆอีกหลายที่ค่ะโครงการนี้มีจุดเริ่มต้นมีที่มาที่ไปอย่างไรเราไปติดตามกันค่ะ
1: ก็ตามที่รัชกาลที่9ท่านทรงสอนเราไว้เนาะว่าถ้ามีปัญหายากๆเนี่ยบางครั้งเราอาจจะแก้ผู้ใหญ่ไม่สำเร็จทั้งหมดนะครับแล้วก็บางครั้งให้มองข้ามช็อตไปเลยว่าให้เริ่มไปแก้ที่รุ่นต่อไปก็คือเริ่มจากเด็กสอนให้เขาเป็นคนดีจำคงจำคำนี้ได้นะอันนี้ก็คือสอนให้เขามีความรู้เรื่องของไฟหมดเลยนะทั้งไฟป่าไฟไร่ไฟนารวมถึงสิ่งที่เราเรียกว่าฝุ่นเมืองด้วยนะครับก็คือทั้ง3เล่มในซีรีส์นี้เนี่ยนิทานชุดนี้เนี่ยหัวขวานกับฝุ่น PM 2.5 เนี่ยก็ถือว่าครบทั้งประเทศละเป็นองค์ความรู้ครบเลยแต่เป็นสำหรับเด็กปฐมวัยนะครับแล้วก็เราคิดว่าเนี่ยคือวิธีแก้ที่ยั่งยืนที่สุดละเพราะว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นผมเนี่ยน่าจะอยู่อีกไม่นานละหนึ่งเพราะว่าระรมควันตัวเองมาตลอดชีวิต2เราจะเข้าสู่ภาวะโรคร้อนละแล้วด้วยความเละเทะที่เรามีกันมาเนี่ยเราก็หยิบยื่นป่าที่ในสภาพนี้ให้กับคนรุ่นเขาแล้วเราก็บอกบายบายฉันไปแล้วนะขอโทษนะฉันอาจจะทำได้ดีไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเธอรับไปแล้วต้องเป็นชีวิตเธอละเพราะนั้นด้วยเหตุนี้เราคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่นะที่จะเป็นเจ้าของป่าต่อไปเจ้าของไร่นาต่อไปเจ้าของเมืองต่อไปด้วยว่าเขาควรจะทำอย่างไร

0: าเราปลูกฝังเขาให้ไปในทางที่ถูกได้ก็น่าเป็นสิ่งที่เราควรจะทำที่สุดอันนึงละนะครับแต่ต้องอดทนมากเวลาทำอย่างนี้นะที่มุ่งไปหาคนรุ่นใหม่อ่ะเพราะว่ามันใช้เวลาเป็น10ปีก็หวังว่าข้อมูลที่เราหยิบยื่นให้ข้อเท็จจริงที่เราพยายามหยิบยื่นให้แนวคิดต่างๆที่เราพยายามหยิบยื่นให้อ่ะจะฝังอยู่ในใจเขาแล้วก็ทำให้เขาดำเนินชีวิตต่อไปโดยที่เราไม่ต้องเข็นมากมายนิทานเล่มนี้ต้องขอบคุณพี่ตุ๊กปองนะที่ช่วยประพันธ์สำหรับเด็กปฐมวัยแล้วก็พี่อูนด้วยที่ช่วยเขียนรูปอย่างสวยที่สุดที่จะสวยได้ถือว่าเป็นนิทานหนึ่งที่มีภาพของตัวละครต่างๆเนี่ยสวยที่สุดอันนึงที่เคยเห็นในตลาดของนิทานเลยนะครับแล้วก็เราก็พยายามในฐานะนักเรียนทุนอนันทมิตรเนี่ยแล้วก็พยายามช่วยกันเสนอว่าให้เอามันออกมาสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยเพราะนั้นตัวละครในภาพต่างๆเนี่ยก็สะท้อนความเป็นจริงของชีวิตออกมาอย่างเช่นเวลาไปดับไฟเนี่ยก็จะมอมแมมเลยแล้วก็ผลกระทบต้องของไฟต่อชีวิตของสัตว์ป่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็คือมนุษย์นี่แหละเขาพยายามให้สัตว์ป่าแทนผลกระทบของมนุษย์มันจะเจ็บป่วยเยอะมากเลยเพราะนั้นแต่ละตัวละครก็เราก็จัดท่าจัดทางให้มันสมจริงแต่เป็นท่าของมนุษย์จริงๆที่เจอกับมันเรายืมสัตว์ตัวนี้มาจากตราของอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเป็นตราสัญลักษณ์ของเขาที่นั่นเป็นแหล่งดูนกแล้วก็มีนกหัวขวานลักษณะนี้เยอะนะครับแล้วก็เนื่องจากอุทยานแห่งนี้มีไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากอันนึงมากที่สุดของประเทศเนี่ยเลยดึงมาแล้วทำให้เป็นตัวการ์ตูนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่เล่าเรื่องฝุ่นในป่าไฟป่าฝุ่นไร่นาแล้วก็ฝุ่นเมืองก็จะเป็นซีรีส์ว่านกตัวนี้เดินทางแล้วก็ผ่านป่าก็จะเห็นไฟช่วยกันแก้นะผ่านไร่นาก็จะจำลองเหตุการณ์ว่าคล้ายๆกับว่าเราเผาไร่นากันเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนทั้งวันหนึ่งบินเข้ามาในเมืองต้องผ่านเมืองไปเยี่ยมญาติก็เริ่มได้เห็นฝุ่นของเมืองแล้วเพราะนั้นปัจจัยของการเกิดฝุ่นมันก็ไม่เหมือนกันวิธีแก้ก็จะไม่เหมือนกันแต่ภาพทั้งหมดเนี่ยสะท้อนวิถีของเราที่เราต้องเริ่มแก้ไขนะครับต่อไปจริงๆแล้วมันแก้ไม่ได้ยากหรอกนะแต่ว่าต้องมุ่งมั่นต้องใส่ใจแล้วพยายามลงให้ถึงข้อมูลแท้จริงพอถึงข้อมูลแล้วเนี่ยกับแก้ไม่ยาก
1: มีโอกาสที่จะได้ทำโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งของที่เราเป็นนักเรียนทุนผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอันธมหิดลค่ะก็ภายใต้ชมรมผู้รับพระราชทานทุนเนี่ยค่ะนำโดย อาจารย์เจนชานรงค์นะคะอาจารย์ท่านก็มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีการสร้างเรียกว่าสร้างงานสร้างโอกาสให้กับนักเรียนทุนนะคะในหลากหลายสาขาค่ะที่ได้มาร่วมงานกันจริงๆก็เป็นไปตามคำแนะนำของพระองค์ท่านด้วยนะคะที่ว่าพวกเราจบกลับมาแล้วในหลากหลายสาขาเนี่ยเราจะทำประโยชน์อะไรร่วมกันได้บ้างในการแก้ปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองนะคะซึ่งก็มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการเป็นหัวหน้าโครงการผลิตนิทานเป็นนิทานภาพค่ะสำหรับเด็กนะคะในปฐมวัยให้มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาของฝุ่น PM 2.5 ค่ะว่ามีแหล่งมาจากอะไรบ้างสาเหตุอะไรบ้างแล้วในฐานะของเขาเป็นประชาชนคนหนึ่งเขาสามารถที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดบ้างค่ะก็เป็นการสื่อสารนอกเหนือจากการที่เราทำเป็นนิทานภาพนะคะมีทีมงานแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่มีส่วนร่วมนะคะก็ทำให้เราสามารถได้นิทานมา3เรื่องค่ะเป็นนิทานที่มีการเผยแพร่ฟรีด้วยนะคะทาง QR code ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราในฐานะเป็นนักเรียนทุนคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนขับเคลื่อนโครงการนี้นะคะโดยที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรหลายๆองค์กรอย่างเช่นทางชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลเองนะคะสสส.นะคะแล้วก็กทม.นะคะซึ่งเป็นผู้ที่จะสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อแล้วก็ทำให้เกิดการแก้ปัญหาแบบองค์รวมไปด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแหล่งของฝุ่นเมืองนะคะที่มาจากการเผาผลาญของตัวเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ต่างๆอย่างเงี้ยนะคะรวมทั้งสุขภาพหนึ่งเดียวของประชาชนนะคะที่มาจากผลกระทบจากการเผาป่าหรือว่าเผานาหรือในไร่ต่างๆค่ะซึ่งตรงนี้ก็หลากหลายองค์กรมามีส่วนร่วมกันแล้วก็ให้ทุนในการผลิตนิทานตรงนี้

0: นี่ค่ะทำให้ผู้ใหญ่ที่มีโอกาสได้ช่วยอ่านหนังสือนิทานให้เด็กๆก็ได้รับการเรียนรู้ไปด้วยในขณะเดียวกันก็เป็นการสอนทางอ้อมนะคะทำให้ผู้ใหญ่เองก็ได้ตระหนักรู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาไปได้ในฐานะของนักเรียนทุนคนหนึ่งอะค่ะก็แค่มองว่าตอนที่อาจารย์เจนมีโอกาสได้มาเป็นประธานชมรมแล้วก็อาจารย์ก็หยิบยกปัญหาหลายๆอย่างขึ้นมารวมทั้งเรื่องปัญหาฝุ่นควันฝุ่น PM ด้วยก็มองว่าเอ๊ะถ้ามีอะไรที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ก็ได้เสนอตัวกับอาจารย์นะคะว่าถ้ามองว่าเรื่องของการใช้สื่อนิทานโดยเฉพาะนิทานภาพโดยเฉพาะนิทานคำกลอนที่มันมีความสนุกสนานเป็นจังหวะแล้วคล้องจองกันเนี่ยค่ะก็ประวัตินาตนว่าสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการใดๆก็ตามของชมรมได้ทีนี้หลังจากผ่านมา2ปีหลังจากอาจารย์เจนและทีมของชมรมอะค่ะได้ไปลงพื้นที่ได้ไปหาข้อมูลได้ไปเห็นปัญหาที่แท้จริงอาจารย์ก็จำแม่นมากเลยค่ะอาจารย์ก็กลับมาบอกว่าอาจารย์ขวัญลองช่วยทำนิทานภาพเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเป็นโอกาสว่าเราก็คงจะได้ไปขอความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้ที่เป็นนักเขียนนิทานคำกลอนนะคะซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณตุ๊ปองเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปนะคะเป็นการส่วนตัวว่าท่านไม่ลังเลเลยค่ะทันทีที่ทับทามท่านก็ตอบรับทันทีโดยที่ไม่คิดค่าตัวเลยนะคะซึ่งจริงๆถ้าเราจะต้องผลิตนิทานสักเรื่องนึงเนี่ยนะคะถ้าจำนวนพิมพ์ไม่เยอะด้วยก็แล้วเป็นนิทานคำกลอนมีภาพสวยงามนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายหลายบาทเหมือนกันซึ่งในส่วนตรงนี้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ไม่มีนะคะซึ่งท่านก็มีความเมตตามากๆในการที่จะมาช่วยผลิตนิทานเขียนคำกลอนนะคะจากการที่ได้เรื่องราวต่างๆที่เป็นข้อมูลความรู้ที่สรุปมานะคะโดยอาจารย์เจนและทีมงานนะคะในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่มาของฝุ่น PM ปกตินิทานสำหรับเด็กนะคะเขาก็เห็นสัตว์เป็นเพื่อนนะคะโดยเฉพาะสิงสาราสัตว์ต่างๆที่เป็นคาแรคเตอร์ในหนังสือนิทานทั่วไปอะค่ะทีนี้ในส่วนของนิทาน3เรื่องนี้ที่เราได้ร่างกันออกมาแล้วก็มีการตั้งตัวเอกของเรื่องนะคะเป็นหัวขวานดำใหญ่นะคะคือเจ้าหัวขวานที่มีบทบาทในการเป็นตัวเดินเรื่องทั้ง3เรื่องไปด้วยกันเนี่ยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยได้อาศัยความรู้ทางสัตวแพทย์เล็กน้อยนะคะในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไม่ว่าจะเป็นไฟป่าไฟนาไฟไร่แล้วก็ในส่วนของฝุ่นเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ได้รับผลกระทบที่เห็นชัดก็อาจจะเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีปัญหาของสัตว์ที่เป็นนกอพยพที่บินแล้วก็หมดแรงแล้วผ่าซากคือชันสูตรออกมาแล้วปอดเขาก็ดำปอดเขาก็สกปรกอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็สลดใจนะคะว่าจริงๆสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะได้รับผลกระทบหมดแล้วในส่วนของสัตว์เนี่ยพอมีนกหัวขวานดำใหญ่ที่เป็นตัวเดินเรื่องเป็นตัวเอกนะคะซึ่งก็เป็นสัตว์ประจำอุทยานแห่งชาติแม่ปิงด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ยังไม่เคยมีนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ช้างใช้สิงโตใช้อะไรกันใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือเป็นนกที่สามารถบินจากป่าผ่านนาผ่านไร่แล้วก็มาสู่เมืองก็จะเป็นการเดินเรื่องที่เป็นลำดับไปในการเล่าเรื่องราวที่ปฏิปต่อกันในชีวิตของนกหัวขวานทีนี้สัตว์อื่นๆที่อยู่ในเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ที่เราได้ศึกษาได้ทราบความรู้ข้อมูลนะคะจากพื้นที่จริงว่าไม่ว่าจะเป็นงูนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหมูป่าอย่างเงี้ยค่ะนกชนิดต่างๆที่เขาได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟป่าเนี่ยค่ะมีหลากหลายชนิดมากเลยที่สามารถเห็นได้คือเราก็เห็นซากศพของเขานะคะที่โดนเผาไฟคลอกตายอย่างเงี้ยค่ะคาแรคเตอร์เหล่านี้ก็มาจากเรื่องราวจริงๆที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็นำมาถ่ายทอดในนิทานบางส่วนด้วย
1: เบื้องต้นต้องขอขอบคุณทางชมรมนะครับที่เลือกวิถีหนึ่งในการให้ความรู้กับผู้คนผ่านหนังสือเพราะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่เชื่อในศาสตร์ของหนังสือโดยเฉพาะเด็กๆถ้าได้มีคนอ่านหนังสือให้ฟังไม่ใช่เด็กจะรู้เรื่องราวในหนังสืออย่างเดียวแต่เด็กจะมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่านด้วยมันมีความแฝงอยู่ในนั้น การเรียนรู้ของเด็กการเรียนรู้ของคนจากการดูจากการเล่าขานที่สำคัญที่สุดที่เรามักจะลืมกันคือจากการอ่านต้องขอบคุณทางชมรมที่ให้ความสำคัญกับสื่อนี้เป็นการสื่อถึงเด็กๆที่จะเป็นสารตั้งต้นดูแลสังคมในต่อไปข้างหน้าการให้ความรู้เนี่ยพี่คิดว่าในหลายเรื่องเราคิดว่ามันยากเกินไปแต่จริงๆแล้วควรรู้ตั้งแต่เล็กเพื่อจะได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตไม่ไปทำลายคนที่อยู่ข้างหน้าไม่ทำลายธรรมชาติอย่างเรื่องของฝุ่นอย่างเรื่องของไฟถ้าเด็กไม่เข้าใจบางครั้งมันเป็นการยากมากนะกับการที่จะไปสอนเมื่อโตแล้วถ้าเราใส่เมล็ดพันธุ์ความรู้เหล่านี้เอาไว้ตั้งแต่ยังเล็กเนี่ยเด็กจะมีความตระหนักรู้และตื่นรู้และอยู่อย่างปลอดภัยที่สำคัญคือไม่เป็นคนก่อภัยอันนั้นเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์มากและพี่ต้องขอบคุณทางชมรมที่ให้โอกาสพี่นักเขียนมากมายในประเทศไทยที่ทางชมรมให้เกียรติพี่ให้พี่เป็นคนนำเสนอเรื่องยากๆผ่านตัวอักษรของพี่ให้เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเด็กพี่ก็ต้องย่อยเรื่องยากๆเหล่านี้ให้ออกมาเป็นจริตที่เด็กจะเข้าใจได้ซึ่งวิธีการเขียนของพี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่จะเลือกเป็นจารีตฉันทละกรโบราณหรือเราเรียกกันว่ากรหัวเดียวสามารถร้องได้เล่นได้ท่องได้เล่าได้และที่สำคัญคืออ่านได้มันมีช่องทาง5ช่องทางกับหนังสือที่เราผลิตขึ้นมาสามารถที่จะไปสู่เด็กได้ไม่ใช่การอ่านอย่างเดียวอ่านท่องร้องเล่าและเล่นจากไฟป่าไฟนาและฝุ่นเมืองเนี่ยพอมาผ่านคำที่ถูกต้องใช้คำว่าประดิษฐ์คำจากฐานของความรู้ให้เป็นจริตที่มันสนุกมีคำคล้องจองส่งและรับด้วยเสียงเดียวกันจะทำให้เด็กมีสมาธิในการฟังมากขึ้นง่ายๆกับการสมมติเราให้เด็กท่องบทสวดมนต์ระหว่างที่ท่องเด็กต้องเคารพในจารีตของฉันทละของแต่ละบทนั้นเขาจะมีความเป็นสมาธิมากขึ้นฉะนั้นเมื่อมีนิทานคำกลอนที่มีจารีตของฉันทละเนี่ยเป็นตัวกำกับจะทำให้เด็กฟังผู้ใหญ่ที่อ่านตามจารีตนั้นอย่างเข้าใจและจับความได้ที่สำคัญที่สุดจากงานวิจัยของพี่เลยนะที่เราทำพี่บองทำงานวิจัยเรื่องของหนังสือเล่มแรกการใช้หนังสือในการพัฒนาเด็กตั้งแต่อายุ 6-9 เดือนแล้วเราก็มาทำอีกเรื่องหนึ่งก็คือจิตประภัสสรตั้งแต่นอนในครรภ์ก็คือใช้หนังสือในการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กๆทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจเรื่องราวยากๆได้อย่างง่ายเพราะมันมีรูปธรรมจากคำและภาพที่มาประกอบเราอ่านคำเด็กอ่านภาพนั่นคือสิ่งที่พี่ปองอยากบอกว่าต้องขอบคุณทางชมรมที่เลือกหนังสือภาพสำหรับเด็กเป็นตัวนำเสนอในการให้ความรู้เรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆตั้งแต่ยังเด็กที่สำคัญมันมีความเป็นแยบยลของการนำเสนอเด็กยังอ่านหนังสือเองไม่ได้ฉะนั้นผู้ใหญ่ต้องเป็นคนอ่านกลุ่มเป้าหมายได้2กลุ่มทันทีเลยก็คือได้เด็กด้วยและผู้ใหญ่คนที่อ่านก็ได้ด้วยฉะนั้นการปลูกฝังอะไรบางอย่างเนี่ยพี่คิดว่าเริ่มต้นตั้งแต่เล็กน่าจะเป็นเรื่องที่ดีและเป็นวิถีที่ดีที่ควรปฏิบัติอย่างจารีตของฉันทลักษณ์ที่พี่ปองเลือกจนเป็นบุคลิกของตุ๊กปองแล้วเลยก็คือจารีตของคำกลอนเป็นกลอนหัวเดียวเขาเรียกว่ากลอนโบราณซึ่งอย่างกลอนโบราณเนี่ยสามารถที่จะอ่านทุกเล่มอ่านได้อยู่แล้วเล่าได้อยู่แล้วการเล่าคือใช้เรื่องราวของนักเขียนแล้วใช้จริตคำของผู้เล่าอ่านได้เล่าได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำกลอนท่องได้ร้องได้และเล่นได้การท่องร้องเล่นเป็นการเพิ่มทำให้เด็กมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่สื่อสารเนี่ยมากขึ้น
2: ร่วมสนับสนุนการผลิตหนังสือนิทานภาพชุดหัวขวานรถไฟไร้ฝุ่น PM 2.5 กันได้ที่ thejai.com เพื่อส่งต่อนิทานดีๆแบบนี้ให้ลูกหลานของเรากันค่ะเราจะยังติดตามโครงการนี้กันต่อนะคะไปเจาะลึกว่าที่คุณตุ๊กปองพูดถึงอ่านท่องร้องเล่าเล่นคืออะไรติดตามกันได้ในรายการหนึ่งในพระราชดำริสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่

อยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ในชีวิตประจำวันของเราในแต่ละวันก็มักจะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอๆทั้งรถยนต์รถไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งเครื่องบินให้เลือกใช้อย่างสะดวกสบายทำให้มิ้นนึกย้อนกลับไปค่ะว่าสมัยก่อนเขาเดินทางกันยังไงนะแล้วก็เลยนึกไปถึงรถม้าซึ่งถ้าพูดถึงรถม้าคุณผู้ชมจะนึกถึงที่ไหนคะแน่นอนค่ะวันนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนแล้วก็พักผ่อนจากความวุ่นวายของเมืองหลวงที่จังหวัดลำปางค่ะ

0: ไปถึงที่ลำปางเลยอยากรู้จริงๆเลยว่าถ้าพูดถึงรถม้าแล้วเนี่ยทำไมต้องเป็นที่ลำปางด้วยอ่ะแต่ว่าถ้าอยากรู้ขนาดนี้แล้วต้องไปหาคนช่วยคลายสงสัยแล้วล่ะค่ะสงสัยเรื่องรถม้าก็ต้องไปหารถม้านั่งก่อนมี1คันอยู่ตรงนั้นไปกันค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะอันนี้รถม้าชมเมืองใช่ไหมคะถ้าหนูขอนั่งรถม้าชมเมืองลำปางได้ไหมคะ
1: ครับเชิญเลยครับ
0: เย้คุณผู้ชมคะไปนั่งรถม้าชมเมืองลำปางกันค่ะ
2: จะเป็นพวกสัตว์หรือเปล่าคะพวกม้า
3: เรือ
4: รถค่ะรถเทียมควายเทียมวัว
5: เรือครับแล้วก็เดินครับ
6: ใช้ม้าป่ะครับ
2: เรือถ้าเป็นสัตว์เหรอคะเป็นช้างป่ะคะ
7: รถม้าป่ะคะเห็นในหนังอะค่ะนะทำไมก็อัดช้างหรือเปล่า
8: เกวียนครับเดินครับม้าลาควายรถม้า

0: ขอบคุณมากเลยวันนี้ได้นั่งรถม้าชมเมืองลำปางสวยมากๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยหนูตั้งใจมาคลายฉงนเรื่องของรถม้าเต็มที่เลยพอจะมีที่ไหนที่หนูจะสามารถไปหาข้อมูลแล้วก็คลายฉงนเรื่องนี้ได้ไหมคะ
1: ก็ไปถามที่สมาคมรถม้าครับ
0: สมาคมรถม้าอยู่ไกลไหมคะ
1: ไม่ไกลครับผม
0: งั้นเดี๋ยวพี่พาหนูไปได้ไหม
1: ครับ
0: เย้ไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมสมาคมรถม้าสมาคมรถม้าเหรอคะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ขอบคุณมากนะคะ
2: คร
0: ับ เย้คุณผู้ชมคะถึงแล้วค่ะนี่เลยสมาคมรถม้าจังหวัดลำปางแต่ว่าจะมีใครมาช่วยมิ้นคลายฉงนได้บ้างนั้นต้องเข้าไปดูข้างในค่ะมาเลย

0: ที่อะไรเอ่ย
1: ผมอัครินทร์ศิริยคุณครับนายกสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง
0: โอ้เจอนายกสมาคมเลยค่ะคุณผู้ชมคุณอัครินทร์นะคะขออนุญาตเรียกว่าพี่อัครินทร์นะคะ
1: สวัสดีครับลุงก็ได้ครับ
0: คุณลุงขอบคุณมากค่ะคือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะคะมิ้นอยากจะมาคลายสงวนเรื่องเกี่ยวกับรถม้าแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้นั่งรถม้าชมเมืองลำปางด้วยสวยมากๆเลยทีนี้พอถามพี่ค่ะว่าอยากรู้ว่าจะคลายสงวนเรื่องรถม้าได้ที่ไหนเขาก็แนะนำให้มาที่สมาคมรถม้าแห่งนี้
1: ความจริงรถม้าลำปางเนี่ยเข้ามาจริงในกรุงเทพในรัชกาลที่4
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็รัชกาลที่5เนี่ยก็มีการวางรางรถไฟจากกรุงเทพมาถึงเรื่อยมาปลายปีพ.ศ. 2458-59 เนี่ยรถไฟก็มาถึงลำปาง
0: อ๋อตอนแรกนี่ยังไม่ลำปาง
1: ยังครับยังครับเมื่อก่อนรถม้าใช้อยู่ในกรุงเทพพมานครอยู
0: ่อ๋อถ้ารถม้าเข้ามาที่ไร่ที่กรุงเทพแล้วทำไมกลายเป็นลำปางไปได้ล่ะคะที่กลายเป็นเมืองรถม้า
1: คือรถม้าเนี่ยลักษณะที่ว่าในรัชกาลที่6เนี่ยรถยนต์เริ่มทยอยมาขายที่กรุงเทพแล้วก
0: ็
1: หมายถึงว่ารถม้าเนี่ยมันก
0: ็ช้าม
1: าช้าหมายถึงว่าช้ารถยนต์ก็มาแทนที่รถม้าไป
0: ค่ะ
1: รถม้าเนี่ยก็ทยอยออกมาหัวเมืองต่างๆตอนนั้นเอามาจดที่จังหวัดลำปางเมื่อปีพ.ศ. 2459ในวันที่1เมษายนเนี่ยเราถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าในจังหวัดลำปางเนี่ยเราถือว่ามีรถม้ามากที่สุดในปีพ.ศ. 2500เนี่ย
0: 2500พอดี
1: ครับ185คันประมาณก็ถือว่าเยอะมาก
0: ค่ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยเราใช้รถม้าเนี่ยเป็นเส้นเลือดใหญ
0: ่
1: ไปไหนก็ใช้รถม้า
0: คือเวลาเดินทางนี่คือรถม้าหลักเลย
1: ตั้งแต่ไปโรงเรียนเอาของมาขายในตลาดแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยไปโรงพยาบาลอะไรก็ใช้รถม้า
0: อย่างนี้พอเหรอคะทั้งไปโรงเรียนทั้งไปทำงาน
1: คือเราต้องคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยเราใช้น้ำมัน1ปีเนี่ยเท่ากับเราใช้น้ำมันแค่ชั่วโมงเดียว
0: โอ้น่ารณรงค์กลับมาใช้มากเลยทั่วประเทศไทยนะช่วงนั้นนี่ก็คือส่วนใหญ่เวลาโดยสารใช้รถม้าตลอดเลยถูกไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วมีใช้การอื่นไหมคะ
1: ม้าจะใช้หลายอย่าง
0: ค่ะ
1: นะครับเช่นม้าเป็นม้าขี
0: ่
1: แล้วก็ม้าลากรถแล้วก็ม้าพวกไอ้ม้าต่าง
0: ม้าต่างคืออะไรคะ
1: ม้าต่างคือม้าบรรทุกเนี่ยต่างของหนักเนี่ย
0: ม้าต่างก็เลยเป็นม้าบรรทุกของ
1: ม้าต่างเมี่ยงเนี่ย
0: ม้าต่างเมี่ยงนี่คือ
1: คือสมัยก่อนเนี่ยเรา
0: ของกินเหรอ
1: ทางภาคเหนือเนี่ยโดยมากจะรับประทานเมี่ยงม้าต่างเมี่ยงม้าต่างเนี่ยมันจะเป็นต่างหลายอย่างต่างข้าวโพดต่างข้าวต่างสารพัดอ่ะของป่าเนี่ยก็เอาลงมาจากดอย
0: อ๋อคือขึ้นไปเอาที่ดอยคือขี่ม้าขึ้นไปเอาที่ดอย
1: ครับดอยแล้วก็ต่าง
0: แล้วก็ต่างลงมาทีนี้รู้เรื่องของม้ารู้แล้วว่ารถม้าเนี่ยใช้ได้หลายอย่างอยากรู้ว่ารูปแบบรถม้ามีเหมือนกันเป็นออริจินอลตั้งแต่ดั้งเดิมเลยไหมคะหรือว่ามีแตกต่างเปลี่ยนแปลงไปด้วย
1: มันในเอเชียเราก็จะมีที่เป็นหลักๆ ก็จะมีพม่ากับไทยเนี่ย
0: สองแบบเหรอคะ
1: ครับมันจะมีพม่าก็จะเป็นลักษณะของรถตู้เนี่ย
0: เป็นรถตู
1: ้รถตู้แบบทึบเนี่ย
0: ลำ
1: ปางก็จะเป็นรถแบบวิกตอเรียแบบเนี้ย
0: อ๋อนี่คือรถแบบวิกตอเรีย
1: วิกตอเรียหมายถึงไม
0: ่ก็คือมีเหมือนมีเป็นซุ้ม
1: ครับมันจะมี2ตอน
0: ก็คือนั่งหันหน้าชนกันได้
1: จะมี4ล้อ
0: มีอ๋อถ้าลำปางมี4ล้อเมื่อสักครู่เห็นคุณอัครินทร์บอกว่าจะพาไปดูรถม้า
1: ครับมันจะมีหลายๆแบบ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีมั้ยคะงั้นเดี๋ยวเชิญนำมาเลยค่ะคันนี้เลยใช่มั้ยคะ
1: ครับ
0: คันนี้นี่พิเศษยังไงคะมีที่รอง
1: คือรถคันนี้รับเสด็จพระเทพ
0: อ๋อนี่รับเสด็จสมเด็จพระเทพพระราชสุดา
1: เมื่อพฤษภาพฤษภาเป็นรถลักษณะที่ว่าของเดิมๆมาจากประเทศอังกฤษ
0: อ๋อนี่คือแบบเดิมเลยใช่ไหม
1: แล้วก็มีลักษณะเป็นท้องเรืออ
0: ๋อตรงนี้คือท้องเรือ
1: ครับ
0: โอ้นี่คือทรงวิกตอเรียใช่ไหมคะ
1: ครับครับมันจะมีลักษณะกรูปเนี่ยพับได
0: ้อ๋อพับได
1: ้ได้ครับแล้วก็จะมีตะเกียง
0: ค่ะ
1: สมัยก่อน
0: เนี่ย
1: จะมีคือไฟแดงๆอ่ะเวลาเรารถจะไปเห็นข้างหลังแดงๆอ๋อ
0: เป็นไฟคุณผู้ชมเปิดตัวมาคันแรกก็เป็นรถรับเสด็จเลยเดี๋ยวไปดูคันต่อไปกันค่ะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะเจอที่หน้าตาประหลาดๆแล้วค่ะอันนี้นี่เป็นรถม้ายังไงอะคะ
1: คือรถม้าคันนี้มาจากพม่ามาจากมันดาเลเพราะจะเป็นรถลักษณะของมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามันจะเป็นสมดุลมากลองขึ้นไปนะครับ
0: ขึ้น
1: ไปได้นั่งได้อย่าขึ้นไปแล้ว
0: เป็นคนนั่งละ ระวังหัวก่อน
1: คือนี่เขาเรียกว่าสารถีขับรถม้านะครับก็จะมานั่งลักษณะนี้แล้วก็จะมีผู้โดยสารนั่งข้างหลัง
0: ค่ะทีนี้สงสัยมากเลยค่ะอย่างตอนที่มีนั่งรถม้าพอเมืองมินก็เห็นรถม้านี่มีทะเบียนรถเหมือนรถยนต์ทั่วไปเลยเหรอคะ
1: คือทะเบียนรถม้าเนี่ยยกเลิกมาตั้งแต่พ.ศ. 2446
0: อ๋อยกเลิกไปแล้ว11ปีที่แล้วเนี่ยเอ้ย2500หรือ400คะ
1: 2500
0: 2546 11ปีที่แล้ว
1: ครับเช่น
0: ไปดูคันอื่นนะคุณผู้ชม
1: ก็จะเป็นล้อรถม้าเล็กให้เด็กเล่น
0: เด็กเล่นเหมือนกัน
1: ให้เด็กเล่นให้เด็กชมก็เป็นรถม้าที่จำลองเหมือนตัวจริงทุกอย่างสามารถลากได้
0: ที่นั่งของสารถีเหรอคะ
1: ลองนั่งนี่จะลากให้ดู
0: ฮะลากด้วยเหรอคะ
1: ได้ได
0: ้โอ้
1: คือเด็กชอบไง
0: หนูก็ชอบ
1: ลักษณะที่ว่าคือรถม้านี่มันจะมีลักษณะเลี้ยวซ้าย

0: เลี้ยวขวาได
1: ้อ๋อค่ะ
0: สามารถเลี้ยวได้90องศาเลย
1: โอ้
0: เนี่ยสามารถเลี้ยวได
1: ้โอ้แล้วก็สงสารมิน่าล่ะตอนม้าตัวเมื่อกี้ที่นั่งชมเมืองกลับรถนี่กลับรถเร็วทันใจมากปั๊บเดียวหักได้เลยสนุกจังเลยอ่ะมีอีกไหมคะ
0: ครับก็มีรถม้าคันนี้เป็นลักษณะของจังหวัดเมมิล
1: คะดูหูมีประตูอะไรชัดเจนเลยนี่มาจากไหนคะเนี่ย
0: คันนี้ก็เหมือนแบบเมล
1: อ๋อนี่ของเมม่าเหมือนกัน
0: ครับเหมือนกัน
1: คือแต่ก็มีสี่ล้อนะคะ
0: ครับมันเป็นลักษณะแบบตู้ไงตู้แบบเนี้ยสมัยก่อนมันจะมีประตูแบบรถไฟนะสามารถปิดได้อ๋อ
1: นี่นั่งได้กี่คนคะเนี่ย
0: นั่งได้4คนครับ
1: อันนี้ดูแบบดูจริงจังมากคุณผู้ชมมีประตูเปิดขึ้นเปิดลงเหมือนที่เห็นในหนังฝรั่งเลยอะ
0: ในเมลค่อนข้างจะหนาว
1: อ๋อก็เลยต้องมีแบบการลมกันอะไรบ้างแล้วนี่ล่ะคะอันนี้เหมือนรถถีบยังไงไม่รู้คุณอัคริน
0: คือในรัชกาลที่4เนี่ยเราไม่ยังไม่มีรถม้า
1: ค่ะ
0: มีรถเจ๊กก่อน
1: อ๋อ
0: สมัยก่อนเนี่ยเราใช้รถเจ๊ก
1: อันนี้คือเป็นคนหรือเป็นม้าคะ
0: คือรถเจ๊กนี่คำว่ารถเจ๊กเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าริกชออ
1: ่า
0: แต่ว่าทำไมเรียกรถเจ๊กคือเจ๊กลากไง
1: โอ้เห็นรถม้าหลายแบบเลยนี่ไล่ไปไล่มาตั้งแต่ที่ของเมียนมาบ้างของไทยบ้างของอังกฤษบ้าง
0: ครับสุดท้ายก็เป็นเดี๋ยวลุงจะพาไปดูเกี่ยวกับการทำรถม้า
1: อ๋อการทำรถม้าเลย
0: ว่าเราทำอะไรตั้งแต่เริ่มทำล้อทำตัวถังทำอะไรต่างๆเนี่ย
1: คุณผู้ชมคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยขอพักแป๊บนึงนะนั่งเล่นมาครบทุกคันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันค่ะว่าเขาทำรถม้ายังไงทีนี้นั่งรถม้าชมเมืองก็แล้วแถมยังได้ดูรถม้าประเภทต่างๆแล้วมาถึงที่ทั้งทีต้องรู้ให้สุดค่ะนี่เลยมาดูวิธีการทำรถม้ากัน
2: การทำรถม้าของจังหวัดลำปางในปัจจุบันนั้นก็เหลืออยู่เพียงที่สมาคมรถม้าแต่เพียงแห่งเดียวแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ประณีตละเอียดละออมากๆแต่รถม้า1คันเนี่ยจะทำยากขนาดไหนไปชมกันต่อเลยค่ะ
1: คุณผู้ชมถึงแล้วนี่โอ้โหอุปกรณ์เยอะแยะเลยนี่พวกนี้นี่คืออะไรคะคุณอังเลน
0: ี่คือลักษณะเนี่ยมันคล้ายๆมะขาม
1: มะขามเหรอคะ
0: เขาเรียกว่าฝักมะขาม
1: มะขามเรียกว่ามะขาม
0: ฝักมะขาม
1: อ๋อฝักมะขาม
0: ฝักมะขามหมายถึงว่าแต่ละล้อเนี่ยมันจะไม่เท่ากันรัศมีของล้อเนี่ยล้อหน้าเนี่ยมันจะเล็กล้อหลังมันจะใหญ
1: ่อ๋อ
0: มันจะล้อหลัง
1: อันนี้คือตัวฝักเนี่ยค่ะ
0: ครับคือฝักเนี่ยมันจะพอดีกันปกติมันจะลงตัวหมายถึงว่ามันจะเป็นเลขคู่ตลอดนะ
1: แล้วอันนี้ล่ะคะนี่คือนี่ป่ะคะ
0: ก็หมายถึงซี่มันไง
1: ซี่
0: รถซี่รถม้าอย่างลักษณะเนี้ยมีลองตอกไปเลย
1: ได้เหรอคะ
0: ได้ลองใช้ค้อนตอกไปมันจะพอดีมันตอกอีกซี่นึงอ้าวนั่นๆๆตอกไปเลยนะ
1: เฮ้ย
0: ตอกเอาไว้ตอกไว้ให้มันสุดเลยนะ
1: สุดยังคะ
0: สุดแล้วครับ
1: คุณผู้ชมรถม้านี่งานทำมือนะคะพูดเลย
0: แฮนด์
1: เมดทุกคัน
0: โอ้โหก็ลักษณะนี้เราก็เอาไปใส่
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ัน
1: นี้ต้องเจาะรูใช่ไหมคะ
0: เจาะรูใส่ทีนึง
1: อ๋อนี่ไงมาแล้วล้ออ
0: ันนี้มีกี่ซี่เนี่ยอันนี้14
1: ล้อหลัง
0: เอาล้อหลัง14แต่ว่ามันบางคันนี่มันเราต้องวัดรัศมีตลอดนะ
1: อ๋อต้องวัดตลอดนี่เห็นว่ามีดินสอมีเครื่องวัดมีเส้นขีดเอาไว้ด้วย
0: รัศมีแต่ละ
1: มันต้องเป๊ะใช่ไหมคะ
0: ครับมันจะงั้นก็ไม่ได้ขนาด
1: ส่วนอันนี้คือแกนใช่ไหมคะ
0: ดุมล้อมันจะมี2ไม้มันจะมี2ชนิด
1: ค่ะ
0: ดุมล้อเนี่ยโดยมากนะครับปกติจะทำมาจากไม้ดู
1: ไม
0: ้ประดู
1: ไม้ประดู
0: ไม้ประดูแล้วก็ซี่เนี่ยโดยมากจะทำมาจากไม้สัก
1: อ๋อเป็นไม้สัก
0: เพราะว่าคุณสมบัติของไม้สักเนี่ยเบา
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีความคงทนดีกว่าไม้อื่น
1: เบาและแข็งแรง
0: ครับแต่ดูไม้ประดูเนี่ยแข็งทนเหนียว
1: ครบเลยทั้งแข็งทั้งทนทั้งเหนียว
0: ครับ
1: คืออุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวเขาทำงานไม่ได้ขอบคุณมากค่ะเห็นแอบเห็นข้างหลังด้วยว่าม
0: ันก็จะมีการกึ่งดุมขึ้นมาก
1: ึ่งดุมก็คือกึ่งตัวนี้ใช่ไหมคะไปดูได้ไหม
0: ครับนะครับ
1: คุณผู้ชมไปดูกันค่ะว่าเขากึ่งดุมกันยังไงคุณผู้ชมนี่กว่าจะมาเป็นดุมแบบนี้นี่ต้องผ่านขั้นตอนนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับเนี่ยมันจะลักษณะที่ว่าเราต้องขึ้นรูปก่อนนะครับ
1: คือขึ้นให้เป็นกลมๆแท่งนึงก่อน
0: แท่งนึงก่อนแล้วก็จะมากึ่งแบบให้เป็นใช้สำหรับใส่ลูกปืนคือนี่ลูกปืน
1: ค่ะ
0: ปืนลูกหนึ่งด้านนี้อีกลูกหนึ่งด้านนี
1: ้อ๋ออันนี้เหมือนเหลาดินสอเลยค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชม
0: ครับครับ
1: พอมากเหมือนเหลาดินสอเป๊ะเลยคุณผู้ชม
0: เนี่ยจะเป็นใช้ไม้ประดู่โดยมากนะครับเพราะว่าไม้ประดู่มีคุณสมบัติพิเศษ
1: ค่ะ
0: สามอย่างแข็งทน
1: เหนียวครบเลย
0: ครับแล้วก็อย่างหนึ่งมันจะแข็งกว่าไม้อย่างอื่นมาก
1: ลักษณะก็คือประมาณความยาวก็ประมาณนี้เลยเหรอคะ
0: ก็โดยมากจะเป็นลักษณะของดุมนี่ความโตนี่5 นิ้ว
1: แล้
0: วก็ความกว้างนี่7 นิ้วประมาณ
1: กว้าง7 นิ้ว
0: จะได้มาตรฐานแต่แล้วแต่แล้วบางทีร้อยใหญ่เราอาจจะเพิ่มอัตราส่วน
1: วันนึงเนี่ยทำกี่อันคะเนี่ย
0: ก็ได้ประมาณสัก2 อัน3 อัน
1: วันนึงได้2-3 อันเองคือหมายว่าสำเร็จเป็นแบบน
0: ี้สำเร็จแบบนี้เลยมันจะมีทั้งลูกปืนทั้ง
1: ด้วย
0: ครับ
2: เห็นพี่ๆลุงๆเขาทำกันก็ดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่กว่าจะได้รถม้าคันนึงเนี่ยคงต้องใช้เวลาฝึกฝนกันมาเป็นเวลานานเลยทีเดียวละค่ะกว่าจะทำได้เก่งกันขนาดนี้
1: นี่เป็นงานทุ่มเทนะคุณผู้ชมขึ้นไปนั่งสวยๆใช่จะรู้ว่ามันทำยากขนาดนี้ต้องใช้เวลาละเมียดละไมต้องมีการวัดด้วยนะคะว่าให้มันพอดีการซีก็ต้องนับให้ครบให้พอดีไม่อย่างนั้นเนี่ยล้อก็จะไม่สมบูรณ์วิ่งไม่สะดวกอีก
0: ถ้าแน่นไปดุมมันก็จะแตก
1: อ๋อถ้าแน่นไปดุมจะแตกอีกโอ้โห
0: ถ้ามันหลวมไปก็ใช้ไม่ค่อยทน
1: พิถีพิถันมาก
0: คือต้องพอดี
1: คุณผู้ชมรู้แล้วว่ารถม้าเขาทำเป็นยังไงเหลืออีกอย่างนึงที่ต้องรู้ค่ะว่าเป็นสารถีขี่รถม้าเนี่ยต้องทำยังไงคุณอัครินสอนมิได้ด้วย
0: ไหมได้ครับได้เชิญ
1: ๆไปวันนี้เป็นสารถีกันค่ะอันนี้ไว้ตรงไหนดี
0: ครับเอานี่ไว้นี่เลยครับ
1: เอาไว้ตรงนี้ไปเป็นสารถีขี่ม้าดีกว่า
0: ครับเชิญครับ

0: แล้วที่จะมาเป็นสารถีรถม้าค่ะแต่ก่อนอื่นนี่เราต้องทำความรู้จักอะไรบ้างคะ
1: ก็รู้จักสายบังเหียนพายบังคับม้
0: า
1: แล้วก็เวลาเราจะดึงม้าเนี่ยดึงยังไง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ความสูงของม้าเนี่ยเขาวัดยังไงเขาวัดจะ
0: ความสูงนี่มีส่วนใช่ไหมคะที่บอกว่าถ้ามันสูงเกินไปมันก็จะวิ่งไม่ดี
1: ถ้าประมาณเมตรยี่สิบเขาเรียกว่าม้าแกรบ
0: นี่คือม้าแกรบ
1: ม้าแกรบถ้าสูงกว่าเมตรยี่สิบก็คือม้ากลางม้าเทศอะไรต่างๆครับ
2: การวัดส่วนสูงของม้าเนี่ยนะคะคุณลุงอัครินทร์สอนมิ้นมาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้วัดกันจากพื้นถึงหัวของม้าค่ะแต่เขาวัดจากพื้นถึงบริเวณหลังหนอกของม้าหรือว่าไหล่ของม้าสาเหตุที่ต้องเป็นส่วนนี้ก็เพราะจะได้รู้ความเหมาะสมระหว่างม้ากับตัวรถแล้วก็จุดเทียมรถนั่นเองค่ะ
1: ถ้าม้าวิ่งในลำปางที่สวยๆก็ประมาณเมตร40จะสูงประมาณนี้ครับ
0: ทีนี้ถามอย่างนึงเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยมีกฎหมายเรื่องที่เป็นทะเบียนด้วยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้คนขี่รถม้านี่ต้องมีใบขับขี
1: ่ต้องมีใบขับขี่ครับ
0: ต้องมีด้วยเหรอคะ
1: ครับแต่ว่าใบขี่มันยกเลิกมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2546
0: อ๋อเท่ากันยกเลิกแล้วเหมือนกัน
1: แต่ว่ามันจะมีพ.ร.บ.บุคคลที่3
0: ก็คือจำเป็นต้องใช้อยู่ไหมคะ
1: ต้องใช้อีก
0: แล้วถามอีกนิดได้ไหมคะเห็นว่ามีที่ปิดตาม้าด้วยนี่อันนี้นี่
1: คือม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตื่นง่ายใช้ความเร็วเป็นอาวุธหนีศัตรูเนี่ย
0: ค่ะแล้วการที่เราปิดเนี่ยคือทำให้
1: ไม่ให้เห็นด้านข้าง
0: ก็คือปิดทัศนวิสัยซ้ายขวาเลยให้มองตรงอย่างเดียว
1: เราสังเกตว่าเห็นแบบม้าแข่งในสนามเขาก็ใช้ปิดตามกันบางตาเนี
0: ่ยให้มองไม่เห็น
1: มองวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวมันคนละลักษณะเป็น
0: เขาจะได้ไม่ตื่นแบบว่าลุกลี้ลุกลนซ้ายขวา
1: เขาบอกว่าคนเราเนี่ยต้องมีวิสัยทัศน์อย่างม้า
0: คือ
1: มองไปข้างหน้าม
0: องไปข้างหน้าคึกคักด้วย
1: ก็ลองเดี๋ยวจะให้มิ้นลองขับดูเป็นสักทีสักวันได้ครับเชิญ
0: อะไรค่ะคุณผู้ชม
1: คือการขับรถม้าเนี่ยจะมีอยู่2จังหวะ
0: ค่ะ
1: คือถ้าซ้ายแล้วก็ดึงซ้าย
0: เลี้ยวซ้ายดึงซ้าย
1: ดึงมือเหียนซ้ายเลี้ยวขวาก็ดึงมือเหียนขวา
0: เลี้ยวขวาดึงขวา
1: ครับถ้าหยุดนะครับถ้าหยุดแล้วก็มันจะมี2ประเด็น
0: ค
1: ือดึงบังเหียนและใช้เสียง
0: อ๋อใช้เสียงด้วย
1: เราจะใช้เสียงเบาๆยู
0: ด
1: หร
0: ือ
1: ว่าถ้าฝรั่งก็สต๊อปอะไรต่างๆเนี่ยคือจะให้ม้าได้ยินบ้างว่าเราเป็นเจ้าของบังคับม้า
0: ค่ะแล้วทีนี้คือตอนที่มินนั่งรถชมเมืองค่ะคุณอัครินทร์มีม้าเดินถอยหลังด้วยบังคับยังไง
1: เดินถอยหลังก็มันเราดึงบังเหียนให้มันแรงหน่อย
0: แล้วเขาจะรู้ไหมคะว่าอันไหนคือหยุดอันไหนคือถอย
1: ไม่ดึงบังเหียนกระตุกเป็นจังหวะ
0: อ๋อต้องกระตุกเป็นจังหวะ
1: จังหวะมันจะถอยเอง
0: ก็คือเท่ากับว่าถ้าจะหยุดเนี่ยเราก็คือดึงช้าๆแต่ดึงทีเดียวบอกหยุด
1: แล้วก็ต้องใช้เสียงด้วย
0: หยุดแบบนี้แต่ว่าถ้าใช้เขาถอยหลังก็คือ

0: ตกเป็นระยะระยะเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องเดินถอยหลัง
1: ถอยหลังถอยหลัง
0: นี่คือเขาผ่านการฝึกมาอย่างดีเรียบร้อย
1: เดี๋ยวจะให้มิ้นลองขับดูนะครับ
0: เป็นสารถีรถม้า1วันคุณผู้ชม
1: คือให้มันได้จังหวะพอดี
0: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าอย่างนี้ก็ล็อกสนามนี้
0: ค่ะ
1: จับให้มันอยู่แต่มันจะแข็งมาหน่อยนะ
0: ได้ค่ะต้องจับแบบนี้นะ
1: จับนี้คืออย่าให้มันงี้เกินไปอย่าให้มันมา
0: ถอยพอดี
1: แล้วลำตัวให้มันตั้งตรงเนี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วเราดูลักษณะที่ว่าเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยให้มันดูปากม้าพอดีสายให้มันตึงถ้าสองข้างซ้ายก็ดึงไม่ได้ขวาก็ดึงไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ต้องจับดูสิคือจับให้ชิดๆไปจับงี้ก็ได้จับงี้ก็ได้จับให้มันแน่นๆเลยคือการจับม้าเนี่ยอย่าไปจับหลวม
0: ก็จับแน่นไว้ก่อนดีกว่า
1: ถ้าเราจะให้มันวิ่งเราก็บอกว่าไปกระตุกหรือว่าใช้ปากจะปาก
0: ไป
1: ไปแล้ว
0: ไปแล้ว
1: ถ้าเราดึงเวลาเนี่ยจะดึงซ้ายคืออย่าให้สายมันตึ๊ะ
0: อย่าให้หย่อนใช่ไหมคะขอนิดนึงลูก
1: ไม่เนี่ย
0: ชอบเดินเองซ้ายนะคะ
1: แม่อยู่ที่เรา
0: เอง
1: ที่เราเอง
0: ขอโทษนะปานอันนี้เขาก็จะเดินตาม
1: เดินตามลักษณะเดินตามไม่ได้
0: เขาเป็นไรป่ะคะ
1: ไม่เป็นไรไม่ลักษณะเนี้ยเนี่ยถ้าเราจะไปก็กระตุกปากนิด
0: น
1: ึ
0: ง
1: ถ้าใช้เสียงเนี้ย
0: นั่นคือเสียงบอกให้ไปเหรอ
1: ครับ
0: เขาดูเหมือนรำคาญบางที
1: ไม่ครับ
0: ไปเร็วปานไปปานไปกัน
1: ไป
0: ปานไปกันไปเร็ว
1: นี่มันจะไปแล้ว
0: ไปแล้ว
1: ถ้าเราดึงมากมันจะหยุดดึงมากแล้วคือบางเหตุเนี่ยเราต้องจับยาคือให้มันยานกันไปอย่าให้มันตึงกันไปเนี่ยมันจะไป
0: โอเคค่ะ
1: ถ้าซ้ายก็เราดึงซ้ายนิดขวาเราก็ดึงขวานิดคือถ้าดึงตึงมากมันจะหยุด
0: ก็อยู่ที่มือเราด้วยใช่ไหมคะ
1: อยู่ที่มือ
0: เขาจะตามมือเรา
1: ม้าขี่ม้าแข่งม้าฝึกนี่นะเขาจะให้มีคนขี่คนเดียวนะคือความ
0: ให้นี่เดี๋ยวชนรถลูก
1: ไม่ความละเอียดมันจะมีไงความละเอียดมันจะมีม้ามันจะมี3จังหวะเดิน
0: วิ่ง
1: และกะล็อป
0: ล็อกคือ
1: กะล็อป
0: ควบใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ปานนี่ทำได้ไหมคะ
1: ครับนี่วอล์กนี่ถ้าเราจะให้ทอดก่อน
0: แน
1: ่โอเคนะหยุดกันหรือว่าลองถอยดิ
0: ปาลองถอยนะลูกถอยได้แล
1: ้
0: ว
1: โอเคพอ
0: แล้วลูกพอแล้วขอบคุณครับพอแล้วลูกพอแล้วทำไงอะคะ
1: ถ้ามัน
0: ถ้าถอยแล้วให้เขาหยุดเราต้องทำยังไงคะ
1: เราก็ต้องผ่อน
0: อ๋อต้องผ่อน
1: คือถ้าเราไม่ผ่อนเนี่ยปุ๊บมารถมันจะพลิกเลยเพราะมันหมุนไม่ได้องศามันเนี่ย
0: คุณผู้ชมคะวันนี้สนุกมากเลยมินได้มานั่งรถม้าชมเมืองลำปางนะคะเห็นสถาปัตยกรรมทั้งตึกรามบ้านช่องที่เขาคงเอกลักษณ์ในสมัยก่อนไว้รวมถึงวันนี้นี่ยังได้รู้วิธีการทำรถม้ารู้จักประเภทรถม้านี่แถมได้เป็นสารถีรถม้าด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอัครินมากเลยนะคะขอบคุณค่ะแต่ว่าเรื่องของรถม้ายังไม่หมดแค่นี้แน่นอนค่ะเพราะว่ามิ้นยังมีเรื่องฉงนอีกเยอะเลยช่วงหน้าต้องไปคลายฉงนกับอาจารย์เผ่าทองเดี๋ยวขี่ม้าตัวนี้ไปหาอาจารย์เผ่าทองเลยดีกว่าไปกันปานไปเลยนี
2: ่นอกจากรถม้าแล้วลำปางก็ยังมีสิ่งน่าสนใจอีกมากมายเลยนะคะทั้งวิถีชีวิตสถาปัตยกรรมบ้านเรือนเก่าๆใครที่ชอบเมืองเงียบๆสงบต้องลองหาเวลาปลีกตัวจากความวุ่นวายมาที่ลำปางแล้วล่ะค่ะ
3: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องตาม้าตาเรือผู้ใหญ่มักจะชอบบอกว่าทำอะไรให้ดูตาม้าตาเรือโดยมีที่มาจากการเล่นหมากรุกซึ่งมีตัวหมากเรียกว่าม้าและเรือหากเดินหมากไม่ระวังอาจจะไม่ทันสังเกตตาที่ม้าอีกฝ่ายหนึ่งเดินหรือไม่ทันเห็นเรืออีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ไกลทำให้เดินหมากไปถูกตาที่ม้าหรือเรือฝ่ายตรงข้ามสกัดอยู่จนต้องเสียตัวหมากของตนไปให้คู่แข่งการดูหมากต้องดูตาม้าตาเรือของฝ่ายตรงข้ามเลยยกสำนวนนี้ขึ้นมาเมื่อจะพูดหรือทำอะไรก็ตามให้ระมัดระวังพินิจพิเคราะห์ดูหน้าระวังหลังให้ดี

0: วัสดีจ้ะมิ้นจ๋าเชิญเลย
1: โอ้อ่ะเต็มโต๊ะเลย
0: หิวขนาดหนักเลยสั่งมารอ เดี๋ยวจะมาอีกนี่ที่ร้าน Eat Size Story นี
1: ่
0: สารพ
1: ั
0: ดดังมากนะดังระเบิดนี่อาหารจานนี้เป็นจานที่ดังที่สุดตอนนี้ของโลก
1: โอ้ของโลกเลยเหรอคะ
0: เออก็แกงมัสมั่นไงนี่มัสมั่นไก่อ่ะนี่พิซซ่าหน้ากะเพราหมูนะชวนมานั่งรายการอ่ะนั่งนี่ปูนิ่มมาเป็นตัวกลางขามาเลยนั่นน่ะเออนี่พอไหมล่ะไปเที่ยวไหนมา
1: ไปลำปาง
0: ม่วนก่อเจ้า
1: หนูยังพูดไม่ได้เลยม่วนม่วนม่วนอะไรอาจารย
0: ์ก็ม่วนก็แปลว่าสนุก
1: ม่วน
0: จ้า
1: ถ้าบอกว่าสนุกมากอะคะอาจารย
0: ์ม่วนหลาย
1: เด้อปะคะ
0: ม่วนเจ้าม่วนเจ้าม่วนเจ้าเ
1: ออหุยอาจารย์ไปลำปางเที่ยวนี้นี่ได้อะไรเยอะมากแต่ว่าได้เรื่องสงวนกับมาฟังอาจารย์ด้วย
0: โอ้ยอีส้มเจาะเลาะ
1: แปลว่าอะไรอาจารย์หลอกดานุ้งเหรอ
0: ไม่ภาษาเหนือแปลว่าน่ารักส้มเจาะเลาะนี่แปลว่าเด็กน่ารัก
1: หนูไม่เชื่ออาจารย์นะหนูจะ Google ดูว่าแปลว่าอะไร
0: ชอบจังเลยดีไปเที่ยวลำปางมีอะไรมาบ้าง
1: หนูได้ไปนั่งรถม้าชมเมืองแล้วก็ไปเป็นสารถีขับขี่ม้าด้วยนะอาจารย์เป็นแบบสารถีรถม้าก็เลยสงสัยค่ะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงสมัยก่อนเมืองไทยเราใช้สัตว์ในการเดินทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นช้างหรือว่าถ้าเป็นส่งของก็เป็นเทียมเกวียนใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมที่ลำปางถึงเป็นรถม้าคะคือพอพูดถึงรถม้าแล้วหนูก็คิดถึงแบบต่างชาติอาจารย
0: ์ฉงนเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนาะนี่เมืองลำปางเนี่ยนะสโลแกนเขาว่าไงนี่คำขวัญประจำจังหวัด
1: คือ
0: ทานหินลือชารถม้าลือลั่นเห็นไหมก็บอกแล้วรถม้ามันลือลั่นเครื่องปั้นลือน้ำเครื่องปั้นลือน้ำเครื่องปั้นดินเผาไงทานกาไก่นั่นแหละงามพระธาตุลือไก่ไปเจอพระธาตุเปล่า
1: ไปค
0: ่ะไปไปกราบโอเคดีมากแล้วตอนนี้เขามาเติมให้อีกนิดนึงก็คือฝึกช้างให้ลือโลกเพราะว
1: ่
0: าที่ลำปางก็จะมีโรงพยาบาลช้างแล้วก็มีศูนย์ช้างใช่ไหมก็บอกแล้วว่ารถม้าลือลั่นเนี่ยมันลั่นจริงๆก็เพราะว่ายาวเลยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่านี่เรื่องการขี่รถม้าเนี่ยนะมันเป็นวัฒนธรรมฝรั่ง
1: ใช่ไหมคะ
0: เออ
1: คือหนูจำได้ว่าเคยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์หรือดูหนังเนี่ยคือมันมีมาตั้งแต่สมัยนู้นแต่ว่าเป็นของฝรั่ง
0: โอ้ยฝรั่งขี่รถม้ากันมาดึกดำบรรพ
1: ์
0: เป็นร้อยเป็นพันปีแล้วนะแล้วก็รถม้าเนี่ยนะก็แพร่เข้ามาสู่เอเชียอย่างที่หนูพูดนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: เอาวัวเทียมเกวียนนะบางทีก็เอาวัวลากช้างลากม้าลากควายลากอะไรก็ว่าไปนะเสร็จแล้วปรากฏว่าประมาณรัชกาลที่3อ่ะอังกฤษเนี่ยเข้ามายึดประเทศอินเดียได้นะมาปกครองอินเดียตอนนั้นขยายอำนาจออกไปทั่วโลกอินเดียก็เป็นเมืองขึ้นอังกฤษก็เริ่มเอารถม้ามาใช้ที่อินเดียพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่4ปลายรัชกาลที่3ต้นรัชกาลที่4อังกฤษเข้ามายึดประเทศพม่าได้อีก
1: ใกล้เข้ามาอีก
0: ใกล้เข้ามาพอถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะฮะพม่าเนี่ยก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษหมดอังกฤษก็ส่งนายทหารเข้ามาก็ต้องมีครอบครัวมีนักธุรกิจเข้ามาบริหารจัดการทำอะไรต่างๆในประเทศพม่าเยอะแยะมากมายก็มีการเอารถม้าเข้ามาใช้นะทีนี้ตอนนี้มันมี2ทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งเนี่ยนะฮะก็บอกว่ารถม้าเนี่ยมันก็มีใช้กันอยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้วล่ะนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ก็มีรถม้าแล้วในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยรถม้าใช้กันอย่างแพร่หลายมากรัชกาลที่4เคยขับรถม้านะแล้วก็รัชกาลที่5นั่งด้วยแล่นกลับเสด็จกลับนะออกไปดูงานไปดูนาข้างนอกกลับเข้าพระบรมมหาราชวังหักเลี้ยวปรากฏว่าสายบางเหียนขาดรถเนี่ยนะแล่นไปปีนฟุตบาทในวังรัชกาลที่5กระเด็นตกลงมาจากรถม้าหัวล้างข้างแตกเจ้านายพระราชโอรสธิดาหัวล้างข้างแตกไหลย่อและกระที่4รถไปกองจุกอยู่กับพื้นอุตลุดหมดเลยโอ้ยสนุกมากอ่านไปหัวล่อไปนะตอนนั้นนะวันหลังจะเล่าเรื่องรถม้าอันนี้กลับมาเรื่องรถม้าเรารัชกาลที่4ก็ใช้รถม้าในประเทศไทยในกรุงเทพเราม้าสั่งมาจากสิงคโปร์
1: อ๋อม้าอิมพอร์ต
0: ม้าอิมพอร์ตเพราะว่าเป็นม้าใหญ่ม้าเทศพอถึงในสมัยรัชกาลที่5ก็ยังใช้ม้า
1: ค่ะ
0: เรายังใช้รถม้าเป็นเรื่องเป็นราวนะในวังก็มีรถม้า
1: อ๋อใช่มีพระบรมรูปทรงม้าม
0: ีพระบรมรูปทรงม้าอันนั้นขี่ม้านะมีทั้งขี่ม้ามีทั้งเอาม้าลากลาก
1: ราชรถ
0: ต่างๆเออกระเลิกมากเป็นส่วนใหญ่ฮะ ทีนี้ช่วงรัชกาลที่5สวรรคตไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีการทำทางรถไฟไปจังหวัดลำปางขึ้นรถไฟสายเหนือเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยไปแค่จบแค่ลำปางตอนนั้นอ่ะเจ้าบุญยวาทวงมานิตเนี่ยนะฮะท่านเป็นเจ้าผู้ครองนครลำปางท่านก็สั่งเอารถม้าเนี่ยใส่รถไฟขึ้นไปแล้วก็เอาไปใช้เหตุผลก็เพราะว่าที่ลำปางคือก่อนหน้านั้นเนี่ยการไปทางภาคเหนือเนี่ยไปเรืออย่างเดียวขึ้นไปเนี่ยประมาณ2เดือนกว่า2เดือน2เดือนครึ่งกว่าจะแล้วไปก็ต้องไปกันเป็นคาราวานเพราะไม่งั้นมีโจรมาจี
1: ้อ๋ออันตราย
0: ของที่เอาขนขึ้นไปทางเหนือของง่ายมากเลยนะฟังดูแล้วของง่ายจริง
1: ๆ
0: เกลือเกลือจากสมุทรสงครามสมุทรสาครนี่แหละเพราะคนเหนือเนี่ยต้องการเกลือจากทางทะเล
1: เขาไม่มีทะเล
0: เพราะเขาไม่มีทะเลแล้วเขามีเกลืออะไรนะเกลือที่อยู่ในดินน่ะเกลือสิน
1: เทาก
0: ินแล้วมันเป็นคอหอยพอกอ่ะส่วนเกลือทะเลเน
1: ี่
0: ยมันมีไอโอดีนกินแล้วก็ไม่เป็นคอหอยพ
1: ่อ
0: ก็ต้องเอาเกลือขึ้นไปคิดดูสิเอาเกลือใส่เรือทวนน้ำถ้าน้ำกระเซ็นน้ำกระฉอกเข้าเรือ
1: เกลือก็ละลาย
0: มันลำบากยากแค้นเอาอะไรไปอีกเอาปลาแห้ง
1: อ๋อทำไมล่ะคะที่เหนือไม่มีปลาแห้งเหรอคะ
0: มันมีแต่ปลาน้ำจืด
1: อัน
0: น
1: ี้
0: เอาปลาน้ำเค็มทับปลาแห้งขึ้นไปผ้าพรแพรพันส่งขึ้นไปข้าวของเครื่องใช้ส่งขึ้นไปมันยากลำบากมากไปเรือพอเริ่มมีทางรถไฟประมาณ2458ข้าวของนี่มันไปกันทางรถไฟหมดเลยสะดวกรถม้าก็จำเป็นเพราะของไปถึงก็ต้องการการขนส่ง
1: ต้องส่งอีก
0: ก็ต้องมีอาการเอารถม้าขึ้นไป
1: เท่ากับว่ารถม้านี่ไปถึงลำปางครั้งแรกก็คือตอนที่มีการสร้างทางรถไฟ
0: นี่เป็นทฤษฎีที่1
1: ค่ะ
0: นะทฤษฎีที่2เนี่ยนะฮะก็คือรถม้าเนี่ยไปอยู่ลำปางได้เนี่ยก็เพราะว่าตอนที่อังกฤษมาปกครองอินเดียและพม่านะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยอังกฤษก็เข้ามาทำธุรกิจป่าไม้ทางภาคเหนือบริษัท British Borneo B Grimm and Co บริษัทอะไรหลุยทีเลียวโนเวนหลายบริษัทของคนอังกฤษมาเปิดในภาคเหนือจังหวัดลำปางเนี่ยเป็นศูนย์กลางจังหวัดลำปางนี่เป็นเซ็นเตอร์ใหญ่นะ
1: อ๋อเหรอคะ
0: เป็นเซ็นเตอร์ใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นคนอังกฤษก็มาอยู่ที่ลำปางคนพม่าก็มาอยู่ลำปางคนจีนก็มาอยู่ลำปางทำธุรกิจไม้ค้าไม้สักค้าไม้สุงสักก็คือตัดมาทั้งสุงเลยเนี่ยนะทำธุรกิจกันเยอะคนเหล่านี้อังกฤษเนี่ยนะเวลาที่ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนะเขาจะอยู่ตามประเพณีของเขาเลยก็คือเขาต้องมีคนใช้
1: คือเอาวัฒนธรรมเขามาด้วย
0: ใช่มีคนใช้มีเวลาทานอาหารเขาก็จะต้องมีคนมาดูแลเสิร์ฟเรียกว่าบัตเลอร
1: ์พ่อบ้าน
0: บัตเลอร์พ่อบ้านใส
1: ่แล้วมีต้องมีอันนี้ด้วยป่ะคะที่เป็นผ้าถือไว้อย
0: ่
1: าง
0: นี้ลินลงแป้งแข็งพาดแขนบางทีก็ต้องใส่ถุงมือขาวเวลาเสิร์ฟ อะไรต่างๆโอ้เป็นเรื่องเป็นราวก็เอาคนอังกฤษเนี่ยนะเอาคนจากอินเดียมาเยอะ
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่คนอินเดียแท้แต่เป็นคนบังคลาเทศเพราะมันอยู่ชายแดนระหว่างพม่ากับอินเดียก็เป็นบังคลาเทศก็มาอยู่พอผ่านช่วงทำป่าไม้ไปมาถึงรัชกาลที่6เนี่ยการป่าไม้เริ่มตกต่ำลงอังกฤษกลับเมืองก็ไม่ได้เอาคนใช้ไปด้วยไม่ได้เอาบัตเลอร์ไปด้วย
1: ทิ้งเอาไว้ให้
0: ทิ้งเอาไว้ไอ้พวกบังคลาเทศเหล่านั้นก็เลยไม่รู้จะทำอะไร
1: ค่ะ
0: ก็เคยขับรถม้าให้นายมันก็เลยเอารถม้าเนี่ยกับม้าที่มันมีเป็นมรดกอังกฤษทิ้งไว้ให้หมดก็เอามาขับรับจ้างคน
1: ประกอบอาชีพไปเลย
0: ประกอบอาชีพเริ่มการรับจ้างเนี่ยคือรับจ้างคนจากสถานีรถไฟเอาไปส่งบ้าน มีแม่ค้าขนของขนข้าวมาจากนั้นพอเริ่มเจ้าที่หนึ่งคนนี้ก็ดีฉันว่าจ้างบ้างคนน
1: ี้
0: ก็ว่าจ้างบ้างคนนี้ฉันก็ว่าจ้างบ้าง
1: ปากต่อปาก
0: คราวนี้ปากต่อปากเมืองมันเล็กนิดเดียวทุกคนก็มาว่าจ้างจากรถคันเดียวไม่พอก็เป็น2คัน3คัน4คันโอ้ยจนเดี๋ยวนี้เป็นสมัยนั้นมีเป็นหลายร้อยคันปัจจุบันสิเป็นยุคตกต่ำนะเหลือไม่ถึง100คันแค่นั้นเองนะ
1: แต่ว่ายุคนั้นเนี่ยถ้าเอาตามทฤษฎีที่2ก็เลยเป็นสาเหตุให้ลำปางเนี่ยถือว่าเป็นเมืองรถม้าแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยไม่ได้นิยมใช่ไหมคะ
0: กรุงเทพก็จะบอกว่ารถม้าเนี่ยนะมันจะมีจำกัดใช้เฉพาะเจ้าขุนมูลนายเจ้านายคันหนึ่ง

0: ไม่ใช่ถูกนะ
1: mm.
0: มันแพงรถม้าสั่งมาจากอังกฤษ mm. ไม่ใช่ของทำเองประกอบเอง
1: mm.
0: กว่าจะลงเรือมาจากอังกฤษถึงสิงคโปร์กว่าจะขนจากสิงคโปร์ oh. เข้ามาเมืองกรุงเทพเพราะฉะนั้นในสมัยโบราณเนี่ยรถม้าก็จะเป็นเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ
1: ์ค่ะ
0: ข้าราชการเสนาบดีก็มีแต่ชั้นผู้ใหญ
1: ่
0: ถ้าลองลงไปก็นู่นนั่งรถลากนั่งรถเจ๊กที่เราเรียกไง
1: อ๋อที่วิ่งลากใช่ไหมคะ
0: คุณล้วงคุณล้วงอยู่กระทรวงมหาดไทยมีเมียตัวเล็กๆขึ้นรถเจ๊กไม่ให้สตังค์นั่นแหละสมัยนั้นก็มีร้องเพลงกันสนุกสนาน
1: อาจารย์คะณตอนนี้หนูว่าเราจัดการข้างหน้านี้ก่อนดีไหมคะอาจารย
0: ์นี่เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะกินได้หมดเลยของหนูเนี่ยซีบรีส
1: ซีบรีสเหมือนทะเลเลย
0: เป็นน้ำลิ้นจี่ใส่กับน้ำสไปร์แล้วก็ท็อปด้วยน้ำโซดา
1: อ๋อนี่ยังมี
0: ลิ้นจี่ม
1: าแล้วของอาจารย์
0: น้ำเชอร์รี่แล้วก็ตามด้วยมะนาวแล้วก็บนก็เป็นน้ำโซดา
1: โอ้ชนแก้วไหมคะอาจารย
0: ์ชนแก้ว
1: คุณผู้ชมคะงั้นเดี๋ยวขอพักลิ้มรสอาหารเลิศรสตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคลายฉงนกันต่อค่ะชนแก้วค่ะอาจารย
0: ์ Cheers
1: Cheers
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องชามตราไก่ชามตราไก่ถือกำเนิดในเมืองจีนเมื่อกว่า100ปีโดยฝีมือชาวจีนแคะในมณฑลกวางตุ้งแต่เดิมชามตราไก่ไม่ปรากฏการเขียนลายเป็นเพียงชามขาวธรรมดาเมื่อผลิตเสร็จได้จัดส่งมาเขียนลายเผาสีบนเคลือบที่ตำบลปังเคยหลังจากนั้นจึงกลายเป็นชามตราไก่สำเร็จรูปและส่งออกจำหน่ายในตลาดทั่วไปต่อมาราวปีพ.ศ. 2480ได้มีการย้ายขึ้นมาตั้งโรงงานและเตาเผาในจังหวัดลำปางเนื่องจากมีดินขาวเหมาะที่จะนำมาทำการผลิตชามตราไก่มากที่สุดที่อำเภอแจ้ห่มจึงทำให้ลำปางเป็นต้นกำเนิดของชามตราไก่จวบจนทุกวันนี้
0: บ้านใหญ่ๆโตๆสวยหมดเลยนะแต่ละหลังเนี่ยนะสร้างประกวดประชันประคันกันกระเลิกมาก
1: สร้างประกวดกันเลย
0: ประกวดกันเลยเพราะว่าใครรวยก็สร้างกระหน่ำกันเข้าไปนะทั้งถนนเพราะมันเป็นทางที่มีการค้ามันบูมมาก

0: ากก่อน
1: อร่อยไหม
0: อร่อยค่ะอาจารย์อันนี้อร่อยมาก
1: อ้าวอิ่มอร่อยไประยะหนึ่งถามต่อได
0: ้
1: ถ้าเผื่อหิวแล้วอารมณ์เสียจะไม่ตอบ
0: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าจริงๆลำปางเนี่ยเป็นศูนย์กลางธุรกิจเลยใช่ไหมคะมิ้นได้มีโอกาสได้ไปกาดกองต้ามาแล้วก็คือไปเนี่ยก็เห็นว่าอู๋มีคนเยอะแยะมีการค้าขายทีนี้ปรากฏว่าไปเห็นมันเป็นบ้านแบบเก่าๆอะค่ะอาจารย์แบบนี้เลยค่ะเป็นผนังแบบเนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยมิ้นอยากรู้ว่ามันมีเรื่องราวอะไรยังไงบ้างคะ
1: ที่กาดกองต้าเนี่ยนะมันอยู่ริมแม่น้ำวังจริงไหมเออติดแม่น้ำวังเลยบอกแล้วว่าการค้าการคมนาคมในสมัยโบราณเนี่ยนะมันต้องล่องแม่น้ำไปอย่างเดียว
0: อ๋อก็เลยต้องอยู่ริมน้ำ
1: ออกจากกรุงเทพทวนแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปไปถึงนครสวรรค
0: ์ค่ะ
1: ก็แยกเข้าไปสิแยกขึ้นไปใครจะไปลำปางอ้าวไปสายน้ำวังใครจะไปน้ำเชียงใหม่ไปสายน้ำปิงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับย่านกาดกองต้าเนี่ยนะมันจะเป็นช่วงที่มีผู้คนมาอาศัยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยกาดกองต้านี่บูมมากเลยเพราะว่าเป็นจุดศูนย์รวมสินค้าจากภาคใต้ย่านกองต้าเนี่ยก็จะเป็นย่านที่รับสินค้ามันจะเป็นเหมือนกับยี่ปั๊ว
0: ก็คือ
1: เป็นคนรับสินค้าแล้วก็ขายส่งต่อใครจะมารับก็มารับจากย่านกองต้าเพราะฉะนั้นที่หนูเห็นไหมบ้านใหญ่ๆโตๆสวยหมดเลยนะมีของคนจีนก็มีของคนพม่าก็มีของคนฝรั่งก็มีของคนพื้นเมืองลำปางเองก็มีแต่ละหลังเนี่ยนะสร้างประกวดประชันประคันกันกระเลิกมาก
0: สร้างประกวดกันเลย
1: ประกวดกันเลยเพราะว่าใครรวยก็สร้างเดินผ่านบ้านนี้โอ้โหเป็นลายฉลุเดินผ่านบ้านนี้เป็นลายปูนปั้นเดินผ่านบ้านนี้เอาเข้าไปสิ2ชั้น3ชั้นใหญ่กระหน่ำกันเข้าไปทั้งถนนเพราะมันเป็นเส้นทางที่มีการค้ามันบูมมาก
0: อันนี้แสดงถึงฐานะด้วยไหมคะอาจารย
1: ์แน่นอนฮะ

0: แสดงถึงฐานะเพราะบ้านแต่ละหลังเนี่ยนะบ้านที่เป็นไม้ก็ใช้วัสดุพื้นถิ่นแต่ว่าก็เป็นของมีค่าเพราะเป็นไม้สัก
1: ไม้สัก
0: ส่วนบ้านที่เป็นปูน
1: ค่ะ
0: รวยแน่ๆฮะ
1: เพราะว่า
0: ปูนต้องเอาไปจากกรุงเทพอ๋อเรือล่มก็จบไปทั้งลำน้ำก็เข้าเรือ
1: ก็ละลาย
0: ปูนก็แข็งหมดทั้งลำเพราะฉะนั้นกว่าจะสร้างบ้านปูนทางภาคเหนือได้นี่ไม่ใช่ง่ายฮะไม่ใช่ง่ายลำบากมากเลยกาดกองต้าจึงเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตนะฮะที่ปัจจุบันเนี่ยดีมากเลยนะคนลำปางเขารักษาพื้นที่เก็บสภาพอาคารโบราณเอาไว้ได้มากใกล้ๆกับย่านกาดกองต้าก็จะเป็นถนนตลาดจีนย่านชุมชนชาวจีนเรียกว่าตลาดจีนอยู่ติดแม่น้ำวังเหมือนกันต่อเนื่องกันเลยกับกาดกองต้านั่นแหละก็สวยงามอันนี้มิ้นก็ต้องชอบนะมิ้นต้องชอบในวัฒนธรรมของบ้านเราเมืองเราเนี่ยนะหนูไปเห็นมาหมดแล้วหนูต้องเข้าใจได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนโบราณเนี่ยเขาปลูกฝังเอาไว้ให้กับเรานะ
1: มันตกทอด
0: ตกทอดกันลงมากระทั่ง2457-58พอมีทางรถไฟเข้าไปสู่ลำปางปั๊บเนี่ยการขนส่งทางน้ำน้อยลงมากสิ่งที่เข้ามาเยอะก็คือเรื่องของรถม้
1: า
0: เพราะว่าเอารถม้าขนจากรถไฟไปบ้านในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับรถไฟก็เข้ามาทำหน้าที่แทนเรือของขนได้ทีละเยอะๆปริมาณก็มากค่าขนส่งก็ถูกกว่าเร็วก็เร็วกว่าเรือแถมยังประหยัดทุกอย่าง
1: ถูกกว่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกกว่าความสำคัญของกาดกองต้าตอนนั้นน่ะนะครับก็เริ่มลดน้อยถอยลงแล้วเขาเริ่มที่จะย้ายไปอยู่ในใกล้ๆจุดที่เป็นจุดรถไฟ
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วสมัยก่อนเนี่ยที่กาดกองต้าเขานิยมขายอะไรกันนะคะ
0: กาดกองต้าเหรอฮะขายของอะไรกาดกองต้าเนี่ยนะฮะก็ขายของตั้งแต่ของพื้นเมืองนะฮะไปจนถึงข้าวของที่นำขึ้นมาจากกรุงเทพของที่นำมาจากต่างประเทศ
1: จิปาถะเลยไหมคะ
0: จิปาถะของที่นำมาจากต่างประเทศของเศษไม้จิ้มฟันยันไม้ซุงจะบอกว่าสักกระเบือยันเรือรบเดี๋ยวจะว่าพูดไม่เพราะ
1: อาจารย์คะแล้วอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้คือกาดกองต้าถือว่าเจริญมากในแง่การค้าถูกไหมคะแล้วพออาจารย์บอกว่ารถไฟตัดมาถึงปุ๊บคนก็หันไปใช้รถม้าแล้วอย่างนี้กาดกองต้านี่ถือว่ากลายเป็นไม่ใช่ศูนย์กลางอีกต่อไปแล้วไหมคะหรือว่ายังไง
0: กาดกองต้าก็ยังเป็นศูนย์กลางอยู่นะเพราะว่าสถานีรถไฟเองเนี่ยนะถึงแม้จะขยับห่างออกไปหน่อยนึงเนี่ยนะแต่ว่าบ้านเศรษฐีทั้งหลายเขาก็ยังชุมนุมกันอยู่ก็คือเจ้าของธุรกิจก็ยังอยู่บริเวณกาดกองต้าเอาข้อจริงเนี่ยนะกาดกองต้าเนี่ยรุ่งเรืองมาจนกระทั่งช่วง2482เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาคือสงครามโลกครั้งที่2กองทัพญี่ปุ่นเนี่ยยกทับขึ้นประเทศไทยแล้วก็จะใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางเดินผ่านเข้าไปสู่ประเทศพม่าเนี่ยโอ้โหตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นมายึดที่จังหวัดลำปางมีการสู้รบมีการทิ้งระเบิดนี่สถานีรถไฟลำปางโดนระเบิดที่ดูดโดนระเบิดที่นี่โดนระเบิดอาคารต่างๆหลายแห่งโดนระเบิดผู้คนก็หมดกระจิตกระใจที่จะทำมาค้าขายอพยพหลบหนีตั้งแต่นั้นตลาดกองต้าก็ฟุบเงียบลงมา
1: แต่ก็ยังมีอยู่คือยังไม่ได้ตายไปแต่ว่าก็ถือว่า
0: ไม่ตายก็ยังอยู่ใช่เพียงแต่ว่าการค้าขายมันเงียบไปเลยลำปางตอนนั้นกลายเป็นเดสไปเลยการค้าขายเปลี่ยนมือมาอยู่ที่เชียงใหม่แทนคนหนีออกจากลำปางหมดเชียงใหม่กลับเป็นเมืองที่รอดพ้นจากภัยสงครามโลกครั้งที่สองคนก็มาอยู่เชียงใหม่ก็มาทำมาค้าขาย2459ช่วงที่รถไฟเข้ามาถึงเชียงใหม่แล้วเนี่ยก็ทำให้เชียงใหม่เนี่ยบูมจัดขึ้นไปมากบูมจัดขึ้นไปอีกการบูมเชียงใหม่เนี่ยนะมันต่อเนื่องกันลงมาจนถึงช่วงสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน
1: ์ค่ะ
0: จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะฮะมีนโยบายที่จะกระจายมหาวิทยาลัยออกไปตามภูมิภาคไม่ให้มากระจุกอยู่ในกรุงเทพ
1: ค่ะ
0: อย่างมีมหาลัยทางใต้นะเรามีมหาลัยขอนแก่นนะทางเหนือก็จะสร้างมหาวิทยาลัยทางภาคเหนือถ้าเราดูแผนที่เนี่ยลำปางอยู่กลางภาคเหนือเลยนะแต่ตอนนั้นน่ะผู้ว่าลำปางตอนนั้นเนี่ยอาจจะเข้าใจอะไรผิดนิดหน่อยในขณะเดียวกันผู้ว่าเชียงใหม่ก็มีเส้นสายดีก็วิ่งเอามหาวิทยาลัยทางเหนือไปลงไว้ที่เชียงใหม
1: ่
0: ซึ่งจริงๆเชียงใหม่ไม่ได้อยู่ตรงกลาง
1: อ๋อจริงๆต้องมาลงลำปาง
0: ถ้าเราดูเริ่มต้นแผนครั้งแรกสุดแม่บทจะลงที่ลำปางมันสวิงจากลำปางมาอยู่เชียงใหม่แล้วก็มาทั้งย่านการค้ามาทั้งย่านธุรกิจต่างๆ กองต้านี่กองอยู่กับพื้นไปเลยฮะเพิ่งจะมาฟื้นเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเริ่มมีการมาบูรณะปฏิสังขรณ์เริ่มมาทำบ้านเริ่มปรับบ้านโบราณให้กลายเป็นร้านอาหารร้านขายกาแฟร้านเครื่องดื่มอีลุกจุกจิกต่างๆเนี่ยมันเริ่มเอาในสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วถึงได้บอกว่าลำปางมันเป็นอะไรที่พอมหาวิทยาลัยไม่มีเนี่ย
1: การ
0: คนมันก็ไม่ค่อยจะอยู่ใช่คนมันก็ไม่ค่อยจะอยู่
1: เขาก็ดีตัวออกไปข้างนอกกันหมดเพราะว่ามันก็มีความเจริญมากกว่าทั้งมหาวิทยาลัยย่านการค้าต่างๆ
0: เมื่อตอนต้นพูดเรื่องคำขวัญประจำจังหวัดลำปางแล้วใช่ไหมนี่จริงๆเนี่ยไอ้คำขวัญนั้นน่ะเชยมากเลยมันมีคำขวัญเก่ากว่านั้นอีก
1: ก็คือ
0: เป็นคำอธิษฐานของคนลำปางหนูเนี่ยลืมไปอธิษฐานเวลาไปไหว้พระธาตุลำปางหลวงภาคเหนือทั้งหมดจะอธิษฐานไหว้พระบอกจะประคุณชาติหน้าฉันใดขออย่าให้เกิดมาเป็นรถม้าลำปางขุนนางเชียงใหม่อย่าเกิดมาเป็นครูใหญ่แม่สลองเพราะว่าเกิดเป็นรถม้าลำปาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โหมันก็ลากทำงานหนักสาห
1: ัสแบกหามตลอดเวลา
0: ถูกเขาเคี่ยนม้าแล้วก็ต้องลากรถหนักนะอย่าเกิดมาเป็นรถม้าลำปางอย
1: ่
0: าเก
1: ิ
0: ดมาเป็นขุนนางเชียงใหม่เพราะว่าคนไทยทุกจังหวัดชอบไปเที่ยวเชียงใหม่เกิดเป็นคุณนางเชียงใหม่มีหน้าที่รับแขกอย่างเดียวหมดเนื้อหมดตัวต้องเจ้านายมาก็ต้องควักกระเป๋าเลี้ยงเบิกงบไม่ได้ก็ต้องควักกระเป๋าเลี้ยง
1: ใครว่าคุณนางรวยคะคุณผู้ชม
0: คุณนางไม่รวยจนรถม้าลำปางคุณนางเชียงใครอย่าได้เป็นเลยนะ
1: ครู
0: ใหญ่ครูใหญ่ที่แม่สลองเพราะว่ามันต้องเดินขึ้นไปมันไกลมาก
1: นี่คือเป็นคำ
0: ม
1: ัน
0: ต
1: ้
0: องเดินเท้าขึ้นไปถึงแม่สลองดอยแม่สลองสมัยโบราณรถไม่ถึงเดินกันขึ้นมาลำบากยากแค้น
1: คุณผู้ชมคะนี่ขนาดแค่เรื่องรถม้าอย่างเดียวเนี่ยยังมีเรื่องให้ฉงนต่อมายาวขนาดนี้เลยแต่ว่าค่ะคุณผู้ชมมิ้นไปลำปางมาทั้งทีไม่ได้ฉงนแค่เรื่องรถม้าอย่างเดียวแน่นอนแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยสัปดาห์หน้าต้องมาติดตามค่ะเพราะว่าลำปางเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นชื่อแค่รถม้าใช่ไหมคะอาจารย
0: ์แม่นแล้ว
1: นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเลยนะคะว่ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยต้องขอขอบคุณอาจารย์ผอทองมากนะคะ
0: ยินดีครับ
1: มีอาหารอร่อยอร่อยรออยู่ด้วยเพราะฉะนั้นส
0: ั
1: ปดาห์หน้าเจอกันใหม่ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
2: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมค่ะก็สืบทอดจากยายแม่มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
3: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไร

0: นี่มันไม่ได้เพราะว่ามันบางหนังจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงพอแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นหนังจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อตัดทอนเนี่ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: นักวิชาการอธิบายพัฒนาการในเรื่องยุคสมัยของมนุษยชาติได้อย่างง่ายๆว่าในขณะที่มนุษย์ยังไม่ได้ใช้อักษรเป็นเครื่องมือในการสื่อสารจะเรียกช่วงเวลานั้นว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเมื่อรู้จักใช้อักษรบันทึกเรื่องราวเริ่มมีความเจริญเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันบางครั้งจึงทำให้เข้าใจว่าผู้คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นเป็นคนบ้านป่าเมืองเถื่อนและล้าสมัยใหม่ซึ่งความเข้าใจเช่นนี้ไม่อาจใช้กับผู้คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยผู้ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อ 5,600 ปีที่ผ่านมาได้เลยย้อนอดีตไปเมื่อราว40ปีที่ผ่านมาดินแดนประเทศไทยถูกนักประวัติศาสตร์ต่างชาติมองว่าเป็นดินแดนที่ล้าหลังกว่าจะเริ่มมีวัฒนธรรมก็เมื่อได้รับอิทธิพลจากอินเดียในราวพุทธศตวรรษที่8ถึง10กระทั่งเมื่อมีการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีโดยกรมศิลปากรร่วมกับสถาบันโบราณคดีจากต่างประเทศในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อประมาณพุทธศักราช2510และการขุดค้นโดยกรมศิลปากรที่หมู่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเมื่อพุทธศักราช2515ซึ่งเริ่มพบหลักฐานที่เป็นโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำโดยสำริดและเหล็กตลอดจนการทำเครื่องปั้นดินเผาทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันประเพณีฝังศพบ่งบอกในเบื้องต้นว่าดินแดนประเทศไทยเมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้วมีมนุษย์ที่รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและคิดค้นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพและทำเครื่องประดับได้งดงามจึงเชื่อได้ว่าประเทศไทยแดนที่ล้าหลังอย่างที่คิดอีกต่อไป

0: ิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
3: ครับยาย
4: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
1: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดี

0: สื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กในหมู่บ้านเนี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนเนี้ยส่วนใหญ่อะจะอยู่กับคุณยายคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบวัยรุ่นในหมู่บ้านก็แทบไม่เหลือเลยเหลืออยู่2วัยก็คือวัยเด็กกับวัยแก่

0: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องดิ้นรนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากิน
1: ดูตาแม่ไหมไหมฮะทำไมคิดถึงยายเพราะว่ายายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
2: มันบอกครับม
3: ัน ไม่โลก
2: มันบอกนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
1: ถามว
4: ่
1: าค
4: ิ
1: ดถ
4: ึ
1: งหร
4: ือ
1: ว่า
4: คิดพ่อจัง
1: ได
4: ้ถาม
1: ว่า
4: เรา
1: ใส่ก็บอกว่าเราใส่ตั้งแต่
4: ได้
1: ที
4: ่เลยครับมันจะได้สักวันนึงเขาก็กลับมาหาเรานั่นเดียวเราตั้งใจเร
1: ีย
4: น
1: จะได้พ่อมาแม่เหรออยากให้มามาทำไมอ
3: ยากให้พ่อหนูว่าไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเรียนดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเป็นเรื่องลูกลูกก็อยากให้เขามาเรียนเหมือนกัน
2: นี่กินนมกินนมกินนมกินนมน้องกินนม
5: หลานสามเด่นผู้หนึ่งเป็นสี่ตื่นขึ้นมาทำกับเขาครับเขาซื้อมาค่ะพ่อตาหาปลาวันไหนก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้หลานกินยายบ่ได้กินก็หานี่ไม่กินถ้ามันถ้ามันหน่อย
6: เมียก็เดียมร้านแล้วเว้ย
7: ว่าแต่ฝนตกว่าแต่ฝ่าห้องมันรับโดดนะไฟรับตอนฝนตกฝ่าห้องรับประจำรับไปเลยคุณได้สามสี่ถุงยังมาวันนี้

0: ็นหมอ
1: โอ้ขึ้นอยากเป็นมะล
0: าเอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม่
2: ไป
1: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจนักเรียนอยากได้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาไปให้แม่
3: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้เงิน
4: คืนหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินหน่อยคือพ่อแม่บ่สบายสิค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะ
5: อยากเป็นปลาหม่องหมอแ
6: ล้วไปกับคนอื่นมาเป็นหยังคืออยากเป็นปลาหม่อง
5: ปอผ้าเฮ็ดครับ
6: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
5: ่บ่ครับ
6: เป็นหยัง
7: ไปก่อนก็บ่อยากแต่ก่อนนี้ตู้มือนึงนี่ได้ย่างหน่อยก็หาตัว10ตัวมีประมาณภากิจได้ตัว2อาทิตย์ตัวนี่สิครับก็เปิดเกลือนนี่แหละน้ํามาแรงนี่ก็ตาย
8: ฮะปกติมาเล่นน้ําโขงบ่อยมั้ย
1: บ่อยมาก
8: มาทําอะไรอ่ะ
1: ฮะ
8: มาทําอะไร
1: หาหอย
8: หาหอยหอยอะไร
1: น้ําโขงหอยคัน
8: หอยคันเอาไปทําอะไรอ่ะ
1: เอาไปเล่น
8: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะไหม
1: เยอะ
8: เยอะเท่าไหร่
1: ได้ร้อยตัว
8: ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
1: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
8: สนุกไหม
1: สนุก
8: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
1: อยู่โขงสนุก
8: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
1: รู้แล้ว
7: ทางสนัดมาดีเลย

0: 2ตัวได้รับมา
1: ดักไม้จากมือเหรอครับ
0: 3 4เดือน
1: โอ้โหได้12ตัว
0: ได้12ตัว
1: แม่ทำอะไรอยู่กรุงเทพ
2: แม่ทำงาน
3: งานอะไร
2: งานรับจ้าง
4: ของตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่นั่งก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่อย่างเงี้ยช่วงจะกลับไปหาเขาช่วงปีใหม่สงกรานต์สองครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีแล้วในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
0: ใส่เพียงเอา
5: ใส่เพียงใส่มาแม
6: ่ก็ใช้ทั้งสองพอเห็นอยู่สองอันพอเพียงหน่อยนั่งแบบนี้ลงคนเดียว
2: อันต่อไก่
7: เห็นเงี้ยก็
2: ที่กระดูกนะ

0: ันคุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องอยากได้อย่างมีของเด็กตลอดทุกวันเนี้ยเราไม
1: ่ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนหนึ่งก็พอแต่ได้ใช้เดือนทุนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็ที่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้แม่

กจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนู

ถ้าแม่ไม่กลับมาหาหนูหนูกดแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ

หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับผมสุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในตัวเรื่องอ่ะบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ 5-6 กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นานที่

ตั้งแต่ราวปลายพุทธศตวรรษที่18เป็นต้นมาณบริเวณที่ราบลุ่มระหว่างน้ำยมและเทือกเขาประทักในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยได้เกิดมีอาณาจักรที่รุ่งเรืองของคนไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งมีนามที่เรียกขานกันต่อมาจวบจนปัจจุบันว่าสุโขทัยสุโขทัยนามเมืองอันมีในแห่งความสุขเป็นดินแดนแห่งความสงบสุขร่มเย็นด้วยพระบารมีแห่งบุรพมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงผู้ทรงนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักชัยในการปกครองบ้านเมืองอันนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองนานัปปการและที่สำคัญคือการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมที่มีเอกลักษณ์และงดงามยิ่งเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าแม้ผ่านการเวลามากว่า700ปีแล้วเมืองโบราณสุโขทัยได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติโดยกรมศิลปากรได้ทำการสำรวจขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อปีพุทธศักราช2478และดำเนินการศึกษาฟื้นฟูบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานและพัฒนาปรับปรุงพื้นที่จนสำเร็จลงด้วยความเพียรพยายามและความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลไทยประชาชนชาวไทยและองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเมื่อวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2531ปัจจุบันอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมนี้นะคะถึงวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างค่ะและในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละไอ้แม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
0: แก่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปดูแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: แล้วจะไปยังไงแล้วนะอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเราเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: างธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวังหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีนึงเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจน

0: เกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
1: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
3: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
0: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบไปบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
4: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
1: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
6: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
7: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
8: โอ้โหจังจังเลยนะ
1: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็เ

0: ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยไปเลยครับ
4: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้
0: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
3: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
4: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเป็นประเพณีสำคัญของชาวสกลนครที่นิยมทำกันในช่วงออกพรรษาของทุกปีการแห่ปราสาทผึ้งยังเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อของชาวอีสานที่เชื่อว่าอานิสงส์ของการถวายต้นผึ้งให้แก่ผู้ล่วงลับในงานแจกข้าวงานทำบุญให้ผู้ตายที่ถือเป็นบุญกุศลสูงส่งเพื่อตั้งความปรารถนาไว้หากเกิดในนุษย์ขอให้มีปราสาทราชมณีอาศัยอยู่ด้วยความมั่งมีสีสุขถ้าเกิดในสวรรค์ขอให้มีปราสาทอันสวยงามมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารจำนวนมากเพื่อรวมพลังสามัคคีทำบุญทำกุศลร่วมกันพบปะสนทนาร่วมกันฉันพี่น้อง

0: การทำปราสาทผึ้งนั้นมีกระบวนการรังสรรค์ที่ซับซ้อนเริ่มจากการออกแบบโครงสร้างด้วยไม้แกะแบบลายด้วยดินน้ำมันหรือดินเหนียวขึ้นมาก่อนจากนั้นสร้างเป็นแบบพิมพ์ออกมาแล้วนำขี้ผึ้งที่ต้มรอไว้มาใส่ในแม่พิมพ์เพื่อหล่อให้เป็นรูปร่างเมื่อหล่อเสร็จแล้วจะแกะขี้ผึ้งออกมาจากพิมพ์ตกแต่งด้วยการเก็บรายละเอียดจากนั้นนำขึ้นโครงปราสาทผึ้งโดยใช้กาวหรือขี้ผึ้งเหนียวมาติดปะในส่วนต่างๆให้มีความสวยงามนายวรพจน์ชมพูราชหัวหน้าช่างปราสาทผึ้งวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารกล่าวว่าปราสาทผึ้งในยุคปัจจุบันถือเป็นปราสาทผึ้งประยุกต์ได้แรงบันดาลใจมาจากพระบรมมหาราชวังซึ่งรูปแบบในการทำปราสาทผึ้งจะปรับเปลี่ยนในแต่ละปีรวมถึงการเก็บรายละเอียดของปราสาทผึ้งที่ดีทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนในจังหวัดใด
1: คือการหล่อนี้ต้องใช้เวลาตัวนึงนี่ต้องประมาณ30นาทีถึงจะแห้งพอหลังจากแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับต้องให้มันแข็งตัวเซตตัวแล้วเราถึงจะได้ไปลอกแม่พิมพ์หมอกสำหรับลายต่อไปนะครับจะเป็นลายบัวนะครับเป็นบัวคว่ำนะครับใช้ติดในฐานของปราสาทผึ้งนะครับปราสาทผึ้งของวัดพระธาตุกว้างจะประมาณ4เมตร20ความยาวคือ11เมตรใช้ผึ้งประมาณ3ตันหรือ 3,000 กิโลก็ปรับเปลี่ยนทุกปีนะครับเพิ่มทุกปีก็มีลายบัวคว่ำบัวหงายลายบัวกีบขนุนก็มีหลายลายนะครับที่นั้นแล้วก็มีตัวที่ใช้ค้ำฐานนะครับจะเป็นรูปของคุดจับนาคก็จำลองมาจากที่นั่นครับในฐานของวิหารที่พระโบสถ์วัดพระแก้วบางครั้งก็ปรับเปลี่ยนตัวจับอาจจะไม่ใช้คุดก็ใช้เป็นยักษ์หรือเป็นทศกัณฐ์เราก็ปรับเปลี่ยนก็มีเทพนมอีกที่ใช้คำฐานและส่วนประกอบก็มีลายหางเกินนะครับที่ติดในมุมของฐานปราสาทผึ้งคือหลังจากเราหล่อเสร็จเรียบร้อยนะครับลอกออกมาเรียบร้อยเราก็จะมาตกแต่งให้มันเรียบร้อยสวยงามแล้วจะเอาขึ้นไปประกอบที่ฐานปราสาทผึ้งครับหลังจากเราแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเราฉลุเรียบร้อยแล้วตกแต่งเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือปีนี้นะครับปราสาทผึ้งจะเป็นหลังกลางนะครับจะมีอยู่7ยอดส่วนประกอบของหลังคาก็มีช่อฟ้าใบละกาหางหงมีนาคบันคือส่วนของตัวหลังครับมีช่อฟ้าใบละกาหางหงแล้วมียอดเป็นรูปทรงมนต์ดบนี่คือเป็นปราสาท7ยอดแล้วก็มีปราสาททิศคือปราสาทมุมอีกหลังเล็กอีกหลัง
0: อาจารย์พจนวราภรณ์เขจรเนตรนักวิชาการและนักวิจัยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวว่าประเพณีปราสาทผึ้งของสกลนครนั้นจะเชื่อมโยงกับพระธาตุเชิงชุมเป็นหลักเพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในพื้นที่และยังแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสกลนครด้วย
2: สกลนครของเรามุ่งเน้นไปที่องค์พระธาตุเชิงชุมเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าเป็นศูนย์รวมใจตามความเชื่อชาวเมืองสกลนครเราเชื่อกันว่าองค์พระธาตุเชิงชุมนี่เป็นสถานที่ประทับชุมนุมรอยพุทธบาทของพระเจ้าสี่พระองค์วันนี้คือเสน่ห์แล้วก็เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งในช่วงเทศกาลออกพรรษาถือว่าเป็นงานที่คึกคืนอย่างหนึ่งของชาวเมืองสกลนครนะครับการแห่ปราสาทผึ้งในช่วง15ค่ําเดือน11นี้ถือว่าเป็นช่วงที่ช่วงสุดท้ายก่อนที่จะลงไร่ลงนาในการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่ชาวเมืองจัดทําปราสาทผึ้งถวายองค์พระธาตุเชิงชุมแล้วก็เป็นการบอกกล่าวองค์พระธาตุเชิงชุมว่าจะเริ่มในการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญของชาวเมืองแล้วก็มีขบวนแห่ที่สําคัญของชาวคุ้มนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครับเราเน้นเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็เรื่องของบุญมาควบคู่กันนะครับแต่ละคุ้มในเมืองสกลนครก็

0: จะมีเอกลักษณ์เฉพาะ
1: ดร.รัชดาพันธ์อินทรสุขสันติรองผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระบุว่าได้หนุนเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เกี่ยว

0: อบรมเชิงปฏิบัติการการทำปราสาทผึ้งนะคะโดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นเจ้าของนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมนี้แล้วเราก็จะเชิญชวนเกี่ยวกับแต่ละคณะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรแล้วก็นักศึกษารวมไปถึงนักเรียนในโรงเรียนวิถีธรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วก็มาทำเกี่ยวกับดอกผึ้งแล้วก็มาติดปราสาทผึ้งค่ะเด็กหลายคนนะคะเด็กนักศึกษาหลายคนเป็นคนสกลนครก็จริงแต่หลายคนก็ไม่เคยมางานแห่ปราสาทผึ้งและไม่รู้จักว่าแห่ปราสาทผึ้งคืออะไรเราก็ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่างๆนะคะบอกว่าเนี่ยเราจะมีเกี่ยวกับกิจกรรมการแห่ปราสาทผึ้งนะแล้วเราก็จะมีการทำปราสาทผึ้งสร้างสรรค์แล้วก็จะมีน้องๆชมรมพุทธนะคะเป็นผู้ดูแลรวมไปถึงสาขาคหกรรมนะคะที่เราจะได้ทำปราสาทผึ้งทั้งหมดอยู่2หลังแล้วจากนั้นก็จะให้นักศึกษาที่สนใจมาดูพี่ๆเขาทำรวมถึงมาอบรมการทำดอกผึ้งแล้วก็มีส่วนร่วมในการติดเข้าไปในปราสาทผึ้งของที่เราทำโครงเอาไว้แล้วประมาณนั้นค่ะ
1: ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนครถือเป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครและเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทุกฝ่ายยังเดินหน้าร่วมมือกันรักษาและส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้จักเพื่อช่วยกันสืบสานให้คงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่หมู่บ้านอินทรีทับไทยตำบลทมอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ภารกิจในการติดตามค้นหาเรื่องราวของกินอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นเราอยู่กันที่ดินแดนอีสานใต้ได้เวลาพามารู้จักกับเรื่องราวของปลาเปลือไปลุยกันครับ

0: เช้านี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่กัญญาแล้วก็ยายสมินนะครับคุณยายกินข้าวยัง
1: ยัง
0: กินข้าวกี่โมง
1: โอ้ประมาณโมง
2: 10โมง
0: ประมาณ10โมงเดี๋ยวเราจะต้องไปเดินลุยเก็บยอดปลาเปลอคนสุรินทร์เนี่ยสิ่งที่ชัดเจนก็คือรอเรือ
2: ใช่
0: ออกเสียงอีกครั้งว่า
1: ปลาเปลอปลาเป
0: ลอะนะครับมันคือยอดผักที่เราจะไปตามหากันวัน

0: ุก
1: เรามีสมุนตามมา2ตัวด้วยยายไหนเถามันเป็นแบบไหนครับ
2: นี่เด็ดนี่เลย
1: อ๋อนี่เหรอ
2: จ้า
1: อ๋อโอ้ยมดแดงกัดยายไหมน่ะ
2: เยอะตรงนี
1: ้เถานี้ก็ได้อะฮะ
2: จ้า
1: โอเคนี่คือยอดที่อวบอ้วนที่ยายบอกว่าเหมาะที่จะนำไปรับประทานเพราะว่ายังอ่อนอยู่นะฮะ
3: ลักษณะทั่วไปของปลาเปลือกนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งลำต้นมีหนามโค้งขึ้นปลาปลายหนามมีความแหลมคมมักพบขึ้นตามป่าดงดิบเขาป่าดิบชื้นป่าโปร่งป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังพบได้มากทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอีสานหากดูจากลักษณะทางกายภาพของปลาเปลือกสามารถเทียบเคียงได้ว่าปลาเปลือกนั้นเป็นพืชที่อยู่ในวงข้าวเย็นเหนือซึ่งลักษณะเด่นของพืชในวงนี้คือเป็นไม้เถามีมือพันเป็นคู่ออกตามข้อใบเดียวเรียงเวียนสลับเรียงตรงข้ามหรือเป็นวงรอบลำต้นนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งสามารถใช้มือเกาะเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่นหรือเลื้อยไปตามพื้นดินมีมือเกาะเป็นคู่ตามโคนก้านใบแตกยอดอ่อนเยอะในช่วงหน้าฝนเมื่อแก่ก้านจะเหนียวลำต้นส่วนอ่อนจะเป็นสีเขียวส่วนที่แก่นั้นจะมีสีแดงเข้มอมน้ำตาล
1: นกเยอะแยะเลยนะฮะมันร้องว่าอะไรไม่รู้ยายอ๋อแซงแซวหางบ่วงใช่ไหม
4: ใช่ใช่
1: แซงแซวหางบ่วงมันจะมีบ่วงที่ยื่นเป็นหางออกมา
3: ชื่อปลาเปลือกนั้นเป็นชื่อเฉพาะในภาษาเขมรเนื่องจากในพื้นที่บ้านทับไทยเป็นพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์คนเขมรอาศัยอยู่มีพื้นที่ในการทำนาและพื้นที่ป่ามีพืชผักหลากหลายชนิดให้เก็บรับประทานโดยปลาเปลือกนั้นเป็นพืชที่พบได้ตามริมหนองน้ำหรือหัวไร่ปลายนายายสมิ่นเล่าให้ฟังว่ารู้จักกินปลาเปลือกมาเป็นเวลานานเก็บกินมาตั้งแต่เด็กเพราะรุ่นคุณพ่อคุณแม่พากินมาและได้ส่งต่อมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมการกินปลาเปลือกสืบต่อกันมาสู่รุ่นต่อรุ่นและส่งต่อมาถึงรุ่นพี่กัญญาซึ่งเป็นลูกสาวก็รู้จักเก็บกินและสามารถเก็บขายโดยจะนำไปขายที่ตลาดนัดสีเขียวซึ่งเป็นตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์จากคนในจังหวัดสุรินทร์โดยตลาดแห่งนี้มีพี่กัญญาเป็นประธานกลุ่มด้วยล่ะครับ

0: คุณผู้ชมครับคุณยายมุดอยู่ได้ยินแต่เสียงอยู่ในไอ้ดงต้นไม้ข้างในอันนี้ก็คือ1ยอดยอดปะเป๊ะยายตรงนี้มีอยู่2ยอดเนี่ย
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ให้สังเกตไปจากใบนะครับถ้าเกิดว่าโอ้ยายมดแดงมดแดง
1: มดแดงเยอะ
0: มดแดงโอ้โห2รังเลยครับตรงนี้ยายวิ่งหนีออกไปแล้วทั้งมดแดงทั้งหนามเลยยายมดแดงเยอะมากแล้วก็ได้ยินเสียงนกเยอะเลยครับ

0: เมื่อสักครู่คุณยายเห็นยอดที่มันเลื้อยไต่ไอ้ตอไม้สูงเสียดายมันงามอยู่ 3-4 ยอดยายปีนไม่ไหวแล้วเน
1: า
0: ะ
1: จ้าไม่ไหว
0: ที่อยู่ในมือคุณยายตอนนี้คือยอดผักหวานป่าเอาไปแกงกับไข่มดแดงได้
1: จ้า
0: ถ้างั้นเราแย่มดแดงไปด้วยเลยไหมมันกัดเราดีจังเลย
1: จ้า

0: พี่กัญญาบอกว่าเวลาเก็บไปขายนั้นจะกำละ10บาทซึ่งขายดิบขายดีเพราะคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันไม่ค่อยเข้าป่าเก็บหาของกินเวลาที่เก็บผักจากป่าไปขายก็จะขายดีโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลที่ปลาเปลอะแตกยอดคือในช่วงหน้าฝนคนที่กินเป็นก็จะชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งเฝ้ารอซื้อกันเลยล่ะครับตรงนี้นะครับได้ยอดสวยๆละอ๋อจะนับเลยเนาะ
1: จ้ะ
0: มาเริ่มต้นเมนูแรกวันนี้น้องตั๊กได้รับเกียรติจากสาวงามประจำหมู่บ้านรวมตัวประจันบานจัดการปรุงเมนูเด็ดเป็นเคล็ดลับเฉพาะพื้นที่โดยจะนำพากบมาร่วมสมทบปรุงเมนูที่มีชื่อว่าอังแก๊บบ๊อบ

0: ริ่มต้นพี่แหม่มเตรียมก่อเตาจุดไฟสามสาวนำพากบไปจัดการทำโดยจัดการดึงลอกเอาหนังออกทิ้งควักเครื่องในออกแต่ที่ต้องระวังอย่างยิ่งก็คือส่วนท้อง
1: เคล็ดลับในการทำกบนะคะจะพยายามไม่ให้หนังท้องกบขาดหรือว่าทะลุนะคะเพราะว่าจะทำให้ยัดไส้ไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าขาดหรือทะลุแล้วก็
2: เป็นทำเป็นเนื้ออย่างเดียวเนื้อผสมกับเครื่องยัดไส้อย่างเดียวค่ะ
0: จากนั้นจึงล้างน้ำอีกหลายรอบจนกว่าจะสะอาดได้เวลาลงคมสับเล็บเท้าแยกออกมาแล้วได้เวลาลงคมมีดสับขยับมือระรัวฟาดมีดสับลงไปบนตัวกบจนกว่าจะแหลกแบบนี้นะครับด้านพี่แก้วช่วยปอกมะพร้าวส่วนน้องตั๊กช่วยปอกหอมแดงฟาดมีดกระเทาะเปลือกกะลานำพามาสาวขูดด้านสองสาวก็กำลังสนุกกับการ

ลงมือสับพี่แก้วได้เวลาขยับนำมะพร้าวมาคั้นบีบเพื่อเอาน้ำกะทิส่วนพี่แหม่มช่วยซอยตะไคร้ตามไปน้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมจากนั้นจึงซอยข่าตามมาคือกระชายปิดท้ายจึงซอยขมิ้นจัดการล้างหอมแดงและกระเทียมส่วนคุณยายช่วยได้เด็ดยอดมะขามตามไปจึงนำพริกแห้งลงไปโคลกต่อจากนั้นคือตะไคร้โคลกต่อไปจึงใส่ข่าก่อนจะนำพาพริกแห้งเม็ดใหญ่มาหั่นซอยแล้วทยอยใส่ลงตามจากนั้นได้ความตามด้วยกระเทียมแล้วจึงซอยหอมแดงก่อนจัดแจงนำไปโคลกรวมกันเมื่อโคลกไปสักพักถ่ายทักด้วยกระชายและขมิ้นเพิ่มรสเปรี้ยวให้น่ากินด้วยยอดมะขามโคลกให้แหลกแล้วแทรกตามด้วยกะปิเกลือแกงและน้ำตาลทรายโคลกให้ทุกอย่างเข้ากันได้จนกว่าจะพอใจแล้วจึงตักแยกขึ้นมาพักไว้จากนั้นจึงช่วยกันเด็ดใบกระเพราและยอดปลาเปลือเตรียมไว้รอล้างน้ำแล้วหั่นลงคมยอดกระเพราก็ล้างเช่นกันได้เวลานำพาเนื้อกบลงใส่ในกะละมังคลุกเคล้ากับพริกแกงออกแรงขยับจัดการลงมือคลุกขั้นตอนนี้สนุกเพราะต้องลงมือคลุกให้พริกแกงสมุนไพรแทรกซึมเข้าไปในเนื้อกบตามไปสมทบคือมะพร้าวขูดเร่งมือคลุกรุกประสานไม่นานก็เข้ากันเป็นเนื้อเดียวจากนั้นจึงตั้งกระทะได้วาระเทใส่คือน้ำกะทิจากนั้นได้เวลานำพาเนื้อกบลงไปพบความมันผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนกว่าจะเข้าเครื่องได้เรื่องสมุนไพรส่งกลิ่นหอมโชยออกมาเราจะต้องผัดไปจนกว่าน้ำกะทิจะแห้งแทรกซึมเข้าไปสู่เนื้อกบนะครับปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบกระเพราเล่นเอายิ่งชวนให้หอมจนต้องพร้อมชวนกันชิมจากนั้นจึงตามลงใส่คือยอดปลาเปลือ

0: ก่อนจะตักแยกพักไว้รอให้เย็นตัวลงสักครู่ขั้นตอนต่อไปได้เวลานำพามายัดใส่ในตัวกบจนพบกับความอวบอิ่ม
1: เมนูนี้นะคะชื่อว่าแก๊บบ๊อบค่ะหรือว่าแปลว่ากบยัดไส้ย่างนะคะคำว่าอังค่ะแปลว่าย่างค่ะคำว่าแก๊บแปลว่ากบค่ะส่วนคำว่าบ๊อบแปลว่ายัดหรือว่าหมกค่ะ
0: ก่อนจะนำพายัดใส่ในไม้ไผ่เรียกตามภาษาเขมรน่ารักว่า
2: อังแก๊บกีบตะมอดอัง
1: อังแก๊บกีบตะมอดอังอังแก๊บก็คือกบ
2: ก
1: ีบก็คือ
2: หนีบ
1: ตะมอด
2: ตะมอดคือไม้ไผ่
1: แล้วก็อังก็คือ
2: ย่าง
1: เอาไปย่างฉะนั้นก็เป็นอังแก๊บกีบตะมอดอังถูกนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: น่ารักดีเดี๋ยวต่อไปเอาไปอังกัน
2: เอาไปอังกัน
0: จากนั้นขั้นตอนที่เหลือจึงนำไปย่างไฟย่างไปด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าจะระอุสุกเมนูนี้ขอบอกว่าปัจจุบันทำขายอยู่ที่ตลาดนัดขายดิบขายดีจนลูกค้ารอคิวยาวเหยียดรอกันเป็นร้อยๆไม้เลยล่ะครับพลิกกลับสลับด้านย่างไฟอีกไม่นานก็ได้การระอุสุกท่วนทั่วแค่เห็นก็อยากชิมแล้วล่ะครับ

ซึ่งกลิ่นกบแต่พบกับความหวานฉ่ำของเนื้อภายในรสชาติของสมุนไพรมีทั้งเผ็ดร้อนหอมและซ่าเข้าท่าลงตัวประสานความมันจากกะทิมิผิดหวังอร่อยจริงจังจนหยุดไม่ได้กันเลยล่ะครับ

0: มาถึงเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะมีชื่อว่าอ่อมปลาดุกนาใส่ยอดปลาเปรอะค่ะในภาษาเขมรออกเสียงว่า
1: สงอไตรเนงเสรดะตรูปลาเปรอะ

เริ่มต้นพี่แหม่มนำหม้อใส่น้ำขึ้นตั้งเตาพี่กัญญายกเอาหอมแดงมาปอกน้องตั๊กช่วยปอกกระเทียมก่อนจะลงคมหั่นตะไคร้ไว้เป็นท่อนตามมาจึงจัดการซอยหัวคาพี่แก้วนำปลาดุกนาที่ทำเตรียมไว้ไปล้างน้ำ

0: ล้างก่อนจะช่วยดึงเด็ดจัดการเสร็จซอยหั่นต่อจากนั้นจึงนำไปโขลกให้แหลกส่วนน้องตั๊กช่วยเด็ดยอดชะอมเมื่อน้ำที่ต้มไว้เดือดได้ที่ตามต่อทันทีพี่แหม่มตักข้าวหอมมะลิสุรินทร์ลงใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าล้างซาวๆก่อนจะนำพาใส่หม้อน้ำเดือดจัดการคนให้ข้าวกระจายทั่วหม้อปิดฝารอเวลาให้เดือดอีกสักพักสองสาวทายทักนำใบแมงลักมาจัดการดึงเด็ดเมื่อโขลกใบหญ้านางแหลกจึงตักแยกขึ้นมาเตรียมคั้นน้ำแต่ตอนนี้ข้าวหอมที่หุงไว้ก็เริ่มสุกเดือดพร้อมที่จะนำพาไปเช็ดน้ำกลิ่นข้าวหอมสุรินทร์ก็โชยส่งกลิ่นมันช่างหอมหอมเทน้ำออกจนกว่าจะแห้งเสด็จนี่แหละครับที่เรียกว่าเป็นการเช็ดน้ำแล้วนำพากลับไปตั้งไฟอีกรอบก่อนจะส่งมอบน้ำย่านางเทกลองรองใส่หม้อได้เวลาช่วยกันเด็ดผักชีลาวแล้วถึงคราวนำพาใบตองมาปิดทับข้าวในหม้อจัดการต่อล้างหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปจึงนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำย่านางลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วมาช่วยกันเด็ดยอดปลาเปลือ
1: ยอดปลาเปลือนะคะถ้าเกิดว่าเราชิมสดค่ะจะมีรสชาติขมนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวปลายนิดๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ๆค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาปรุงโดยการผ่านความร้อนค่ะจากรสชาติขมนะคะจะกลายเป็นรสชาติเปรี้ยวค่ะโดยปกติก็ชาวบ้านก็จะกินจิ้มน้ำพริกใช่ไหมคะ
2: ใช่ลวกจิ้มน้ำพริกค่ะ
1: แต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะเอายอดปลาเปลือนี่แหละค่ะใส่ในแกงอ่อมด้วยค่ะ
2: รสชาติดีค่ะถ้าแกงใส่ในแกงก็คือรสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงไม่ขม
1: เอกลักษณ์ของแกงอ่อมที่นี่นะคะก็คือจะใส่น้ำย่านางค่ะเหมือนกับแกงเปลือกของที่อื่นนะคะแต่ว่าถ้าแกงอ่อมที่อื่นค่ะจะไม่ใส่ย่านางนะคะ
2: แกงเปลือกที่นี่คือเราจะใส่ในส่วนของหน่อไม้เนาะใส่หน่อไม้เข้าไปอะค่ะก็คือเราเรียกว่าแกงเปลือกแต่ว่าถ้าเป็นแกงอ่อมก็คือเราใส่น้ำย่านางแล้วก็ไม่ต้องใส่ในส่วนของหน่อไม้ก็คือเราจะปรุงด้วยปลาเปลือกปรุงด้วยผักอื่นๆนะคะจะมีหลายๆผักด้วยกันแล้วก็อาจจะใส่ปลาช่อนนาค่ะรสชาติก็จะกลมกล่อม
1: ค่ะ
0: พี่แหม่มจัดการเปิดฝาหม้อข้าวที่กำลังระอุร้อนแล้วจึงใช้ไม้กวนคนอีกครั้ง
1: อันนี้พี่แหม่มใส่ใบตองลงไปทำไมอะคะ
3: ใส่เพื่อห่อให้อากาศเพื่อทำให้ข้าวมันสุกเร็วใช่ค่ะเพื่อการปิดอากาศให้ข้าวมันสุกเร็ว
1: ก็คือว่าเวลาที่เราหุงเช็ดน้ำเนี่ยพอเราเช็ดน้ำออกแล้วเราก็จะใส่ใบตองปิดเข้าไป
3: ใช้ฝาปิดสักพักแล้วเราค่อยเปิดมาแล้วคนดูว่าข้าวใกล้สุกยัง
1: ก็จะช่วยให้อัน
3: นี้คนข้างที่หนึ่งเราก็ดูว่าใกล้สุกยังดูพอประมาณอีกสักอันนี้คือใกล้แล้วอีกประมาณสัก5นาทีอีกก็ได้
1: ก็คือใบตองนี้จะช่วยให้ข้าวเราอุ่นแล้วก็มีความหอมด้วย
0: เมื่อน้ำย่านางเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานตามลงคือหอมแดงกระเทียมข่าและตะไคร้ปล่อยให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักจากนั้นทายทักนำปลาดุกนาพาลงใส่ปล่อยต้มไปด้วยไฟแรงจนกว่าปลาดุกนาจะสุกนะครับตอนนี้ข้าวหอมสุรินทร์ที่หุงไว้ก็สุกใช้ได้เสร็จเรียบร้อย
1: อันนี้ก็คือข้าวหอมมะลิสุรินทร์ใช่ไหมคะก็คือว่าเป็นข้าวที่ชาวบ้านช่วยกันปลูก
2: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นข้าวอินทรีย์ค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์ค่ะข้าวพันธุ์นี้มีสโลแกนว่ายังไงคะ
3: หอมยาวขาวนุ่ม
1: หอมยาวขาวนุ่มหอมก็คือว่าตั้งแต่เป็นต้นกล้าเนี่ยจนมาหุงสุกก็มีความหอมใช่ไหมคะยาวขาวก็คือว่าเมล็ดข้าว
3: เต็
1: มเต็
3: ม
1: ยาวขาวสวย
3: ขาวสวยค่ะ
1: แล้วนุ่ม
3: นุ่มเวลาหุงขึ้นหม้อค่ะสวยเห็นไหมคะ
1: หอมยิ่งหุงเช็ดน้ำอย่างนี้ด้วยแล้วนะคะชิมเป่าก่อนนะนุ่มจริงๆด้วย
3: ได้ความหอมถ่านเตาถ่านได้กลิ่นใบตองที่เราปิดไว
1: ้ครบเครื่องเลย
3: ครบเครื่องค่ะ
1: ข้าวก็นุ่มอยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะ
1: ยิ่งหุงเช็ดน้ำแบบนี
3: ้
1: จะไง
3: จะไงจะนับเว้ย
0: เ แล้วจึงเทน้ำย่านางลงไปเพิ่มเติมให้กลายเป็นน้ำแกงเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปรุงรสด้วยปลาร้ากลิ่นนั้นหอมลอยมาเย้ายวนชวนหิวเลยล่ะครับปรุงรสเพิ่มเติมน้ำตาลทรายตามต่อได้ด้วยน้ำปลาได้เวลานำยอดปลาเปลอะลงใส่ตามไปคือยอดชะอมกลิ่นความหอมน่าชมก็ลอยขึ้นมาแล้วนำพาผักชีลาวลงใส่ปิดท้ายโรยไปคือผักอีตูแกงอ่อมปลาดุกนาสุดหรูก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเมนูนี้เราจะนำพาข้าวหอมมากินพร้อมกับแกงใหม่แต่ละคนก็โดนใจสิครับยังไงจะงับรับประทานด้วยความอร่อยแกงอ่อมใส่น้ำย่านางก็บรรเจิดเกิดความมันได้เนื้อหวานจากปลาดุกนาหอมเข้าท่าทั้งกลิ่นน้ำปลาร้าและชะอมผสมผักอีตูอร่อยน่าดูคือยอดปลาเปลอะให้ความเปรี้ยวออกมาหอมเข้าท่าคือข้าวหอมสุรินทร์เมนูนี้มันช่างน่ากินหอมจริงๆครับ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ุณผู้ชมครับต้นศรีมหาโพธิ์ที่อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีต้นโพธิ์ที่สันนิษฐานกันว่าอยู่เคียงคู่กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มายาวนานนับ 2,000 ปีล่วงมาแล้วต้นไม้ใหญ่ที่อย่างรากฝังลึกอยู่ในบริเวณวัดต้นโพคือหน่อเนื้อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ตรัสรู้ในสมัยพุทธกาลดังปรากฏเป็นตำนานอยู่ในเรื่องอมฤตธรรมเขียนโดยสัตยธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2477ระบุไว้ได้ใจความว่าในครั้งที่พระพุทธศาสนากำลังแผ่ไพศาลทั่วทั้งอินเดียเข้ามาในเขตสุวรรณภูมิพระเจ้าเทวานำปิยดิษฐ์เจ้าผู้ครองนครมโหสถทรงเลื่อมใสพระธรรมในสมเด็จพระมหาสมณะโคดมเป็นยิ่งนักจึงได้ส่งคณะมหาจาริกอันมีทั้งภิกษุสงฆ์และคารวาสไปยังนครปาตาลีบุตรเพื่อดูการศาสนาและขอตอนกิ่งศรีมหาโพธิ์เพื่อมาประดิษฐานไว้ในนครมโหสถและเป็นอนุสรณ์ให้คำนึงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นศรีมหาโพธิ์หนึ่งในมรดกทางพุทธศาสนาที่สำคัญจึงเป็นที่มาของชื่อพื้นที่ป่าขนาดใหญ่บริเวณที่เรียกว่าดงศรีมหาโพธิ์ล่วงการผ่านสมัยดงศรีมหาโพธิ์ได้ล้มหายตายไปตามกาลเวลาเหลือเพียงต้นศรีมหาโพธิ์ในอำเภอศรีมโหสถที่ยังคงยืนหยัดเป็นร่มเงาให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชา
1: ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงกล่าวถึงงานนมัสการต้นศรีมหาโพธิ์เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีนในปีพุทธศักราช2451ใจความว่าดงศรีมหาโพธิ์นี้ได้ชื่อจากต้นโพต้นหนึ่งซึ่งว่าเป็นต้นโพเก่าแก่เป็นที่นับถือสักการะบูชาฤดูเดือน5ราษฎรพากันไปไหว้ต้นโพและพระบาทมาแต่ไกลจากเมืองพนมสารคามท่าประชุมและที่อื่นๆเป็นตลาดนัดซื้อขายจอแจกัน2วัน3วันและมีดอกไม้เพลิงบ้องไฟเป็นต้นมาจุดในการนักขัตฤกษ์นี้
0: จวบจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ความเคารพศรัทธาที่มีต่อต้นศรีมหาโพธิ์ก็ยังคงเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาล
2: สำหรับการเวียนเทียนที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์เราก็จัดกันมาทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดก็คือในวันเพ็ญเดือน6เราก็จะจัดพิธีการเวียนเทียนพร้อมกับจุดบ้องไฟถวายบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยสาเหตุที่ว่าถึงฤดูกาลทีนึงเนี่ยเราจะมาเวียนเทียนใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ด้วยที่ว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นก็คือที่ตู้เมื่อถึงคราวทีเราก็จะต้องมารำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: แล้วก็มีการจุดบ้องไฟขอฟ้าขอฝนเพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเพราะเมืองศรีมโหสถนี่เป็นเมืองเกษตรกรมีชาวพวนอพยพมาอยู่ที่นี่กันนานก็ได้นำบั้งไฟมาจากอีสาน
2: ประเพณีบุญบั้งไฟนี้ก็ได้กำเนิดเกิดมาจากหลวงพ่อฉัตรท่านเป็นคนยโสธรมีช่วงหนึ่งท่านได้พาญาติโยมในละแวกนี้ไปดูประเพณีบุญบั้งไฟที่ยโสธรหลังจากนั้นก็ได้นำมาจัดกันที่นี่
0: ไม่เพียงแต่ความเชื่อทางด้านจิตใจต้นศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ยังคงไปปรากฏให้เห็นอยู่ในตราประจำจังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นถึงความสำคัญอันล้ำค่าเคียงคู่กับแผ่นดินแห่งนี้มาช้านานทีนี้นครในวันนี้ผมจะนำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในอาณาจักรโบราณ
1: เพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกตำนานเมืองอันเรืองนามแห่งบุรพาทิตย์เมืองที่เคยเป็นดินแดนชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เมืองที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างมากในยุคสมัยทวารวดี
0: เมืองที่ในปัจจุบันมีชื่อเรียกขานกันว่าจังหวัดปราจีนบุรี

0: ปราจีนบุรีมีร่องรอยความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณชุมชนหรือหลักฐานที่ปรากฏเด่นชัดนั่นคือเมืองสีมโหสถตั้งอยู่บนบริเวณลุ่มแม่น้ำบางปะกงเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธและพราหมณ์จากชมพูทวีปจุดเริ่มต้นแห่งความรุ่งเรืองของเมืองสีมโหสถเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อมีการรับเอาอิทธิพลของอาณาจักรทวารวดีซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ระหว่างพุทธศตวรรษที่11ถึง18มีการสร้างเมืองอย่างเป็นระบบโดยมีคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติอย่างจีนและอินเดียจนทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งภาคตะวันออกล่วงเลยจนถึงพุทธศตวรรษที่17ถึง18พระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ขอมได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในแถบถิ่นดินแดนแห่งนี้ทำให้เมืองสีมโหสถจำต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมด้วยเหตุนี้เองทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆในเมืองสีมโหสถจึงได้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของขอมเข้ามาปะปนอยู่ด้วยจนกระทั่งถึงการเสื่อมของเมืองนครธมซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรขอมโบราณเมืองสีมโหสถจึงร้างราไปอีกทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการคมนาคมโดยเฉพาะอ่าวไทยมีการตื้นเขินเป็นดินดอนทำให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกไม่ได้เหมือนแต่ก่อนจนทำให้เมืองสีมโหสถถึงคราล่มสลายไปในที่สุดล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงยุคกรุงศรีอยุธยาสถานที่บริเวณละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ได้เกิดเป็นเมืองขึ้นอีกครั้งดังปรากฏมีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกถึงชื่อเมืองปราจีนบุรีอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งหน้าทหารหัวเมืองแถบลุ่มน้ำบางปะกงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งศรีอยุธยาความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองนครนายกขึ้นประแดงเสนาดขวาออกพระอุทัยธานีเมืองปราจีนบุรีขึ้นประแดงจุฬาเทพซ้ายคำว่าปราจีนบุรีเป็นคำสมาสระหว่างคำว่าปราจีนหรือปาจีนหมายถึงทิศตะวันออกและคำว่าบุรีซึ่งแปลว่าเมืองดังนั้นคำว่าปราจีนบุรีจึงมีความหมายว่าเมืองทางตะวันออกของราชอาณาจักรไทยซึ่งหากเขียนในรูปของปราจีนบุรีที่สะกดคำว่าจีนด้วยนอหนูหรือนอเนนหรืออีกคำว่าปาจีนบุรีก็อาจจะให้ความหมายเฉกเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีอีกคำซึ่งระบุชื่อไว้ว่าประจิมบุรีซึ่งคำว่าประจิมนั้นหมายถึงทิศตะวันตกดังนั้นคำว่าประจิมบุรีก็จะแปลได้ว่าเมืองแห่งนี้คือเมืองทางตะวันตกของอาณาจักรเขมรนั่นเอง
1: ปราจีนบุรีคือพัฒนาการของบ้านเมืองในปัจจุบันนี้แต่สีมโหสถนั้นคือพัฒนาการของความเป็นบ้านเมืองในความเป็นเมืองโบราณยุคแรกๆแห่งพื้นแผ่นดินไทยที่มีหลักฐานการเข้ามาของอารยธรรมจากโลกภายนอกเป็นต้นกำเนิดของแห่งอารยธรรมอันสำคัญที่พัฒนาการจนกระทั่งได้ถูกยกย่องเป็นมรดกโลกนะคะในกลุ่มของทะเลสาบใหญ่ก็คือกลุ่มบรรดาปราสาทหินทั้งหลาย
2: หลักฐานที่เราพบนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโบราณสถานครับมีทุกพื้นที่เลยครับเหมือนกับว่าถ้าเรามีกลุ่มหมู่บ้านสัก 4-5 หลังเนี่ยจะมีวัดแห่งหนึ่งโบราณสถานในเมืองสีมโหสถที่สัมพันธ์กับอารยธรรมของโบราณแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือโบราณสถานสามมรกตครับที่นี่จะเป็นองค์ประกอบของอาคารลักษณะปราสาทคือมีบาลายขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ10กว่าไร่นะครับเราพบว่าคูเมืองกำแพงเมืองนี่ยังสมบูรณ์ดีมากครับเพราะว่าขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติผนังขอบคูนี่ก็คือผนังขอบคูเดิมเมื่อเป็นพันๆปีที่แล้วครับที่นี่คือโบราณสถานสระแก้วครับภายในตัวสระเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการขุดลงไปในชั้นศิลาแรงธรรมชาติเป็นรอยหน้าตัดตรงนะครับการขุดสระน้ำขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวพันกับพิธีกรรมในสมัยโบราณครับจากพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่5เนี่ยเราพบว่าในแต่ละเดือน จะมีพิธีอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็แต่ละพิธีเนี่ยมักจะใช้น้ำมาเป็นสิ่งที่เชื่อมระหว่างพิธีกรรมกับมนุษย์อาจจะใช้น้ำเพื่อการกินใช้น้ำเพื่อการอาบครับแล้วน้ำที่ได้เนี่ยจะต้องเป็นน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญในสมัยโบราณนะครับน่าจะมีการตักน้ำจากสระแห่งนี้ครับไปใช้ในพิธีสำคัญสำคัญในรอบปีแล้วที่ขอบสระเนี่ยจะมีรูปของสัตว์ต่างๆหลายชนิดครับนี่คือภาพจำลองของภาพสลักที่อยู่ในโบราณสถานสระแก้วนะครับเริ่มตั้งแต่รูปช้างถัดมาจะเป็นรูปหม้อน้ำและช้างชูงวงซึ่งตรงกับบันไดกลางของบ่อน้ำครับเป็นบันไดทางลงตักน้ำหม้อน้ำนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมในสมัยโบราณเราถือว่าหม้อน้ำนี่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ถัดมาจะเป็นรูปช้างนั่งชูงวงมีราชสีมีรูปงูพันไม้เท้าอาจจะสอดคล้องกับเรื่องการใช้งูเป็นสัญลักษณ์ของการสาธารณสุขในสมัยปัจจุบันถัดมาคือรูปที่สำคัญที่จะใช้กำหนดอายุได้ก็คือรูปมังกรเป็นลักษณะของสัตว์ในวรรณคดีเป็นสัตว์ผสมระหว่างจระเข้และช้างครับมีงวงเป็นช้างแล้วก็ตัวเป็นจระเข้ซึ่งมังกรตัวนี้กับมังกรในศิลปะอมราวดีของอินเดียอายุประมาณพุทธศตวรรษที่7ถึง9ซึ่งก็จะสอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆของเมืองศรีมโหสถเหมือนกันครับการอนุรักษ์โบราณสถานในปัจจุบันนะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี2478ครับมีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานยกความสำคัญให้ขึ้นสู่ระดับชาติครับแล้วต่อมาเนี่ยในปี2500เสร็จมีการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานปัจจุบันนี่คงทำต่อเนื่องครับโบราณสถานต่างๆที่เป็นบ่อน้ำโบราณเนินดินโบราณสถานเนี่ยยังไม่ถูกรบกวนมากนักโบราณสถานเหล่านั้นเนี่ยมีการขุดค้นขุดแต่งและเปิดขึ้นมาเนี่ยเพียงประมาณ 10% เท่านั้นเองครับร้อยละ10อีกร้อยละ90เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดขึ้นมาครับ
1: ของโบราณวัตถุที่ทำให้เราสามารถที่จะสืบทราบนะคะถึงวิวัฒนาการของความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้นะคะ อย่างชิ้นพุทธรูปองค์นี้ค่ะมีศิลปะที่เก่าร่วมสมัยกันกับเขมรโบราณมีกรอบคันช่องแล้วก็ตัวคันช่องนะคะฐานเชิงเทียนสำริดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะได้บ่งบอกถึงความเจริญของดินแดนนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะจากพระเจ้าชัยวรมันที่7งานแกะสลักนะคะที่เป็นประติมากรรมนูนสูงนะคะองค์นี้เนี่ยเราจะเห็นถึงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบนะคะของความเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยทวารวดีโดยเฉพาะเจดีย์แบบเนี้ยที่อยู่2ปีกข้างเนี่ยนะคะงานชิ้นนี้ถือได้ว่าเป็นความงามที่สมบูรณ์แล้วก็บ่งบอกถึงกลุ่มความเชื่อในศาสนาพุทธเนี่ยนะคะมีความเข้าใจถึงหลักธรรมแล้วก็คำสั่งสอนโดยเฉพาะคำสั่งสอนที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สูงสุดก็คืออริยสัจ4รูปในลักษณะที่เป็นเทวดาเหาะถือช่อดอกไม้เนี่ยนะคะเราก็พบเป็นความนิยมดอกไม้ที่เทวดาถือนั้นคือดอกฟิ่นค่ะฟิ่นเราก็จะทราบดีว่าถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมใช่ไหมคะก็จะเป็นการบำบัดรักษาแต่ถ้าใช้ในปริมาณที่มากก็จะกลายเป็นสิ่งเสพติดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเราได้พบเทวรูปสวมหมวกทรงกระบอกนะคะซึ่งเป็นความเชื่อในลัทธิไวยสนพนิกายนะคะซึ่งการที่องค์พระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยจะทรงมีเมตตานะคะในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขอะไรต่างๆเนี่ยให้กับอนาปชาราชซึ่งจะเห็นได้เลยว่านี่คือความสมบูรณ์พร้อมนะคะของงานประติมากรรมที่สำคัญ

0: เรื่องราวเก่าการอายุนับพันปีที่เล่าผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุล้วนแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเฟื่องฟูไปด้วยอารยะวัฒนธรรมอันล้ำค่าแสดงถึงสติปัญญาและความมานะอุตสาหะของบรรพชนคนในอดีต
1: หวนอดีตพินิจถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อน
0: หากแต่ในสายตามหาชนคนในยุคปัจจุบันสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นเพียงเศษอิฐเศษดินที่ดูด้อยค่าดังกับว่าสิ่งเหล่านี้คือเศษซากอันไร้ซึ่งลมหายใจ

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่เรียกขานกันว่าปราจีนบุรีภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้มาช้านานล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลปราจีนทรงมีพระราชหัตถเลขาความตอนหนึ่งระบุว่า
1: เมืองปราจีนแปลกไปกว่าแต่ก่อนที่ได้เคยเห็นเมื่อ36ปีมาแล้วคือตั้งกำแพงเมืองขึ้นมาถึงที่ซึ่งทำพับพลาครั้งก่อนไม่มีอะไรเลยนอกจากทุ่งเตียนๆคราวนี้เป็นตลาดยาวตลอดตั้งแต่เมืองมาจนถึงพับพลาพับพลาที่ทำไว้รับนั้นอยู่ตรงวัดแก้วพิจิตรข้ามเจ้าอลังการเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมารับอยู่ในที่นี้ด้วย
0: พระราชหัตถเลขาที่ปรากฏมีชื่อของบุรุษคนสำคัญซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลปกครองมณฑลบูรพา
1: บุรุษผู้จงรักภักดีกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรีเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งวงการประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ระบุถึงบุคคลผู้นี้เอาไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งไม่มีความระแวงสงสัยอย่างไรเลยเพราะทรงทราบในน้ำใจและความซื่อสัตย์มานานแล้ว
0: บุคคลผู้นั้นคือเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2: พระยาอภัยภูเบศรเกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2404ที่เมืองพระตะบองเป็นบุตรคนโตของเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์กับท่านผู้หญิงทิมเริ่มเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยบิดาได้นำเข้ามาถวายตัวเป็นมหาดเล็กวิเศษมีบรรดาศักดิ์เป็นนายรองเล่อาวุธจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอภัยพิทักษ์ผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบองและด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และแผ่นดินสยามจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้สำเร็จราชการมณฑลบุรพาเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระยาคทาธรธรณินทร์จนกระทั่งปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลฝรั่งเศสจนต้องคืนเมืองพระตะบองและเมืองเสียมราชกลับสู่การปกครองของกัมพูชาทางฝรั่งเศสจึงขอให้พระยาคทาธรธรณินทร์ปกครองมณฑลบุรพาต่อไปแต่ด้วยความจงรักภักดีต่อสยามประเทศท่านได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความ

0: หนึ่งระบุว่าต้นตระกูลรวมทั้งปู่และบิดาได้เป็นทาสทูลละอองธุลีพระบาทมาหลายชั่วคนไม่ปรารถนาจะย้ายไปเป็นข้าชาวกัมพูชาเมื่อพระราชทานเมืองไปเป็นของกรุงกัมพูชาเมื่อใดจะขอพระราชทานอนุญาตอพยพเข้ามารับราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ในกรุงเทพหลังจากนั้นจึงได้อพยพครอบครัวและผู้คนที่จงรักภักดีออกเดินทางจากเมืองพระตะบองซึ่งประกอบไปด้วยเกวียนหลายร้อยเล่มกองช้างกองม้าผ่านแม่น้ำลำธารหลายสายผ่านป่าทึบบางตอนต้องขึ้นเนินขึ้นเขาสร้างความยากลำบากในการเดินทางเป็นยิ่งนักก่อนจะมาถึงเมืองปราจีนบุรีจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์พระยาคทาธรธรณินทร์ขึ้นเป็นเจ้าพระยาเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2450โดยมีพระราชทินนามว่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรบรมนเรศวามิภักดิ์สมบูรณ์ศักดิ์สุกุลพันธ์ยุติธรรมธุรภาพอัธยาศัยอภัยพิริยะบรากรมพาหุ
1: เลือกเอาจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของท่านนะคะก็เพราะเหตุว่าข้าทาสบริวารที่มากับท่านเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์นะคะทำเลของจังหวัดปราจีนบุรีจึงเหมาะกับข้าทาสบริวารของท่าน
2: พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเข้ากรุงเทพใกล้ที่สุดเพราะมันมีแม่น้ำปราจีนเนี่ยแล้วทางกรุงเทพก็ขุดไอ้คลองรังสิตมาเชื่อมกันมันไปถึงสะพานเหลืองนั่นเลยนะครับการติดต่อระหว่างลูกเต้าเรื่องขนของอะไรต่ออะไรพวกนี้ท่านมีเรือเมงท่านนะฮะแต่ไม่รู้กี่สิบลำผมไม่ทราบนะวิ่งทุกวันนะครับที่กรุงเทพมีที่อยู่นี่ก็คือคุณเห็นโรงพยาบาลหัวเฉียวไหมฮะที่เป็นกรมวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะให้ใช้แถบนั้นเนี่ยโบเบด้วยแถวรองเมืองทั้งหมดไปถึงสะพานขาวเป็นพวกลูกหลานท่านอยู่ทั้งนั้นเลยอันนี้ลูกหลานนะครับบริวารนี่จะแบ่งเป็น3พวกคือพวกนึงเนี่ยอยู่วัดสะเกษที่เขาเรียกเขมรบ้านบาทที่ทำบาทพระนั่นที่ตามมาอีกพวกนึงอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติเป็นพวกมุสลิมพวกนั้นทอผ้าหมดเลยนะครับแล้วมีอีกพวกนึงเนี่ยคนพวกนี้ไปอยู่ราชบุรีเขาเรียกเขมรราชบุรีที่มาเนี่ยนะฮะมาไม่หมดนะครับอยู่อีกครึ่งนึงที่พัตตบองฮะแล้วคนของท่านก็ดูแลอยู่ที่นั่นโดยที่ฝรั่งเศสก็ไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรต่ออะไรก็บ้านช่องทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมไปกฐินนี่โอ้ยมากันเยอะแยะเลยครับรุ่นผมเนี่ย70จะ80มีมาจําได้ไม่เด็กๆเล่นกันอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยจําได้ทั้งนั้นลูกยายนั่นลูกยายนี่อะไรทั้งนั้นนะก็ยังอยู่ล้อมรอบบ้านนั่น
1: ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีนะคะเป็นคนอบอ้อมอารีนะคะเป็นผู้ที่รักความยุติธรรม
2: แต่บางคนก็บอกว่าเจ้าตาเนี่ยดุคุณต้องเข้าใจนะฮะว่าเจ้าเมืองเนี่ยที่ถืออาญาสิทธิ์ไม่ใช่เจ้าเมืองแบบธรรมดาทั่วๆไปนะท่านต้องดูคนอื่นเนี่ยนะครับเหมือนกับลูกตัวนะฮะครบคนทุกระดับไม่เคยเหยียดเองกินง่ายข้ากินงั้นคนมันก็รัก
3: แล้วก็เป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งด้วยนะคะก็ตอนที่รัชกาลที่5เนี่ยเสด็จมาที่นี่นะคะท่านเจ้าพระยาเนี่ยก็ทำกับข้าวป่าถวายท่านเองแล้วก็ท่านเป็นคนที่ชอบทำบุญดูแลพระศาสนา
2: ฝรั่งเศสขอร้องให้ตาผมเนี่ยปกครองมณฑลบูรพาเนี่ยนะให้เหมือนประเทศไทยเลยคือเป็นมหาปราชญ์พระพุทธเจ้าหลวงก็มีหนังสือให้ถามท่านเจ้าคุณดูว่าเขาว่ามาอย่างนี้ว่าอย่างไรตาผมก็เด็ดกรามคมทูลไปว่าไม่ขออยู่รัชกาลที่5ท่านก็บอกกับฝรั่งเศสไปแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยย้ายมาประเทศไทยแล้วนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยต้องชดใช้เจ้าพระยาภัยภูเบศรโดยจ่ายเงินเดือนให้ปีละ $100,000จนกว่าจะไม่มีชีวิตนะฝรั่งเศสก็ยอมตาผมบอกฉันมีเจ้าเดียว
4: อ
0: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2422โดยนางประมูลโพคาหรือนางแก้วประสังสิทธิ์หลังจากนั้นเมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้อพยพครอบครัวจากเมืองพระตะบองมาอยู่ที่เมืองปราจีนบุรี

0: กโรงเรียนแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมแห่งแรกของจังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังจึงได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนอภัยพิทยาคารต่อมาในปีพุทธศักราช2461เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รื้อพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรมมากเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทนที่โดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่าง4ชนชาติดูสวยงามแปลกตาเป็นยิ่งนักทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระอุโบสถเป็นหอไตรลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นสร้างเชื่อมกันกับหอระฆังหลังคาปีกนกประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนอกเหนือจากความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วนั้นวัดแก้วพิจิตรถือเป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธนิกายวัดแรกซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้พระโบสถ์ของวัดแก้วพิจิตรเนี่ยค่ะได้ลอกเรียนแบบมานะคะจากวัดดำไรซอที่ประเทศเขมรนะคะที่เมืองพัตตบองคือเมืองที่ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเคยปกครองอยู่ที่นั่นนะคะเรามาดูรูปแบบของเขมรกันนะคะค่ะลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรนะคะเขาบอกว่าความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือตัวพระอุโบสถนะคะก็คือลักษณะของหลังคาที่เขาเรียกว่ามุกประเจิดมุกประเจิดก็คือหน้ามุก2ชั้นนั่นเองนะคะแนวกำแพงแก้วที่อยู่รายล้อมนะคะตุ้มประตูเรือนแก้วนะคะนับจากยอดแหลมลงมาที่ชั้นที่3เราจะเห็นว่ามีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งที่นาฬิกาเรือนนี้ไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะเดินผ่านเวลาเที่ยงนี่คือปริศนาธรรมใดๆในโลกนี้ล้วนอนิจจังไม่มีสิ่งใดเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่อยู่รอบข้างให้เดินสายกลางแล้วจะมีความสุขนี่คือลักษณะสถาปัตยกรรมของเขมรทั้งสิ้นนะคะที่เรามาดูต่ำลงมาที่หน้าบานภายในรูปสามเหลี่ยมสีทองตรงกลางเป็นลักษณะเหมือนวิมานนั่นคือของไทยก็จะมีลายกนกลายบัวคว่ำบัวหงายส่วนของฝรั่งเศสเนี่ยให้สังเกตลายโครินเทียนนะคะลักษณะคล้ายๆกับใบผักชีนะคะและนี่ก็คือลวดลายที่เป็นแบบจีนนะคะก็คือมังกรนะคะซึ่งกำลังทำท่าเลื้อยเข้าสู่พระโบสถ์นะคะมังกรตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะสีเขียวก็คือสีของความหวังต้องการให้มังกรตัวนี้ช่วยการจันโลมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองแล้วดูสีปูนเปียกที่เขียนติดตัวผนังเขาจะแต่งกายประจำชาตินะคะเป็นตุ๊กตาที่บ่งบอกถึงว่าพระอุโบสถของเราเนี่ยจะมีสถาปัตยกรรม4ชาติรวมกันหลวงพ่อพระประธานองค์นี้นะคะหลวงพ่ออภัยพุทธลักษณะที่สำคัญของหลวงพ่อนะคะมือซ้ายของหลวงพ่อที่แบอยู่วางไว้ที่เขามีความหมายว่าท่านขอสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่อัปมงคลทั้งหลายจากผู้ที่สักการะส่วนมือขวาคว่ำลงและงุ้มนิดนึงหมายถึงว่าท่านประธานสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดจากพระพุทธเจ้ามอบให้แก่ผู้ที่สักการะจุดที่โดดเด่นสังเกตดูที่เสียนเส้นมวลีที่ไม่ได้ตัดไม่ได้ปลงและมวยไว้ตรงกลางท่านได้ทรงบำเพ็ญทุกกิริยาเป็นช่วงเวลาที่มีมารมาผจญท่านมากแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจกับมารพวกนั้นด้วยท่านเอาชนะมารพวกนี้ได้ทั้งหมดด้วยการให้อภัยปางนี้จึงเรียกว่าปางอภัยทาน
2: วัดแก้วพิจิตรศาสนสถานโบราณที่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันส่งเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2507
3: โดยครั้งนั้นหลวงโกวิทอภัยวงศ์ซึ่งเป็นอดีตราชองครักษ์พิเศษและอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่4ของประเทศไทยบุตรชายคนเดียวของท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับหม่อมรอดได้กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานพระกฐินต้นแด่วัดแก้วพิจิตร
2: นี่คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำเปี่ยมล้ำอยู่ในสำนึกของชาวปราจีนบุรีทุกคนจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี
3: ้นอกจากวัดแก้วพิจิตรแล้วนั้นยังมีอาณาจักรอัครมหาสถานที่สำคัญสร้างขึ้นเพื่อรับสนอง

0: ระเดชพระคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรีเคหสถานที่ละลานตระการตาไปด้วยศิลปะสถาปัตย์แบบตะวันตกซึ่งเรืองนามไปทั่วแคว้นแดนดินแห่งนี้ว่าตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
1: พระยาอภัยภูเบศรอาณาจักรอัครมหาเคหาที่ได้รับการรังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2452เพื่อใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ว่าจ้างบริษัทโฮวาร์ดเออร์สกินออกแบบและทำการก่อสร้างตึกใหญ่ไพศาลซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมทรงยุโรปที่ได้รับเอาอิทธิพลของศิลปะยุคบาโรกเข้ามาผสมผสานตัวอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นหลังคาทรงปั้นหยามุมกระเบื้องเหลี่ยมลอนเล็กที่นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสช่วงกลางหลังคามีลักษณะเป็นโดมโค้งจำรัดจำรูนพูนพราวไปด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรการตาประดับประดาเรียงรายอยู่ตามซุ้มประตูหน้าต่างหัวเสาหน้าบันภายในอาคารแต่ละชั้นจะแบ่งออกเป็น3ห้องตรงกลางจะเป็นห้องโถงใหญ่เหนือประตูทางเข้าทำเป็นไม้ฉลุลวดลายดอกไม้ภายในห้องโถงมีการประดับประดาหัวเสาด้วยลวดลายปูนปั้นรูปแบบต่างๆเพดานห้องทุกห้องจะมีการเขียนสีปูนเปียกและปูพื้นด้วยกระเบื้องโมเสกที่มีสีสันสวยงามวิจิตรการตาเป็นยิ่งนักนี่คือมนต์ขลังแห่งศิลปะสถาปัตย์จรัสแสงซึ่งใช้ชานความอลังการจนกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าสง่างามอยู่ในเมืองปราจีนบุรีแห่งนี้มาช้านาน
2: ส่วนประกอบของตึกหลังนี้ดั้งเดิมจนปัจจุบันที่รักษาได้นะฮะแม้กระทั่งรางน้ำเนี่ยนะฮะก็สั่งต่างประเทศทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กหล่อเพื่อไม่ให้พื้นเนี่ยมันเปียกมากตะไคร่มันจะได้มาจับพวกลวดลายข้างหน้าเนี่ยจะมีความหมายคือประเทศไทยเนี่ยคือจะมีช้างอยู่ข้างหน้า2เชือกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยคือตั้งเกิดปีไก่เราจะเห็นในที่บอกทิศทางลมน่ะนะอันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยเป็นทองคำนะครับตาเนี่ยฝังเพชรแต่ว่ามันอันตรธานไปแล้วครับ
3: สิ่งที่อยู่คู่กับตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะนอกจากลวดลายทางสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยเรายังพบว่าในตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีขอสับช้างซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นขอสับช้างประจำตัวของท่านเพราะว่าก็มีบันทึกมีพระราชหัตถเลขาที่บอกว่าท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยเป็นควานช้างด้วยตัวท่านเองในการนำเสด็จล้นเจ้ารัชกาลที่ 5ตอนเสด็จประพาสดงสีมหาโพ
2: ธิ์สมเด็จกรมพระยาดำรงปรารภกับเจ้าพระยาอภัยภูเบศรว่าทำไมถึงมาสร้างวังอยู่กลางป่าเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็กราบบังคมทูลเลยว่าข้าพเจ้าไม่ได้สร้างเพื่อจะอยู่เองสร้างเพื่อจะรับเสด็จเจ้าหลวงให้มาประพาสปัจจินเพื่อจะได้ท้องสบายพระราชหฤทัยไม่ต้องลำบากแต่ท่านไม่ได้เสด็จเพราะว่าท่านสวรรคตซะก่อนต่อมาเนี่ยได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสปัจจินนะฮะกับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นอกนั้นบุคคลธรรมดาหรือลูกหลานหรือตัวท่านนี่ไม่เคยได้อยู่เลยจะอยู่ก็ตอนที่ตาผมได้เสียชีวิตไปแล้วคือเอาศพขึ้นไปตั้งหลังจากได้เคลื่อนศพออกมาแล้วก็ปิดตายเลย
3: ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะก็ตกทอดมาถึงพระยาอภัยวงศ์วรเศษนะคะหรือท่านช่วงอภัยวงศ์เป็นบุตรชายคนรองของท่านเจ้าพระยาภูเบศรกับคุณหญิงสะอิ้งแล้วก็ในคราที่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอภิเษกสมรสกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีตึกหลังนี้ก็ถูกถวายเป็นของขวัญเนื่องในพระราชโอรสที่อภิเษกสมรสนะคะ
2: แต่พระนางเจ้าก็ไม่เคยอยู่เลยหลังจากนั้นมาท่านก็มีดำริให้ทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติพิจารณาเปิดเป็นโรงพยาบาลปัจจินเป็นทั้ง OPD เป็นทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยมันไม่เพียงพอกับความต้องการพอตอนหลังนี่ก็มีการปรับปรุงก็มาสร้างตึกโรงพยาบาลขึ้น
0: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสถานพยาบาลที่ถูกขนานนามว่าสวย

0: ที่สุดในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2536โรงพยาบาลแห่งนี้ได้มีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์แผนไทยอภัยภูเบศ
1: เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรื่องแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยอีกทั้งยังเก็บรวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือและตำรายาแพทย์แผนไทยตั้งแต่ในครั้งสมัยอดีต
0: ในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศยังมีการนำตำรับยาแผนโบราณมาผสานผสมเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีกด้วย
2: นอกจากการขายยาจริงนะคะเราก็ยังมีการจัดแสดงให้ความรู้คนที่มานะคะในการที่จะรู้เรื่องตัวอย่างของสมุนไพรแห้งนะคะในการสืบสารภูมิปัญญาเก่าแก่ว่าบ้านเราเนี่ยรู้จักใช้พืชพันธุ์ต่างๆรวมทั้งรู้จักใช้ประโยชน์จากสัตว์วัตถุนะคะพืชวัตถุรวมถึงแร่ธาตุเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในการเยียวยานะคะสมุดข่อยเล่มนี้นะคะก็เป็นตำราเกี่ยวกับฝีนะคะซึ่งก็จะมีรูปประกอบนะคะว่าฝีชนิดไหนเป็นอะไรนะคะขึ้นบริเวณไหนนะคะจะทำให้เกิดอาการอะไรบ้างนะคะจะรักษายังไงใช้ตัวยาอะไรเราก็จะมีตำรับตำราเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมากประมาณ500เล่มนะคะซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยได้มีการแปลมีการทำให้เป็นภาษาปัจจุบันแล้วก็รวบรวมเพื่อทำเป็นฐานข้อมูลเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ง่ายต่อการสืบค้นเพื่อจะให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีการนำตัวอย่างตำรับตำราจากตำรายาโบราณเหล่านี้นะคะเอามาทำเป็นตำรับยาสาธิตให้ประชาชนนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตยาจากสมุนไพรสมุนไพรที่เรานำมาผลิตนะคะจะเป็นสมุนไพรที่ปลูกโดยเกษตรอินทรีย์ที่บ้านดงบัง
3: จุดเด่นของสมุนไพรของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังนะคะก็คือเป็นสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วจะส่งให้กับทางมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะจะมีประมาณ13ชนิดสำหรับสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นฟ้าทะลายโจรก็จะแก้ไข้แก้หวัดแก้เจ็บคอแก้ภูมิแพ้นะคะเพชรสังฆาฏก็จะแก้ลิสีดวงทวารแล้วก็ประสานกระดูกนะคะหญ้าหนวดแมวนะคะก็จะแก้ระบบทางเดินปัสสาวะพวกปัสสาวะขุ่นข้นนะคะแล้วก็พวกนิ่วรางจืดถอนพิษเบื่อเมาในร่างกายพิษจากสารเคมี

เราก็จะใช้ภูมิปัญญาที่มีมาติดตัวเรามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิธีการปลูกการเก็บเกี่ยวนะคะก่อนที่เราจะปลูกนะคะสมาชิกทุกคนจะต้องมีบันทึกปัจจัยการผลิตอย่างสมมุติว่าวันนี้เราปลูกฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรอายุการให้ตัวยา ก็คือ3เดือนเราบันทึกไว้เรียบร้อยนะคะพอได้3เดือนเสร็จเนี่ยเป็นช่วงที่ฟ้าทะลายโจรกำลังออกดอกถึงจะมีสรรพคุณทางยานะคะเราเริ่มเก็บเกี่ยวเลยขั้นตอนต่อไปก็จะมาเป็นที่กลุ่มสมุนไพรทุกตัวจะต้องล้าง3น้ำนะคะล้าง3น้ำเสร็จผึ่งให้เสด็จน้ำบนชั้นบนตะแกรงขั้นตอนต่อไปก็จะนำมาหั่นขั้นตอนต่อไปก็คือตากที่โรงตากแสงอาทิตย์ของกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องอบด้วยตู้อบไฟฟ้าอุณหภูมิประมาณ60องศาอบประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็บรรจุถุงพร้อมส่งค่ะกลุ่มที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเราจะต้องปฏิบัติทุกอย่างเหมือนเรานะคะไม่ว่าวิธีการปลูกวิธีการเก็บเกี่ยวขั้นตอนการผลิตทุกอย่างนะคะเราเหมือนแม่พิมพ์ของเขาแล้วเราก็ยินดีนะคะยินดีที่จะให้ความรู้กับกลุ่มต่างๆที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่ายของเรา

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งย่านเมืองปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาทำให้ผมได้รับรู้ว่าบนผืนพระสุธาแห่งนี้นั้นยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องราวของศิลปะสถาปัตย์ที่เก่ากาลนานมาเรื่องราวความรู้ภูมิปัญญาที่พัฒนาขึ้นจากวิถีโบราณไปจนถึงเรื่องราวเล่าขานแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีอันน่าภาคภูมิใจหลอมรวมเข้าไว้ด้วยกันซึ่งคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงไปนักหากผมจะกล่าวว่าเรื่องราวเก่าการทั้งหลายที่เกิดขึ้นคือรากเหง้าที่สร้างความภาคภูมิใจบนชาติอธิปไตยแห่งนี้เสมอมา
1: ปราจีนบุรีถ้าจะเปรียบเทียบกับคำในทางพระพุทธศาสนาแล้วจะหมายถึงประเทศที่สมควรนะครับก็คือเป็นถิ่นที่สมควรที่จะอยู่อาศัยกันมีทั้งธรรมชาติที่ยังคงสภาพดีอยู่มีทั้งโรงพยาบาลในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งวัดในพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆนะครับที่เป็นที่กล่อมกล่าวจิตใจครับ
2: ปราจีนเป็นเมืองซึ่งคนมองกันในเรื่องของเมืองเกษตรเมืองแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในขณะที่ร่องรอยทางด้านประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ในฐานะโบราณสถานเนี่ยค่ะในพื้นที่อื่นเนี่ยที่เขาไม่ถูกผลกระทบที่อยู่ในเส้นทางของการศึกสงครามเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนเหมือนอย่างกับปราสาทหินพิมายหรือความเป็นอยุธยาที่มีเจดีย์โบราณสถานอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนจะจินตนาการเนี่ย เข้าถึงไหมมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าความรู้ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีเนี่ยเราก็เพิ่งจะมาสนใจกันในช่วงระยะเวลาที่ไม่นาน
3: ก็รู้สึกเสียดายนะคะกับประวัติศาสตร์ต่างๆโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรีที่บางคนอาจจะมองไม่เห็นถึงความสำคัญ
1: ก็อยากจะให้คิดถึงในเรื่องของเมืองทวารวดีครับซึ่งเรามีเมืองสำคัญอยู่ทั่วประเทศไทยหลายเมืองเราน่าจะยกฐานะของเมืองทวารวดีเนี่ยให้เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญทางจิตใจของมนุษย์ในอดีตครับมีคำกล่าวที่สำคัญของอาจารย์ท่านหนึ่งคืออาจารย์นันทนาชุติวงศ์นะครับท่านบอกว่าอาณาจักรที่รุ่งเรืองจะต้องประกอบไปด้วยศาสนาและผู้สนับสนุนควบคู่กันไปครับสิ่งนี้สำคัญมากเป็นตัวอย่างมีมาตั้งแต่อดีตและยังคงเป็นอยู่ในปัจจุบันครับ

จากอดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งสูงค่าที่สุดที่เราได้รับจากบรรพชนนั่นคือผืนแผ่นดินที่เราเหยียบยืนซึ่งได้ก่อร่างสร้างมาจากการสละเลือดเนื้อและสติปัญญาของบรรพบุรุษผู้ทรนงซึ่งหวังให้ลูกหลานได้มีที่พักพิงอิงอาศัยอย่างมั่นคงและถาวร

คงเป็นเรื่องน่าละอายหากเรามองข้ามความรู้ที่กลั่นกลองมาจากสติปัญญาของผู้ชนคนโบราณซึ่งนั่นเท่ากับเราได้ทิ้งขว้างเจตนารมณ์แห่งบรรพชนให้สูญสลายหายไปสวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: จ้าของปูน้องเจียว
3: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อย่างนี้ไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
3: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
3: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
3: มาหาไรบ้านนอก
4: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีแอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่63วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น8อาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่63โดยมีระเบียบวาระพิจารณาต่างๆอาทิรายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2569การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมและผู้ได้รับเหรียญรางวัลประจำปีการศึกษา2568การขออนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติประจำปีการศึกษา2568การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประจำภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2568และการขอปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทวีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ

มหานครมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชาวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดได้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นพระองค์แรกตามคำกราบทูลเชิญของผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกณ นครเจนีวาสมพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

8พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:52 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสวิทย์ซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้นครเจนีวาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายดาวเรนทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกณ นครเจนีวาคณะผู้แทนถาวรไทยและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังโถงกลางพระราชทานพระวโรกาสให้นายดาเรนทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้แอมบาสเดอร์ฟอร์แฟชั่นแอนด์ดีไซน์โดยทรงเป็นพระองค์แรกที่ดำรงตำแหน่งนี้เพื่อเชิดชูพระวิสัยทัศน์และพระกรณียกิจที่สำคัญและส่งคุณค่าในการพัฒนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าประเภทผ้าและงานออกแบบแฟชั่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสากลรวมทั้งเป็นต้นแบบหลักโรโมเดลที่ประสบความสำเร็จให้ไวโป้และประเทศสมาชิกอื่นๆได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อไปโอกาสนี้ทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและยกย่องเชิดชูพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าและเผยแพร่พระปรีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการเดินทางแห่งแรงบันดาลใจเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาการออกแบบและการสร้างสรรค์หรือ Journey of Vibration Empowering Community Through Intellectual Property Design and Creativityเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่อัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและการสืบสานคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและคุณค่าของการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสู่สายตานานาชาติให้รับรู้ถึงพลังความคิดสร้างสรรค์และบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการขับเคลื่อนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่สากลนิทรรศการจัดแสดงพระกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพที่สร้างคุณูปการแก่เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนประกอบด้วยรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์หรือไวโป้อวอร์ด for creative excellence ซึ่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเฝ้าถวายรางวัลเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2568เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่อัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสืบสานคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติสะท้อนผ่านผลงานทรัพย์สินทางปัญญาทั้งลิขสิทธิ์การออกแบบและเครื่องหมายการค้า

0: องตราไปรษณียากรที่ระลึกเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกถวายรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์เป็นพระรูปฉลองพระองค์ชุดไทยผสานภาพรางวัลจากไวโป้และตราพระนามสรภายใต้พระจุลมงกุฎบนพื้นลวดลายผ้าลายพระราชทานลายสิริราชภัตรพรโทนสีส้มนอกจากนี้จัดพื้นที่ Following the Legacy นำเสนอพระวิสัยทัศน์ที่ทรงตั้งพระทัยมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าของไทยและสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ไทยโดยพระราชทานแนวพระดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาไทยใช้ศิลปะหัตถกรรมไทยในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสุสากลพื้นที่แสดงพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ลายผ้าเพลงพระนิพนธ์และผลิตภัณฑ์แฟชั่นภายใต้เครื่องหมายการค้าสิริวัณวรีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทรงเป็นแบบอย่างของนักสร้างสรรค์ร่วมสมัยในการผสานศิลปะแฟชั่นวัฒนธรรมและนวัตกรรมเข้ากับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนส่งสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครองรวม541รายการประกอบด้วยผลงานอันมีลิขสิทธิ์227รายการสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์256รายการและเครื่องหมายการค้า58รายการพื้นที่นำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผ้าพื้นถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศทรงนำมาออกแบบใหม่โดยผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นและพระราชทานต้นแบบลายผ้าแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน18รายการอาทิผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีผ้าบาติกลายปาเต้ร่วมใจเทิดไทยเจ้าหญิงผ้าบาติกลายท้องทะเลไทยผ้าบาติกลายป่าแดนใต้ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญาผ้าลายดอกรักราชกัญญาและผ้าลายสิริวชิรภรณ์โดยผ้าลายพระราชทานสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กว่า 800,000 ครัวเรือนใน77จังหวัดทั่วประเทศคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 200,000 ล้านบาทนอกจากนี้ทรงพระนิพนธ์บทเพลงเพื่อใช้ในการแสดงแฟชั่นโชว์และการแสดงดนตรีโดยมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์หรือ RBSO มีผลงานที่จดแจ้งลิขสิทธิ์จำนวน8รายการรวมทั้งเครื่องหมายการค้าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญายังได้รับการจดทะเบียนการค้าในต่างประเทศจำนวน34ประเทศทั้งในรูปแบบการยื่นจดทะเบียนโดยตรงกับประเทศปลายทางและผ่านการยื่นจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมาตริกสำหรับสินค้าและบริการในกลุ่มสินค้าแฟชั่นกลุ่มสินค้าเครื่องประดับกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงามกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มและกลุ่มธุรกิจบริการด้านการจัดกิจกรรมและการออกแบบโดยวันนี้มีการสาธิตการทอผ้าลายพระราชทานด้วยเทคนิคการจบจากกลุ่มทอผ้าชัยมหาบ้านโพนจังหวัดกาฬสินธุ์และกลุ่มทอผ้าหัสดินบ้านเทพอุดมจังหวัดสุรินทร์โดยทรงเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมช่างฝีมือและนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทยในการพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสร้างชุมชนให้เข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีโดยในเทศกาลนี้จะจัดถึงวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ณ สำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมาพันธ์ทรัสสวิสต่อจากนั้นเสด็จไปยังห้องทำงานของผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกชั้น11ทรงมีพระปฏิสันถานกับนายดาเรนทังผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเกี่ยวกับความเป็นมาและแรงบันดาลพระทัยที่ส่งสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาจากสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเพื่อช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นทั้งนี้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นองค์การชำนาญการด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติหรือ UN ที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในพิธีประธานเกียรติบัตรและทอดพระเนตรกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหา

ธีรราชเจ้าวันนี้เวลา 13:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการประทานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนนักแสดงละครพูดขบขัน3องค์เรื่อง Her Husband's Wife หาเมียให้ผัวกิจกรรมทวีปัญญาประจำปี2569ครั้งที่2โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรมด้านศิลปะการแสดงการละครให้แก่ผู้สนใจเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมบทพระราชนิพนธ์อันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศชาติการแสดงละครพูดครั้งนี้เป็นบทพระราชนิพนธ์โดยศรีอยุธยานามแฝงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงแปลงจากบทละครภาษาอังกฤษเรื่อง Her Husband's Wife ของ A.E. Thomas เมื่อปี2464วรรณกรรมที่สะท้อนถึงค่านิยมความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองโดยทรงส่งเสริมแนวคิดนี้ในสังคมไทยผ่านบทละครภายหลังจบการแสดงพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานช่อดอกไม้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทราโต๊ะบุรินทร์ผู้กำกับการแสดงผู้กำกับศิลป์และทีมนักแสดงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2568ณอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่2ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวน 2,165 คนสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีวิทยาลัยในสังกัดตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศโดยยึดมั่นการจัดการศึกษาประชาชนในภูมิลำเนาของตนเองพร้อมกันนี้ได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมาสถาบันมุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตเพื่อระบบสุขภาพของประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับนานาชาติสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งการให้บริการทางวิชาการเพื่อตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานระดับโลกเพื่อชุมชน World Class University for Primary Careในช่วงบ่ายประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21เวลา 14:32 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเฉลิมฉลองไปเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ประจำปีพุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครจัดขึ้นภายใต้หัวข้อพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติซึ่งรัฐบาลไทยร่วมกับมหาเถรสมาคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติขององค์การสหประชาชาติทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับนานาชาติเพื่อเผยแผ่และประยุกต์ใช้หลักธรรมคำสอนเพื่อแก้ปัญหาและรับมือกับความท้าทายในบริบทของสังคมโลกปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติโดยมีผู้นำทางศาสนาคณะสงฆ์นักวิชาการและพุทธศาสนิกชนจากนานาประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานจำนวน60ประ
ประเทศรวมกว่า 1,500 รูปคนและ

องค์กรพุทธศาสนากว่า200องค์กรภายในงานมีการร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาพร้อมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเผยแผ่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันนสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมด้วยภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2569สิริอายุ76ปีนายจรัญธาดากันนสูตรเกิดวันที่22สิงหาคม2492บิดาและมารดาชื่อนายปรีดากันนสูตรและหม่อมราชวงศ์เติมแสงไขรพีพัฒน์ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การประมงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทสาขาทรัพยากรธรรมชาติจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและระดับปริญญาเอกสาขาสัตววิทยาจากมหาวิทยาลัยอันโบต้าประเทศแคนาดาด้านการงานเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับโดยเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประมงและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายจรัญธาดากันนสูตรเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่12ธันวาคม2559ในขณะปฏิบัติหน้าที่องคมนตรียังได้ดำรงตำแหน่งต่างๆในการปฏิบัติงานถวายในการพัฒนาประเทศชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ต่างๆอาทิประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานคณะบริหารเงินกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายจรัญธาดากันนสูตรได้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้ที่โรงแรม Royal River กรุงเทพเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ RPK Live Creatorราชประชาซุปตาติดเลนส์โดยมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมในพิธีโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ผ่านการฝึกอบรมสำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569มีครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมอบรมจำนวน18ทีมรวมจำนวน72คนเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์ตลอดจนเพิ่มทักษะการสื่อสารและเรียนรู้เทคนิคการเป็นนักไลฟ์สดมืออาชีพโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอบรมให้ความรู้ในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นักสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆอาทิ TikTok พร้อมลงมือปฏิบัติจริงในการฝึกทำคลิปสร้างคอนเทนต์จากการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งโครงการมีความคาดหวังให้เด็กรุ่นใหม่ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์เป็นนักเล่าเรื่องมีการผลิตคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียและเป็นอีกเส้นทางอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนด้านการประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิรวมถึงส่งเสริมทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัลให้แก่นักเรียนและเยาวชนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ผ่านกิจกรรมต่างๆอันเป็นประโยชน์ที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดปราจีนบุรีนายวัชรกันนิกาและคณะโรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสนามพรามวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดดอนโพทองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดอีแงวจังหวัดจันทบุรีและวัดจากจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่วัดบางกระเจ้าวัดคูธรรมสถิตวัดประทุมคณาวาสวัดประชาโคสิตารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิราวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีแสดงพระธรรมเทศนาอิทธิบาทกถาว่าด้วยอิทธิบาททำให้อายุยืนกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเพียบพร้อมด้วยพระยศอันยิ่งใหญ่3ประการได้แก่พระอิสริยยศพระบริวารยศและพระเกียรติยศซึ่งหาได้ยากที่จะรวมอยู่ในบุคคลเดียวกันนอกจากนี้ความสำเร็จในการทรงงานยังเกิดจากหลักอิทธิบาท4คือฉันทะความรักในงานวิริยะความเพียรจิตตะความเอาใจใส่เป็นเหตุให้พระชนมายุยืนยาวอีกด้วยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยสมาคมศิษย์วังหลังวัฒนามูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยคริสตจักรวัฒนาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีโสดาวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลจังหวัดเชียงใหม่และวัดพระพุทธชินวงศ์วนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทไทยออยจำกัดมหาชนโรงเรียนเซนคาเบรียลกรุงเทพมหานครบริษัทวสันสตูดิโอจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระสิงห์วัดกู่คำวัดเทพประสิทธิ์จังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านโซวัดเมืองชุมจังหวัดพะเยาและวัดเขาลอยจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กลุ่มบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569วันนี้ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ได้มีพลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญไปโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหูหนวกหูตึงและเด็กพิการซ้อนหูหนวกตาบอดและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาปัจจุบันมีครูและบุคลากร92 คนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน202 คน

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะครับปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอานะ

0: น้ำจากไหน
1: ก็น้ำในคลอง
0: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
1: ก็น้ำในคลอง
0: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
1: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
0: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
1: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
0: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
1: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
0: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
2: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
0: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
1: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
0: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมาๆๆๆแม่
2: แก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
0: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย
1: ฮะเฮ้ย
0: อ้าวไปดูแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
3: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
0: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
4: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
2: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
4: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องยูโรเรามาพักผ่อนสบายๆกัน1วันนะครับเดี๋ยวขอนี่ก่อนนี่ขอ

0: Facebook Live ก่อนแป๊บนึงสวัสดีชาวโซเชียลทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเห็นไหมตอนนี้บอกว่าในเมืองเนี่ยนะเห็นบอกว่ารถติดมากนะครับแต่ว่าผมอยู่ที่นี่สบายมากนะเห็นเรือไหมฮะเห็นเรือไหมครับสวัสดีนิกสวัสดีเติ้ลฮัลโหลอ้าวเอิร์ธเป็นไงบ้างอะไรนะอะไรนะ
1: ครับรอผมด้วยครับ
0: ใช่ชิลมากดีกว่าในกรุงเทพเยอะในกรุงเทพมลพิษเยอะตรงนี้นะครับสบายมากอากาศดีมาก

0: วันนี้เราจะเรียนเรื่องการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารกันครับวันนี้ยูโรคิดว่าทุกวันนี้ในโลกทุกวันนี้เนี่ยนะครับเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางไหนบ้างครับ
1: อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กไลน์ YouTube ครับ
0: ใช่ครับนั่นคือช่องทางที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารกันทั่วไปเลยนะครับแล้วยังมีช่องทางอื่นอีกบ้างไหมครับ
1: แล้วก็มีโทรทัศน์แล้วก็วิทยุครับ
0: ใช่ครับนอกจากโทรทัศน์แล้วก็วิทยุนะครับยังมีอีกสื่อหนึ่งซึ่งสำคัญมากเลยนะครับนั่นก็คือสื่อสิ่งพิมพ์เช่นหนังสือพิมพ์นิตยสารวารสารภาพถ่ายหรือว่าถ้าเป็นสมัยเก่าหน่อยเนี่ยก็พวกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับพวกจดหมายเหตุแล้วก็บันทึกของคนที่เข้ามาในประเทศไทยครับมากเลยครับจากที่ในสมัยก่อนนะครับเราอาจจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักเช่นหนังสือพิมพ์หรือว่าวารสารต่างๆต่อมาพอเราเริ่มมีโทรทัศน์เราเริ่มมีวิทยุเราก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เร็วขึ้นนะแต่ปัจจุบันนี้โลกไปเร็วมากนะครับเราสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เช่นสมมุติว่าคุณครูจะส่งข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในประเทศไทยให้กับเพื่อนของคุณครูที่ตอนนี้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาคุณครูก็สามารถส่งต่อได้แต่ปัญหาก็คือว่าการสื่อสารที่รวดเร็วขนาดนี้จึงทำให้เราเนี่ยมีข้อมูลข่าวสารที่ล้นทะลักทลายเราไม่สามารถแยกออกได้เลยว่าข้อมูลไหนเป็นข้อมูลที่เป็นจริงข้อมูลไหนเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ
2: น้องๆและผู้ชมทางบ้านครับครูต้นคูณนำข้อมูลมาฝากเกี่ยวกับภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชนที่พบได้บ่อยมีดังนี้ครับ 1. ถูกกลั่นแกล้งรังแกออนไลน์เด็กถูกล้อเลียนประจานทำให้อับอายเสียใจกีดกันออกจากกลุ่มเพื่อน 2. ถูกติดตามคุกคามทางออนไลน์เด็กถูกติดตามความเคลื่อนไหวบนสื่อโซเชียลเช่น Facebook หรือ Instagram ถูกติดต่อสื่อสารที่ทำให้รู้สึกหวาดกลัวถูกคุกคามไม่ปลอดภัยหรือไม่สบายใจ 3. ถูกล่อลวงให้พูดคุยเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมเด็กได้รับการติดต่อพูดคุยรับส่งเนื้อหาเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมโดยที่เด็กอาจไม่มีความสนใจหรือไม่ได้ร้องขอไม่ต้องการ 4. ถูกแบล็กเมย์ทางเพศเด็กถูกข่มขู่เรียกเงินหรือแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นโดยผู้กระทำใช้ภาพหรือวิดีโอทางเพศของเด็ก 5. ถูกล่อลวงทางเพศการที่เด็กถูกผู้ใหญ่ติดต่อพูดคุยสร้างสัมพันธ์ให้เกิดความไว้วางใจเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 6. เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรืออันตรายเด็กอาจเข้าถึงสื่อลามกอนาจารการพนันสารเสพติดอาวุธความรุนแรงลัทธิความเชื่อค่านิยมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเด็กอาจเรียนแบบครอบครองหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย 7.เล่นพนันออนไลน์การพนันออนไลน์มาในรูปแบบที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงง่ายเช่นพนันบอลพนันในเกมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุ่มรับของรางวัล 8. เสพติดเกมและอินเทอร์เน็ตการที่เด็กหมกมุ่นเล่นวิดีโอเกมมากเกินไปโดยปราศจากการกำกับดูแลของผู้ปกครองก่อปัญหาสุขภาพจิตสูญเสียค่าใช้จ่ายหันเหจากเป้าหมายด้านการเรียนและอาจนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ 9. ใช้สื่อโดยอายุยังไม่ถึงเกณฑ์การที่พ่อแม่ให้เด็กใช้สื่อออนไลน์เร็วเกินไปขาดการดูแลชี้แนะให้เกิดผลเสียเช่นเด็กต่ำกว่า2ขวบสนสมาธิสั้นก้าวร้าวนอนไม่หลับพัฒนาการล่าช้าเด็กอายุยังไม่ถึง13ขวบยังขาดวิจารณญาณในการแยกแยะข่าวสารข้อมูลการเลือกคบเพื่อนออนไลน์อาจเชื่อข่าวปลอมข้อมูลเท็จถูกล่อลวงนัดพบแล้วเกิดอันตราย 10. เปิดเผยข้อมูล

0: ส่วนตัวมากเกินไปการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอาจทำให้เด็กตกอยู่ในอันตรายเช่นถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกนำรูปภาพไปตัดต่อให้เสียหายถูกนำข้อมูลไปแอบอ้างหรือใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมถูกติดต่อหรือรบกวนจากคนแปลกหน้าเด็กเล็กอาจถูกลักพาตัวหรือถูกนำภาพไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
1: ถ้ามันน่ากลัวอย่างเงี้ยผมขอไม่รับรู้เลยดีกว่าครับ
2: โถยูโรเราไม่รับรู้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใช่ไหมครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแต่เราจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทันและสามารถมีวิจารณญาณในการแยกแยะข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารออกจากกันได้ครับ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องไม่จริงครับ
2: เราก็ต้องมีวิจารณญาณในการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารไงครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันจากวิดีโอนี้ดีกว่าครับว่าเราจะสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารได้ยังไงบ้างครับ
1: ครับ
3: คุณผู้ชมเคยปูเสือรอคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่รู้จักกันในชื่อนักสืบโซเชียลกันบ้างไหมครับการแสดงความคิดเห็นด้วยข้อมูลที่เจาะลึกหาอ่านที่ไหนไม่ได้คล้ายเป็นคนวงในคือลักษณะเฉพาะตัวนะครับที่ทำให้ข้อมูลจากนักสืบโซเชียลได้รับความสนใจจากคนในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากครับแม้จะไม่มีใครรู้ว่านักสืบโซเชียลคือใครแต่ข้อมูลที่พวกเขาสอบหามาบอกเล่านั้นกลับมีอิทธิพลต่อสังคมทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับเมื่อผู้ใช้สื่อออนไลน์กลายเป็นนักสืบจะมีอะไรที่เราควรรู้เท่าทันสื่อบ้างไปติดตามกันนะครับแฮชแท็กคำว่าเผือกจนไม่ได้ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่นักสืบโซเชียลมีบทบาทในการตั้งคำถามต่อสังคมและนำไปสู่การตรวจสอบความโปร่งใสอย่างเช่นในปี2553เกิดข่าวใหญ่เนี่ยนะครับเมื่อมีคนออกมาตั้งกระทู้พันทิปว่าเครื่อง GT200 ไม่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับวัตถุระเบิดจนนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบและเอาผิดบริษัทผู้นำเข้าครับแต่ก็มีบางเหตุการณ์นะครับที่นักสืบโซเชียลเชื่อมโยงข้อมูลผิดจากข้อเท็จจริงครับอย่างเช่นเหตุการณ์ฆ่าหันศพแม่ชาวเน็ตมีการสืบค้นและยังตั้งข้อสังเกตถึงปมการฆาตกรรมว่าเป็นไปได้จริงหรือที่ลูกจะลงมือฆ่าแม่โดยตั้งข้อสังเกตไว้หลายเรื่องนะครับเช่นปมการเขียนถนัดซ้ายหรือขวามีการนำคลิปมาเผยแพร่ให้เห็นว่าลูกถนัดมือข้างไหนหรือตั้งข้อสงสัยว่าเพื่อนของผู้ตายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมด้วยหรือไม่ซึ่งจากการสืบสวนทั้งพยานหลักฐานและกล้องวงจรปิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สรุปข้อเท็จจริงได้ว่าในเวลาเกิดเหตุแม่อยู่กับลูกในบ้าน2คนเท่านั้นครับจึงมีหลักฐานชัดเจนว่าลูกเป็นคนลงมือทำปรากฏการณ์นักสืบโซเชียลมักจะเห็นได้บ่อยในข่าวบันเทิงข่าวการเมืองหรือว่าข่าวอาชญากรรมโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยังมีความคลุมเครือและรอการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้รับสื่อที่ต้องการทราบความคืบหน้าของข่าวก็มีแนวโน้มที่จะเปิดรับข้อมูลจากคนในโซเชียลมีเดียก่อนเห็นได้จากผลสำรวจของบริษัทวิจัยชั้นนำอย่างกันตา TNS ที่พบว่า140ของคนไทยข้อมูลที่ได้รับจากโซเชียลมีเดียนะครับจะเห็นได้ว่านักสืบโซเชียลนะครับมีบทบาทต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนในยุคดิจิทัลบ้างเลยนะครับบางคนติดตามอ่านข้อมูลจากนักสืบโซเชียลแบบทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับแล้วข่าวร้อนๆนะครับที่ได้อ่านจากคอมเมนต์หรือว่ากระทู้นะครับในโซเชียลมีเดียเราจะต้องรู้เท่าทันอะไรบ้างไปรับฟังกันเลยครับ
4: นักสืบออนไลน์เนี่ยก็จะทำงานตามเป็นความสนใจเฉพาะเรื่องเขาก็จะตัดเรื่องอื่นที่เขาไม่สนใจแล้วก็พยายามหาข้อมูลจากช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ยุคนี้มันเป็นยุคที่ open source เยอะค่ะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายเพราะฉะนั้นเขาก็มีวิธีมีเครื่องมือที่เขาจะสามารถไปดึงข้อมูลมาได้นะบางคนอาจจะแบบไม่มันไม่ได้มีกระแสข่าวเรื่องนี้เลยอย่างเงี้ยแต่เป็นเรื่องที่เขาแบบรู้สึกว่ามันกระทบกับชีวิตเขาเป็นเรื่องที่เขาแบบเคยได้ยินมาแล้วเขาอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเป็นเรื่องที่ตรงกับความเชี่ยวชาญชำนาญของเขาเขาก็ค้นข้อมูลเพิ่มหาคำอธิบายเพราะว่าเขามีพื้นที่ที่เขาสามารถเล่าได้หรืออย่างที่สองก็เป็นเรื่องที่เป็นกระแสอยู่เรื่องที่เป็นกระแสเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยพอมีใครพูดเรื่องนี้มาแล้วกำลังมีคำถามว่าทำไมหรือมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยแหละนักสืบออนไลน์จะเริ่มทำหน้าที่เลยเอามาตรวจสอบเอามาเช็คเอาภาพมาเทียบกันไปลองค้นข้อมูลการศึกษาของคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆช่องทางเหล่านี้มันแบบเป็นโอเพนซอร์สเนาะมันเข้าถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยเวลามีนักสืบหรือว่ามีการนำเสนอข้อมูลมันออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีข้อที่เราต้องระวังอย่างนึงก็คือว่าเราไม่รู้จริงๆว่าคนที่เขากำลังนำเสนอข้อมูลให้เราหรือนักสืบเหล่านั้นเนี่ยเขามีอเจนดาหรือว่ามีเป้าหมายอะไรในการ สื่อสารเราต้องคิดไว้เสมอว่าทุกคนมีความคิดส่วนบุคคลเนาะมีอคติส่วนตัวมีเป้าหมายในการสื่อส

0: ารที่แตกต่างกันโดยที่เราไม่สามารถรู้ได้จริงๆว่าเขาต้องการอะไรจากการขุดเรื่องนั้นขึ้นมาพูดบางคนอาจจะมีเจตนาดีเกี่ยวกับเรื่องนั้นจริงๆบางคนอาจจะมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนบางอย่างก็ได้เราไม่ได้บอกว่าทุกคนมีเจตนาที่ไม่ดีนะแต่ว่าทุกคนมีเป้าหมายในการสื่อสารนั่นหมายความว่าเวลาเราเห็นข้อมูลบนออนไลน์ต่อให้หูข้อมูลลึกมากแหล่งอ้างอิงดีมากดูแบบมีความน่าเชื่อถือมากเราก็ไม่สามารถเชื่อได้ 100% มันต้องมีการเอ๊ะอยู่ในใจเสมอว่ามีอีกด้านนึงมั้ยมันดูได้ข้อมูลมันลึกจนไม่น่าเชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีคำถามนี้อยู่นิดนึงแล้วก็ลองไปค้นเพิ่มอย่างน้อยนะสัก2ซอส3ซอส2แหล่ง3แหล่งก่อนให้เรามั่นใจว่ามันมีคนที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้ใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพอ3แหล่งเหมือนกันเป๊ะเราจะแบบชัวร์อย่างงี้ก็ไม่ใช่นะเพราะเราก็ไม่รู้อีกว่า3แหล่งนั้นคือเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่าเพราะนั้นในการรับข้อมูลข่าวสารยุคนี้อย่าเชื่ออะไรทันที 100% อย่าคิดว่าทุกข้อมูลที่ดูละเอียดแล้วก็ดีมากๆคือข้อมูลที่ถูกที่สุดพยายามรับข้อมูลในชุดที่ไม่เหมือนกันแล้วชั่งมันด้วยน้ำหนักด้วยเหตุผลว่าเราจะใช้ข้อมูลนั้นในรูปแบบ
1: ยูโรครับจากรายการที่เราได้ดูไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการที่เรามีวิจารณญาณและการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับเราจะต้องดูว่าใครเป็นคนที่ส่งข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นข้อมูลข่าวสารที่เขาส่งเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนทำไมเขาจึงเลือกใช้ช่องทางเหล่านั้นในการส่งข้อมูลข่าวสารและทำไมเขาจึงตัดสินใจส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสารกลุ่มต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีวิจารณญาณแล้วเราก็จะไม่เป็นคนเชื่อถืออะไรง่ายๆและที่สำคัญการส่งต่อข้อมูลข่าวสารทุกครั้งเนี่ยก็จะมีผลกระทบหลายอย่างตามมาครับอาจจะเป็นผลกระทบทางดีหรืออาจจะเป็นผลกระทบในทางไม่ดีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีวิจารณญาณที่จะทำให้เราเนี่ยไม่หลงเชื่อข้อมูลข่าวสารอะไรง่ายๆครับ
2: ปกติเนี่ยผมไม่ค่อยอ่านข่าวครับผมดูแต่คลิปวิดีโอใน YouTubeแล้วก็เล่นเกมครับ
1: โอ้พวกวิดีโอแล้วก็เกมเนี่ยบางครั้งก็มีโฆษณาแฝงมาอยู่เหมือนกันนะครับโฆษณาเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเราก็ต้องใช้วิจารณญาณครับเพราะว่าคลิปวิดีโอและเกมเนี่ยนะครับก็อาจจะมีโฆษณาปะปนเข้ามาได้นะครับและโฆษณาเหล่านี้เนี่ยก็จะชักจูงหรือว่าล่อลวงเราไปสู่ช่องทางที่ไม่เหมาะสมได้ครับเช่นอาจจะนำเราไปสู่การเล่นการพนันอาจจะนำเราไปเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมหรือว่าอาจจะทำให้เกิดไวรัสติดคอมพิวเตอร์ได้นะครับปกติยูโรเล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงหรอครับ
2: ไม่กล้าบอกครับกลัวพ่อว่า
1: โอ้โหนะครับแล้วยูโรรู้ไหมว่าทำไมเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราถึงได้รู้สึกมีความสุข
2: เสพติดเหรอครับ
1: มันไม่ใช่การเสพติดหรอกครับมันมีกลไกทางธรรมชาตินะครับเป็นกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายว่าทำไมเราถึงรู้สึกมีความสุขเวลาที่เราเล่นเกมยูโรอยากรู้ไหมครับว่ามันเป็นกลไกอะไร
2: อยากรู้ครับ
1: ถ้าอยากรู้เราไปฟังคุณหมอท่านนี้อธิบายกันเลยครับ
3: จริงๆเรื่องของเกมเนี่ยครับมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็เด็กๆก็มักจะใช้เกมเพื่อทำให้ตัวเองผ่อนคลายคลายเครียดอย่างนี้ครับแล้วก็มันก็เหมือนกับความสุขในชีวิตอื่นๆนะครับที่มันจะไปกระตุ้นสมองบริเวณหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นสมองเกี่ยวข้องกับความสุขหรือรางวัลนะครับจริงๆเราสามารถมีความสุขได้กับกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องการกินไปเที่ยวดูหนังอะไรเงี้ยนะครับหรือเดินห้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราพบว่าเกมก็สามารถกระตุ้นกับสมองส่วนนี้ได้เหมือนกันแล้วก็การกระตุ้นของสมองส่วนนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างมากแล้วก็เราพบว่าคนที่มีภาวะติดเกมเนี่ยครับก็จะคล้ายๆกับคนที่ใช้สารเสพติดก็คือจะไปกระตุ้นสมองบริเวณนี้เหมือนกันแล้วก็กระตุ้นมากกว่าการที่เขาไปทำกิจกรรมอื่นๆแล้วเราก็พบว่าคนที่มีการใช้เกมไปนานๆอย่างเงี้ยนะครับเล่นบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับจนน่าจะเข้าข่ายภาวะติดเกมเนี่ยเราพบว่าความสุขที่เขาจะได้รับกับจากกิจกรรมอื่นๆที่เขาควรจะมีความสุขโดยทั่วไปอย่างการไปเดินเที่ยวดูหนังกินข้าวอะไรพวกเนี้ยก็มักจะไม่ได้รับความสุขเท่าเดิมนะครับสำหรับผู้ชมนะครับที่อาจจะไว้สังเกตตัวเองได้นะครับเราเข้าข่ายมีความเสี่ยงแล้วหรือยังนะอาจจะลองดูว่าตัวของเราอาจจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเกมอยู่บ่อยๆไหมอะไรที่เราเคยชอบทำอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นการไปเดินเล่นการไปออกกำลังกายนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นภาระหน้าที่เราเคยรับผิดชอบอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานทำการบ้านรวมถึงงานบ้านด้วยเนี่ยมันดูน้อยลงหรือเปล่าเราไปให้ความสำคัญกับเกมมากกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วก็มันมีผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับบุคคลรอบข้างหรือยังอย่างเช่นอาจจะทะเลาะกับเขาอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับก็อาจจะลองสังเกตดูว่ามีสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าแล้วก็อาจจะลองพยายามที่จะลดหรือควบคุมการเล่นเกมของตัวเองดูถ้าเกิดว่าสามารถ

0: ทำได้ก็น่าจะดีแต่ถ้ารู้สึกว่าเริ่มเป็นปัญหาแล้วแล้วก็ควบคุมได้ยากก็อาจจะมาปรึกษาได้นะครับ
1: ลงยูโรเล่นเกมวันละกี่ชั่วโมงต่อวันกันแน่ครับเนี่ย
2: ก็หลายชั่วโมงอยู่ครับ
1: จริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะเล่นเกมเกินกว่า2ชั่วโมงต่อวันนะครับเพราะว่าการที่เราเล่นเกมมากเกินไปจนเข้าข่ายเสพติดเนี่ยจะส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายด้านเลยเช่นทำให้อดนอนทำให้เราเสียสายตาและส่งผลต่อชีวิตประจำวันด้วยนะครับทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมอื่นๆที่มีประโยชน์ไม่แพ้กันทำให้เราไม่ได้ใช้โอกาสในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และที่สำคัญอาจจะทำให้เราเสียการเรียนด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยูโรจะต้องระวังแบ่งเวลาให้ดีอย่าเล่นเกมเกินวันละ2ชั่วโมงต่อวันนะครับ
2: ครับผมจดเวลาเล่นเกมลงครับ
1: ดีจังเลยครับจะทำให้เราสามารถที่จะมีเวลาเหลือไปทำกิจกรรมอื่นๆได้เยอะเลยนะครับเช่นเล่นดนตรีวาดรูปทำงานศิลปะต่างๆอาจจะออกไปท่องเที่ยวอ่านหนังสือหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ได้ด้วยครับ
2: แต่ตอนต้นรายการเนี่ยกูก็ติดมือถือเหมือนกันนะครับ
1: ครูแค่แสดงให้ดูเฉยๆครับว่าการที่เราติดโทรศัพท์มือถือหรือว่าหมกมุ่นอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากจนเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดการเพิกเฉยต่อคู่สนทนาเราไม่สนใจคนรอบข้างนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยใครๆก็มัวแต่สนใจอยู่แต่ในโทรศัพท์มือถือจนละเลยคนรอบข้างไปหมดความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยก็อาจจะแย่ลงได้เราก็จะไม่เข้าใจกันเท่าที่ควรครับคนที่ติดมือถือเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสังคมก้มหน้าจะทำให้เกิดพฤติกรรมข้อหนึ่งครับที่เรียกว่าการพับบิ้งรู้จักพฤติกรรมพับบิ้งไหมครับ
2: ไม่รู้จักครับครูไอพฤติกรรมพับบิ้งเนี่ยมันคืออะไรล่ะครับครู
1: คำว่าพับบิ้งเนี่ยมาจากคำว่าโฟนกับคำว่าสแนปปิ้งเป็นพฤติกรรมแบบไหนเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมออธิบายกันดีกว่าครับ
2: ไปเลยครับ
3: ชมเคยถูกคนตรงหน้าเมินเฉยเพราะว่าเขาหันไปเล่นโทรศัพท์มือถือบ้างไหมครับแล้วยิ่งนะฮะไม่มีการพูดคุยกันไม่สบตากันมีผลต่อความรู้สึกของผู้ชมบ้างหรือเปล่าครับพฤติกรรมนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า pubbing นะครับมาจากคำว่า phone ครับที่แปลว่าโทรศัพท์บวกกับคำว่า snapping ที่แปลว่าเพิกเฉยครับปัจจุบันนะครับเราจะเห็นพฤติกรรม pubbing ได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะอาหารในที่ประชุมในรถหรือในบ้านที่ต่างคนต่างไม่สนใจผู้สนทนาแต่กลับก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือซะมากกว่าครับคุณหมอวรสโชติพิทยสุนนท์คือคนหนึ่งที่ตั้งคำถามกับปัญหานี้นะครับโดยคุณหมอสังเกตเห็นว่าในวันที่เพื่อนๆชวนกันมาเที่ยวทะเลแต่ละคนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือแทนที่จะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดหันมาพูดคุยกันเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับทำให้คุณหมอสนใจศึกษาเรื่องนี้ต่อว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนมีพฤติกรรมพับบิ้งและพฤติกรรมนี้จะส่งผลต่อชีวิตของผู้คนอย่างไรซึ่งคุณหมอก็ใช้เวลาศึกษาวิจัยที่ประเทศอังกฤษนานถึง4ปีเลยทีเดียวครับผลการวิจัยของคุณหมอน่าสนใจมากนะครับเพราะพบพฤติกรรมพับบิ้งหรือว่าการเพิกเฉยต่อผู้สนทนานั้นมีสาเหตุหลักมาจากการติดโซเชียลมีเดียนะครับแล้วเรื่องนี้นะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรเราจะไปรู้เท่าทันสื่อเรื่องนี้กับคุณหมอวรสครับ
4: ส่วนแรกของการวิจัยเลยที่ไปศึกษาครับเราไปศึกษาว่าพฤติกรรมนี้มาจากไหนนะครับมาจากไหนและกำลังจะไปทางไหนเราตั้งสมมติฐานก่อนว่าพฤติกรรมอย่างนี้นะครับที่คนใช้โทรศัพท์มือถือผิดเวลานะครับผิดสถานที่มันน่าจะเกิดจากการที่คนใช้โทรศัพท์มือถือเยอะเราก็ไปพิสูจน์แล้วก็พบว่าจริงๆครับว่าถ้าคนยิ่งติดโทรศัพท์มือถือมากโอกาสที่เขาจะไปใช้โทรศัพท์มือถือนั้นต่อหน้าคนอื่นโดยไม่สนใจคนอื่นไปละเลยคนอื่นก็จะมากขึ้นด้วยมันยังมีปัจจัยอื่นอีกครับที่ส่งผลต่อการติดโทรศัพท์มือถือก็เช่นการติดอินเทอร์เน็ตอยู่บ้านก็เล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเมื่อออกมาข้างนอกก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้นอย่างที่สองก็คือเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า FOMO ย่อมาจากคำว่า Fear of Missing Out คือการตกกลัวตกข่าวตกกระแสคนเราเนี่ยบางครั้งถ้าดูตัวเองนะครับบางครั้งหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูเพราะว่ากลัวจะพลาดข่าวอะไรสำคัญมีข่าวดาราที่เราชอบมีข่าวการเมืองที่เราสนใจเราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อดูว่าเราตกข่าวอะไรไปหรือเปล่าอย่างที่3ก็คือเราขาดการควบคุมตัวเองเมื่อเราควบคุมตัวเองได้น้อยโอกาสที่เราจะหยิบโทรศัพท์มือถือต่อหน้าคนอื่นยิ่งมากขึ้น3ปัจจัยนี้ร่วมกับการติดโทรศัพท์มือถือทำให้มนุษย์ปัจจุบันเนี่ยมีพฤติกรรมฟับบิ้งหรือละเลยคู่สนทนาแล้วใช้โทรศัพท์มือถือแทนมากขึ้นยิ่งคุณใช้โทรศัพท์มือถือใส่คนอื่นมากเท่าไหร่คนนั้นก็จะหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือใส่คุณมากเท่านั้นเมื่อสิ่งนี้ครับกลับไปกลับมากลายเป็นวงจรนะครับคนเราทั้ง2คนก็จะเปลี่ยนความคิดครับว่าการกระทำแบบนี้เป็นปกติในสังคมมากขึ้น ฤติกรรมฟับบิ้งเนี่ยส่งผลกระทบต่อ

0: จิตใจมนุษย์ยังไงนะครับจิตใจมนุษย์เนี่ยจะมี4ประการสำคัญเขาเรียกว่าปัจจัย4พื้นฐานของหัวใจนะครับอย่างแรกคือสังเกตเรียกว่า sense of belonging คือเราอยากเป็นของใครสักคนเราอยากเป็นอยู่ในหนึ่งของกลุ่มของคู่สนทนานะครับ2เราอยากมีสิ่งที่เรียกว่า self esteem หรือความมั่นใจในตัวเองนะครับเราอยากภาคภูมิใจในตัวเองมีความสุขที่เป็นตัวของตัวเอง3นะครับเราต้องการที่จะมีสิ่งที่เรียกว่า meaningful existence หรือว่าการคงอยู่อย่างมีคุณค่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดใช้ชีวิตเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าถึงอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปในวันรุ่งขึ้น4สุดท้ายเราอยากควบคุมสถานการณ์อะไรบางอย่างการที่ใช้ชีวิตเราอยากควบคุมชีวิตตัวเองได้เราก็พบชัดเจนครับว่าพฤติกรรมฟับบิ้งหรือการใช้โทรศัพท์มือถือต่อหน้าคนอื่นส่งผลต่อกระทบต่อคู่สนทนาก็คือส่งผลลดปัจจัย4ของหัวใจทั้งหมดนะครับซึ่งการลดปัจจัย4ของหัวใจเนี้ยจะส่งผลต่อเนื่องไปอีกทำให้เกิดความไม่พึงพอใจในคู่สนทนาแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าการสนทนานั้นไม่มีคุณภาพคนเราเมื่อได้พูดคุยน้อยได้ระบายความรู้สึกน้อยเราก็จะรู้สึกว่าไม่มีใครรับฟังเราไม่มีคนเข้าใจเราปัญหาด้านสุขภาพจิตเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าก็จะตามมามากขึ้นปัญหาทะเลาะเบาะแว้งครอบครัวที่จะเป็นต้นตอของปัญหาด้านสุขภาพจิตทั้งหมดก็จะเกิดขึ้นง่ายเพราะเราคุยกันน้อยเรารับฟังน้อยเราให้ความสนใจกับคนที่อยู่ไกลมากกว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเราครับ
1: จากวิดีโอรายการเนี่ยยูโรเห็นไหมครับว่าการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้สื่อออนไลน์และการเล่นเกมหรือว่าดูวิดีโอต่างๆเนี่ยมีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อเสียนะครับข้อดีเนี่ยก็คือเราจะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมีแหล่งข้อมูลที่มากแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์การตลาดที่ไม่เป็นจริงถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไปเนี่ยนะครับก็อาจจะทำลายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคทางจิตได้ครับ
2: ครับ
1: เด็กๆครับเรายังจำเป็นจะต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันของเราอยู่นะครับเราจะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆครับแต่ว่าข้อมูลที่เราได้รับรู้มาเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจสอบแหล่งข้อมูลนะครับว่าเป็นจริงและน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะส่งต่อครับเราจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นยำของข้อมูลก่อนที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นนะครับและเราควรจะเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้นแล้วก็ควรจะแบ่งเวลาในการใช้สื่อในชีวิตประจำวันให้ดีอย่าได้ใช้มากเกินไปจนกระทั่งทำลายความสัมพันธ์กับคนรอบข้างทำให้เราเสพติดและทำลายสุขภาพของตัวเราเองครับเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยนะครับและในชีวิตของเราเนี่ยยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่รอให้เราไปเรียนรู้อยู่โลกในมือถือโลกในอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงแค่โลกส่วนหนึ่งนะครับโลกภายนอกยังมีความจริงยังมีสิ่งที่น่ารู้อีกมากมายให้เราไปแสวงหากันครับและในคราวหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรน่าสนใจแค่ไหนสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
2: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับ
1: สำหรับวันนี้นะครับครูต้นคูณและน้องยูโรต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ได้
1: อากาศเป็นพิษหรือมลพิษทางอากาศหมายถึงการมีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเจือปนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเช่นฝุ่นละอองขม่าวควันกลิ่นและไอสารเคมีต่างๆในปริมาณและระยะเวลาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และพันธุ์พืชหรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่พนักงานและประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานจึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
3: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าน
2: ะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะฮะจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ
1: ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงานและยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นโลหะหนักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะและปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด
2: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับคือเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็เราอยากจะเห็นแล้วนะฮะเจ้าของไอเดียของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะไปเจอเขากันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับวันนี้เขาก็จะมาอธิบายเรื่องราวของเครื่องเจ้าตัวนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับนะฮะเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่าครับทำไมถึงอาจารย์ถึงได้สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้ล่ะครับ
4: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้มีการวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นองค์ความรู้ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาอยู่นะคร
2: ับผม
4: เมื่ออุตสาหกรรมมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความจากการวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับออกมาประยุกต์ใช้ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ของคนไทยของวิศวกรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเลยตอนนี้จะทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยหรือว่านักวิจัยไทยเนี่ย

0: องค์ความรู้ออกไปใช้จริงๆนะครับ
1: ผม
0: ไอการเอาองค์ความรู้ออกไปใช้นี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็คือมีงบประมาณมาให้เพื่อให้นักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็วิศวกรไทยเนี่ยได้ออกองค์ความรู้ที่สะสมไว้นั่นนะครับที่ทำวิจัยและมีองค์ความรู้อยู่ในนั้นเนี่ยออกไปใช้ประโยชน
1: ์
0: ซึ่งเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ในเรื่องของการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน
1: ์
0: ข้อหนึ่งแหละครับอีกอันคือเรามีนักศึกษามีแรงต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนักศึกษาเห็นว่าองค์ความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ไปใช้มากๆเนี่ยเกษตรวิศวกรไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้มีโอกาสได้ไปทดลองฝีมือมากขึ้นแล้วก
1: ็
0: คิดว่าในภูมิภาคเหล่านี้นะครับเราพัฒนาตรงนี้มามากเนี่ยเราก็น่าจะเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปกระจายใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้มากขึ้นด้วยซ้ำไป
1: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าคนไทยได้แค่เป็นลูกมือได้แค่ยืนดูไม่เคยได้จับจริงไม่เคยได้ทำเองทุกวันนี้ประเทศไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกันใช่ไหมฮะ
0: ครับในสมัยก่อนมีโครงการใหญ่ๆนะครับวิศวกรไทยมีความรู้แต่ส่วนใหญ่ก็ไปยืนดูเขาไม่สามารถที่จะ
1: คือไม่มีโอกาสได้จับ
0: ไม่มีโอกาสได้จับเขาจะไม่เชื่อมือว่าวิศวกรไทยมีความสามารถขนาดนั้น
1: ครับผมนะฮะแล้วแรงบันดาลใจที่จะทำเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะ
0: ก็จากการที่เรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเอามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโรงหล่อเหล็กมีอะไรต่างๆนะครับในเป็นช็อปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นมีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ได้ทำเป็นตัวอย่างนะครับว่าในการที่เรามีโรงหล่อมีฝุ่นมีแรงต่างมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดูเรื่องแรงต่างด้วยเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตมันจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: เราก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่อนพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็ไปร่วมกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีไม่มากนะครับที่ได้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้
1: อม
0: ส่วนใหญ่โรงงานในระดับ SME ก็คือจะผลิตเพื่อให้ได้มีมูลค่ามีเงินม
1: ี
0: อะไรต่างๆมาให้เงินเข้ามามากขึ้น
1: แต่ไม่ได้ห่วงสิ่งแวดล้อม
0: ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีต้นทุนซึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้เพิ่มผลผลิตหรือว่าไม่ได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ
1: อ๋อครับผมแล้วรู้จักนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยไปรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับ
0: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำทางเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับก็หมายความว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีการเอาองค์ความรู้นี่ไปใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆเรามีหลายโครงการนะครับโครงการใหญ่ๆที่เราทำร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีหลายโครงการทีเดียวเราก็เลยคิดว่าคือมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว
1: ตอนนี้ก็คือก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เรามีอะไรก็จะได้แชร์กันอยู่แล้ว
0: ครับเราก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เห็นความสามารถของเราในบางประการที่สามารถจะไปทำให้กับอุตสาหกรรมได้แล้วก็ร่วมมือกันประจำอยู่แล้วครับ
1: อ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะฮะทางโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่โครงการก็จะให้เป็นลักษณะเป็นทุนสนับสนุนในการเอาผลงานวิจัยซึ่งคือมันเป็นวิจัยและพัฒนานะครับ research and development เนี่ยพอเราไปวิจัยลักษณะนี้ก็คือเรามีวิจัยนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะ development คือการพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งพอไปใช้ในสนามภาคจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีวิศวกรเข้าไปมีต้องมีการปรับปรุงมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะสนับสนุนเรื่องทุนด้านนี้ด้วย
1: โอเคก็แบบอย่างน้อยเราก็มีทั้งทีมวิจัยมีทั้งเงินทุนก็สามารถดำเนินงานต่อได้ง่ายขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะถ้าขาดส่วนนี้ไปก็จะลำบากขึ้น
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเหมือนกับการวิจัยอะไรทั้งอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินทุนลำบากเน
0: า
1: ะ
0: มันก็จะมีเรื่องลักษณะเรียกว่าไปเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของการทดสอบเรื่องการอะไรต่างๆที่จะต้องมีครับก็จะต้องมีใช้เงินทุนวิจัยแต่ว่าเงินทุนวิจัยส่วนใหญ่ก็ไปลงลักษณะของการเพื่อพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งไม่มีไม่ได้ครับการวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องต้นแบบการจะไปใช้จริงๆเนี่ยจะต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
1: ครับผม
0: แล้วก็ไปประยุกต์ใช้ไปทดสอบ
1: นะฮะก็สำคัญ
0: ครับ
1: คือก่อนที่จะขายจะทำอะไรขายก็ตามต้องมีการเทสทดสอบทำอะไรที่แบบว่ามาตรฐานก่อนถึงสามารถจะปล่อยของไปได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เอาละครับนะฮะเบรกนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: กลับมีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมดมาพร้อมระบบเช็คถุงกรองตันและช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลดการนำเข้าเครื่องจักรราคาแพงอีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและติดตามระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองและพัฒนาระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบซึ่งถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดจะทำให้รู้ว่าระบบอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับนะฮะอยู่ในเบรกที่2นั่นเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับเดี๋ยวไปถามกันต่อเลยดีกว่านะครับเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: หลักๆเลยเครื่องนี้ก็คือจะช่วยกรองอากาศที่จะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทำให้เกิดฝุ่นมากๆนะครับโรงงานหล่อเหล็กก็เป็นโรงงานนึงที่มีฝุ่นเยอะมากเลยนะครับ
1: มันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดามันเป็นฝุ่นเหล็กด้วยใช่ไหมฮะ
2: มันจะเป็นฝุ่นของตัวแบบครับเป็นฝุ่นของตัวแบบซึ่งจริงๆแล้วการหล่อเหล็กนี่ก็จะใช้ทรายครับใช้ทรายมาอัดขึ้นรูปพอมาอัดขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการหลอมโลหะแล้วเทไปในเบ้าทราย
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการรอให้มันเย็นนะครับจาก 1,400 องศาหรือประมาณ700องศาซึ่ง700องศานี่ก็เหล็กก็จะแข็งตัว
1: แข็งตัว
2: นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลอกทรายออกไอ้การลอกทรายออกแล้วก็เอาทรายกลับไปใช้ใหม่เลยนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ฝุ่นนี้กระจายออกไป
1: มันก็จะหายใจเข้าไป
2: ใช่ครับและตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำหนดนะครับว่าห้ามโรงงานเนี่ยปล่อยฝุ่นออกมามากเกินปริมาณที่กำหนดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้จะต้องมี
1: ครับผมแล้วประโยชน์ของความพิเศษของเครื่องเจ้าเครื่องกรองอากาศนี้นะฮะมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
2: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นกรองอากาศเพื่อจะพ่นออกไปจากโรงงานนะครับก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรร
1: ม
2: มีการดูดออกจากแหล่งที่เป็นแหล่งเจเนเรตที่เป็นแหล่งทำให้เกิดฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเอามารวมไว้เครื่องนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาใช้ระบบที่ใช้โบเวอร์ตัวเดียวในการดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ประหยัดผ่านเครื่องกรองประหยัดพลังงานนะครับ
1: เมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้อะไรยิงใช่ไหมเป็นลมเป็น
2: จริงๆเครื่องมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือมีเครื่องระบบทำความสะอาดคือกรองทำความสะอาดกับอีกอันนึงก็คือระบบในกรณีที่เมื่อกรองแล้วเนี่ยนะครับถุงมันจะตัน
1: ครับ
2: เพราะว่ามันจะเกิดการสะสมของฝุ่น
1: ครับ
2: เวลาถุงมันจะตันจะทำยังไงให้ไอ้ฝุ่นที่สะสมอยู่นั่นมันหลุดออกไปก็จะใช้วิธีใช้แรงลมเนี่ยเป่าย
1: ิงเข้าไป
2: ยิงเข้าไปเพื่อให้ฝุ่นนี่แตกแล้วก็หลุดออกมาหล
1: ุ
2: ดลวกออกมานะครับซึ่งก็ตรงนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะเลยครับเพราะว่าจะต้องมีตัวคอมเพรสเซอร์มีการแรงอัดอากาศสูงๆแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาก็คือทำให้ถุงขาดด้วยครับเพราะว่าไอ้การยิงนี่ก็ยิงแรง
1: ๆอ๋อเป็นลมแบบเหมือนเจ็ตยิง
2: เป็นเขาเรียกพาวส์เจ็ต
1: ฮะ
2: ปั้งปั้งปั้งปั้งเข้าไปยิงให้มันพอฝุ่นแตกก็จะตกออกมา
1: ก็ถ้าแบบมันขาดปุ๊บมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้น
2: ครับ
1: นะฮะรายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะแล้วส่วนแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องอะครับ
2: แนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนี่ก็คือพยายามจะทำยังไงที่จะออกแบบนะครับเพื่อให้มีการฝุ่นที่สะสมอยู่เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ทำให้ถุงเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับอันที่สองก็คือทำให้มีการเป็นการประหยัดพลังงานก็เป็นการออกแบบโดยการที่ใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าย้อนไปแต่การที่กรองเข้ามาแล้วมีลมเป่าย้อนไปเนี่ยก็จะมีการต้านกันนะครับ
1: ครับ
2: ก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเป็นตัวโบรเวอร์ตัวนึงแล้วก็เป็นรถฮะรถนี่เขาจะเรียกว่าคลีนนิ่งคาร
1: ์คลีนนิ่ง
2: คาร์เป็นรถทำความสะอาด
1: ชื่อตรงมาก
2: ครับรถทำความสะอาดก็จะวิ่งไปแต่ละช่องของถุงแต่ละช่องของถุงนะครับ
1: ครับผม
2: เมื่อไปที่แต่ละช่องของถุงก็จะมีการยิงอากาศสูนเข้าไปโดยใช้โบรเวอร์ตัวเดียวนะครับเบาๆแล้วยิงอากาศสูนลงไปก็ทำให้ฝุ่นที่มันสะสมอยู่เนี่ยหลุดออกจากแผ่นกรองหรือว่าผ้ากรองนะครับก็หลุดร่วงลงไป
1: ครับ
2: วิธีนี้ประหยัดพลังงานลงมากเลยครับแล้วก็ขยายอายุการใช้งานของถุงได้มากทีเดียว
1: โอ้โห
2: ก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยนะแล้วแนวคิดทางการตลาดนะครับ
2: ทางการตลาดนะครับจริงๆเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีหลายลักษณะครับมีฝุ่นที่เราพูดกันถึงเนี่ยเป็นฝุ่นที่ไม่เหนียวครับไม่เหนียวการที่ใช้ระบบอย่างนี้ก็ทำให้ฝุ่นหลุดร่อนไปได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะมุ่งตลาดมาทางด้านกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรื่องของมีมาตรฐานคอยกำหนดไว้นะครับต่างประเทศก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราผลิตและเราทำลายสิ่งแวดล้อม โรงงานเราไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัย

0: เรื่องของสุขภาพของคนงานนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องของเวลแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยก็หลายบริษัทที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยก็จะยกมาตรฐานขึ้นควบคุมในมาตรฐานครับ
1: ครับผม
0: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะต้องมีระบบต่างเนี่ยขึ้นมาซ
1: ึ่
0: งคิดว่าเมื่อโครงการนี้พัฒนาขึ้นมาได้นะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือนี้อย่างกว้างขวางต่อไป
1: ก็ว่าง่ายว่าแนวคิดทางตลาดก็จะทำไปเรื่อยๆออกมาขาย
0: ครับ
1: ตอนนี้ได้ทำออกมาขายแล้ว
0: ตอนนี้ทำออกมาขายแล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่ได้เห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการตลาดที่ออกต่างประเทศด้วยแรงต่างด้วยนะครับก็เขาก็ตระหนักเรื่องพวกนี้ก็ได้มาร่วมมือซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเอาไปใช้จริงๆยังไงนะครับมีขนาดอุตสาหกรรมเลยนะครับ
1: คือแรกก็ทำเป็นเครื่องเล็กก่อนเหรอฮะหลังๆรู้เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่ไปแล้ว
0: ใช่ครับเครื่องเล็กเครื่องแรกนี่เราไปทำที่มหาวิทยาลัยเองเลยครับเพราะเราก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ทำใช้ที่มหาวิทยาลัยเลยแสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วเราก็ใช้ระบบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
1: ครับผมแล้วเป้าหมายทิศทางในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปครับ
0: ในอนาคตคิดว่าคงจะต้องพัฒนาให้มันสามารถรับฝุ่นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับฝุ่นที่มีความเปราะและไม่เกาะกันแล้วก็แคร็กออกไปหลุดออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นแบบหนึ่งมันจะมีฝุ่นบางอันที่มันจะมีความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นไอการที่จะทำยังไงถึงจะออกแบบยังไงทางด้านวิศวกรรมให้ตรงนี้มันหลุดร่อนได้ง่ายได้สะดวกอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะอาจจะมีต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทำตลาดสู่การกรองฝุ่นลักษณะรูปแบบต่างๆออกไปอีก
1: ครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคือฟังกันไปแล้วนะฮะว่าง่ายๆว่าทั้งทรัพยากรด้วยประหยัดเงินด้วยแล้วก็ยังจะทำขายคือว่าง่ายๆว่าจะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดจริง
0: ๆ
1: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้
1: นะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมหน่อยนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ได้อธิบายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะให้ทางวิศวกรของเรานะครับคุณนพดลจันทร์ก็จะเป็นผู้พาเยี่ยมชมแล้วก็อธิบายถึงกลไกการทํางานแล้วก็อธิบายถึงจุดที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในเพื่อใช้กับโรงงานชนิดนี้นะครับ
1: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์ก่อนที่จะไปให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทร
2: ครับในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับมีเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็อยากจะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถจะจริงๆเรามีหลายเทคโนโลยีนะครับมีหลายเทคโนโลยีกว่านี้มากมายนะครับสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปที่บริษัทที่เบอร์นะครับ024709299นะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับใช้อุตสาหกรรมทุกชนิดครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเลยครับครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้มาถึงดูตัวเครื่องตัวจริงแล้วนะฮะเครื่องกองฝุ่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอีกหนึ่งท่านนะครับ
3: สวัสดีครับคุณเก่ง
4: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะเครื่องนี้คือไอตัวสีฟ้านี่คือทั้งหมดเลย
4: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย
1: อ๋อนะฮะส่วนประกอบหลักๆนะฮะมีอะไรบ้างครับ
4: ครับตัวนี่นะครับจะเรียกว่าไซโครนนะครับไว้สำหรับในการกรองฝุ่นที่มีความหนักนะครับฝุ่นที่มาตามท่อเนี่ยมันจะตกส่วนที่หนักๆจะตกลงในไซโครนนี้ก่อน นะครับแล้วก็ฝุ่นส่วนที่เบาๆเนี่ยจะถูกดูดต่อไปยังตัวผ้ากรองนะครับซึ่งอยู่ในตัวถังสี่เหลี่ยมนะครับถัดไปนั่นนะครับ
1: ครับ
4: นะครับฝุ่นที่เบาๆนะครับที่ผ่านครับจะถูกกรองด้วยผ้ากรองนะครับตัวนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลมที่บริสุทธิ์นะครับที่จะถูกปล่อยออกไปสู่บรรยากาศนะครับ
1: นะฮะก็จะปล่อยไปลมสะอาด
4: ไปลมสะอาดไป
1: ง่ายและส่วนปล่องนี่ฮะ
4: ปล่องนี้มีไว้สำหรับในการปล่อยนะครับปล่อยลมให้พุ่งขึ้นไปสู่ด้านบน
1: อ๋อครับผม
4: นะครับ
1: นะฮะต้องมีจำกัดความสูงไหมว่าต้องสูงเท่าไหร
4: ่ครับจะมีจำกัดความสูงอยู่ระดับหนึ่งที่จะทำให้ลมที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะครับพ้นระยะที่ลมเนี่ยไม่ตกลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะละลายสู่บรรยากาศด้านบนไป
1: มันจะขึ้นไปเลย
4: ครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ
1: นะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะใช้ดีอย่างไรครับพี
4: ่ครับในหน้าที่ของมันนะครับโดยหลักๆนี่คือกรองฝุ่นในอากาศนะครับฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยนะครับตามเครื่องจักรที่เป็นตัวกำเนิดฝุ่นนะครับจะถูกดูดมาผ่านเครื่องตัวนี้นะครับและถูกกรองเอาพวกฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะครับต่อพนักงานหรือว่าชุมชนรอบข้างที่อยู่โรงงานเนี่ยนะครับออกไปนะครับจะเหลือเฉพาะอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกปล่อยออกไป
1: มันจะช่วยทําให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยมั้ยฮะ
4: ครับในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนงานมากกว่าในการที่ต้องไปเส
1: ีย
4: ค่าไม่เจ็บไม่ป่วยเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้ดูเครื่องแล้วอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าครับไปดูครับพี่
4: ครับเชิญครับ

0: าละครับตอนนี้นะฮะผมอยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
2: ผมนายอวิรุธพายัพสายนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการที่กำลังลงทุนและใช้เครื่องกองทุนระบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเครื่องกรองอากาศตัวนี้นะฮะดีอย่างไร
2: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราจะใช้เครื่องกรองฝุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องกรองฝุ่นตัวนี้จริงๆเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือก่อให้เกิดกำไรเนื่องจากว่าการลงทุนตัวนี้จะเป็นเครื่องกรองฝุ่นที่ไว้ช่วยในการดูแลพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ให้เขามีสุขภาพที่ดีและมีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดีอย่างไรแล้วได้อะไรบ้าง
2: ครับ
0: กับเครื่องกองฝุ่น
2: สิ่งที่ได้ก็แน่นอนตอนนี้ก็เนื่องจากว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่จะกำหนดให้ว่าคุณภาพหรือคุณภาพอากาศสภาพบรรยากาศเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองฝุ่นชุดนี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ที่สามารถให้เราเนี่ยขอใบอนุญาตในการประกอบการอุตสาหกรรมนี้ได้ครับผม
0: คือว่าถ้าไม่มีเครื่องมาตรฐานปุ๊บก็จะไม่สามารถเปิดโรงงานได
2: ้แน่นอนครับถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับว่าทําให้เราทําอะไรได้ง่ายขึ้น
2: ใช่
0: ด้วยเหมือนกับถ้าของเราไม่สะอาดหรืออากาศไม่ดีปุ๊บก็จะเปิดไม่ได้เช่นกัน
2: ใช่นั่นคือเหมือนผลประโยชน์ทางหลักก็คือเราได้ในการในส่วนของการขออนุญาตประกอบการนะครับแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็คือเราช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีสภาพการทํางานที่ดีนะครับ
0: ได้งานได้ไม่ต้องฝึกใหม่
2: ใช่ถูกต้อง
0: คือการที่พนักงานออกไปรักษาตัวเองปุ๊บพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการสอน
2: เทรนสอนงาน
0: แล้วก็เสียเวลา
2: ใช่ครับ
0: ก็นี่คือการประหยัดทรัพยากรและเวลามากขึ้นด้วย
2: ถูกต้องครับ
0: นะฮะก็ว่ายังไงว่าคุ้มค่า
2: ครับ
0: กับเจ้าเครื่องตัวนี้
2: ใช่ครับ
0: นะฮะอยากให้ฝากหน่อยว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ครับก็ถ้า

0: รุตนะครับทายับสายและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ Coffee Tree นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และโครงการดีๆจะเกิดไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ัสดีครับพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับช่วงแรกก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับช่วงของเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้นะครับต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ก่อนครับหลังจากที่เราได้นำเสนอสูตรการทำอาหารหมักแบบแห้งไปแล้วนะครับสำหรับการใช้เลี้ยงกุ้งปลาแล้วก็สัตว์น้ำอื่นๆโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งอาหารเม็ดสำเร็จรูปนะครับเมื่อมีสูตรแบบแห้งแล้วแน่นอนนะครับสูตรเด็ดเคล็ดวิชาสัปดาห์นี้ก็คือการทำสูตรอาหารหมักแบบน้ำนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องของการทำอาหารแล้วพี่ธงชัยยังมีเทคนิคเคล็ดวิชามาฝากนะครับสำหรับคนที่กำลังประสบปัญหากับน้ำเปรี้ยวในบ่อเลี้ยงปลาอยู่วิธีการแก้ปัญหานั้นทำอย่างไรบ้างง่ายแค่ไหนไปติดตามความรู้จากพี่ธงชัยได้เลยครับ

0: ลำก็ประมาณ3กิโลกรัม
1: เนี่ยวันประมาณ3กิโลกรัมน้ำจุลินทรีย์1ลิตรน้ำก็ประมาณ13ลิตรมันก็จะได้เกือบปี๊บไงรวมๆแล้วก็ประมาณ17ลิตรลำ3กิโลน้ำจุลินทรีย์ลิตรนึงแล้วน้ำอีก13ลิตรขั้น3นะครับพอเราละลายเสร็จก็ใส่ในถังถังจะเป็นเปิดฝาหรือถังฝาเล็กก็ได้หมดเลย
0: ยังไม่เต็มก้อนน้ำมาเติมฝานี่มาปิดอย่างนี้ก็พอแล้วหรือไม่ก็ถุงพลาสติกปิดก็ได้แต่ถ้ารีบก็ไม่ต้องวันนี้ใช้แค่5วันนี่ก็เป็นอาหารน้ำอีกนะครับก็เป็นเช่นเรามีหยวกกล้วยก็หมักหยวกกล้วยหมักผักตบชวาหมักหอยเชอรี่หมักปลาสูตรเดียวกันหมดเลยนะลูกยงลูกยอได้หมดเลยอัตราส่วนการใช้ขั้น2นะครับใช้ทุกอย่างนะ3กิโลแต่เวลาหมักแยกนะเช่นถ้าใช้หยวกกล้วย3โลใช้หอยเชอรี่3โลใช้ลูกยอก็3โลแต่ต้องหมักแยกนะครับกากน้ำตาล1ลิตร

0: ทำไมต้องใช้กากน้ำตาลตัวนี้เพราะมันมีผักมีผลไม้อยู่จุลินทรีย์มันต้องทำงานหนักมากมันต้องมีอาหารช่วยตัวน้ำตาลคืออาหารจุลินทรีย์ขั้นตอนการหมักปุ๋ยน้ำต้องหนึ่งจุลินทรีย์หนึ่งลิตรกากน้ำตาลลิตรหนึ่งวิธีเทไปแล้วต้องละลายอ่ะดีละลายในกระมังต้องใช้มือนะครับตัวนี้มันถึงรู้ว่าละลายถ้าใช้ไม้เนี่ยมันจะเน่าได้น้ำอีก13ลิตร3 1 1 13อ่ะรวมทั้งหมดก็18ลิตรอีกแล้วขั้นที่3นะครับเรามีหยวกกล้วยนี่หยวกโลหะแล้วนะหยวกโลหะแล้วหยวกต้องผสมลำนิดนึงหยวกประมาณ3กิโลกรัมผักตบชวาก็ได้นะครับมีผักตบชวาได้หอยเชอรี่ได้ขี้วัวขี้ไก่แห้งก็หมักเป็นน้ำได้นะแล้วเมื่อกี้แห้งเลยนะหมักเป็นน้ำก็ยังได้อีกนะผลไม้ประจำฤดูกาลเช่นทางภาคใต้ลูกตาลอย่างเงี้ยได้มีมะม่วงสุกเยอะๆนี่ก็ได้สับปะรดนี่ก็ได้ได้ทั้งนั้นเลยขั้นตอนถัดไปขั้นสุดท้ายก็เทใส่ในถังไว้เลยเทใส่ถังเก็บไว้แล้วเสร็จแล้วน้ำมาใส่ในนี้ให้ได้รวมแล้ว18ลิตรอ่ะแล้วก็ปิดฝาไว้ก็ประมาณ5วันก็มันจะขึ้นฟ้าสวยหอม
1: แล้วพอหมักเสร็จแล้วอย่างนี้เอาไปใช้เนี่ยกี่โลต่อไร่คะ
0: ถ้าเป็นน้ำนี่200ลิตรต่อไร
1: ่
0: ถ้าเป็นผงนี่50หนึ่งทิศกิน3วันจันทร์พุธเสาร์กินแค่3วันมันลดต้นทุนเยอะเพราะว่าคิดว่ามันพอที่มันรู้ว่าพอเพราะ1เราเช็คน้ำ2เราเช็คสีน้ำถ้าสีน้ำยังเขียวแบบยอดฟางอ่อนใช้ได้แต่ถ้าสีน้ำเข้มอาจจะ1อาทิตย์ละวันกินลดลงถ้าขาวจัดเพิ่มจำนวนเช่น200ลิตรต่อไร่อาจจะเป็น250 300เนี่ยเราต้องดูสีน้ำเป็นหลักกับ pH ของน้ำเป็นหลักความเป็นกรดเป็นน้ำเนี่ยการเลี้ยงกุ้งมีแค่นี้การเลี้ยงกุ้งง่ายมากเรามีขั้นตอนง่ายๆในการแก้ปัญหาน้ำเปรี้ยวซึ่งที่นี่เป็นน้ำที่เปรี้ยวมากที่สุดของประเทศไทยนะครับแต่วิธีแก้ไม่ใช้ปูนเลยครับโดยวิธี1นะ1ใช้ฟางข้าวนี่ฟางข้าว10ฟ่อนต่อ1ไร่แล้วใช้ขี้วัวหรือขี้ไก่80ลูกต่อ1ไร่แล้วใช้จุลินทรีย์200ลิตรขั้นที่1หว่านฟาง10ฟ่อนต่อไร่นะฮะหว่านให้ทั่วเลย2ก็คือเอาขี้วัวหรือขี้ไก่80ถุงนะไร่หว่านให้ทั่วหว่านให้ทั่วเสร็จทับลงไปให้ทั่วเสร็จแล้วก็เปิดน้ำเข้าไปสัก50เซนแล้วถึงเอาจุลินทรีย์สาด200ลิตรต่อ1ไร่นะครับทิ้งไว้7วันแล้วจะวัดpHน้ำทำนาที่เราทำอยู่จาก4ขึ้นเป็น 6.5 เลยนะหรือเป็น 7.5 เลยนะถ้าเป็นแค่ 6.5 ขอซ้ำอีกรอบถ้ากุ้งปลาใช่ไหมสมมุติว่ากุ้งเนี่ยเราก็เติมน้ำไปอีกหน่อยเติมไปอีกแล้ววัดไข่ถ้าอยู่ระดับ 7.5 ก็เอาปลาจีนมาปล่อยเลยปลาจีนมาปล่อยสัก2อาทิตย์แล้วดูสภาพน้ำใหม่เพราะทุกอย่างดีแก๊สไม่มีอะไรมีเอากุ้งมาลงเลยรวมกระบวนการทั้งหมดเบ็ดเสร็จเดือนหนึ่งจนถึง4-5วัน4-5วันสูงสุดจืดแน่นอนชัวร์ 100% ไม่ต้องใส่ปูนอะไรสักอย่างเดียวเราจะชนะทั้งโลกชนะทุนนิยมชนะฝรั่งชนะทั้งโลกถ้าเราพึ่งตัวเองแล้วใช้ทรัพยากรเต็มที่เพราะเราคือคนผลิตพลังงานแต่เป็นพลังชีวิต

0: มีไม้โบราณชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นไม้ที่เราคุ้นชื่อแต่ว่าไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากันสักเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือต้นข่อยนั่นเองข่อยนั้นถือว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับพบเห็นได้ทั่วไปตามหัวไร่ปลายนานะครับเป็นไม้ที่ทนได้แทบจะทุกสภาพอากาศทนได้ทั้งแดดทนได้ทั้งฝนแถมยังสารพัดประโยชน์ด้วยนะครับส่วนต่างๆของข่อยจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างทำอย่างไรรักษาโรคอะไรได้บ้างไปติดตามชมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยครับ
1: นี่คือส่วนที่จะเอามาทำน้ำบนปากข่อยนะครับ

มาถึงขั้นตอนที่ลงมือทำน้ำบนปากคอยนะครับน้ำใช้ประมาณ3ลิตรนะครับน้ำ3ลิตรก็ประมาณนี้นะไปตั้งไฟให้เดือดก่อนช่วงที่คอยน้ำเดือดเราก็จะสับคอยคอยน้ำเดือดเพราะว่าการต้มยาทุกชนิดนะครับน้ำต้องเดือดก่อนถ้าน้ำไม่เดือดแล้วตัวยามันจะไม่ออกมันจะด้านงั้นพอน้ำเดือดแล้วก็มันจังหวะพุทธเราไปสับคอยเสร็จพอดีก็เอามาใช้กิ่งคอยอายุประมาณสัก 3-5 ปีนะครับถึงจะมีตัวยาที่ดีมันสะสมตัวยาพอสมควรวิธีสับสับเป็นชิ้นเล็กๆโดยมีดไม่ต้องคมมากถ้าคมแล้วไม้จะไม่ช้ำต้องฟันให้ไม้ช้ำด้วยนะครับวิธีทำยาที่ต้องด้วยการตบลงไปเลยนะครับน้ำเดือดๆพอใส่ลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะปิดฝาไว้ทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีนะครับปิดไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็นำเกลือมาเติมประมาณ1ขีดเกลือเนี่ยเป็นตัวประสานให้ตัวยาได้ออกมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เพราะเกลือมีความเค็มประโยชน์ของเกลือก็คือประสานนั่นเองทำให้หลายๆอย่างเนี่ยเข้าตัวยาในเนื้อไม้ออกมาใช้ได้เต็มที่ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะใส่การพลูทำไมต้องใส่การพลูการพลูมันจะแก้อักเสบแล้วก็เป็นยาชาแก้ปวดได้กระทันหันนะครับเวลาปวดมากอมประมาณ1นาทีก็หายใส่ลงไปประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับแล้วก็ต้องกรองนะครับกรองด้วยผ้าขาวบางเติมใส่หม้ออีกลูกหลังจากกรองเสร็จเราก็ต้องเติมกลิ่นเลยนะครับรสชาติเติมแต่งกลิ่นแต่งรสส่วนผสมในการแต่งกลิ่นน้ำบ้วนปากข่อยนะครับอันนี้เมนทอนก็ประมาณ3กรัมอันนี้กะละบูนก็จะใส่สัก2ช้อนเปปเปอร์มินต์เนี่ยเป็นน้ำที่สกัดจากใบมิ้นท์เติมไปประมาณสัก15ซีซีเพื่อให้มีกลิ่นหอมส่วนแล้วก็โซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยพอใส่ลงไปก็ดูแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับชิมได้สบายปากสดชื่นนะครับมีความมั่นใจต้นทุนในการผลิตทำน้ำบ้วนปากคอยครึ่งโลน้ำ3ลิตรต้มกรองอะไรเรียบร้อยแล้วถ้าคิดเป็นมูลค่าที่จะขายขวดละ20บาทก็ได้300กว่าบาท360บาทต้นทุนก็100กว่าบาทตีถ้า160บาทก็ได้กำไรเห็นเลย200บาทคือสร้างงานง่ายๆถ้าใช้เองเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณ6เดือนหรือครึ่งปีนะตอนต่อไปก็คือจะทำเรื่องใบชาใบข่อยชาใบข่อยเนี่ยมันแตกต่างกับชาอื่นๆทั่วไปตรงที่ใช้ใบเพสลาดซึ่งใบเพสลาดก็คือใบที่กลางแก่กลางอ่อนนะไม่แก่จัดไม่อ่อนจัดนั้นใบขนาดกลางๆเพื่อเป็นชาชงแก้โรคความเครียดโรคไมเกรนต่างๆหรือโรคท้องผูกฉะนั้นก็วันนี้ก็ต้องลองคั่วชาใบข่อยเพื่อเอามาทำเป็นยาในการพึ่งตนเองการคั่วใบชาเนี่ยต้องคั่วมือกับแต่ละทีเพื่อจะให้รู้ว่ามันกรอบขนาดไหนนี่คือวิธีคั่วชาที่ถูกต้องนะครับต้องใช้มือขยับหยิบด้วยเพื่อจะรู้ว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับมันจะกรอบไปอ่อนพอกระทะร้อนแล้วมันก็จะเกรียมได้ง่าย

เรียบร้อยครับเท่านี้เราก็ได้ชาที่เป็นยาง่ายๆเนี่ยเขียนมันกรอบๆเลยกรอบละในกรณีที่เสร็จแล้วเราจะชงทานชาก็ไม่ควรชงทีละมากเอาพอดีทานสักหม้อนึงเอาสักประมาณ 5-6 ใบก็พอสำหรับคนที่ไม่มีต้นข่อยอยู่ข้างบ้านต้องไปเก็บไกลๆครับงั้นถ้าควรจะเอามาคั่ว

ทำเป็นชาเก็บไว้ได้นานคั่วให้กรอบแล้วก็ใส่ถุงหรือใส่โหลปิดให้สนิทก็อยู่ได้ประมาณ 5-6 เดือนในใบข่อยเนี่ยมันเป็นยาเย็นเราคั่วแล้วเนี่ยยางใบข่อยส่วนหนึ่งก็อยู่ในนี้อาการไข้อาการปวดรอบเดือนอาการเครียดเนี่ยมันจะไม่มีคนโบราณหรือว่าพระทุดงสมัยแต่ก่อนนิยมใช้ใบข่อย

0: ับวันนะครับพลังงานนับว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากแล้วก็เหลือน้อยลงไปทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นทุกวิถีทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดการหาพลังงานทดแทนหรือแม้กระทั่งการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเศษกิ่งไม้แห้งเศษวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำมาทำพลังงานใช้เองในบ้านได้นั้นเราควรที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาไว้นะครับอย่างหนึ่งก็คือการผลิตถ่านไม้ไว้ใช้เองภายในครัวเรือนนะครับวิธีการนั้นทำอย่างไรบ้างเรามีกูรูผู้เชี่ยวชาญเป็นคนเอาถ่านจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องจังหวัดชลบุรีมาแนะนำวิธีการนะครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปดูการขั้นตอนการทำเตาถ่านของเราเนี่ยทำไม่ง่ายนะครับทำไม่ยากสามารถใช้เศษวัสดุที่เหลือใช้เนี่ยกลับมานำใช้ประโยชน์ได้หมดเลยงั้นเราจะไปดูกันเลยประมาณ200ลิตรหรือถัง50ลิตรก็ได้30ลิตรเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะครับย่อส่วนลงมา2มีอิฐบล็อก 8-10 ก้อนแล้วก็3ก็มีท่อใยหินขนาด4นิ้วยาว1เมตร1ท่อน4ก็ท่อดักน้ำส้มควันไม้ถ้าเป็นไม้ไผ่ได้ยิ่งดีนะก็ดัก4นิ้วหรือ5นิ้วก็ได้ครับยาว 4-6 เมตรได้เตามาแล้วเนี่ยอันนี้เราจะตัดผ่าเพื่อจะทำเตานะครับตัดผ่าทำเตาแล้วก็วัดจากขอบขึ้นมาเลยเนี่ยขึ้นมาเนี่ย8นิ้วนะครับแต่วัดไปทางซ้าย5นิ้ววัดไปทางขวาก็5นิ้วเป็น8คูณ10แล้วเราก็มาในทางแนวเดียวกันเลยนะครับทางแนวเดียวกันจากปากเตาก็ตัดก้นถังเป็น4คูณ4นิ้วผมก็ประยุกต์ใช้แล้วนะแต่บางที่ก็ยังเปิดปากอยู่แต่ผมเจอปัญหากับการเปิดปากผมก็เลยมานั่งคิดเป็นผ่าหลังเป็นการสะดวกกับการทำงานนะครับก็วัดจากขอบมาเนี่ย3นิ้วนะครับข้างหลังนี่ก็3นิ้วเท่ากันนะแล้วก็ผ่ากว้าง 8-10 นิ้วเพื่อใส่ฟืนเข้าไปแค่นี้เตาเราก็มีแค่นี้อันนี้เสร็จแล้วอันนี้ก็จะมีการทั้งการตั้งเตาบล็อกเนี่ยมันจะมีรูนะครับผมให้แนะนำให้เอาทรายชุบน้ำใส่ในช่องให้หมดเลยนะครับเวลาเราวางอิฐบล็อกเราวางท่าหงายขึ้นนะครับจะวางขวาง1ก้อนก่อนเสร็จแล้วก็ถมหินให้เต็มอิฐนี้เลยจนขนานกับเตานะครับถมหินเพื่อให้การความชื้นขึ้นจากดินด้วยนะครับถ้าเราไม่ถมเลยเนี่ยความชื้นขึ้นจากดินมันจะเยอะนะครับมันก็ทำให้เราติดยากด้วยไปถมหินเสร็จแล้วก็วางไปเลยวางถังนะครับเมื่อเราวางเตาแล้วเนี่ยต้องให้ปากเตาเนี่ยสูงกว่าก้นเตาเสมอนะครับอย่าให้ก้นเตาสูงกว่าปากเตานะครับแล้วเสร็จแล้วเราวางอิฐบล็อกขนานไปกับปากเตาที่เราตัด8คูณ10นิ้วนะครับง่ายๆนะครับแล้วใช้อิฐหักที่เราเหลือใช้แล้วเนี่ยนะครับอิฐหักที่เราเหลือใช้แล้วเนี่ยก็มาวางลงไปวางทับอิฐก้อนที่ขนานกับปากเตานะครับแล้วเราใช้อิฐเต็มก้อนเนี่ยวางทับลงไปอีกทีนึงแล้วเราก็ใช้อิฐเต็มก้อนอีกเหมือนกันแล้วก็วางไปแบบนี้นี่เราก็ได้หน้าเตาแล้วแค่นี้นะครับเมื่อทําหน้าเตาเสร็จแล้วตอนนี้เรามาทําหลังเตานะครับใช้อิฐหักที่เราเหลือใช้แล้วเนี่ยวางขนานไปเงี้ยก้นเตานะสี่คูณในรูปของตัว Y นะครับแล้วก็ใช้ท่อใยหินขนาด4นิ้วนะครับยาว1เมตรนะยาว1เมตรวางลงไปบนอิฐบล็อกที่เราทำเป็นรูปตัว Y ในลักษณะนี้นะครับเมื่อเราตั้งเตาเสร็จแล้วเราก็จะถมทรายทำผนังนะครับผสมทรายลงไปถมทรายให้เต็มถังเลยนะครับมิดถังนี้โดยห่างจาก

0: ถังมาเนี่ย1คืบหรือ20เซนนะครับที่แล้วก็ก่อผนังขึ้นมาอันนี้เราก็สามารถที่จะเตรียมพร้อมที่จะเผาถ่านได้แล้วการวางไม้หมอนนะวางขวางกับถังลักษณะนี้นะครับหลายอันก็ได้แต่ไม้หมอนไม่ต้องเกิน2คืบหรือ20เซน
1: มันจะได้มีช่องอากาศใช่ไหมครับเห็นไหมมีช่องอากาศ
0: พร้อมแล้วที่เราจะจุดฟืนหน้าเตาอันนี้ควันที่เราจุดใหม่นะครับจะเป็นสีขาวขุ่นๆจะขึ้นไม่เยอะนะครับในช่วงที่2เมื่ออุณหภูมิในเตาได้80-85องศาก็จะเกิดกระบวนการควันบ้าความจะขึ้นเยอะเลยช่วงนี้นะครับเราจะไปร้อยดักช่วงแรกช่วงนี้นะครับจะช่วงนี้เราจะไปได้สารอาหารมันจะไปได้คุณภาพของน้ำส้มที่ดีที่สุดต้องดักช่วงควันบ้าเท่านั้นนะครับถ่านของเรานะครับประโยชน์อย่างที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถไปหุงต้มปิ้งย่างได้มันจะมีความร้อนสูงนะครับไม่มีขมองดำๆเลยนะครับประโยชน์อย่างที่สองก็ไปดูดกลิ่นนะครับเป็นถ่านดูดกลิ่นเป็นเพิ่มผลไม้ก็ได้นะครับมันจะเพิ่มความสวยงามให้กับเราได้นะครับในห้องนั่งในรถยนต์ในห้องนั่งเล่นหรือในตู้เสื้อผ้าหรือมาทำสิ่งประดิษฐ์แบบนี้ก็ได้นะครับการอย่างที่สามก็สามารถปรับสภาพดินได้ก็เป็นถ่านแหลกๆนะครับที่อยู่ก้นถังอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหว่านลงดินเลยนะครับมันก็จะปรับสภาพดินด้วยนะครับทำให้ต้นไม้แตกรากได้เร็วขึ้นด้วยนะครับถ่านอย่างที่4ถ่านเพื่อสุขภาพนะครับก็สามารถเอามาทำสบู่ได้นะครับทำยาสีฟันก็ได้นะครับแล้วก็ได้ของแถมที่มากด้วยคุณค่านะครับคือน้ำส้มขวัญไม้นะครับอันนี้พวกขวัญไม้ก็จะเป็นสีน้ำตาลอมแดงนะครับแต่น้ำส้มขวัญไม้เมื่อเราได้พบเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์เลยไม่ได้นะครับถ้าไปใช้อยู่เลยเนี่ยสารทาหรือสารก่อมะเร็งเนี่ยที่หมองดำๆเนี่ยตัวเนี้ยนะครับมันจะไปจับจมูกพืชหรือตกลงดินก็จะอุดปากพืชทำให้พืชหงอยและตายได้เพราะฉะนั้นเราต้องเขียนฉลากนะครับติดฉลากวันเดือนปีไว้ตั้งไว้ในที่ร่มห้ามโดนแดดนะครับแสงแดดนะครับตั้งไว้อย่างน้อย 3-6 เดือนนะครับพอเราได้อายุการเราเก็บไว้ได้อายุแล้วเนี่ยเราก็ดูดเอาตรงเนี้ยตรงชั้นกลางเนี่ยเอาไปใช้นะครับ

การทำสบู่ทานนะครับการทำสบู่เนี่ยก็มีส่วนผสมคือมีทานนะครับผงทานแล้วก็กรีซาลีนนะครับเป็นกรีซาลีนใสนะครับแล้วก็น้ำส้มขวัญไม้นะครับวิธีการทำนะครับแล้วก็เทกรีซาลีนใส่ในหม้อสแตนเลสนะครับแล้วก็ตั้งไฟปล่อยให้เขาละลายเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปคนนะครับถ้าคนมันเกิดฟองนะครับแล้วก็ไม่ต้องคนนะครับจนกรีซาลีนเนี่ยมันหลอมละลายดีแล้วใส่ทานแล้วก็คนหน่อยนึงครับกวนมันหน่อยนะครับให้มันเข้ากันนี่เราจะใส่น้ำส้มขวัญไม้ไปนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับ1ช้อนโต๊ะน้ำส้มขวัญไม้ก็ช่วยในหมู่ของพวกเชื้อราพวกแบคทีเรียนะครับพวกแผลอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะใช้ได้ดีนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับอันนี้พอกวนได้ที่แล้วนะครับเทลงแบบนะครับค่อยๆเทนะครับตอนนี้เราเทลงแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็รอให้เย็นนะครับให้มันแข็งตัวภายในครึ่งชั่วโมงแล้วก็สามารถเอาสบู่ที่เราใช้ทำเนี่ยเอาไปใช้ได้แล้วนะครับนี่มาดูผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับที่ได้จากการผงถ่านเรานี่แหละของเรานี่แหละก็จะทำผงซักปากหรือยาสีฟันอันนี้เราไปดูการวิธีการทำนะครับแล้วก็เอาถ่านเนี่ยหนึ่งส่วนเนาะง่ายๆหนึ่งช้อนโต๊ะบนพูนเลยหนึ่งส่วนนะครับหนึ่งส่วนคอยนะครับคอยครึ่งส่วนนะครับคอยที่บดละเอียดแล้วนะครับครึ่งส่วนนะแล้วก็ดอกการพูนะครับดอกการพูถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็ทำให้ร้อนได้เหมือนกันนะครับมันจะร้อนเพราะนั้นเราก็ใส่ไปอีกครึ่งส่วนนะครับแล้วก็การบูนนะครับการบูนอีกครึ่ง

0: ่วนอย่างนี้กวนให้เข้ากันเลยนะครับอย่างนี้กวนให้เข้ากันเสร็จแล้วทีนี้เราจะใส่เกลือแล้วนะครับส่วนผสมเข้ากันแล้วเราก็จะใส่เกลือแล้วเดี๋ยวมันเค็มมากเกินไปมันจะเค็มนะครับก็ไม่ดีนะครับก็เอาแค่ลองดูแล้วลองชิมดูก่อนนะครับเสร็จแล้วเราชิมถ้ายังไม่ได้รสชาติแล้วก็เติมไปอีกนะครับตอนนี้เราได้สูตรจาสีฟันแล้วนะครับแค่นี้เองเราก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับดีด้วยนี่สามารถทำเองได้หมดเลยเห็นไหมเรื่องของคันทานเนี่ยนะครับ
1: เห็นหรือเปล่าครับว่าเพียงแค่เศษกิ่งไม้นะครับที่เราตัดออกมาจากสวนของเราตามเลือกสวนไร่นาต่างๆนั้นก็สามารถที่จะนำมาเผาเป็นถ่านเพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้นะครับถึงแม้ว่าจะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าพลังงานเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นพลังงานระดับครัวเรือนนะครับนอกจากนั้นเผาถ่านแล้วยังได้อย่างอื่นตามมาอีกสิ่งต่างๆที่ตามมาก็สามารถที่จะนำไปขายสร้างรายได้ให้กับตนเองเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: วัดพระพายหลวงมีเจดีย์องค์หนึ่งแตกต่างไปจากเจดีย์ทั่วไปที่ในเมืองสุโขทัยองค์เจดีย์ตั้งอยู่ในแนวแกนหลักของวัดระหว่างวิหารและมณฑปลักษณะเจดีย์เป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนชั้นขึ้นไปแต่ละด้านและแต่ละชั้นประดับด้วยแถวพระพุทธรูปประทับนั่งอยู่ภายในซุ้มซึ่งมีไม่ต่ำกว่า3ชั้นลักษณะเจดีย์ที่มีการออกแบบเช่นนี้ปรากฏหลักฐานอยู่ก่อนแล้วในศิลปะลังกาและศิลปะหริพุนชัยและในสมัยหลังสุดนั้นพบว่ามีการพอกอิฐปิดทับซุ้มพระพุทธรูปเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อทำเป็นฐานแบนเรียบแบบฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ซ้อนชั้นกันขึ้นไปพิจารณาแล้วเจดีย์องค์นี้ในสมัยหลังสุดน่าจะมีรูปทรงที่สมบูรณ์เป็นทรงพุ่มข้าวบินหรือทรงยอดดอกบัวตูมนั่นเอง
2: จะไปไหนน่ะ
3: เออขอโทษครับคืออิดอยากไปดูพระองค์นั้นนะครับ
2: เฮ้ยหลานไม่ควรจะเดินไปบนกองอิดมันเป็นการทำลายหลักฐานในอดีตควรจะเดินบนพื้นแบบนี้มาเดินตามปู่มา
3: ครับคุณปู่เอ๊ะเอาก้อนอิฐมาปิดทับแบบเนี้ยท่านก็หายใจไม่ออกสิคะคุณปู
2: ่ปู่คิดว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาคงจะสร้างให้เห็นเต็มองค์นั่นแหละแต่คติความเชื่อในสมัยต่อมาอาจจะเปลี่ยนไปพอบูรณะใหม่ก็เลยก่ออิฐปิดทับองค์พระเอาไว้เพื่อให้ได้รูปแบบเจดีย์ตามที่ต้องการ
3: แล้วทำไมองค์นั้นถึงไม่ครับคุณปู
2: ่อ๋อนั่นน่ะกรมศิลปากรรื้อออกเองเอาไว้ให้คนทั่วไปได้ศึกษายังไงล่ะ

0: ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการดวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงกระบวนการเรียนรู้นะคะณปัจจุบันค่ะเราปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนบริบทพื้นที่ที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจค่ะที่ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาได้ขับเคลื่อนบริบทของชุมชนสู่โรงเรียนและสร้างให้น้องๆนักเรียนค่ะได้มีความรู้เกี่ยวกับการมีอาชีพมีงานทำและกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนภายใต้การสร้างผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และสามารถสร้างรายได้นำไปต่อยอดในอนาคตสร้างอาชีพได้นั้นจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะเรามีภาพตัวอย่างไปชมภาพตัวอย่างกันเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันแขนงสาธิตชารอ

0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศตัวอย่างรายการไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่นี่เลยค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจนั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกับกระบวนเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆนักเรียนตั้งแต่ในโรงเรียนนำไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญนะคะจากกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะเป็นการร้อยเรียงนะคะการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์และออกไปจำหน่ายได้นั่นเองค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลและกระบวนการเรียนรู้วันนี้จะเป็นการทำผลิตภัณฑ์อะไรคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะท่าทางโขลกเครื่องแกงด้วยความจริงจังและเสียงกระทบของครกที่มาจากความมุ่งมั่นของน้องนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะบวกกับสีหน้าความตั้งใจอ่านเนื้อหารายละเอียดของการทำสมุนไพรแกงขั่วจากแผ่นพับของกลุ่มน้องนักเรียนหญิงและกลุ่มน้องนักเรียนชายรอยยิ้มและความสนุกสนานที่ได้จากประสบการณ์ทักษะอาชีพทั้งหมดนี้ค่ะได้มาจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานีพื้นที่การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง
1: สมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันต์
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: โรงเรียนวัดมุจลินของเราเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมนำร่องนะคะจริงๆแล้วในพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยจะมีระยะเวลา7ปีนะคะในช่วงแรกตอนนี้เป็นปีที่5แล้วที่โรงเรียนวัดมุจลินของเราได้มาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมนะคะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยสำนักงานการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้คัดเลือกให้แต่ละโรงเนี่ยเข้ามาร่วมในเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะโรงเรียนวัดมุจลินเองนะคะตั้งอยู่ในอำเภอหนองจิกนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะคะที่เน้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะทางโรงเรียนพอได้เข้าโครงการนี้นะคะถือว่าพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยโรงเรียนสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนโดยให้โรงเรียนเป็นคนกำหนดเองได้เลยว่าเราจะจัดรูปแบบไหนในเมื่ออำเภอหนองจิกเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะทางโรงเรียนก็เลยคิดว่าเราน่าจะนำเรื่องเกษตรกรรมเนี่ยมาใช้เพื่อจะต่อยอดนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วสามารถมีผลิตภัณฑ์ในการที่จะจำหน่ายต่อไปและนักเรียนสามารถที่จะนำความรู้เนี่ยทั้งหมดนะคะไปใช้เมื่อเขาได้จบจากโรงเรียนนี้ไปแล้วนะคะทางโรงเรียนก็เลยใช้ทำน้ำพริกสมุนไพรนะคะสมุนไพรเครื่องแกงนะคะโดยนำวัตถุดิบเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจของอำเภอหนองจิกของเรานะคะก็คือมีตะไคร้มีพริกนะคะและก็มีเครื่องเคียงนะคะเช่นมะเขือเทศแตงกวานะคะและก็ถั่วฝักยาวที่โรงเรียนสามารถปลูกเองได้จริงๆเนื้อที่ของโรงเรียนของเราก็มีไม่มากนักนะคะแต่เราสามารถที่จะบริหารจัดการนะคะเพื่อให้นักเรียนทุกคนเนี่ยร่วมกันนะคะร่วมกันในการที่จะเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้และก็สามารถนำพืชเศรษฐกิจเหล่านี้มาใช้ประโยชน์นะคะทีนี้ในการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราจะมีการวางแผนในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตรงนี้นะคะว่าเราได้นำวิทยากรนะคะที่ท่านเป็นทั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและท่านก็เคยเป็นคุณครูจากโรงเรียนวัดมุจลินและก็เกษียณอายุราชการไปนะคะท่านก็มาช่วยสอนให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็เราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆตอนแรกๆ เราก็ทำแบบทำแล้วกินกันเองนะคะลองชิมลองอะไรกันพอช่วงหลังๆนี้เราก็เริ่มมีขนาดมีแพ็กเกจนะคะที่สวยงามมากขึ้นแล้วสามารถที่จะนำมาจำหน่ายในชุมชนนะคะหรือบางทีตั้งจำหน่ายเวลาผู้ปกครองมารับลูกหลานนะคะก็สามารถที่จะซื้ ไปลองชิมลองรับประทานได้แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมของพื้นที่นวัตกรรมในการเปิดนะคะเปิดบ้านนะคะเปิดโรงเรียนประชาสัมพันธ์โรงเรียนเนี่ยนะคะก็สามารถเอาไปตั้งเป็นบูธนะคะจัดนิทรรศการในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตัวนี้นะคะ
0: และคุณผู้ชมคะกว่าเรา

0: เราจะได้เห็นทักษะความถนัดของน้องๆ นักเรียนเขาต้องผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทั้งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรทักษะการใช้อุปกรณ์ในครัวสู่การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเหล่านี้ค่ะได้รับมาจากการจัดกิจกรรมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั่นเองค่ะโดยการนำทักษะอาชีพมาให้น้องๆ นักเรียนนะคะได้เรียนรู้โดยคุณครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงการโดยตรงและวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านค่ะคุณผู้ชมคะเราอย่ารอช้าเลยค่ะมาเข้าสู่บทเรียนกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดมุจรินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณครูนูรอยนีอาแซผู้จัดกิจกรรมสมุนไพรแกงขั่วและคุณออนอนงสืบประดิษฐ์วิทยากรผู้ให้ความรู้พร้อมให้ความรู้และทักษะอาชีพตั้งแต่ประโยชน์ของสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของน้ำพริกสมุนไพรแกงคั่วต่อด้วยการลงมือปฏิบัติจริงโดยการนำส่วนผสมมาโขลกในครกที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นค่ะทุกคนจะได้ผัดน้ำพริกสมุนไพรแกงคั่วที่จะส่งกลิ่นหอมไปทั่วครัวค่ะ
1: น้องมีความกล้าเลย
2: สวัสดีสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของอะไรคะ
3: พืชสม
2: ุ
3: นไพร
2: พืชสมุนไพรค่ะแล้วก็สรรพคุณของพืชสมุนไพรนะคะและวันนี้วิทยากรคนเดิมของเราคนสวยของเราก็มานะคะก็คือคุณครูออนอนงท่านเป็นผู้มีความรู้นะคะเป็นภูมิปัญญาของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพืชหรือในเรื่องของการทำอาหารนะคะคุณครูออนอนงนะคะจะมีความชำนาญนะคะเป็นภูมิปัญญาของเราได้เลยนะคะถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเชิญคุณครูออนอนงเชิญค่ะคุณครูออนอนงคะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะให้ความรู้กับนักเรียนของเรานะคะ
4: สวัสดีค่ะเด็ก
5: ๆ
2: ดีค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณของสมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูออนอนงเชิญได้เลยค่ะคุณครูออนอนงเชิญค่ะ
4: อันนี้อะไรคะ
5: ตะไคร้ค่ะ
4: บ้านใครปลูกบ้าง
2: ปลูกไว้ทานใช่ไหมลูกโอเคปลูกไว้ทานในครัวเรือนนะคะ
4: เป็นพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณเราก็รู้บ้างแล้วนะคะอันนี้อะไรเอ่ย
2: มะกรูดไว้ทำอะไรบ้างคะลูกใส่ในต้มยำเหรอมะกรูดเราใส่อะไรในต้มยำใส่อะไรคะเราใส่ใบเราใส่แต่ลูกมะกรูดนี่เราไว้ทำอะไรคะโอ้ไว้สระผมให้ผมเป็นยังไง
5: หอม
2: นะคะให้หอมแล้วก็เป็นไงคะนุ่มลื่นใช่หรือไม่ค่ะต่อไปอะไรเอ่ย
4: ต่อไปนี่อะไรเอ่ยจ๊ะ
5: พริกสดค่ะ
4: พริกสดนะคะ

0: ราไป
1: คว้าทีนี้ต่อไปนี้เราจะมาโขลกนะคะเอาสมุนไพรทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมาผสมกันแล้วก็จะทำเป็น
2: สมุนไพรแกงคั่วค
1: ่
2: ะ
1: นะคะทีนี้เอาขั้นแรกเลยตอนเอาใส่ตะไคร้ลงไปค่ะเอาแล้วก็ข่าค่ะขมิ้นชูหน่อยชูหน่อยก็อะไรคะจำได้ไหมโอเคเอาโขลกเลยค่ะได้แล้วค่ะเอาใส่พริกเลยค่ะใส่พริกแห้งเอาแล้วก็โขลกต่อไปเลยค่ะ
3: นักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะดูการตำนะคะนักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะ

0: ทำอะไรคะเมื่อกี้ไปผัดนะคะนี่อันนี้ยังไม่ผัดนะคะอันนี้ผัดเสร็จแล้วชิมยังเมื่อกี้ชิมยังคะ
1: ยัง
0: ค่ะไม่ชิมหรอใครชิมแล้วเมื่อกี
2: ้
0: ที่เราทำวันนี้เนี่ยนะคะเรานำไปต่อยอดได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: ไปต่อยอดยังไงคะ
1: เอามาขายค่ะ
0: จะขายเนี่ยกระปุกละเท่าไหร่ดี
1: 59 บาท
0: โอ้โหทำไมต้อง59 บาทอ่ะ
3: เพราะมันอร่อย
0: อะไรคะ
3: เพราะต้นทุนของเราเป็นไงคะ
1: สูงค่ะ
3: นักเรียนคิดว่านักเรียนจะกลับไปทำที่บ้านไหมคะทำค่ะเรียนแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะนี่คือในเรื่องของการทำสมุนไพรแกงคั่วนะคะจากสมุนไพรจากธรรมชาติที่อยู่ในโรงเรียนและในท้องถิ่นของเรานะคะนะคะถ้ายังไงนะคะก็ขอให้นักเรียนนำความรู้นี้นะคะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะโอเคค่ะทั้งหมดตัวตรง
4: ค่ะคุณผู้ชมค่ะจากกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้น้องๆค่ะได้มีทักษะการเรียนรู้และก็สามารถมีความรู้นี้นำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตตอนนี้เรานั่งอยู่กับตัวแทนน้องนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้แล้วค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องกัปตันสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค
4: ่ะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักเราหน่อยเราชื่อ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพลเพชรภูสวัสดิ์
4: ค่ะอยู่ชั้นป.ไหน
5: ป.4 ทับ 2ครับ
4: โรงเรียนอะไรคะ
5: โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจครับ
4: ค่ะกิจกรรมวันนี้ที่เราเรียนกันเราเรียกว่ากิจกรรมอะไรคะ
5: กิจกรรมลดเวลาเรียนครับ
4: ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทุกวันไหนที่เราจะต้องเรียนกิจกรรมนี้
5: ทุกวันศุกร์คร
4: ับ ทุกๆวันศุกร์เวลาไหนคะเช้าเที่ยงเย็นช่วงเวลาไหนเอ่ยช่วงเย็นก่อนกลับบ้านใช่ไหมคะวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมอะไร
5: กิจกรรมตำน้ำพริกครับ
4: ตำน้ำพริกแล้วเราได้ช่วยอะไรบ้างคะ
5: ช่วยในการตำครับ
4: ความรู้ที่เราได้คุณครูกับวิทยากรเขาให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเอ่ย
5: เกี่ยวกับวิธีการตำน้ำพริกครับ
4: วิธีการทำน้ำพริกพอทำน้ำพริกเสร็จแล้วเมื่อกี้เราได้ชิมไหมคะ
5: ได้ชิมคร
4: ับได้ชิมแล้วแล้วก็คุณครูเขาสรุปว่าพอเราทำน้ำพริกแล้วสุดท้ายเราจะเอาความรู้นี้ไปทำอะไรได้บ้างคะ
5: ไปทำอาชีพในอนาคตครับ
4: คิดว่าการมีอาชีพในอนาคตจำเป็นกับเราไหมคะ
5: จำเป็นครับ
4: จำเป็นเพราะอะไรเอ่ย
5: เพราะว่าอาชีพสำคัญในตัวเราที่สุดครับ
4: แล้วโรงเรียนสำคัญไหมคะที่จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
5: สำคัญครับ
4: สำคัญอย่างวันนี้เราก็สามารถทำน้ำพริกไปทำไงได้เอ่ยไปขายได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณครูเขาถามเรื่องราคาหนูตั้งราคาไว้กี่บาทเลยน้ำพริกขวดหนึ่งของเรา
5: 59ครับ
4: 59ทำไมเราตั้งราคา59
5: ลงทุนสูงครับ
4: เพราะการลงทุนสูงแล้วที่เราทำแต่ละครั้งแต่ละครั้งอะค่ะเราเคยเอาไปขายที่อื่นไหมคะ
5: เคยครับ
4: เคยขายที่อื่นด้วยที่ไหนบ้างเอ่ยที่เราเอาไปขาย
5: ที่ตลาดครับ
4: ที่ตลาดเราไปขายเองไหมคะ
5: ไม่ครับ
4: เพื่อนๆคุณครูเอาไปขายใช่ไหมคะ
5: ครับ
4: แล้วพอขายได้เรารู้สึกเป็นยังไง
5: ดีใจครับ
4: ดีใจไหมพอเราทำเองแล้วเราได้ขายด้วยค่ะทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาโรงเรียนเพราะอะไรคะ
5: เพราะการความเรียนรู้ครับ
4: เอาความรู้การเรียนรู้ไปทำอะไรเอ่ย
5: ทำอาช
4: ี
5: พคร
4: ับ ทำอาชีพอนาคตต่อไปใช่ไหมคะ
5: คร
4: ับและถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะซื้อน้ำพริกเราซื้อได้ยังไงเอ่ยให้มาซื้อได้ที่ไหน
5: ที่โรงเรียนครับ
4: ที่โรงเรียนไหนไหนบอกเพื่อนๆหน่อย
5: สำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากซื้อน้ำพริกนะครับมาซื้อที่โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารพิชรานุกูลกิจนะครับ
4: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการ

0: เรียนรู้ของน้องๆกับช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทำให้เขาได้รู้จักค่ะหลักการวิธีการการนำเอาวัตถุดิบในชุมชนมาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเขาทั้งในขณะที่เรียนอยู่และสามารถไปสร้างรายได้ในอนาคตด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมค่ะ1 2 3ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องลาสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ัสดีค่ะค่ะเราอยู่ป .6 แล้วเป็นยังไงบ้างอยู่โรงเรียนนี้มีความสุขไหมคะ
1: มีความสุข
0: ทำไมถึงมีความสุขกับการมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เพราะอะไรเอ่ย
1: กิจกรรมสนุกค่ะ
0: กิจกรรมสนุกวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรเอ่ย
1: ทำกิจกรรมน้ำพริกเครื่องแกงค่ะ
0: น้ำพริกเครื่องแกงสมุนไพรใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วประโยชน์ของมันคืออะไรคือ
1: ทานแล้วอร่อยค่ะ
0: อร่อยแล้วมีประโยชน์กับใคร
1: กับตัวเราเอง
0: มีประโยชน์กับร่างกายกิจกรรมวันนี้หนูได้มีส่วนร่วมอะไรบ้างคะ
1: ช่วยผัดค
0: ่ะแล้ววิทยากรที่มาให้ความรู้เราเป็นยังไงคะใจดีไหม
1: ใจดีมาก
0: ค่ะอีกหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับน้องกันค่ะว่าน้องมีความรู้สึกอย่างไรกับการร่วมทำกิจกรรมในวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะแนะนำชื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะ
2: ชื่อมูฮัมหมัดอามีดที่สานีครับชั้นประถมศึกษาปีที่6/1ครับโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกุลกิจครับ
0: วันนี้กิจกรรมที่เรามาทำกันคือกิจกรรมอะไรคะ
2: ลดเวลาเรียนครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้สิ่งที่คุณครูมาสอนเราวันนี้คือเรื่องอะไรคะ
2: น้ำพริกสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงครับ
0: ค่ะสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงทำไมคุณครูถึงเอาเรื่องนี้มาสอนเราเพราะอะไรคะ
2: เพราะสมุนไพรในโรงเรียนของเรามีเยอะครับ
0: นอกจากนั้นแล้วรอบๆ บ้านเราก็มีสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วมันเป็นยังไงหาซื้อง่ายหรือว่ายาก
2: หาซื้อง่ายครับ
0: หาซื้อง่ายวันนี้กระบวนการกิจกรรมที่คุณครูสอนเราเริ่มตั้งแต่เรื่องอะไรเอ่ย
2: เรื่องของวัตถุดิบครับ
0: วัตถุดิบแล้วเรื่องอะไรอีก
2: การทำครับ
0: การทำแล้วก็คุณครูพูดถึงเรื่องของคุณค่าของสมุนไพรประโยชน์ของสมุนไพรด้วยไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ได้ความรู้เยอะไหมเอ่ย
2: เยอะครับ
0: เยอะแล้วกระบวนการทำเนี่ยเราได้ช่วยทำอะไรบ้าง
2: ช่วยในเรื่องของตำน้ำพริกแล้วก็ผัดน้ำพริกครับ
0: ในกิจกรรมนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้ยังไงคะ
2: สามารถสร้างรายได้ครับ
0: จากกิจกรรมนี้จริงๆแล้วปกติกิจกรรมนี้จะจัดกันเมื่อไหร่ยังไงคะ
2: จัดเวลากิจกรรมลดเรียนครับ
0: ค่ะแล้วทุกคนจะต้องเข้ามาเรียนที่นี่หรือแล้วแต่ว่าใครชอบแล้วก็มาเรียนนี่ได้หรือว่ายังไงเอ่ย
2: ใครชอบก็มาเรียนได้ครับ
0: วันนี้เราทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้มีประมาณกี่คนได้คะ
2: ประมาณ 20-30 คนครับ
0: 20-30 คนแล้วทุกคนจะได้มีส่วนร่วมไหมคะในทำกิจในการทำกิจกรรม
2: มีส่วนร่วมครับ
0: แล้วเราเองชอบไหมคะกิจกรรมนี
2: ้ชอบมากเลยครับ
0: ค่ะอยากจะให้พูดกับคุณผู้ชมหน่อยว่าการเรียนหรือการศึกษามีความสำคัญไหมคะ
2: มีความสำคัญมากเลยครับ
0: ทำไมถึงการศึกษามีความสำคัญเพราะอะไรคะ
2: เพราะถ้าเราไม่ได้เรียนครับก็จะไม่มีงานทำดีๆค่ะ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นอีก1บุคคลค่ะที่เป็นน้องที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะที่สามารถนำการเรียนรู้นี้ไปต่อยอดและสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะ1 2 3
3: ก่อนที่เราจะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็คือมันจะมีแผนยุทธศาสตร์20ปีแห่งชาติค่ะแล้วก็อาจจะเป็นของประเทศไทยเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะและเสร็จทีนี้ก็จะมีอีกครั้งหนึ่งก็คือท่านผู้อำนวยการก็ได้ไปประชุมในเรื่องของหลักสูตรทักษะอาชีพนะคะเสร็จทีนี้ก็เลยเราก็เลยเอามารวมกันนะคะในเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมแล้วก็ทักษะอาชีพนะคะให้มาอยู่ในอันเดียวกันนะคะก็จะทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เสร็จทีนี้พอมานี้เราก็ทำมาต่อเนื่องกันทุกปีแต่ก่อนหน้าที่เราจะมาเป็นโครงงานโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งเนี่ยค่ะคือเราก็ลองผิดลองถูกมาก่อนก็คือการสอนแบบโครงงานแบบธรรมดานะคะก็คือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติก็ยังมีความเป็นแบบยังไม่ลงตัวนะคะก็พอได้มาจากอาจารย์หมออ๋อนะคะก็คือเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงทำให้เราเป็นสเต็ปมากขึ้นการจัดการเรียนรู้นี้นะคะก็คือเราได้มาจากของศึกษาธิการจังหวัดนะคะเป็นผู้ติดต่อกับมอนะคะแล้วก็ทางมอจะเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการจัดทำเป็นโครงงาน

0: Project Based Learning นะคะหรือ PJBL นะคะซึ่งอาจารย์พี่เลี้ยงนะคะในของภาคเรียนที่ผ่านมาค่ะก็ได้ให้คำแนะนำนะคะในเรื่องกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนค่ะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ไปจนถึงการสรุปผลค่ะผลของการทำกิจกรรมก็คือนักเรียนจะมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วคือจะเป็นการ active learning ของนักเรียนค่ะคือจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงก่อนที่จะโดยมีคุณครูเป็นผู้คอยชี้แนะให้ค่ะเด็กนักเรียนนะคะก็คือได้ลงมือปฏิบัติเมื่อได้ลงมือปฏิบัตินักเรียนก็มีความชำนาญมากขึ้นพอมีความชำนาญแล้วนักเรียนมีความรู้สึกอยากที่จะกลับไปทำที่บ้านอยากจะให้พ่อแม่ได้ลองชิมเพราะว่านักเรียนที่ได้มาทำเนี่ยก็คือมีความภูมิใจในตัวเองมากว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของสมุนไพรแกงคั่วแล้วก็ทำให้รสชาติมันดีขึ้นค่ะนักเรียนก็จะรู้สึกว่ามีความภูมิใจค่ะแล้วก็ได้ให้ผู้ปกครองชิมแล้วผู้ปกครองก็ชมว่าอร่อยก็ทำให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจมากขึ้นค่ะที่อยากที่จะต่อยอดในส่วนของสมุนไพรแกงคั่วนี้ค่ะ
1: โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

0: บูดูผูกมิตรเช้านี้สดใสเที่ยวบ้านอาลีมูซาสวัสดีสลามพ่อและแม่มารีนาน้องสาวอาลีเป็นคนใจดีชวนกันกินข้าวแม่ยกจานมากับข้าวมากมีอุ๊ยตายดูสิมีบูดูด้วยกินกับข้าวสวยพร้อมด้วยปลาเผาเมื่อกินเสร็จแล้วขอบคุณขอบคุณครับมูซากล่าวไว้แล้วจะมาใหม่ก่อนลากลับเอ่ย
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการมาลงพื้นที่และร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนและนำไปต่อยอดสู่การมีอาชีพมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้นี้สร้างความยั่งยืนให้กับน้องๆค่ะและกระบวนการเรียนรู้นี้นะคะอยู่ภายใต้ของกระบวนการการเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมของพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะกระบวนการต่างๆเหล่านี้ค่ะสามารถดึงชุมชนดึงบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเฉพาะด้านสร้างอาชีพสร้างรายได้และนำหลักคิดนี้ล่ะค่ะให้เขาได้นำไปต่อยอดในอนาคตสิ่งสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือน้องๆสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการที่จะลงมือปฏิบัตินั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะลงพื้นที่ไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ไหนอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ปรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา

8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้น

ปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ระหว่างอุทยานสุดปังรับเป็นแรงร่วมของทีมชาติทั้งดีขนาด

ื่อเข้าถึงเดือนเมษายนของทุกปีเป็นเดือนของเทศกาลสงกรานต์ผู้คนหลากหลายพื้นที่ต่างมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่ถ้าพูดถึงเทศกาลสงกรานต์ของกรุงเทพผมอยากพาคุณไปรู้จักกับย่านวิสุทธิกษัตริย์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของสงกรานต์นางงามวิสุทธิกษัตริย์ครับ

สวัสดีครับรายการจากรากสู่เราในวันนี้จะพาคุณมาที่วิสุทธิกษัตริย์นะครับย่านวิสุทธิกษัตริย์ในปัจจุบันก็จะประกอบไปด้วยหลายชุมชนเลยนะครับตัวถนนเองด้านหนึ่งก็เริ่มที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใต้สะพานพระราม8ตรงนี้ทอดยาวผ่านสี่แยกบางขุนพรหมไปผ่านสี่แยกวิสุทธิกษัตริย์ไปจนหลดถนนราชดำเนินนอกบริเวณสี่แยกจปร.นะครับพื้นที่ของวิสุทธิกษัตริย์ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์อยู่นอกกำแพงเมืองอยู่นอกเขตเมืองเมื่อมีการขุดคลองพนมกรุงเกษมวิสุทธิกษัตริย์ก็จะอยู่ในเขตเมืองและเมื่อมีการขยายเมืองไปทางทิศเหนือในสมัยรัชกาลที่5ก็เกิดย่านวิสุทธิกษัตริย์ขึ้นครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันข้างล่างครับ

ถนนวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยครั้งแรกที่สร้างเนี่ยเป็นการสร้างนะครับจากถนนสามเสนมาจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในสมัยรัชกาลที่5ทรงเว้นคืนที่ดินนะครับจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของที่ดินแล้วก็ตัดถนนนี้เพื่อให้เป็นถนนที่สาธารณชนได้ใช้นะครับโดยตรงพระราชทานนามถนนว่าถนนวิสุทธิกษัตริย์นะครับตามชื่อของสมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมณฑลนะครับกรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์พูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือเป็นน้องสาวแท้ๆของรัชกาลที่5นะครับของในหลวงรัชกาลที่5น้องสาวแท้ๆก็คือน้องสาวร่วมบิดามารดานะครับพระราชบิดาเดียวกันก็คือรัชกาลที่4แล้วก็พระราชมารดาเดียวกันก็คือ

0: สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีนะครับซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าจันทนมณฑลกรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยสิ้นพระชนม์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะครับในหลวงรัชกาลที่5เมื่อตัดถนนเส้นนี้ก็ท่านได้พระราชทานนามนะครับเป็นอนุสรณ์ให้กับน้องสาวของท่านนะครับนี่ก็เป็นที่มาของชื่อถนนวิสุทธิกษัตริย์ย่านเก่าในกรุงเทพผมว่ามันสนใจในทุกย่านเพราะว่ามันเป็นย่านชุมชนโบราณนะครับที่อยู่กันต่อเนื่องมาแล้วหลายๆคนก็อยู่กันมาหลายชั่วอายุคนนะครับและแต่ละชุมชนก็จะมีเอกลักษณ์มีวัฒนธรรมประเพณีของตนเองนะครับโบราณสถานหลายๆอย่างก็มีประวัติความเป็นมาที่เชื่อมโยงกับชุมชนสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ผมว่าเป็นประเพณีหนึ่งในไม่กี่ประเพณีที่ชุมชนในกรุงเทพเนี่ยคนรู้จักค่อนข้างดีที่เป็นประเพณีในระดับชุมชนที่ไม่ได้เป็นระดับจังหวัดที่ภาครัฐมาจัดใหญ่โตเนี่ยแต่นี้เป็นประเพณีที่ชุมชนจัดเนี่ยเราเป็นที่รู้จักก็คือการประกวดเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์นะครับ
1: ชนะเลิศในการประกวดเป็นทีวีสงกรานต์ประจำปี2533ของชาววิสุทธิกษัตริย์ได้แก่หมายเลขหมายเลข3
2: นางสาวนุชนาสานติวารังกูลค่ะ
3: คนเก่าคนแก่ย่านนี้นะครับเล่าให้ผมฟังว่างานสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์เริ่มจากชุมชนโดยคุณสุวมิตรคงนิยมเจ้าของร้านขายของจีปาถะที่ชื่อว่าปรสุทธิ์ได้จัดงานสงกรานต์ขึ้นที่บ้านแล้วก็ชวนเพื่อนบ้านนะครับมาร่วมงานหลังจากนั้นคนในชุมชนก็มาร่วมงานมากขึ้นในปี2479พอถึงปี2482ก็เริ่มจัดงานประกวดนางสงกรานต์ที่เราเรียกกันว่าเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ขึ้นมาครับ
4: ที่จริงแล้วเขาทำบุญเสร็จตรงนั้นน่ะมันมีวัดอะไรตรงบ้านพานก็เป็นวัดตรีถูกไหมคะแล้วย่านที่แบบคนอยู่รอบๆอ่ะมันก็มีวัดอะไรอ่ะวัดอินวัดเอี่ยมวัดใหม่ใช่ไหมคะก็ประมาณนี้แล้วก็คนที่อยู่อื่นๆก็วัดอื่นๆคราวนี้สงกรานต์มันคือทำบุญตักบาตรหลังจากตักบาตรแล้วอ่ะส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ในครอบครัวใช่ไหมคนกรุงเทพก็อาจจะแบบไปเที่ยวไปทานข้าวไปอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ตรงจุดนี้เขาก็คิดว่ามันเป็นการประกวดเล่นๆเย็นๆน่ะที่จริงแล้วฟังเขาเล่ามาเนี่ยมันคือเรื่องราวของชุมชนที่เขาจัดประกวดเป็นชุมชนชานเมืองด้วยซ้ำไปที่จัดประกวดเพื่อที่จะแบบให้มันเป็นความบันเทิงหลังสงครามโลกเพราะฉะนั้นหลังสงครามโลกที่สองอ่ะการที่ฟื้นใจเมืองเนี่ยมันคือการที่ทำให้คนเนี่ยมีความเพลิดเพลินมีความสุขการประกวดประขันความสวยงามก็เป็นส่วนหนึ่ง
5: ตอนป้าเล็กมาอยู่ตรงนี้ป้าเล็กก็เป็นคนวิสุทธิกษัตริย์คนหนึ่งที่ว่ารู้เพราะวิสุทธิกษัตริย์มันดังอยู่แล้วในเรื่องนางงามนะคะแต่ป้าเล็กเนี่ยก็มาอยู่ก็เป็นชาวบ้านบ้านป้าเล็กก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะก็ถึงเวลางานสงกรานต์เนี่ยป้าเล็กก็พาลูกไปดูนางงามไปยืนอยู่ลิงไซต์อ่ะก็ปีแล้วปีนี้ผ่านไปปีหน้าก็ไปเหมือนเดิมคราวนี้การที่ป้าเล็กเข้าไปอยู่ตรงนี้เพราะว่าป้าเล็กเนี่ยไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วคนที่ทำวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยเขาก็ลูกเรียนอยู่เรียนเดียวกันคุณป้าแอดเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณเล็กมาช่วยกันทำงานวิสุทธิกษัตริย์หน่อยเถอะเพราะว่ามันรุ่นต่อรุ่นสู่รุ่นน่ะนะคะก็บอกก็ได้ก็ไปช่วยเขาทำงานก็ไปช่วยเขาจัดประกวดไปช่วยเขาทำดอกไม้แล้วก็จัดสถานที่ส่งน้ำพระอะไรประมาณนี้แต่ยังเข้าไม่ถึงนางงามนะก็ไปช่วยงานแบบงานส่งน้ำพระงานก่อพระเจดีย์ทรายแล้วก็ไปช่วยเขาติดโบทำโบทำอะไรติดนางงามอะไรประมาณนี้ก็ไปอยู่เรื่อยๆตรงนี้เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านมีวัดมีบ้านมีอะไรอยู่ล้อมรอบสถานที่ของถนนวิสุทธิกษัตริย์นี่นะคะพอถึงงานสงกรานต์เนี่ยชาวบ้านก็กลับบ้านบ้านนอกบ้านอะไรก็ลูกหลานก็กลับบ้านมานะคะคราวนี้มีผู้ใหญ่ในพื้นที่เนี่ยก็ว่าเอส

0: สงกรานต์นี่ลูกหลานกลับบ้านมาเยอะเนี่ยเรามาทำบุญเขาเรียกทำบุญกลางแจ้งผู้ใหญ่ตรงถนนวิสุทธิกษัตริย์นะคะก็รวมตัวกันนะข้าวหม้อแกงหม้อก็ทำมาแล้วก็ไปทำบุญกลางแจ้งทำบุญริมถนนถนนวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยทำทุกปีนะคะก็เริ่มต้นมาจากชาวบ้านกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันย่านวัดใหม่วัดอินเทเวศเลื่อยจปลอะไรแถวนี้ที่นายกอะไรเนี่ยก็มารวมตัวกันใส่บาตรกลางแจ้งตั้งแต่ตนตีนสะพานวิสุทธิกษัตริย์นะคะสถานที่ที่ชาวบ้านรวมตัวกันเข้าใจไหมว่างานบุญเนี่ยมันเป็นวันที่ลูกหลานกลับบ้านคุณก็มีลูกสาวฉันก็มีลูกสาวก็พาลูกสาวเนี่ยแต่งตัวมาใส่บาตรนะคะพอใส่บาตรเนี่ยลูกสาวบ้านนี้ก็สวยลูกสาวบ้านนี้ก็สวยมันก็มีผู้ใหญ่เนี่ยบอกเอ๊ะเราจัดการแบบประกวดเขาเรียกว่าทอดบัตรทอดบัตรก็คือว่าคนมาใส่บาตรเนี่ยเขาไม่ได้เดินประกวดอย่างกับเราเนี่ยมาใส่บาตรลูกสาวบ้านนี้แต่งตัวสวยก็มีการเอาป้ายมาแปะคนไหนได้เบอร์เยอะอ่ะคนนั้นก็เป็นนางงามเขาเรียกว่านางสงกรานต์ไม่ใช่เทพีนะคะเมื่อก่อนเป็นนางงามตัก
1: คุณรู้ไหมครับว่าการประกวดเทพีวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยแตกต่างจากเวทีอื่นเพราะว่านางงามจะต้องตักบาตรในตอนเช้าแล้วก็ประกวดกันตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงวันนางงามจะหน้าตาเป็นยังไงจะสวยแค่ไหนสวยยังไงคนจะเห็นหน้าชัดเจนดังนั้นเวทีนี้นะครับจึงถูกเรียกว่าเวทีปราบเซียนสำหรับหญิงสาวหลายๆคนครับ

0: การจัดเวทีสมัยก่อนเนี้ยมันหยุดถนนเลยมันดิบๆเลยอ่ะประตักบาทกันก็ดิบๆเข้าแถวพระก็ยืนไม่มีเก้าอี้นั่งนะคะคราวนี้มันก็พัฒนามาเรื่อยๆประมาณชาวบ้านก็เอาเก้าอี้มาแล้วการพัฒนาตรงนี้ก็คือว่าเมื่อก่อนเป็นพื้นพอพัฒนาขึ้นมาหน่อยก็มีถังน้ำมันก็ถังน้ำมันมาเรียงแล้วก็เอาไม้มาวางกระดานเมื่อก่อนเนี้ยก็ไอ้เต็นท์เต็นท์อะไรก็เช่ากันไม่ได้นะก็สร้างเวทีกันก็ไม้ธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยพอถึงเวลาแล้วเขาจะมีการพูดก่อน7วันป้ายังไปพูดเลยว่าเดี๋ยวสงกรานต์นี้วิสุกษัตริย์เชิญมาร่วมบุญรถผ่านมาก็50บาท20บาท100บาทเงินตรงนั้นก็เอามาทํางานก็คือมาจ้างลิเกจ้างลิเกก็คุณบรรหารสิทธิ์หอมหวนก็มาเล่นลิเกก็มีการตอนนั้นน่ะสถานที่มันฟังมากก็มีการจกกรอบพระเจดีย์ไซน์มีกีฬากลางแจ้งมีการเล่นชักกระเยอะมีการลำตัดมีอะไรมีมวยไทยอะไรมีสารพัดมีเลยค่ะเพราะหนึ่งพื้นที่มันว่างแล้วทุกคนก็อยากมา
1: เอกลักษณ์ของเวทีเทพีวิสุทธิกษัตริย์นะคะก็คือสาวงามทุกท่านนะคะจะต้องมาตักบาตรเช้าร่วมกันจากนั้นนะคะก็ปล่อยนกปล่อยปลากับคนในพื้นที่วิสุทธิกษัตริย์ผู้ใหญ่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นก็จะเป็นการเริ่มการประกวดแล้วก็จะประกวดกันไปแล้วก็คัดไปทีละสเต็ปจนเหลือเพียงแค่5คนสุดท้ายค่ะหญิงคิดว่าจากที่หญิงเป็นนางงามเดินสายมานะคะสิ่งที่หญิงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแตกต่างจังนั่นก็คือเวทีเขาเป็นเวทีไม่ใหญ่ค่ะแต่ว่าในทุกๆปีอ่ะจะมีสาวงามมาประกวดเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเวทีในตำนานซึ่งปีที่หญิงไปประกวดเป็นปีที่79แล้วค่ะ
2: การประกวดนางงามที่วิสุทธิกษัตริย์สมัยก่อนนะครับนอกจากความสวยงามและเรื่องราวที่น่าจดจำแล้วคุณรู้ไหมครับว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ที่นี่แตกต่างไปจากเวทีอื่นนั่นก็คือรางวัลที่เป็นงานหัตถกรรมที่ทำโดยชาวบ้านในย่านนี้นั่นก็คือขันน้ำพานรองครับ
3: ในเวียนย่านนั้นเนี่ยก็มันค่อนข้างจะห่างไม่มีคนเท่าไหร่ปลายถนนเนี่ยมันเป็นโรงเรียนในร้อยทหารบกเทคนิคทหารบกตอนแรกๆนะคะและในระหว่าง2ฝั่งถนนโดยเฉพาะฝั่งที่แบบด้านใต้ถนนลงมาเนี่ยจะเป็นย่านที่เขาเรียกว่าบ้านผานนะคะบ้านผานบ้านหล่อบ้านหล่อเนี่ยอยู่ติดกับวัดปรินายกหล่ออะไรหล่อเต้าปูนนะคะก็ตอนนี้ยังมีชื่อซอยบ้านหล่ออยู่นะในขณะเดียวกันต้นถนนเนี่ยแล้วก็แยกออกมาเนี่ยเป็นตรอกเข้าไปติดกับทางคลองบางลำพู

0: ปูองอ่างเนี่ยนะคะก็จะเรียกว่าตรอกบ้านพานคือทำพานย่านที่ทำพานเนี่ยเชื่อว่าเป็นคนที่เชื้อสายจากเราเวียง
1: คุณปู่รับใช้ตั้งแต่รัชกาลที่5นะคะต่อมาคุณพ่ เรียนหนังสือก็สวนกุหลาบอะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปทำงานทำบัญชีให้กับในหลวงรัชกาลที่6รัชกาลที่7ก็เลยได้รับพระราชทานนามสกุลตามว่ารัชตะศิลปินคุณพ่อมีตำแหน่งเป็นคุณหลวงค่ะหลวงอนุการรัชตพัฒน์อูรัชตะศิลปินและคุณแม่ฝ่ายคุณแม่อยู่บ้านใกล้ๆกันคุณแม่สลักขันค่ะเป็นคนทำลวดลายงั้นที่บ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยฮะอยู่ตรงเนี้ยก็มีเตา2เตาเตาเนี่ยสำหรับละลายเงินเทเวลานั่นเขาเรียกหลอมมาหลอมเงินด้วยเบ้า
2: ที่ตรอกบ้านพานในอดีตซึ่งปัจจุบันเรียกว่าตอกบ้านหล่อนั้นมีการทำหัตถกรรมดุลลายพานและเครื่องเงินของใช้ต่างๆอย่างที่เห็นทั้งซอยเรียกตอกบ้านพานมานานแล้วและมีการเรียกชื่อใหม่แบบเข้าใจผิดๆว่าบ้านพันถมโดยเริ่มจากเทศบาลก็น่าจะ 40-50 ปีมาแล้วเพราะต่อมาในพื้นที่ใกล้กันอาจมีการทำเครื่องถมเงินถมทองแต่ก็ใช้วิธีต่างกันแทบไม่เกี่ยวข้องกับการดุลลายพาน
3: คือในเนี้ยค่ะในแต่ละบ้านเนี่ยค่ะ คนที่สลักเนี่ยเขาจะมีอยู่แล้วไงฮะแต่มันต้องเป็น3ขั้นตอนค่ะ คือพอคนเคี่ยวแล้วเทชันลงไปในขันใช่ไหมคะแล้วก็ส่งไปให้สลักจากสลักก็ส่งไปให้คนเหยียบพื้นเหยียบพื้นที่บอกเนี่ยฮะเพื่อรุนลายพอเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาที่เตามาเอาแล้วก็เอาชันออกนะฮะพอเอาตั้งไว้บนไฟอย่างเงี้ยเดี๋ยวชันออกเขาก็จะเอาชันออกให้หมดแล้วก็มาขัดมาอะไรแต่สมัยก่อนนะเขาไม่มีเครื่องมือที่ขัดสมัยใหม่แบบนี
4: ้
3: ใช่ไหมคะเขามีวิธีขัดของเขาอะค่ะมันทำอะไรมันก็ช้าขันชุดใบหนึ่งอะบางทีทำเป็นเดือนนะคะ
4: เป็นเดือนเลย
3: ค่ะสมัยก่อนพี่ป้าหมูยังเด็กนะคะป้าหมูยังเคยเหยียบพื้นเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเหยียบขันนะเขาวางอยู่ก็มาเหยียบอย่างเงี้ยถึงได้รู้ว่าการทำของพวกนี้มันทำนานนะคะ
4: ใช้ทั้งฝีมือใช้ทั้งเวลา
3: ใช่ทำนาน
1: แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองคนจีนมาทำค่ะมาทำโดยวิธีเอาเงินนี้หักไปรีดที่เฉลิมกรุงแล้วก็รีดเสร็จอยากได้ขนาดไหนก็มาตัดเข้าเป็นรูปแล้วก็บัตรตรีกงกลางแล้วก็ตัดทำกลมๆเป็นก้นส่วนขอบทำเป็นเส้นลวดแล้วก็บัดกรีขอบแต่ของคนไทยไม่ได้ทำแบบนั้นนะ
2: ขนานพานรองที่นางงามได้รับในสมัยก่อนนะครับเป็นสิ่งที่แสดงถึงความผูกพันและความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแต่เมื่อเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไปขนานพานรองที่ทำโดยแรงงานคนฝีมือประณีตก็ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ขันน้ำพันรองในย่านนี้ก็ค่อยๆสูญหายไปตามกาลเวลา
0: คือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นร่องรอยของรากเหง้าของเราอะซึ่งลึกมากเลยนะคะมันอาจจะอธิบายได้ถึงว่าตอนต้นกรุงเรามาจากไหนด้วยซ้ำไปแล้วเครื่องเงินเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆมันทำขึ้นมาได้เองโดยคนกรุงเทพนะแต่เป็นเชื้อสายของคนที่เขาสืบเนื่องมาแล้วก็มันเห็นเรื่องของร่องรอยของงานฝีมือที่มาจากกลุ่มคนของกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนกรุงเทพนะแต่ว่ากลายมาเป็นคนกรุงเทพในปัจจุบันก็คือกลุ่มคนที่อาจจะเป็นลาวเวียงนะเราไม่เคยทราบมาก่อนเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์หรือว่าเราพูดถึงคนกรุงเทพเราไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนนะฮะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเครื่องเงินเหล่านี้บางคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับตู้ที่บ้านของคุณแม่คุณพ่อนะแล้วก็จะมีพวกข้าวของเครื่องใช้ทั้งที่เป็นที่แบบเอามาสำหรับตัก ทำบุญตักบ

เราอาจจะคุ้นเคยอยู่ว่าเวลาถึงปีครั้งหนึ่งเนี่ยแม่เราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้นะใกล้ๆสงกรานต์เอามาลงอะไรนะมะขามเปียกนะขัดแล้วก็ให้เราขัดอยู่เราก็เคยทำอยู่แต่มายุคนึงเราก็เห็นแม่เราอะเอาสิ่งเหล่านี้เก็บเข้าตู้ทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนมาใช้อลูมิเนียมนะซึ่งมันก็ดูเราก็จะเคาะเอามีเคาะแกล้งๆๆเล่นได้อยู่แม่ก็ไม่ว่าแต่เมื่อก่อนไม่ได้จับไอ้พวกเครื่องเงินแบบเนี้ยแล้วก็มันก็จะอยู่ในตู้คว่ำคร่าแล้วก็ไม่รู้ความหมายว่าทำไมมันถึงเปลี่ยนมันเปลี่ยนเพราะอะไร

0: านวิสุทธิกษัตริย์ทุกวันนี้นะครับก็อาจจะไม่คึกคักเหมือนเดิมก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวแล้วก็ซบเซาไปตามกาลเวลาแต่สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือการสร้างสะพานพระราม8ครอบคล่อมลงบนถนนตรงนี้แหละครับที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เรื่องราวในชุมชนหายไปจริงๆแล้วสะพานเนี่ยชาวบ้านอยากได้ไหมครับ
1: ไม่อยากได้เพราะว่าทำให้วิถีชีวิตเขาเปลี่ยนไปเพราะว่าหนึ่งรถเนี่ยจอดหน้าบ้านไม่ได้ อย่างร้านทำเบาะเนี่ยเขาเคยแบบรถจอดตรงไหนก็ได้แบบมาทำเบาะรถอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้เขาต้องปิดร้านถ่ายรูปก็อยู่ไม่ได้ทุกคนก็อยากจะให้มันเหมือนเดิมเห็นไหมมันฟ้างไหมตรงนี้เตะตะก้อตรงนี้เตะตะก้อแล้วก็มันมีอะไรแล้วร้านค้าเนี่ยรถเข็นเนี่ยเพียบเลยขายลูกชิ้นปิ้งขายอ้อยฟั่นขายมีร้านมาลงไปตลาดนัดเลยอ่ะ
0: หนูในช่วงวันงานใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่คนเนี่ยจะมากันเยอะเลย
0: พอมันทำสะพานมันก็ทำอะไรยากนะธุรกิจ
1: ใช่เนี่ยมันแบบว่าจอดรถข้างถนนก็ไม่ได้ไงแล้วมันลำบากหมดเลยก็จะปิดถนน2วันชาวบ้านก็เตรียมเสือไปดูหนังกลางแปลงมันเป็นความสุขของชาวบ้านแต่ตอนนี้ความสุขตรงนั้นอ่ะมันหมดไปแล้วพลังแปดลงมันลงไปถึงตรงที่จัดเลยจัดไม่ได้พอจัดไม่ได้เสร็จแล้วตอนนั้นท่านสมัครยังเป็นผู้ว่ากทมอยู่ท่านก็บอกว่าคุณจะไปจัดที่ไหนเนี่ยก็อย่าให้ทิ้งพื้นที่ถนนท่านก็เลยบอกให้ไปจัดตรงใต้สะพานพระราม8มันเป็นถนนวิสุทธิกษัตริย์ก็เลยจัดตรงนั้นเป็นต้นมา
2: เราเห็นความหมายนะที่ของชุมชนอยู่ได้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะเลยนะวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยมันเหมือนกับว่าคนที่ทำสะพานลงอ่ะมันก็ไม่ได้คิดหรอกว่าการที่ปลายสะพานมันลงเนี่ยมันทำให้แบบพื้นที่มันแตกกระจายไปยังไงบ้างการเวรคืนเนี่ยมันทำให้แบบชุมชนมันแตกสานซ่านเซนอ่ะบ้านแตกสาแหลกขาดพูดได้จริงๆนะแบบนั้นเลยอ่ะมันทำใหเรื่องราวของชุมชนมันหายไปเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของกรุงเทพในย่านที่สำคัญย่านหนึ่งในย่านพระนครเนี่ยมันหายไปหมดเลย
3: วิถีชีวิตในชุมชนที่เปลี่ยนไปก็มีกระทบต่อการประกวดเหมือนกันนะครับในอดีตเนี่ยเทพีสงกรานต์ที่บุคคลที่รับเลือกเป็นเทพีสงกรานต์เนี่ยจะได้ของรางวัลเนี่ยนะครับเป็นขันน้ำพันรองนะครับซึ่งเดิมเนี่ยก็ผลิตอยู่ในย่านแถววิสุทธิกษัตริย์นี้ครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นหลังๆก็ไม่มีทำสืบทอดเพราะฉะนั้นของรางวัลก็ไม่ได้เป็นขันน้ำพันรองอีกต่อไป
0: สำหรับผมการพัฒนาเมืองในย่านเมืองเก่าทุกๆย่านนะครับไม่เฉพาะแต่กับวิสุทธิกษัตริย์จำเป็นต้องพัฒนาโดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ที่ชัดเจนเฉพาะตัวแล้วก็สืบทอดมาจากอดีตและหลายครั้งที่ผ่านมาเราพัฒนาเมืองโดยละเลยอัตลักษณ์ทำให้อัตลักษณ์สำคัญหลายๆอย่างเนี่ยหายไปอย่างเช่นการสร้างสะพานพระราม8ก็ส่งผลทำให้ย่านวิสุทธิกษัตริย์ได้รับผลกระทบและมันก็อาจมองว่าเป็นการผลักผู้คนออกจากชุมชนได้ด้วยเช่นกันครับ
3: ซึ่งถ้าเกิดเรามองในเรื่องของชุมชนเนี่ยนะครับในอนาคตหลายๆคนอาจจะคิดว่าการที่เมืองนะครับกรุงเทพเป็นตัวอย่างหนึ่งเลยคือเมืองใหญ่เนี่ยพัฒนาไปมากแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละชุมชนเนี่ยไม่ได้มีความสำคัญนะครับเป็นแค่ที่อยู่อาศัยของคนนะครับแล้วก็ตื่นมาก็ขับรถนะครับหรือนั่งรถเมย์นั่งรถไฟฟ้าไปทำงานที่อื่นแล้วก็แค่กลับมาหลับนอนที่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวนะครับจริงๆแล้วชุมชนมันยังมีความเป็นชุมชนอยู่ค่อนข้างมากนะครับธุรกิจหลายๆอย่า

ในแต่ละชุมชนเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ทำมาเพื่อคนในชุมชนนะครับและธุรกิจต่างๆเหล่านั้นก็อยู่ได้เพราะคนในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาเมืองเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะมองภาพรวมอย่างเดียวได้นะครับแต่ก็คงต้องมองการพัฒนาที่เป็นเรียกว่า bottom up นะครับก็คือดูในระดับฐานรากแต่ละชุมชนเนี่ยพัฒนาแต่ละชุมชนขึ้นมาเพื่อให้แต่ละชุมชนเนี่ยสามารถอย่างแรกเลี้ยงตัวเองได้ช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้เวลาที่เรามีวิกฤตเศรษฐกิจอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็อยู่รอดไปด้วยกันอันนี้น่าจะเป็นแบบแผนนะครับแบบจำลองนะครับในการพัฒนาเมืองในอนาคตที่ไม่ได้เน้นแต่เรื่องอินฟราสตรักเจอร์ตัวใหญ่ๆนะครับแต่เน้นถึงเรื่องการพัฒนาชุมชนในระดับย่อยด้วยนะครับ

0: สมัยก่อนเป็นวังเจ้าป้ายังเล็กๆอยู่ตรงนั้นที่นี่มี3โรงมีแกนมีคิงมีควีนดังที่สุดเลยจะใบวังบุรพาน
1: หลังโรงหนังเฉลิมกรุงเมื่อก่อนนี้ก็จะมีพวกฉายหนังกลางแปลงเวลาฉายเสร็จก็จะมาตั้งแล้วก็มานั่งกอหนังแล้วก็จะเป็นแหล่งที่เขาพบปะแลกเปลี่ยนกัน
2: หลังเฉลิมกรุงเนี่ยมักจะมีคนมาติดต่อเรื่องงานเยอะเสร็จแล้วก็ตีสี่ตีห้ากลับบ้านไม่ได้บนรถเมล์หมดนะก็ต้องนอนที่หลังเฉลิมกรุงนั่นแหละ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณจักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียง

สามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ท่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านกันด้วยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคลุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเราโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นแหละเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือน้ําภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากสึนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370ราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะแล้วนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมก

0: อันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
2: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทำราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดำรงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: ลองตึงโหนกหรือกลองแอวเป็นกลองพื้นบ้านมีในภาคเหนือมีลักษณะคล้ายกับกลองยาวแต่ใหญ่และยาวกว่ามากตัวกลองทำด้วยไม้เนื้อแข็งขึงด้วยหนังหน้าเดียวมีหนังเส้นใหญ่ดึงหน้ากลองไว้โดยรอบยาวตลอดไหล่กลองเอวคอดตอนท้ายเรียวและบานปลายคล้ายรูปกรวยช่วงท้ายของกลองกลึงควันเป็นปล้องและยังมีหลายขนาดทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและใหญ่ซึ่งจะมีความสำคัญที่ต่างกันออกไปในการใช้งานกลองตึงโหนงใช้ตีเป็นอนัตสัญญาณประจำวัดและใช้ในกระบวนแห่กระบวนฟ้อนต่าง
1: ๆชุดประกอบดนตรีกลองตึงโหนงนะครับก็จะประกอบด้วยเครื่องดนตรีอันแรกเลยก็คือกองโยงต่อจากกองโยงนี่ก็จะเป็นตลดปดเสร็จแล้วก็จะเป็นกองใหญ่นะครับนี่จะเป็นกองอุ้ยนะครับจากนั้นก็จะมีกองมีฉาบนะครับที่จะเข้าจังหวะก็คือสว่าหรือฉาบเนาะถ้าเป็นภาษาบ้านนี่ก็จะฮ้องสว่าพอดนตรีเดินกองชุดกองเนี่ยเดินไปสักระยะหนึ่งก็จะมีเสียงแน่ที่ประกอบจังหวะประกอบเพลงขึ้นมาก็จะมีแน่น้อยนะครับจะมีจุ่มแน่น้อยแล้วอันนี้เป็นห้องจุ่มแน่น้อยแน่หลวงเนาะก็จะมีแน่น้อยขึ้นจากแน่น้อยเดียวแน่หลวงก็จะฮับจังหวะต่อเพลงประสานเสียงอันนี้ก็จะเป็นเพลงเมืองนะครับเป็นเพลงแย่งเนาะแย่งพื้นบ้านพื้นเมืองแย่งกายเนี่ยครับเพลงพื้นเมืองเนี่ยจะเอาเข้าประกอบกับ

0: เสียงกองตึงนงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรวมองค์ประกอบของวงกองตึงนงที่ครบกระบวนแล้วก็จะเป็นเครื่องดนตรีเป็นเสียงดนตรีเนี่ยจะเอาไปประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนนะครับหรือที่เปิ้ลฮ้องกันว่าฟ้อนเมืองอันนี้เป็นกองตึงนงนะครับหรือกองเอลซึ่งจะเป็นกองเสียงใหญ่กองทุกขนาดเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กเนี่ยมันจะต้องแต่งจากองแต่งหน้ากองนะครับใส่จัดกองทำให้การแต่งเสียงเนี่ยมีความกังวานนะครับมีเสียงที่ยาวเนาะเดี๋ยวเราจะทดลองคือพ่อครูนะครับได้ตีเสียงกองที่แต่งจัดแล้วเนี่ยสำหรับเสียงใหญ่คือหมู่เฮาได้ฟังนะครับลองพ่อครูลองตีนะครับเชิญครับเนี่ยครับประมาณนี้ใบนี้จะเป็นเสียงกลางเนื้อไม้กรองทรงกรองนะครับเหมือนเดียวกันแต่ว่าหน้ากรองขนาดของกรองจะรองลงมาจากเสียงใหญ่ก็คือน่าจะเล็กลงจากเสียงใหญ่นะครับแล้วก็เวลาแต่งเสียงเนี่ยก็คือใช้จัดกรองเหมือนกันเดี๋ยวถ้าฟังเสียงเนี่ยก็จะรองจากเสียงกรองใหญ่มาอีกทีเดี๋ยวพ่อครูลองตีนะครับทดลองตี3 1 2 3 1 2 1 นี่คือการวางมือนะครับสำหรับกล่องเสียงกลางก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับจะเป็นกล่องเสียงน้อยนะครับหรือกล่องเสียงเล็กสำหรับกล่องตึงนงกล่องเสียงเล็กเนี่ยในอดีตก็จะนิยมหามเนื่องจากขนาดใหญ่และขนาดกลางเนี่ยจะหนักหน่อยบางที่ก็จะหามขนาดกลางเวลาไปงานบุญงานปลอยหลวงโบราณเนี่ยเขาจะหามเอาใช้ไม้ไผ่เป็นคานอันนี้จะเป็นเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กก็จะมีขนาดเล็กลงจากเสียงกลางลงมาแล้วก็แต่งจานเหมือนกันแต่การแต่งจานเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการแต่งไปฟังเสียงไปเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงกองตึงนงกองเอลนะครับลองฟังดูนะครับเสียงมันจะต่างอีกรอบโอเคครับนี่ก็คือทั้ง3ขนาดนะครับของกองตึงนงที่นิยมใช้กันในเชียงใหม่สำหรับตัวเนี้ยที่บอกพิเศษก็คือเวลาหามไปมันง่ายมันเบาไปงานบุญงานปลอยเนี่ยสมัยก่อนนี่เขาจะไม่ได้ใช้ล้ออย่างนี้ไม่ได้ใช้รถนะครับใช้คนหามไปอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกวัดหนึ่งเลยก็ตัวนี้ไปเพลงกองตึงนงเนี่ยจะเสียงดังมากในช่วงของฤดูกาลที่เขาทำบุญปลอยหลวงก็คือทำบุญใหญ่ของแต่ละวัดมันมาด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในงานบุญนอกจากนี้แล้วถ้าบอกถึงเชิงจิตวิญญาณปุ๊บเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับพื้นถิ่นนะครับคือเสน่ห์ล้านนาถ้ามีกองตึงนงแล้วมีเล็บที่ฟ้อนเนี่ยเราจะเห็นความสวยงามมากประกอบการฟ้อนเล็บด้วยนะครับนี่กลิ่นอายมันจะออกเลย
1: แม้ปัจจุบันยังมีการนำกลองตึงนงมาแสดงในงานสำคัญแต่บทบาทในแง่ของการแสดงประกอบการฟ้อนรำก็ถูกลดความสำคัญลงมามากหากเทียบกับในอดีตจนทำให้เกิดความกังวลต่ออนาคตและความเป็นไปที่กล่องชนิดนี้อาจจะมีคนเล่นน้อยลงและอาจหายไปตามกาลเวลาในที่สุด
2: จริงๆผมมองว่าโดยแรกแล้วเนี่ยกล่องตึงนงในคนมีบทบาทเป็นพระเอกนะครับเหมือนการแสดงอื่นๆน่ะเหมือนกลองประเภทอื่นอย่างเช่นกลองสะบัดใจก็ดีกลองมองเซิงก็ดีการฟ้อนจะเป็นส่วนประกอบของวงแต่ปัจจุบันเราเนี่ยเราถูกถอยไปเป็นพระรองแหละพูดถึงฟ้อนเล็บเราจะนึกถึงเขาค่อนข้างที่จะบันทึกถึงกลองตึงนงแหละนี่คือบทบาทที่ถูกลดความสำคัญ

0: ลงการจ้างงานก็น้อยลงอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าถ้าเรายังขาดพื้นที่แล้วบ่มีการก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยในทุกเรื่องทั้งว่าทํามันถึงจะตายยังมันจะหาย
1: มีของแต่ไม่มีคนใ
0: ช่ครับใช่ครับมันมีของแต่มันบ่มีคนที่จะเข้ามาทํา
2: ในขณะที่ภาควิชาการเองเห็นถึงความสำคัญของกลองตึ่งโหน่งที่ไม่ต้องการให้สูญหายไปจนตกผลึกได้ข้อคิดเห็นใน2ส่วนคือการส่งเสริมในภาคการศึกษาและการท่องเที่ยวให้ฝังรากลึกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน
3: ก่อนอื่นก็คือจะต้องปลูกสร้างจิตสำนึกนะครับให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับอาจจะหลายๆวิธีการด้วยอย่างโดยเฉพาะการศึกษาในระบบเองก็ดีนะครับนโยบายจากภาครัฐกิจกรรมทางสังคมที่เอื้อให้เด็กเหล่านี้นะครับมาตีกลองตึ่งโหน่งและมีพื้นที่มีเวทีในการอวดในการแสดงนะครับอีกมิตินึงคือมิติของการท่องเที่ยวนะครับพวกนี้มันพอมีคนเล่นคนฝึกแล้วมันก็มีพื้นที่ในการแสดงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้กลองเนี้ยมันอยู่คงอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับมีทั้งเจเนอเรชันใหม่ที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีเจเนอเรชันเก่าที่คอยที่จะเป็นโคชชิ่งให้อย่างนี้เป็นต้นครับกองตึงโนงเนี่ยมีโอกาสไปถึงขนาดนั้นได้แน่นอนนะครับถ้ามันมีการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะในเรื่องของมิติของหลักสูตรในเรื่องของการอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วรวมถึงการผนวกรวมกันกับเศรษฐกิจทำต่าง
2: ๆแม้ว่ากองตึงโนงจะอยู่ในเส้นทางที่มีข้อท้าทายรออยู่ข้างหน้าแต่ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนช่วยกันผลักดันไปสู่คนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยต่อชีวิตให้กลองตึ่งโหน่งยังคงอยู่คู่กับคนไทยไปอีกแสนนาน

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: ดีมากหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
1: ครับยาย
3: ที่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลาการจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้

อีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะ

0: สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะพบกับช่วงเวลาแห่งความหันษาช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต
1: ์กับครูพี่เอิญ
0: และครูพี่ถุงเด็กๆคะสำหรับคาบเรียนนี้นะคะก็เป็นคาบสุดท้ายสำหรับบทเรียนนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาคร
1: เด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเรื่องราวที่เรียนผ่านมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบกลับมาแล้วนะคะว่าจำได้ค่ะคุณครูเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆของเรา
2: แต่เอ๊ะครูพี่ถุงคะเมื่อตะกี้นี้ครูพี่เอิญได้ยินแว่วๆนะคะว่ามีเด็กบางคนที่ยังจำไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำอย่างไรกันดีครับครูพี่ถุง
3: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆถ้าอย่างนั้นในคาบเรียนนี้ครูพี่ถุงจะทบทวนบทเรียนในการเล่าเนื้อเรื่องโดยย่อให้เด็กๆฟังเองค่ะ
2: ดีเลยค่ะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากฟังเรื่องราวโดยย่อกันหรือยังถ้าอยากฟังแล้วเชิญครูพี่ถุงเลยค่ะ
3: ได้ค่ะครูพี่เอิญเรื่องราวโดยย่อของเรานะคะเริ่มตั้งแต่ที่พระอภัยมณีเดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารในขณะนั้นเองนางเงือกนะคะก็ได้ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ได้คลอดสุสาครน้อยของเราออกมาภายหลังนะคะได้พระเจ้าตาค่ะคอยอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนวิชาความรู้รวมถึงวิชาอาคมให้อยู่มาวันหนึ่งสุสาครนะคะได้ออกไปเที่ยวเล่นผจญภัยในทะเลและก็ได้พบกับพี่ม้าที่มังกรเข้าจึงได้กลับไปแจ้งพระเจ้าตาพระเจ้าตาจึงได้บอกวิธีการจับพี่ม้าที่มังกรในที่สุดนะคะพี่ม้าที่มังกรก็กลายเป็นพาหนะคู่ใจของสุสาครเรานั่นเองเมื่อสุสาครอายุได้3ขวบก็ได้ถามกับพระเจ้าตาว่าบิดาของตนเป็นใครทำไมถึงไม่เคยพบกันเลยเมื่อทราบว่าบิดาของตนเองคือพระอภัยมณีที่เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารไปเมื่อ3ปีที่แล้วก็มีความตั้งใจอยากที่จะออกติดตามพระโยคีจึงได้จับสุสาครบวชเป็นโยคีน้อยให้ไม้เท้ากายสิทธิ์รวมทั้งสอนวิชาอาคมไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวขณะเดินทางค่ะเมื่อสุสาครเดินทางไปเรื่อยๆจนไปพบกับชีเปลือยเข้าจึงได้ถูกชีเปลือยหลอกและเสียรู้จนถูกชีเปลือยพักตกหิวในที่สุดในท้ายที่สุดนะคะก็ได้พระเจ้าตามาช่วยเนไว้ได้ทันและได้สอนไว้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเพราะจิตใจมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงดังที่ปรากฏในบทกลอนท้ายบทเรียนของเรานั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องราวโดยย่อจากครูพี่ถุงที่ได้เล่าไปแล้วนะคะเด็กๆคงจะสนุกสนานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ
0: เด็กๆกรอบกลับมาแล้วค่ะว่าสนุกสนานมากๆเลยค่ะครูพี่เอิญแต่เมื่อกี้ได้ยินแววๆว่ามีบางคนนะคะยังจำไม่ได้เลยค่ะครูพี่เอิญทำอย่างไรกันดีล่ะคะทีนี
1: ้เราพาเด็กๆร้องเพลงกันดีไหมคะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากร้องเพลงกันไหมเอ่ย
0: โอ้โหได้รับเสียงตอบรับดีมากเลยค่ะว่าอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงว่าแต่ว่าร้องเพลงเนี่ยเกี่ยวกับบทเรียนของเราอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญ
1: ก็ต้องเกี่ยวแน่นอนค่ะครูพี่ถุงว่าแต่จะเกี่ยวกับบทเรียนอย่างไร

นั้นไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยสำหรับบทเพลงนะคะที่เราจะนำมาร้องในวันนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าเจ้าสุดสาครใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆเพลงนี้นะคะคือทริคในการจำเนื้อเรื่องโดยย่อนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาครของเรานั่นเองค่ะโดยเพลงนี้นะคะเด็กๆจะเป็นเพลงที่มีทำนองของเพลงเจ้าขุนทองนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะครูพี่ถุงและครูพี่เอิญอยากให้เด็กๆนะคะลองอ่านตามทีละวรรคเพื่อเป็นการจดจำและเพิ่มความแม่นยำในเนื้อเพลงของเราก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะไปกันเลยกุมารตัวน้อยเจ้าคอยเที่ยวเล่นมีม้านิลมังกรคู่ใจออกเที่ยวทะเลเล่นสนตามวัยพลบค่ำยามใดฤาษีตามพลันเป็นลูกพ่อภัยแถมว่ายน้ำเก่งว่ายเร็วรีบเร่งได้เหมือนมารดาพอได้3 ขวบตามหาพระบิดาพอได้3 ขวบตามหาพระบิดาชีเปลือยหลอกข้าท่านตามมาช่วยทันขี่ม้าเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นซ้ำที่เครื่องหมายดอกจันอีกครั้งนะคะเด็กๆขี่ม้าเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาครเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะทีนี้นะคะเด็กๆขอให้เด็กๆนะคะร้องตามครูพี่ถุงและครูพี่เอิญไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

เที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาครเด็กๆคะอีกครั้งนึงนะคะเพื่อความแม่นยำและความคล่องแคล่วของเราถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

0: จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราต่อไปนะคะเราก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมถ่ายบัตรภาพฉันเป็นใครฉันทำอะไรอยู่มาดูกันที่ภาพแรกเลยค่ะครูพี่ทุงคะเชิญหยิบภาพขึ้นมาเลยค่ะ
1: มาดูกันเลยค่ะ

0: ละครในภาพเนี่ยมีใครกันบ้างคะเด็กๆร้องทายกันดูสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวเด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่ามีพี่ม้านิลมังกรมีสุดสาครแล้วก็มีชีเปลือยนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ
0: แม่มีหลายตัวละครเลยนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเด็กๆลองช่วยกันทายดูสิคะ
1: อ้าวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าทั้ง3ตัวละครเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่าพี่ม้านิลมังกรของเรานะคะก็ยืนอยู่นิ่งๆละค่ะส่วนสุสาครนะคะก็นั่งสมาธิแล้วก็มีชีเปลือยนะคะทำท่าที่จะผลักสุสาครให้ตกลงไปในเหวนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
0: โอ้โหร้ายกาจจริงๆเลยนะคะชีเปลือยของเรา
1: อ้าวต่อไปนะคะเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงท่านเด็กๆคะภาพนี้นะคะจะมีตัวละครอยู่2ตัวเด็กๆคิดว่าตัวละคร2ตัวนี้เป็นใครคะเด็กๆลองตอบเข้ามาดูนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะถูกต้องและตรงใจกับครูพี่ถุง
0: ก็มีเสียงตอบกลับมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพก็คือพระโยคีหรือพระเจ้าตาแล้วก็เด็กน้อยนั่นเองค่ะเอ๊ว่าแต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าตัวละครทั้งสองตัวนี้ทำอะไรกันอยู
1: ่รู้ไหมคะลองทายกันเข้ามาดูนะคะว่าตัวละครสองตัวนี้กำลังทำอะไรกันอยู
0: ่ให้เวลาคิดนะคะ
2: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะตัวละครทั้งสองตัวในภาพนะคะพระโยคีกำลังสอนหนังสือเด็กน้อยอยู่นั่นเองค่ะโดยที่เด็กน้อยเนี่ยก็ขยันและตั้งใจเรียนมากๆเลย
1: ครูพี่ถุงขาว่าแต่เด็กน้อยคนนี้เป็นใครกันคะช่วยบอกเด็กๆของเราด้วยนะคะ
0: เขาไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยค่ะเด็กๆ เขาก็คือสุดสาครน้อยพระเอกของบทเรียนเรานั่นเองค่ะ
1: ครูพี่ถุงคะปกติสุดสาครต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนพระเจ้าตาไม่ใช่หรอคะแล้วก็กล้าผมแล้วก็มีไม้เท้าวิเศษแต่ทำไมในภาพสุสาครถึงเหมือนกับเด็กธรรมดาคนนึงล่ะคะครูพี่ถุง
0: อ๋อนั่นก็เพราะว่าสุสาครในตอนนี้ของเรานะคะยังไม่ได้เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารนั่นเองภาพจำของเราที่ว่าสุสาครเป็นโยคีน้อยนุ่งห่มหนังเสือกล่าวผมถือไม้เท้าและขี่ม้านิลมังกรเป็นช่วงเวลาที่อายุได้3ขวบและได้เดินทางออกตามหาพระอภัยมณีนั่นเองค่ะโดยก่อนออกเดินทางพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยได้จับสุสาครน้อยนะคะบวชเป็นโยคีน้อยและได้สอนอาคมรวมทั้งให้ไม้เท้ากายสิทธิ์ไว้ป้องกันตัวขณะเดินทางนั่นเองค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวสุสาครน้อยของเราเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะเด็ก
0: ๆทีนี้เด็กๆสังเกตหรือเปล่าคะว่าตัวละครแต่ละตัวของเราเนี่ยมีนิสัยที่แตกต่างและหลากหลายกันมากเลยนะคะ
1: อ้าวเด็กๆคะต่อไปก็จะมีกิจกรรมค้นหานิสัยของตัวละครนะคะมาให้เด็กๆเล่นกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะไปกันเลย
0: มาเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยนะคะเด็กๆคะเขาคือใครกันคะลองทายดูสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวก็มีคำตอบหลากหลายนะคะครูพี่ถุงว่าตัวละครในภาพนะคะเป็นคนสวยเป็นนางเงือกบางคนก็บอกว่าเป็นปลานั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้คำตอบไหมคะว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครถ้าอยากรู้คำตอบแล้วไปดูคำตอบกันเลยใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือนางเงือกของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะ
0: ทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าแม่นางเงือกของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรกันคะ
1: อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่านางเงือกของเรามีลักษณะนิสัยที่เป็นแม่ที่ดีคอยอบรมสั่งสอนสุสาครให้เป็นคนดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าตานั่นเองค่ะครูพี่ถุง
0: โอ้โหเป็นแม่ที่ดีจริงๆนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยแบบนี้สมควรหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตกันล่ะคะลองทายมากันดูนะคะ
1: สมควรหรือไม่สมควร

0: ันเข้ามาเลยนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะเราไปเฉลยกันเลยค่ะว่าตัวละครนี้สมควรหรือไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างอ้าวตัวละครนางเงือกนะคะมีลักษณะนิสัยที่สมควรเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยค่ะครูพี่ถุงเพราะเขานั้นเป็นแม่ที่ดีอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
2: เป็นแม่ที่ดีจริงๆเลยค่ะครูพี่เอิญถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะ
1: อ้าวครูพี่เอิญจะสุ่มหยิบแผ่นภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆตัวละครต่อไปนะคะก็คือทารานนี่ค่ะเด็กๆคิดว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรกันคะ
2: ลองทายกันดูสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีเสียงตอบกลับมาแล้วค่ะครูพี่เอิญบ้างก็ว่าเป็นม้ายูนิคอร์นแต่บ้างก็ว่าเป็นม้านิลมังกรถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นม้านิลมังกรนั่นเองค่ะเด็กๆ
1: อ้าวเด็กๆคะแล้วรู้ไหมคะว่าม้านิลมังกรของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไร
2: ลองทายกันดูนะคะมีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วค่ะว่ามีความซื่อสัตย์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆที่ม้านิลมังกรของเรานะคะมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์มากๆต่อเจ้าของด้วยล่ะค่ะทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรเนี่ยสมควรหรือไม่สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตคะลองทายกันดูสิคะ
1: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆทายกันเข้ามาเลยนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะไปตรงใจกับคำตอบของครูวิทุง
2: ทีนี้เรามาฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรนะคะเป็นพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะเพราะพี่ม้านิลมังกรเนี่ยมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นเจ้าของจงรักภักดีซื่อสัตย์แถมยังน่ารักซะขนาดนี้เด็กๆคะเด็กๆจะต้องเอาไปเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตแล้วล่ะค่ะ
1: อ้าวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณครูพี่ถุงคะสุ่มหยิบภาพต่อไปได้เลย
2: ได้ค่ะชาดามมาดูที่แผ่นนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆเอ๊ะว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครกันคะครูพี่เอิญ
1: เด็กๆคะสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะว่าตัวละครในภาพเป็นใคร
2: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: อ้าวครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองค่ะจะถูกต้องไหมนั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะ
2: แล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วยครูตอบสิคะ
1: อ
2: ้
1: าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วนะคะว่าพระเจ้าตานั้นมีคนเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือนะคะซึ่งดูได้จากเหตุการณ์ที่พระเจ้าตานั้นได้ลงไปช่วยสุสาครขึ้นมาจากก้นหิวของเรานั่นเองค่ะ
2: โอ้พระเจ้าตาของเรานี่ใจดีจริงๆเลยนะคะครูพี่เอิญแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยนี้ของพระเจ้าตาเป็นลักษณะนิสัยที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
1: อ
2: ้
1: าวมีเด็กๆตอบมาว่าสมควรเอาเป็นแบบอย่างค่ะงั้นเราไปเลยกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆถูกต้องแล้วล่ะค่ะลักษณะนิสัยของพระเจ้าตานะคะเป็นลักษณะนิสัยที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะเพราะว่าพระเจ้าตานั้นเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะเด็ก
2: ๆโอ้โหใจดีจังเลยนะคะพระเจ้าตาของเราถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกับแผ่นภาพต่อไปของเรากันเลยนะคะ
1: ครูพี่เอิญก็จะสุ่มหยิบแผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะตัวละครต่อมา

0: ด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรเอ่ยให้เวลาคิดนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นโยคีน้อยหรือสุสาครนั่นเองและเด็กๆคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือสุดสาครของเรานั่นเองว่าแต่ว่าเด็กๆคะรู้หรือเปล่าคะว่าสุดสาครของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร
1: ครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมานะคะว่าสุดสาครของเรานั้นเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนนะคะและเป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาครูบาอาจารย์นะคะแต่ก็มีอีกลักษณะนิสัยนึงนะคะครูพี่ถุงสุดสาครของเราเนี่ยก็เป็นคนที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยล่ะค่ะครูพี่ถุง
0: อย่างนี้นี่เองแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าคะครูพี่เอิญ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ถุง
0: โอ้ลักษณะนิสัยนี่มีเยอะมากเลยนะคะสำหรับตัวละครตัวนี้ของเราแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยที่กล่าวมาสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะลองทายดูสิคะเด็กๆ
1: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาว่าสมควรแล้วก็ไม่สมควรทั้งสองคำตอบเลยล่ะค่ะแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะครูพี่ถุง
0: ถ้าอย่างนั้นมาฟังเฉลยกันเลยนะคะเด็กๆคำตอบก็คือมีทั้งพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างและมีพฤติกรรมที่ไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับสุสาครของเรานะคะนั่นก็คือตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมถึงครูบาอาจารย์แต่พฤติกรรมที่ไม่สมควรจะเป็นแบบอย่างก็มีเหมือนกันค่ะนั่นก็คือไว้ใจคนง่ายเกินไปค่ะโดยเฉพาะคนแปลกหน้านะคะซึ่งมันทำให้สุสาครเนี่ยเดือดร้อนจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดในตอนที่โดนชีเปลือยผักตกเหวนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆคะนอกจากจะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมทั้งครูบาอาจารย์แล้วเด็กๆอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยนะคะ
1: อ้าวครูพี่ถุงคะไปดูกันที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงส่งหยิบมาเลย
0: เป็นภาพนี้แล้วกันค่ะครูพี่เอิญชาดามเป็นใครกันนะลองทายกันดูสิคะเด็กๆคือใครกันนะ
1: มีเด็กๆตอบมาว่าเป็นฤาษีหรือเปล่าคะครูพี่ถุงเพราะว่ามีหนวดค่ะแต่ก็มีบางคนนะคะตอบว่าเป็นชีพเลื่อยของเรานั่นเองค่ะคำตอบไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปดูเฉลยกันเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครนี้ก็คือตัวละครชีพเลื่อยของเรานั่นเองค่ะ
0: แล้วว่าแต่ว่าชีพเลื่อยของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญดูน่าไว้วางใจเลยนะคะ
1: สำหรับลักษณะนิสัยของชีพเลื่อยนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบทำร้ายร่างกายผู้อื่นเพื่อที่จะแย่งชิงสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองนะคะซึ่งจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่ชีพเลื่อยนะคะได้ผลักสุสาครลงไปลึกในก้นเหวนะคะแล้วก็ได้ชิงไม้เท้าแล้วก็ม้านิลมังกรไปนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
0: โอ้โหร้ายกาจมากเลยนะคะชีพเลื่อยของเราแล้วทีนี้เด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยดังกล่าวเนี่ยสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆให้เวลาคิดนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าชีพเลื่อยเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะครูพี่ถุงถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆชีพเลื่อยของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขานั้นทำร้ายร่างกายคนอื่นแล้วก็แย่งชิงของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองด้วยค่ะลักษณะนิสัยแบบนี้เด็กๆอย่าเอาเป็นแบบอย่างเด็ดขาดเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมทายแผ่นภาพตัวละครของเรา
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมกันจบลงไปแล้วหวังว่าเด็กๆคงได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องนะคะว่าพฤติกรรมใดควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างบ้าง
0: และในตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคาบเรียนกันแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันสรุปความรู้ที่เราได้เรียนกันมาดีไหมคะเด็กๆว่ามีลักษณะนิสัยของตัวละครใดบ้างที่สมควรจะไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
1: ครูพี่ถุงคะเมื่อกี้นี้เด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่าเป็นสูตรสาครนั่นเองค่ะที่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเด็กๆสูตรสาครนะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างมากเลยค่ะเพราะนอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วเขายังเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและครูบาอาจารย์อีกด้วยค่ะเด็กๆก็ควรจะเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะ
1: อ้าวเด็กๆคะแล้วมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่ควรนำเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาว่าพี่ม้านินมังกรของเราค่ะครูพี่ถุง
0: พี่ม้านินมังกรของเรานี่เองค่ะน่ารักแถมยังจงรักภักดีด้วยเด็กๆก็สมควรนำมาเป็นแบบอย่างเหมือนกันนะคะเพราะพี่ม้านินมังกรของเราเนี่ยแม้ว่าจะถูกชีเปื่อยนะคะลักพาไปพร้อมกับไม้เท้ากายสิทธิ์ตอนที่ได้พลากสุสาครเนี่ยตกลงเหวแต่เขาก็ยังหนีกลับมาไปตามพระเจ้าตาให้มาช่วยสุสาครขึ้นจากเหวนั่นเองในชีวิตจริงของเด็กๆนะคะก็ควรจะมีความซื่อสัตย์นะคะเพราะความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของคนที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรก็ควรจะมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่เรานั้นควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตไหนลองตอบมาอีกสักหนึ่งตัวละครให้ครูพี่เอแล้วก็ครูพี่ถุงชื่นใจหน่อยค่ะ
0: เมื่อกี้ได้ยินมาแว่วๆค่ะคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆพระเจ้าตาของเรานะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะเพราะพระเจ้าตาเนี่ยมีความเมตตากรุณาและชอบช่วยเหลือนั่นเองค่ะจะเห็นได้จากตอนที่ว่าสุสาครนั้นชีเปลือยผักลงหิวพระเจ้าตาก็ได้ตามมาช่วยนะคะในชีวิตจริงของเด็กๆถ้าเกิดว่าเด็กๆนั้นมีความเมตตากรุณาและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถึงยามที่ตัวเองนั้นเดือดร้อนพวกเขาเหล่านั้นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเรากลับมานั่นเองค่ะสมควรที่จะนำเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งเลยนะคะเด็กๆ
1: อ้าวเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆคงจะได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะทั้งทริคการจำเรื่องราวการผจญภัยโดยเป็นเนื้อเพลงเจ้าสุสาครที่มีทำนองเพลงเจ้าขุนทองอีกทั้งยังได้รู้ด้วยนะคะว่าตัวละครไหนในเรื่องบ้างที่ควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่เอิญครูพี่เอิญและครูพี่ถุงนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆนั้นจะสามารถนำลักษณะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้
1: สำหรับวันนี้ครูพี่เอิญแล้วก็ครูพี่ถุงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน
0: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าก
1: ับช่วงเวลาแห่งความหันษา
0: ช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จาวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้โนกับมินนี่นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูความสมบูรณ์ของแหล่งข้าวปลาอาหารกันที่ทะเลสาบสงขลาและที่บอกว่าเป็นแหล่งข้าวปลาอาหารนั้นนะคะเพราะว่าที่บ้านปากปลานั้นยังมีเรื่องของการทำประมงและก็ยังมีการทำนาแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการปลูกข้าวกันริมทะเลสาบสงขลาค่ะ
1: ตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่โนเนี่ยก็อยู่ที่นาข้าวหรือว่านาริมเลของคนพัทลุงที่บอกเอาไว้ว่าไม่เหมือนที่อื่นก็คือเขาอยู่ริมทะเลสาบเลยนะคะนี่แล้วก็ตอนนี้นี่คือข้าวสุกออกรวงสวยสีเหลืองทองเต็มเลยนะคะออกมากับชาวบ้านนี่มาช่วยกันเยอะมาก
0: การปลูกแบบนี้นี่คือจริงๆแล้วมีหลายพื้นที่ไหมคะในพัทลุง
2: ในจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่เดียวนะครับที่ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพิกัดอยู่ที่หมู่ที่8แล้วก็หมู่11นะครับ
0: ม
2: ีพื้นที่ทั้งหมด63ไร่นะครับ
1: คือถึงแม้ว่าตรงบริเวณอื่นนี่เขาติดทะเลสาบเหมือนกันนี่ก็คือทำไม่ได้
2: ทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่มีโคลนดินที่เหมือนเป็นสโลปเลนอยู่อย่างนี
0: ้
2: ที่อื่นก็จะเป็นแบบหน้าผาดินเป็นฉากนะเพราะว่าดินข้างล่างแข็งไม่สามารถดำนาได้
0: หรือว่าถ้าจะเรียกกันแบบเต็มๆก็คือนาข้าวริมทะเลนะคะการทำนาแบบนี้จะทำได้แค่ปีละครั้งค่ะก็คือจะเริ่มดำนากันตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนาแล้วก็จะเริ่มเกี่ยวกันประมาณเดือนกันยายนค่ะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่น้ำในทะเลสาบสงขลานั้นลดจนเกิดหาดโคลนตลอดทั้งแนวในพื้นที่ทำให้สามารถที่จะปักดำแล้วก็ทำนาได้ค่ะซึ่งหาดโคลนที่สะสมแร่ธาตุมาตลอดทั้งปีนั้นก็เป็นเหมือนปุ๋ยตามธรรมชาติทำให้ข้าวของที่นี่นั้นไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องให้ยาเลยล่ะค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ข้าวที่จะนำมาปลูกนั้นเขาก็ต้องมีการคัดเลือกเพื่อให้เข้ากับสภาพพื้นที่ค่ะ
2: เราต้องเลือกครับให้เหมาะสมกับพื้นที่สรุปว่ามาได้คอขอ55ทำไมเราต้องเลือกปันนี้เนื่องจากว่าต้นต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับรากจะลึกต้นจะแข็งแรงรับกับตื้นไม่ล้มนะครับแล้วก็เวลาเราดำ3ต้นแต่คอเป็น10ต้นจะไม่ผลผลิตเราได้ดี
1: นอกจากคอขอ55นี่ตรงนี้ปลูกพันธุ์อื่นได้อีกไหมคะ
2: มี9 71มี9 Bravery
1: ก็คือหลักๆเราเลือกพันธุ์ที่เขาทนต่อคลื่นลมได้
2: ใช่ครับ
1: ทนกับสภาวะแวดล้อมตรงนี้ได้
2: ใช่ครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเราไม่ต้องดูดน้ำเข้านาแต่ได้ผลผลิตนาอินทรีย์ที่บริสุทธิ์ 100%
0: เขาปลูกกันมาแบบนี้นี่ตั้งแต่พี่สายันโตมาก็เห็นแล้วไหม
2: ตวดของหญ้าเล่าไปฟังต่อมาตอนน
1: ี้ก็ตวดของหญ้าอีก
2: 200กว่าปีก็เหมือนที่ผมบอกสมัยรัชกาลที่5
0: ก็คือเป็นวิถีของชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลนี่แหละ
2: คือ
0: นอกจากหาปลาแล้วข้าวนี่ก็จะปลูกเอาไว้สำหรับกินด้วย
2: ครับ
1: แล้วก็วิธีการเกี่ยวของที่นี่นะคะเขาก็คือจะใช้เป็นแกะเมื่อกี้แม่สอนหนูใช้แกะเกี่ยวข้าวนะคะต้องทำมืออย่างนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ปึ๊บจับอย่างนี้นะคะตรงนี้เราก็หนีบต้นข้าวเอาไว้นี่เราเอามือสอดเข้าไปตรงใบเขาแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ถูกต้องไว้แล้วเพื่อที่จะเอาไปตากแต่ตอนนี้คือพี่โน้ก็คือตากบนหัวแล้วเรียบร้อย
0: ไม่ใช่พี่คนเดียวแม่ๆเขาก็ทำกัน

0: ยแล้วนะคะเขาจะตากทิ้งไว้เพื่อไล่ความชื้นก่อนที่จะนำไปสีค่ะแต่ละบ้านที่ยังทำนาริมเลแบบนี้นะคะนอกจากจะปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาไว้กินแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งขายด้วยอย่างนาที่โนกับมินนี่มาช่วยแม่ๆเขาเกี่ยวข้าวกันนี้นะคะเป็นแปลงนาอนุรักษ์ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาดูได้ในเรื่องของการทำนาริมทะเลสาบสงขลานะคะนอกจากนี้ข้าวเองก็ยังมีจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจด้วยซึ่งก็มีทั้งข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวค่ะซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลองชิมข้าวที่ปลูกริมทะเลสาบสงขลาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้กับทางชาวบ้านที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแบบนี้นะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปหากุ้งหาปลากันต่อติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาดูการทำนาเกี่ยวข้าวซึ่งก็ถือว่าเป็นวิถีการทำนาดั้งเดิมริมทะเลสาบสงขลาของชาวปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะนาข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนั้นจะทำได้ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะส่วนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หากินได้ตลอดทั้งปีซึ่งก็มีทั้งที่ชุมชนปากปลาเองรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลานั่นก็คือการทำประมงพื้นบ้านค่ะและตอนนี้นะคะโนกับมินนี่ก็กำลังตามคุณลุงพินออกไปหาปลาด้วยวิธีการยกกลัดค่ะ
1: ถึงแล้วนะคะกัดอันแรกที่คุณลุงวางไว้จะสังเกตว่าก็คือด้านนึงเนี่ยจะมีไม้ปักอยู่ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะคุณลุงจะทำสัญลักษณ์ไว้เป็นทุ่นทำจากขวดน้ำค่ะ
2: แต่ว่ามันเหมือนอวนเนาะแล้วก็น้ำไม่ลึกนะคะตรงนี้ดูจากความสูงของตัวไม้ถ่อน้ำประมาณเมตรนิดๆนะคุณลุงเน
3: า
2: ะ
3: เมตรเมตร
1: โอ้ยปลาติดขึ้นมาแล้วยังไม่ทันอะไรเลยโอ้แต่เป็นปลาตัวเล็กๆอะค่ะ
3: นี่ปลาหัวโม่งกังกู
1: ปลาหัวโม่งปลาที่เราตั้งใจหาคือตัวขนาดนี้เหรอคะ
3: เนี่ยเนี่ยตัวขนาดนี
2: ้แต่จริงๆมันใหญ่ได้กว่านี้ไหมคะ
3: มันแล้วแต่ตาล้ม
2: อ๋อแล้วแต่ตาแล้วเหมือนมันมาเป็นฝูงเน
3: า
2: ะ
3: เป็นกุ้ง
2: แล้วเราปลดไปเลยไหมคะลุงหรือว่าเราไปปลดที่บ้าน
3: ปลดอยู่นี่ก็เที่ยง
2: อ๋อถ้าปลดในเรือก็เที่ยงแหละ
0: ปลาหัวโม่งที่เห็นนี้เป็นปลาหนังนะคะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าปลาหัวอ่อนปลาคางโคปลาหัวโม่งปลาหัวโมงซึ่งก็จัดเป็นปรากฏทะเลชนิดหนึ่งค่ะเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยที่ค่อนไปทางจืดได้นะคะจึงทำให้มีชุกชุมในทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่ก็จะมีให้จับกันตลอดทั้งปีแต่ถ้าจะเยอะมากๆก็จะเป็นช่วงที่น้ำจืดเข้ามาในทะเลสาบสงขลานี่แหละค่ะชาวบ้านจะหาปลาหัวโม่งได้นะคะนั่นก็คือเวลาที่ยกยอหรือว่าวางทรายรวมไปถึงการวางกลัดแบบนี้ค่ะ
1: โหคือยืนขึ้นมานี่ต้องประคองตัวให้ดีๆด้วยนะคะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเรา3คนจะลงไปอยู่เป็นเพื่อน
2: กันเก่งอยู่นะ
1: โอ้ย
2: ไอ้เจ้าหัวโม่งเนี่ยตัวเขาจะเหมือนปรากฏย่อส่วนนี่แหละแล้วก็มีเงี้ยงแหลมๆด้วย
3: เราว่าอย่าโต๊ะๆมา
2: พูดบอกอย่าให้โดนนะแล้วมันมีเสียงด้วยนะ
1: เสียงว่าอะไรพี่
3: น
1: ้อง
3: มันร้อง
2: จริง
3: เนี่ยแต่มันโต๊ะมาพอวันที่ต้องมันร้องต้องโกมาก
1: วางตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยมาถึงก
3: ็วางวันเย็น
1: วางตอนเย็น
3: คืน
1: คือเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ข้ามคืนนึงแล้วก็มาเก็บตอนเช้า
2: คือเยอะมากเนาะสาวมานี่คือแบบติ
1: ดมาทุกอัน
2: แล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นปลาหัวโม่งเยอะที่คุณลุงวางไว้มีวางทรายด้วยเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าทรายจะได้อะไรเพราะว่าถ้ากัดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหัวโม่งเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ลุงพินบอกว่าเราจะมาเก็บทรายแต่ลุงบอกอันนี้ต้องลงน้ำจุดที่วางเนี่ยมันก็อยู่ริมๆเหมือนกันเนาะลุงเนาะแต่ว่าทรายที่ว่าคือวางข้างล่างถูกไหมคะคุณลุงวางข้างล่างน้ำไม่ลึกเหมือนกันค่ะน้ำพอๆกันเมตรกว่าๆเดี๋ยวดูหน้าตาของทรายแล้วก็ดูว่าได้ปลาอะไรเนาะ
0: บริเวณที่ลุงพินจมทรายเอาไว้จะมีไม้ปักขึงตะข่ายล้อมรอบทรายเอาไว้ลักษณะคล้ายๆกับเป็นค่ายโกนเหมือนกำแพงเพิ่มโอกาสให้สัตว์น้ำเข้าไปติดในทรายค่ะลักษณะของทรายโครงจะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็จะขึงตะข่ายเอาไว้หนึ่งจะทำเป็นทางเข้าซึ่งตัวทรายนั้นก็จะจมอยู่กับพื้นในทรายเองก็จะไม่มีเหยื่อนะคะแต่ลุงบอกว่าจะอาศัยปลาที่เวลาเข้ามาติดนานๆเวลาตายก็จะกลายเป็นเหยื่อกุ้งไปด้วยในตัวค่ะ
1: โอ้โหโอ้คุณลุงลงไปน้ำประมาณเอวพี่น้องตะอกแล้วนะ
4: คือน้ำมันดินมันแน่นค่ะดินมันแน่นเลยมันไม่เป็นเลนมาก

0: มันดี
1: มันดีมันดี
0: มันดีมันดีอุ้ยตาแบบตาแดงมากดูมันดีดีแล้วก้ามันเล็กดีติดเลยหัวนี่คือเหลืองเลยนะคะแล้วก็แบบมันนี่คือแน่นเลยนะคะเนี่ยน่ากินมากตัวใหญ่มากนี่มีตัวใหญ่อยู่ฮะมีตัวใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็มีตัวเล็กหนึ่งตัวนี่มาอีกตัวนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะตาแดงๆใสๆเลย
2: วันนี้กับข้าวของเรานั้นมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะปลาหัวโม่งนั้นเราก็ได้มาเยอะกุ้งก็ได้มาหลายตัวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารกันสักครู่เดี๋ยวค่ะ

0: วัดพัทลุงวันนี้นะคะเราจะทำทั้งปลาหัวโม่งและกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งกล้ามกรามที่หาได้สดๆในทะเลสาบสงขลาค่ะปลาหัวโม่งนั้นเราจะล้างตัดส่วนที่เป็นเงี้ยงคมออกนะคะซึ่งเงี้ยงของเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนั่นก็คือบริเวณคีบด้านข้างทั้ง2ข้างแล้วก็เงี้ยงที่อยู่ส่วนบนหัวค่ะตรงนี้นี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าตามเข้าไปก็จะปวดมากๆเพราะฉะนั้นจะต้องตัดออกก่อนค่ะและก่อนที่จะนำไปทำอาหารนะคะเขาจะผ่าท้องเพื่อนำเครื่องในออกจะเห็นว่าปลาบางตัวนั้นก็มีไข่ติดมาด้วยค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะค่ะ
1: และเวลาทำอาหารกันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือแม่พิมพ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราได้วัตถุดิบมา2อย่างก็คือปลาหัวโมงแล้วก็กุ้งแม่น้ำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเมนูจากปลาหัวโมงกันก่อนให้ดูว่าแม่จัดการปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือตัดหัวตัดครีบอะไรออกแล้วก็นี่ให้ดูในถ้วยนี้ไข่ปลาค่ะ
0: ตัวมันเล็กนิดเดียวเองนะแม่แต่ไข่มันใหญ่กว่าปลาริวกิวเลยนะไข่ใหญ่มากวันนี้นะคะตัวปลาหัวโมงเราเนี่ยจะทำเป็นแกงน้ำเคยแล้วเคยหรือว่ากะปิเนี่ยก็มี2อย่างนะคะก็คือมีทั้งกะปิจากกุ้งกับกะปิจากปลามันทำไมถึงต้องใส่กะปิทั้ง2อย่างอ่ะ
3: เพื่อเพิ่มความเข้มข้นเคยปลามันจะทำให้อร่อยหวาน
0: แล้วกะปิกุ้งนี่ก็คือให
3: ้
0: เสริมให้ความเค็ม
3: กายรสจัดมันดีขึ้นค่ะ
0: แกงน้ำเคยนั้นนะคะนอกจากเราจะใช้เคยปลาหรือว่ากะปิปลาแล้วเนี่ยเราจะใส่กะปิกุ้งด้วยค่ะในส่วนของเครื่องพริกแกงนั้นนะคะเราจะใส่ขมิ้นกระเทียมพริกไทยดำพริกสดแล้วก็พริกแห้งค่ะนอกจากนี้ยังมีตะไคร้ด้วยนะคะซึ่งตะไคร้นั้นจะใส่ทั้งต้นและใบค่ะซึ่งในส่วนของใบนั้นจะใช้ตอนต้มน้ำเคยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่จะใส่เพื่อเพิ่มความหอมนั่นก็คือใบทำมังซึ่งใบทำมังนี้นะคะจะให้กลิ่นหอมอ่อนๆแบบแมงดาค่ะทีนี้อย่างปลานี่คือ
1: เราต้องทำอะไรบ้าง
0: เตรียมที่ปิ้งย่างมาด้วย
3: เราต้องย่างค่ะต้องย่างไก่ย่างให้สุกก่อน
1: จ้ะก็คือเดี๋ยวปิ้งย่างปลาแล้วเดี๋ยวพี่โนตำ
0: ใช่เครื่องแม่ซอยมาเลยจ้ะ
1: โอเค
0: ปลาหัวโม่งปกติจะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวนะคะแต่ว่าวิธีที่จะลดความคาวด้วยและก็ได้กลิ่นหอมด้วยนั่นก็คือต้องนำไปย่างก่อนที่จะนำมาทำอาหารค่ะตัวพริกแกงที่จะใส่ในแกงน้ำเคยนะคะจะใช้ตะไคร้ขมิ้นกระเทียมแล้วก็พริกจะใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งเลยนะคะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะส่วนใบทำมังตอนนั้นเราจะฉีกเตรียมเอาไว้ให้เป็นชิ้นๆแล้วก็จะเก็บเอาไว้ใส่ตอนที่ทำแกงค่ะ

0: ราตอนนี้นะคะเครื่องแกงนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลานี่คือย่างจนแห้งหอมเลยนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปจ้ะ
1: ตอนนี้เราจะต้องต้มเคยปลาค่ะ
0: ต้มเคยปลา

0: ตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้นี่เราใส่ทั้งใบทั้งก้านเลย
1: เพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงนะคะเหมือนเราต้มน้ำปลาเลยแบบนั้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ที่มาของชื่อว่าแกงน้ำเคย
1: กลิ่นนี่คือหืมลึ่มเลยความหอมเนี่ยคนละกลิ่นกับกะปิเลยเนาะคนละกลิ่นกับเคยกุ้งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างเคยปลาเนี่ยค่ะเขานิยมเอาไปทำกับข้าวประเภทไหนบ้างแม่นอกจากแกงน้ำเคย
2: ข้าวยำก็ได้ค่ะ
1: มันก็จะออกรสชาติเค็มแต่ว่าพอต้มไปสักพักพอเราใส่ใบตะคงตะไคร้อะไรลงไปมันกลิ่นมันเบาลงเรื่อยๆนะคะ
3: น้ำเคยที่ต้มกับสมุนไพรนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่นึงค่ะ

0: ากนั้นเนี่ยก็จะนำมากรองโดยจะกรองเอาเศษก้างแล้วก็เนื้อที่ปนออกมาในเคยปลาออกค่ะ
1: อันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแกงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่อะไรก่อนแม่จ
2: ๊
1: ะ
2: ใส่น้ำเลยค่ะ
1: ใส่น้ำเคยก่อนเลย
2: ใส่ก่อน
1: เนาะ
0: น้ำเคยนี่ใช้หมดได้เลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะหมดเลย
0: จ้ะ
2: อันนี้เราก็ต้องใส่เครื่องลงไป
1: อันนี้แม่จะผสมพริกแกงกับกะปิอันนี้ก็เป็นกะปิกุ้งและ
0: จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตำเองก็จะเป็นพริกแกงกะทินี่แหละ
2: ค่ะ
0: ตอนนี้เราจะเริ่มทำแกงน้ำเคยกันแล้วนะคะโดยจะเริ่มจากการละลายพริกแกงและกะปิลงไปในน้ำเคยจากนั้นก็จะเติมน้ำเพื่อลดความเค็มและเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำแกงด้วยค่ะ
1: ตอนนี้น้ำแกงเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราใส่อะไรจ๊ะแม
2: ่ใส่ปลาไปเลยค่ะ
1: เพราะว่าก่อนใส่หนูขอชิมก่อนได้ไหม
2: ได
1: ้หอมมากน่ากินนะคะดูอย่างตัวนี้นี่คือแบบไข่นี่คือล้นลงมาจากพุงเลย
0: เป็นเลย
1: หนูขออนุญาต
3: ไม่คิดจะส่งมาทางนี้เลย
0: ก็มองแบบว่าอะไรมันจะส่งมาทางนี้
1: ไปนอนชิมบ้างมันหนึบมากเลยแม่ไม่รู้ว่าหนูกินเพราะว่าโดนพุงหรือเปล่า
3: เนื้อปลามันเหนียวๆเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เหนียวหนึบแล้วก็มันอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราใส่ปลาลงไปเลย
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
0: คือตอนที่แม่เขาทำปลาเนี่ยแยกไข่เอาไว้ต่างหากด้วยนะคะ
1: มา
0: แกงน้ำเคยนั้นจะเป็นแกงที่ออกรสชาติเผ็ดเค็มนะคะจะไม่เติมน้ำตาลส่วนความเค็มนั้นเราสามารถที่จะชิมก่อนได้ว่าน้ำเคยที่เราใส่ลงไปนั้นเค็มใช้ได้หรือยังค่ะจากนั้นเราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ปลานั้นสุกแล้วก็น้ำแกงจะซึมเข้าเนื้อปลาที่เราย่างเอาไว้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจึงค่อยใส่ข่าแล้วก็ใบทำมังเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแค่นี้นะคะแกงน้ำเคยปลาหัวโม่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: ุ้งแม่น้ำสดๆที่ได้มาจากทะเลสาบสงขลานั้นเราจะทำกุ้งต้มน้ำผึ้งค่ะนอกจากกุ้งสดที่ได้มาจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดส่วนกรีที่คมนะคะจะมีเครื่องปรุงอีกไม่กี่อย่างค่ะก็จะมีหอมแดงแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะก็คือน้ำตาลแว่นซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าน้ำผึ้งแว่นจึงกลายเป็นชื่อของกุ้งต้มน้ำผึ้งนี่แหละค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใส่เพื่อช่วยในการตัดรสนั่นก็คือเกลือป่นค่ะ
1: น้ำผึ้งแว่นนี่เราต้องใส่ในกระทะก่อน
2: จ้ะ
1: เพื่อจะเคี่ยวให้มันละลาย
2: ให้มันละลายก่อนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: สักกี่แว่นดีจ๊ะ
1: 5แว่นเลย
2: 5แว่นเลยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ากุ้งต้มน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกหวานนิดนึงถ้าหวานไปเราค่อยเติมน้ำได้เนาะ
1: ค่ะ
2: ระหว่างนี้เดี๋ยวโนทำกุ้งรอไปตัดแค่นี้เนาะแค่หนวดมันกับตัวกรีเขา
0: หลังจากที่เราต้มน้ำตาลแว่นจนละลายแล้วก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่หอมแดงซอยลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะ
2: เกลือป่นนะคะตัดรสนิดนึงแล้วไหมเน
1: า
2: ะรสชาติมันต้องยังไงหวานๆเค็ม
1: ๆหวานหวานเค็มๆพอเราใส่กุ้งรสชาติมันจะพอดีน้ำในกุ้งออกแต่เดียว
2: คือน้ำในกุ้งเหมือนจะออกให้มันเค็มขึ้นอีกนิดนึงอย่างนี้
0: คืออันนี้เราปรุงไว้นะคะจะออกหวานนิดนึงแล้วก็เค็มตามแต่ว่าแม่บอกถ้าใส่กุ้งปุ๊บน้ำกุ้งออกพอดีเลยนะไปแล้วจ้าไปนอนเลี้ยงหน้ากระดานซะดี

0: ปลาหัวโมงย่างแล้วนะคะแล้วก็มีกุ้งต้มน้ำผึ้งของเราเนาะมีอันนึงอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นของดีของพัทลุงเลยก็คือปลาลูกเบ้นะอันนี้คือทอดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะจะบอกว่าเป็นปลาที่หาได้ในทะเลสาบสงขลาบ้านเราแถวปากปลาแถวอะไรแบบนี้เนาะจริงๆเขาโตแค่นี้นะคะไม่ได้เป็นแบบ
1: ลูกปลา
0: เขาโตแค่นี้เลยเนาะชิมเลยดีกว่าลุยเลยจ้า

0: ปลาลูกเบ้ที่ทอดเนี่ยค่ะจะกรอบกรอบเค็มๆไม่ขมด้วยถ้าทอดทั้งตัวมันจะปลาบางชนิดเนาะ
1: ไส้ขม
0: อันนี้ไม่ขม
1: อันนี้ไม่ขมเลย
0: เป็นปลาย่างนะคะก็คือปลาหัวมงย่างกับแกงน้ำเคยคือตอนย่างอ่ะมันจะเหนียววันนี้นะหนูมีความรู้สึกว่าแต่พอต้มแล้วเนี่ยเนื้อมันนิ่มลงไม่คาวเลยแกงน้ำเคยนะคะรสชาติคือเค็มก่อนเค็มนำแล้วก็เผ็ดเรากินเข้าไปเนี่ยกลิ่นของใบทำมังอ่ะมันอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่ามันไม่แรงเกินไปมันหอมกำลังดีค่ะอร่อยอร่อยเลยข้าวนะคะข้าวนี่ก็จะเป็นข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นที่เขาสีเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะ
1: หอมนุ่มนะแม่เนาะอันนี้กุ้งทะเลสาบสงขลานะต้มน้ำผึ้งโหนดตัวใหญ่มากจะเต็มจานหนูแล้วดูดิมินจะให้ดูก่อนนี่คือยังไม่ทันแกะพี่หนูดูดิคือมันนี่คือทะลุเปลือกออกมาเลยค่ะสีนี่ส้มมากเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในนี่นี่แม่ยังร้องเลยอื้อหือ
0: แดงแป้นเลยเนาะ
1: นี่มันเน้นๆค่ะเดี๋ยวลองเนื้อป่ะคิดว่ามันจะแบบหวานจัดๆเลยเพราะว่าเราใช้น้ำตาลอย่างเดียวเลยเน
2: า
1: ะแม่เน
2: า
1: ะ
2: น้ำว่านของกุ้งกันค่ะมันออกมา
1: อ๋อเราได้น้ำจากกุ้งออกมาด้วยหวานกำลังดีค่ะไม่หวานเกินไปคือกินกับข้าวได้ราดข้าวนี่คืออร่อยเลย
0: ถ้าเกิดใครอยากชิมปลาลูกเบ้ทอดนะคะคือทอดสำเร็จก็มีนะคะมีทั้งทอดขมิ้นทอดเปล่าๆแบบนี้เนาะหรือจะซื้อไปทอดเองก็มีก็ติดต่อกับชุมชนรวมไปถึงข้าวนะคะที่เรากินเนี่ยข้าวใหม่ฤดูแรกของปีก็คือหอมเลยกินแล้วแบบเหมือนอารมณ์ข้าวหอมมะลิเลยมีทั้งข้าวขาวแล้วก็มีทั้งข้าวกล้องด้วยสนใจก็สั่งซื้อกับทางชุมชนได้โดยตรงเลยเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ที่นี่เขาก็มีท่องเที่ยวชุมชนเหมือนกันก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: เดี๋ยวขอบคุณแม่พิมพ์ด้วยเนาะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้เราได้ชิมกันนะคะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณ
0: ขอบคุณลุงพินด้วยแล้วก็ชาวบ้านที่ไปช่วยกันเกี่ยวข้าวสนุกสนานมากมายเลยนะคะ
1: และคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะบ้านตัวเองนี่มีวัตถุดิบอะไรนะคะอยากให้พี่โนพี่พุแล้วก็มินนี่ไปตามอำเภอจานกันก็สามารถแนะนำเข้ามาทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าอยากดูตามอำเภอจานทุกตอนย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube เช่นเดียวกันค่ะและรายการของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะวันนี้มินนี่พี่โนแล้วก็แม่พิมพ์ลาไปแล้วสวัสดีค
0: ่ะได้ไหมคะเนี่ยโอ้ยมีกุ้งมีกุ้งแม่น้ำ
3: เอาแม่กุ้งมาไ
0: หมเอาค่ะไซนี้2ตัวใหญ่ๆเลยเป็นกุ้งทะเลสาบนี่แหละทำหล่นนะ
1: ไม่หล่นจับแน่นมาก
4: อมรินทร์ทีวี

0: ลในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s hA D E shade แปลว่าร่มเงา season S E A S O N season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
4: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึง คนแก่ก็จะดูราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
5: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
4: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันคงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่หมู่บ้านอินทรีทับไทยตำบลทมอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ภารกิจในการติดตามค้นหาเรื่องราวของกินอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นเราอยู่กันที่ดินแดนอีสานใต้ได้เวลาพามารู้จักกับเรื่องราวของปลาเปลือไปลุยกันครับ

0: เช้านี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่กัญญาแล้วก็ยายสมินนะครับคุณยายกินข้าวยัง
1: ยัง
0: กินข้าวกี่โมง
1: โอ้ประมาณโมง
2: 10โมง
0: ประมาณ10โมงเดี๋ยวเราจะต้องไปเดินลุยเก็บยอดปลาเปลอะคนสุรินทร์เนี่ยสิ่งที่ชัดเจนก็คือรอเรือ
2: ใช่
0: ออกเสียงอีกครั้งว่า
1: ปลาเปลอะปลาเปลอะ
0: นะครับมันคือยอดผักที่เราจะไปตามหากันวันนี้

0: ุก
1: เรามีสมุนตามมา2ตัวด้วยยายไหนเถามันเป็นแบบไหนครับ
2: นี่เด็ดนี่เลย
1: อ๋อนี่เหรออ๋อโอ้ยมดแดงกัดยายไหมน่ะ
2: เยอะตรงนี
1: ้เถานี้ก็ได้เหรอฮะ
2: จ้า
1: โอเคนี่คือยอดที่อวบอ้วนที่ยายบอกว่าเหมาะที่จะนำไปรับประทานเพราะว่ายังอ่อนอยู่นะฮะ
3: ลักษณะทั่วไปของปลาเปลือกนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งลำต้นมีหนามโค้งขึ้นปลาปลายหนามมีความแหลมคมมักพบขึ้นตามป่าดงดิบเขาป่าดิบชื้นป่าโปร่งป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังพบได้มากทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอีสานหากดูจากลักษณะทางกายภาพของปลาเปลือกสามารถเทียบเคียงได้ว่าปลาเปลือกนั้นเป็นพืชที่อยู่ในวงข้าวเย็นเหนือซึ่งลักษณะเด่นของพืชในวงนี้คือเป็นไม้เถามีมือพันเป็นคู่ออกตามข้อใบเดียวเรียงเวียนสลับเรียงตรงข้ามหรือเป็นวงรอบลำต้นนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งสามารถใช้มือเกาะเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่นหรือเลื้อยไปตามพื้นดินมีมือเกาะเป็นคู่ตามโคนก้านใบแตกยอดอ่อนเยอะในช่วงหน้าฝนเมื่อแก่ก้านจะ

0: เหนียวลำต้นส่วนอ่อนจะเป็นสีเขียวส่วนที่แก่นั้นจะมีสีแดงเข้มอมน้ำตาล
1: นกเยอะแยะเลยนะฮะมันร้องว่าอะไรไม่รู้ยายอ๋อแซงแซวหางบ่วงใช่ไหม
2: ใช่ใช่
1: แซงแซวหางบ่วงมันจะมีบ่วงที่ยื่นเป็นหางออกมา
0: ชื่อปลาเปลือกนั้นเป็นชื่อเฉพาะในภาษาเขมรเนื่องจากในพื้นที่บ้านทับไทยเป็นพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์คนเขมรอาศัยอยู่มีพื้นที่ในการทำนาและพื้นที่ป่ามีพืชผักหลากหลายชนิดให้เก็บรับประทานโดยปลาเปลือกนั้นเป็นพืชที่พบได้ตามริมหนองน้ำหรือหัวไร่ปลายนายายสมิญเล่าให้ฟังว่ารู้จักกินปลาเปลือกมาเป็นเวลานานเก็บกินมาตั้งแต่เด็กเพราะรุ่นคุณพ่อคุณแม่พากินมาและได้ส่งต่อมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมการกินปลาเปลือกสืบต่อกันมาสู่รุ่นต่อรุ่นและส่งต่อมาถึงรุ่นพี่กัญญาซึ่งเป็นลูกสาวก็รู้จักเก็บกินและสามารถเก็บขายโดยจะนำไปขายที่ตลาดนัดสีเขียวซึ่งเป็นตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์จากคนในจังหวัดสุรินทร์โดยตลาดแห่งนี้มีพี่กัญญาเป็นประธานกลุ่มด้วยล่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับคุณยายมุดอยู่ได้ยินแต่เสียงอยู่ในไอ้ดงต้นไม้ข้างในอันนี้ก็คือ1ยอดยอดปะเป๊ะยายตรงนี้มีอยู่2ยอดเนี่ย
3: จ
1: ้ะอ๋อให้เราสังเกตไปจากใบนะครับถ้าเกิดว่าโอ้ยายมดแดงมดแดง
3: มดแดงเยอะ
1: มดแดงโอ้โห2รังเลยครับตรงนี้ยายวิ่งหนีออกไปแล้วทั้งมดแดงทั้งหนามเลยยายมดแดงเยอะมากแล้วก็ได้ยินเสียงนกเยอะเลยครับ

0: เมื่อสักครู่คุณยายเห็นยอดที่มันเลื้อยไต่ไอ้ตอไม้สูงเสียดายมันงามอยู่ 3-4 ยอดยายปีนไม่ไหวแล้วเน
1: า
0: ะ
1: จ้าไม่ไหว
0: ที่อยู่ในมือคุณยายตอนนี้คือยอดผักหวานป่าเอาไปแกงกับไข่มดแดงได้
1: จ้า
0: ถ้างั้นเราแย่มดแดงไปด้วยเลยไหมมันกัดเราดีจังเลย
1: จ้า

0: พี่กัญญาบอกว่าเวลาเก็บไปขายนั้นจะกำละ10บาทซึ่งขายดิบขายดีเพราะคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันไม่ค่อยเข้าป่าเก็บหาของกินเวลาที่เก็บผักจากป่าไปขายก็จะขายดีโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลที่ปลาเปลอะแตกยอดคือในช่วงหน้าฝนคนที่กินเป็นก็จะชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งเฝ้ารอซื้อกันเลยล่ะครับตรงนี้นะครับได้ยอดสวยๆละออจะนับเลยเนาะ
1: จ้ะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหิวมาเริ่มต้นเมนูแรกวันนี้น้องตั๊กได้รับเกียรติจากสาวงามประจำหมู่บ้านรวมตัวประจันบานจัดการปรุงเมนูเด็ดเป็นเคล็ดลับเฉพาะพื้นที่โดยจะนำพากบมาร่วมสมทบปรุงเมนูที่มีชื่อว่าอังแก๊บบ๊อบ

0: ต้นพี่แหม่มเตรียมก่อเตาจุดไฟ3สาวนำพากบไปจัดการทำโดยจัดการดึงลอกเอาหนังออกทิ้งควักเครื่องในออกแต่ที่ต้องระวังอย่างยิ่งก็คือส่วนท้อง
1: เคล็ดลับในการทำกบนะคะจะพยายามไม่ให้หนังท้องกบขาขาดหรือว่าทะลุนะคะเพราะว่าจะทำให้ยัดไส้ไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าขาดหรือทะลุแล้วก็
2: เป็นทำเป็นเนื้ออย่างเดียวเนื้อผสมกับเครื่องยัดไส้อย่างเดียวค่ะ
0: จากนั้นจึงล้างน้ำอีกหลายรอบจนกว่าจะสะอาดได้เวลาลงคมสับเล็บเท้าแยกออกมาแล้วได้เวลาลงคมมีดสับขยับมือรัวๆฟาดมีดสับลงไปบนตัวกบจนกว่าจะแหลกแบบนี้นะครับด้านพี่แก้วช่วยปอกมะพร้าวส่วนน้องตั๊กช่วยปอกหอมแดงฟาดมีดกระเทาะเปลือกกะลานำพามาสาวขูดด้านสองสาวก็กำลังสนุกกับการลงมือสับพี่แก้วได้เวลาขยับนำมะพร้าวมาคั้นบีบเพื่อเอาน้ำกะทิส่วนพี่แหม่มช่วยซอยตะไคร้ตามไปน้องตั๊กช่วยเคียมจากนั้นจึงซอยคาตามมาคือกระชายปิดท้ายจึงซอยขมิ้นจัดการล้างหอมแดงและกระเทียมส่วนคุณยายช่วยได้เด็ดยอดมะขามตามไปจึงนำพริกแห้งลงไปโคลกต่อจากนั้นคือตะไคร้โคลกต่อไปจึงใส่คาก่อนจะนำพาพริกแห้งเม็ดใหญ่มาหั่นซอยแล้วทยอยใส่ลงตามจากนั้นได้ความตามด้วยกระเทียมแล้วจึงซอยหอมแดงก่อนจัดแจงนำไปโคลกรวมกันเมื่อโขลกไปสักพักถ่ายทักด้วยกระชายและขมิ้นเพิ่มรสเปรี้ยวให้น่ากินด้วยยอดมะขามโขลกให้แหลกแล้วแทรกตามด้วยกะปิเกลือแกงและน้ำตาลทรายโขลกให้ทุกอย่างเข้ากันได้จนกว่าจะพอใจแล้วจึงตักแยกขึ้นมาพักไว้จากนั้นจึงช่วยกันเด็ดใบกระเพราและยอดปลาเปลือเตรียมไว้รอล้างน้ำแล้วหั่นลงคมยอดกระเพราก็ล้างเช่นกันได้เวลานำพาเนื้อกบลงใส่ในกะละมังคลุกเคล้ากับพริกแกงออกแรงขยับจัดการลงมือคลุกขั้นตอนนี้สนุกเพราะต้องลงมือคลุกให้พริกแกงสมุนไพรแทรกซึมเข้าไปในเนื้อกบตามไปสมทบคือมะพร้าวขูดเร่งมือคลุกรุกประสานไม่นานก็เข้ากันเป็นเนื้อเดียวจากนั้นจึงตั้งกระทะได้วาระเทใส่คือน้ำกะทิจากนั้นได้เวลานำพาเนื้อกบลงไปพบความมันผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนกว่าจะเข้าเครื่องได้เรื่องสมุนไพรส่งกลิ่นหอมโชยออกมาเราจะต้องผัดไปจนกว่าน้ำกะทิจะแห้งแทรกซึมเข้าไปสู่เนื้อกบนะครับปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบกระเพราเล่นเอายิ่งชวนให้หอมจนต้องพร้อมชวนกันชิมจากนั้นจึงตามลงใส่คือยอดปลาเปลือผัดให้ทุกอย่างเข้ากันดีก่อนจะตักแยกพักไว้รอให้เย็นตัวลงสักครู่ขั้นตอนต่อไปได้เวลานำพามายัดใส่ในตัวกบจนพบกับความอวบอิ่ม
1: เมนูนี้นะคะชื่อว่าอังแก๊บบ๊อบค่ะหรือว่าแปลว่ากบยัดไส้ย่างนะคะคำว่าอังค่ะแปลว่าย่างค่ะคำว่าแก๊บแปลว่ากบค่ะส่วนคำว่าบ๊อบแปลว่ายัดหรือว่าหมกค่ะ
0: ก่อนจะนำพายัดใส่ในไม้ไผ่เรียกตามภาษาเขมรน่ารักว่า
2: อังเก็บกิฟตมอดอัง
1: อังแก๊บกีบตะมอดอังอังแก๊บก็คือกบ
2: ก
1: ีบก็คือ
2: หนีบ
1: หนีบตะมอด
2: ตะมอดคือไม้ไผ่
1: แล้วก็อังก็คือเอาไปย่างฉะนั้นก็เป็นอังแก๊บกีบตะมอดอังฝึกนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: น่ารักดีเดี๋ยวต่อไปเอาไปอังกัน
2: เอาไปอังกัน
0: จากนั้นขั้นตอนที่เหลือจึงนำไปย่างไฟย่างไปด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าจะระอุสุกเมนูนี้ขอบอกว่าปัจจุบันทำขายอยู่ที่ตลาดนัดขายดิบขายดีจนลูกค้ารอคิวยาวเหยียดรอกันเป็นร้อยๆไม้เลยล่ะครับพลิกกลับสลับด้านย่างไฟอีกไม่นานก็ได้การระอุสุกท่วนตัวแค่เห็นก็อยากชิมแล้วล่ะครับ

รสชาติอังแก๊ปบ๊อบขอบอกว่าหอมกลิ่นสมุนไพรอย่างแรงดับคาวสิ้นซึ่งกลิ่นกบแต่พบกับความหวานฉ่ำของเนื้อภายในรสชาติของสมุนไพรมีทั้งเผ็ดร้อนหอมและซ่าเข้าท่าลงตัวประสานความมันจากกะทิมิผิดหวังอร่อยจริงจังจนหยุดไม่ได้กันเลยล่ะครับ

0: มาถึงเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะมีชื่อว่าอ่อมปลาดุกนาใส่ยอดปลาเปลือกค่ะในภาษาเขมรออกเสียงว่า
1: สงอตรเนงเสรดะตรุปลาเปลือก

0: เริ่มต้นพี่แหม่มนำหม้อใส่น้ำขึ้นตั้งเตาพี่กัญญายกเอาหอมแดงมาปอกน้องตั๊กช่วยปอกกระเทียมก่อนจะลงคมหั่นตะไคร้ไว้เป็นท่อนตามมาจึงจัดการซอยหัวคาพี่แก้วนำปลาดุกนาที่ทำเตรียมไว้ไปล้างน้ำนำพาใบหญ้านางมาล้างก่อนจะช่วยดึงเด็ดจัดการเสร็จซอยหั่นต่อจากนั้นจึงนำไปโขลกให้แหลกส่วนน้องตั๊กช่วยเด็ดยอดชะอมเมื่อน้ำที่ต้มไว้เดือดได้ที่ตามต่อทันทีพี่แหม่มตักข้าวหอมมะลิสุรินทร์ลงใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าล้างซาวๆก่อนจะนำพาใส่หม้อน้ำเดือดจัดการคนให้ข้าวกระจายทั่วหม้อปิดฝารอเวลาให้เดือดอีกสักพักสองสาวทายทักนำใบแมงลักมาจัดการดึงเด็ดเมื่อโขลกใบหญ้านางแหลกจึงตักแยกขึ้นมาเตรียมคั้นน้ำแต่ตอนนี้ข้าวหอมที่หุงไว้ก็เริ่มสุกเดือดพร้อมที่จะนำพาไปเช็ดน้ำกลิ่นข้าวหอมสุรินทร์ก็โชยส่งกลิ่นมันช่างหอมหอมเทน้ำออกจนกว่าจะแห้งเสด็จนี่แหละครับที่เรียกว่าเป็นการเช็ดน้ำแล้วนำพากลับไปตั้งไฟอีกรอบก่อนจะส่งมอบน้ำย่านางเทกลองรองใส่หม้อได้เวลาช่วยกันเด็ดผักชีลาวแล้วถึงคราวนำพาใบตองมาปิดทับข้าวในหม้อจัดการต่อล้างหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปจึงนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำย่านางลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วมาช่วยกันเด็ดยอดปลาเปลือ
1: ยอดปลาเปลือนะคะถ้าเกิดว่าเราชิมสดค่ะจะมีรสชาติขมนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวปลายนิดๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาปรุงโดยการผ่านความร้อนค่ะจากรสชาติขมนะคะ

0: จะกลายเป็นรสชาติเปรี้ยวค่ะโดยปกติก็ชาวบ้านก็จะกินจิ้มน้ำพริกใช่ไหมคะ
1: ใช่ลวกจิ้มน้ำพริกค่ะ
0: แต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะเอายอดปลาเปลือกนี่แหละค่ะใส่ในแกงอ่อมด้วยค่ะ
1: รสชาติดีค่ะถ้าแกงใส่ในแกงก็คือรสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงไม่ขม
0: เอกลักษณ์ของแกงอ่อมที่นี่นะคะก็คือจะใส่น้ำย่านางค่ะเหมือนกับแกงเปลือกของที่อื่นนะคะแต่ว่าถ้าแกงอ่อมที่อื่นค่ะจะไม่ใส่ย่านางนะคะ
1: แกงเปลือกที่นี่คือเราจะใส่ในส่วนของหน่อไม้เนาะใส่หน่อไม้เข้าไปอะค่ะก็คือเราเรียกว่าแกงเปลือกแต่ว่าถ้าเป็นแกงอ่อมก็คือเราใส่น้ำย่านางแล้วก็ไม่ต้องใส่ในส่วนของหน่อไม้ก็คือเราจะปรุงด้วยปลาเปลือกปรุงด้วยผักอื่นๆนะคะจะมีหลายๆผักด้วยกันแล้วก็จะใส่ปลาช่อนนาค่ะรสชาติก็จะกลมกล่อม
0: ค่ะ
2: พี่แม่มจัดการเปิดฝาหม้อข้าวที่กำลังระอุร้อนแล้วจึงใช้ไม้กวนคนอีกครั้ง
0: อันนี้พี่แม่มใส่ใบตองลงไปทำไมอะคะ
3: ใส่เพื่อห่อให้อากาศเพื่อทำให้ข้าวมันสุกเร็วใช่ค่ะเพื่อการปิดอากาศให้ข้าวมันสุกเร็ว
0: ก็คือว่าเวลาที่เราหุงเช็ดน้ำเนี่ยพอเราเช็ดน้ำออกแล้วเราก็จะใส่ใบตองบิดเข้าไป
3: ใช้ฝาปิด
0: ค่ะ
3: สักพักแล้วเราค่อยเปิดมาแล้วคนดูว่าข้าวใกล้สุกยัง
0: ก็จะช่วยให้อัน
3: นี้คนข้างที่หนึ่งเราก็ดูว่าใกล้สุกหรือยังดูพอประมาณอีกสักอันนี้คือใกล้แล้วอีกประมาณสัก5นาทีก็ทานได
0: ้ก็คือใบตองนี้จะช่วยให้ข้าวเราอุ่นแล้วก็มีความหอมด้วย
2: เมื่อน้ำย่านางเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานตามลงคือหอมแดงกระเทียมข่าและตะไคร้ปล่อยให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักจากนั้นทายทักนำปลาดุกนาพาลงใส่ปล่อยต้มไปด้วยไฟแรงจนกว่าปลาดุกนาจะสุกนะครับตอนนี้ข้าวหอมสุรินทร์ที่หุงไว้ก็สุกใช้ได้เสร็จเรียบร้อย
0: อันนี้ก็คือข้าวหอมมะลิสุรินทร์ใช่ไหมคะก็คือว่าเป็นข้าวที่ชาวบ้านช่วยกันปลูก
3: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นข้าวอินทรีย์ค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์ค่ะข้าวพันธุ์นี้มีสโลแกนว่ายังไงคะ
3: หอมยาวขาวนุ่ม
0: หอมยาวขาวนุ่มหอมก็คือว่าตั้งแต่เป็นต้นกล้าเนี่ยจนมาหุงสุกก็มีความหอมใช่ไหมคะยาวขาวก็คือว่าเมล็ดข้าว
3: เต็ม
0: เต็มยาวขาวสวย
3: ขาวสวยค่ะ
0: แล้วนุ่ม
3: นุ่มเวลาหุงขึ้นหม้อค่ะสวยเห็นไหมคะ
0: หอมยิ่งหุงเช็ดน้ำอย่างนี้ด้วยนะคะชิมเป่าก่อนนะนุ่มจริงๆด้วย
3: ได้ความหอมผ่านเตาถ่านได้กลิ่นใบตองที่เราปิดไว
0: ้ครบเครื่องเลย
3: ครบเครื่องค่ะ
0: ข้าวก็นุ่มอยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะ
0: ยิ่งหุงเช็ดน้ำแบบนี
3: ้
0: จะไง
3: จะไงจะนับเว้ย
2: แล้วจึงเทน้ำย่านางลงไปเพิ่มเติมให้กลายเป็นน้ำแกงเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปรุงรสด้วยปลาร้ากลิ่นนั้นหอมลอยมาเย้ายวนชวนหิวเลยล่ะครับปรุงรสเพิ่มเติมน้ำตาลทรายตามต่อได้ด้วยน้ำปลาได้เวลานำยอดปลาเปลือกลงใส่ตามไปคือยอดชะอมกลิ่นความหอมน่าชมก็ลอยขึ้นมาแล้วนำพาผักชีลาวลงใส่ปิดท้ายโรยไปคือผักอีตูแกงอ่อมปลาดุกนาสุดหรูก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเมนูนี้เราจะนำพาข้าวหอมมากินพร้อมกับแกงใหม่แต่ละคนก็โดนใจสิครับจะไงจะงับรับประทานด้วยความอร่อยแกงอ่อมใส่น้ำย่านางก็บรรเจิดเกิดความมันได้เนื้อหวานจากปลาดุกนาหอมเข้าท่าทั้งกลิ่นน้ำปลาร้าและชะอมผสมผักอีตูอร่อยน่าดูคือยอดปลาเปลือกให้ความเปรี้ยวออกมาหอมเข้าท่าคือข้าวหอมสุรินทร์เมนูนี้มันช่างน่ากินหอมจริงๆครับ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 10-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ได้อากาศเป็นพิษหรือมลพิษทางอากาศหมายถึงการมีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเจือปนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเช่นฝุ่นละอองขม่าวควันกลิ่นและไอสารเคมีต่างๆในปริมาณและระยะเวลาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และพันธุ์พืชหรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่พนักงานและประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานจึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะฝุ่นไม่ย้อนกลับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าน
1: ะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะฮะจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ
0: ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงานและยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นโลหะหนักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะและปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด
1: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับคือเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็เราอยากจะเห็นแล้วนะฮะเจ้าของไอเดียของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะไปเจอเขากันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับวันนี้เขาก็จะมาอธิบายเรื่องราวของเครื่องเจ้าตัวนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับนะฮะเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่าครับทำไมถึงอาจารย์ถึงได้สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้ล่ะครับ
3: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้มีการวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นองค์ความรู้ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาอยู่นะคร
1: ับ ผม
3: เมื่ออุตสาหกรรมมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความจากการวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับออกมาประยุกต์ใช้ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ของคนไทยของวิศวกรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเลยตอนนี้จะทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยหรือว่านักวิจัยไทยเนี่ยได้เอาความรู้ออกไปใช้จริงๆนะครับ
1: ผม
3: ไอการเอาความรู้ออกไปใช้เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็คือมีงบประมาณมาให้เพื่อให้นักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็วิศวกรไทยเนี่ยได้เอาองค์ความรู้ที่สะสมไว้นั่นนะครับที่ทำวิจัยและมีองค์ความรู้อยู่ในนั้นเนี่ยออกไปใช้ประโยชน
1: ์
3: ซึ่งเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ในเรื่องของการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน
1: ์
3: ข้อหนึ่งแล้วครับอีกอันคือเรามีนักศึกษามีแรงต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนักศึกษาเห็นว่าองค์ความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ไปใช้มากๆเนี่ยเกษตรวิศวกรไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้มีโอกาสได้ไปทดลองฝีมือมากขึ้นแล้วก
1: ็
3: คิดว่าในภูมิภาคเหล่านี้นะครับเราพัฒนาตรงนี้มามากเนี่ยเราก็น่าจะเอาความรู้เหล่านี้ไปกระจายใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้มากขึ้นด้วยซ้ำไป
1: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าคนไทยได้แค่เป็นลูกมือได้แค่ยืนดูไม่เคยได้จับจริงไม่เคยได้ทำทุกวันนี้ประเทศไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกัน
3: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
3: ครับในสมัยก่อนมีโครงการใหญ่ๆนะครับวิศวกรไทยมีความรู้แต่ส่วนใหญ่ก็ไปยืนดูเขาไม่สามารถที่จะ
1: คือไม่มีโอกาสได้จับ
3: ไม่มีโอกาสได้จับเขาจะไม่เชื่อมือว่าวิศวกรไทยมีความสามารถขนาดนั้น
1: ครับผมนะฮะแล้วแรงบันดาลใจที่จะทำเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะ
3: ก็จากการที่เรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเอามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโรงหล่อเหล็กมีอะไรต่างๆนะครับในเป็นช็อปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นมีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ได้ทำเป็นตัวอย่างนะครับว่าในการที่เรามีโรงหล่อมีฝุ่นมีแรงต่างมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดูเรื่องแรงต่างด้วยเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตมันจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
1: ใช่ฮะ
3: แล้วก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่อนพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็ไปร่วมกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีไม่มากนะครับที่ได้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้
1: อม
3: ส่วนใหญ่โรงงานในระดับ SME ก็คือจะผลิตเพื่อให้ได้มีมูลค่ามีเงินม
1: ี
3: อะไรต่างๆมาให้เงินเข้ามามากขึ้น
1: แต่ไม่ได้ห่วงสิ่งแวดล้อม
3: ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีต้นทุนซึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้เพิ่มผลผลิตหรือว่าไม่ได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ
1: อ๋อครับผมแล้วรู้จักพูดถึงสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยไปรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับ
3: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำทางเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับก็หมายความว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีการเอาองค์ความรู้นี้ไปใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆเรามีหลายโครงการนะครับโครงการใหญ่ๆที่เราทำร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีหลายโครงการทีเดียวเราก็เลยคิดว่าคือมีความร่วมมือกันอยู่แล้ว
1: ตอนนี้ก็คือก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เรามีอะไรก็จะได้แชร์กันอยู่แล้ว
3: ครับเราก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เห็นความสามารถของเราในบางประการที่สามารถจะไปทำให้กับอุตสาหกรรมได้แล้วก็ร่วมมือกันประจำอยู่แล้วครับ
1: อ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะฮะทางโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
3: ส่วนใหญ่โครงการก็จะให้เป็นลักษณะเป็นทุนสนับสนุนในการเอาผลงานวิจัยซึ่งคือมันเป็นวิจัยและพัฒนานะครับ research and development เนี่ยพอเราไปวิจัยลักษณะนี้ก็คือเรามีวิจัยนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะ development คือการพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งพอไปใช้ในสนามภาคจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีวิศวกรเข้าไปมีต้องมีการปรับปรุงมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะสนับสนุนเรื่องทุนด้านนี้ด้วย
1: โอเคก็แบบอย่างน้อยแล้วก็มีทั้งทีมวิจัยมีทั้งเงินทุนก็สามารถดำเนินงานต่อได้ง่ายๆง่ายขึ้น
3: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะถ้าขาดส่วนนี้ไปก็จะลำบากขึ้น
3: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเหมือนกับการวิจัยอะไรทั้งอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินทุนลำบากเน
3: า
1: ะ
3: มันก็จะมีเรื่องลักษณะเรียกว่าไปเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของการทดสอบเรื่องการอะไรต่างๆที่จะต้องมีครับก็จะต้องมีใช้เงินทุนวิจัยแต่ว่าเงินทุนวิจัยส่วนใหญ่ก็ไปลงลักษณะของการเพื่อพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งไม่มีไม่ได้ครับการวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องต้นแบบการจะไปใช้จริงๆนั่นจะต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
1: ครับผม
3: แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ไปทดสอบ
1: นะฮะก็สำคัญ
3: ครับ
1: คือก่อนที่จะขายทำอะไรขายก็ตามต้องมีการเทสทดสอบทำอะไรที่แบบว่ามาตรฐานก่อนถึงสามารถจะปล่อยของไปได้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
1: เอาละครับนะฮะเบรกนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ใครก็ทำได้
1: เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับมีคุณภาพกับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมดมาพร้อมระบบเช็คถุงกรองตันและช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลดการนำเข้าเครื่องจักรราคาแพงอีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและติดตามระบบ Cleaning Systemซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองและพัฒนาระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบซึ่งถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดจะทำให้รู้ว่าระบบอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
2: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับนะฮะอยู่ในเบรกที่2กันเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับเดี๋ยวจะถามกันต่อเลยดีกว่านะครับเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
3: หลักๆเลยเครื่องนี้ก็คือจะช่วยกรองอากาศที่จะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทำให้เกิดฝุ่นมากๆนะโรงงานหล่อเหล็กก็เป็นโรงงานนึงที่มีฝุ่นเยอะมากเลยนะครับ
2: มันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดามันเป็นฝุ่นเหล็กด้วยใช่มั้ยฮะ
3: มันจะเป็นฝุ่นของตัวแบบครับเป็นฝุ่นของตัวแบบซึ่งจริงๆแล้วการหล่อเหล็กนี่ก็จะใช้ทรายครับใช้ทรายมาอัดขึ้นรูปพอมาอัดขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการหลอมโลหะหลอมโลหะแล้วเทไปในเบ้าทราย
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นตอนหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการรอให้มันเย็นนะครับจาก 1,400 องศาหรือประมาณ700องศาซึ่ง700องศานี่ก็เหล็กก็จะแข็งตัว
2: แข็งตัว
3: นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลอกทรายออกไอ้การลอกทรายออกแล้วก็เอาทรายกลับไปใช้ใหม่เลยนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ฝุ่นนี้กระจายออกไป
2: มันก็จะหายใจเข้าไป
3: ใช่ครับแล้วตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำหนดนะครับว่าห้ามโรงงานเนี่ยปล่อยฝุ่นออกมามากเกินปริมาณที่กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้จะต้องมี
2: ครับผมแล้วประโยชน์ของความพิเศษของเครื่องเจ้าเครื่องกรองอากาศนี้นะฮะมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
3: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นกรองอากาศเพื่อจะพ่นออกไปจากโรงงานนะครับก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรร
2: ม
3: มีการดูดออกจากแหล่งที่เป็นแหล่งเจเนเรตที่เป็นแหล่งทำให้เกิดฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเอามารวมไว้เครื่องนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาใช้ระบบที่ใช้โบเวอร์ตัวเดียวในการดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ประหยัดผ่านเครื่องกรองประหยัดพลังงานด้วยครับ
2: เมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้อะไรยิงใช่ไหมเป็นลมเป็น
3: จริงๆเครื่องมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือมีเครื่องระบบทำความสะอาดคือกรองทำความสะอาดกับอีกอันนึงก็คือระบบในกรณีที่เมื่อกรองแล้วเนี่ยนะครับถุงมันจะตัน
2: ครับ
3: เพราะว่ามันจะเกิดการสะสมของฝุ่นเวลาถุงมันจะตันจะทำยังไงให้ไอ้ฝุ่นที่สะสมอยู่นั่นมันหลุดออกไปก็จะใช้วิธีใช้ลมฮะใช้แรงลมเนี่ยเป่าย
2: ิ
3: งเข้าไปเพื่อให้ฝุ่นนี่แตกแล้วก็หลุดออกมาหล
2: ุ
3: ดร่วงออกมานะครับซึ่งก็ตรงนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะเลยครับเพราะว่าจะต้องมีตัวคอมเพรสเซอร์มีแรงอัดอากาศสูงๆแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาก็คือทำให้ถุงขาดด้วยครับเพราะว่าการยิงนี่ก็ยิงแรงๆ
2: อ
3: ๋
2: อเป็นลมแบบเหมือนเจ็ตยิง
3: เป็นเขาเรียกพาวส์เจ็ตปั้งเข้าไปยิงให้มันพอฝุ่นแตกก็จะตกออกมา
2: ก็ถ้าแบบมันขาดปุ๊บมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้นนะฮะรายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะแล้วส่วนแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนะครับ
3: แนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนี่ก็คือพยายามจะทำยังไงที่จะออกแบบนะครับเพื่อให้มีการฝุ่นที่สะสมอยู่เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ทำให้ถุงเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นครับอันที่สองก็คือทำให้มีการเป็นการประหยัดพลังงานก็เป็นการออกแบบโดยการที่ใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าย้อนไปแต่การที่กรองเข้ามาแล้วมีลมเป่าย้อนไปเนี่ยก็จะมีการต้านกันนะครับ
2: ครับ
3: ก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเป็นตัวโบรเวอร์ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นรถครับรถนี่เขาจะเรียกว่าคลีนนิ่งคาร
2: ์คลีนนิ่ง
3: คาร์เป็นรถทำความสะอาด
2: ตรงมาก
3: ครับรถทำความสะอาดก็จะวิ่งไปแต่ละช่องของถุงแต่ละช่องของถุงนะครับ
2: ผม
3: เมื่อไปที่แต่ละช่องของถุงก็จะมีการยิงอากาศสวนเข้าไปโดยใช้โบรเวอร์ตัวเดียวนะครับเบาๆแล้วยิงอากาศสวนลงไปก็ทำให้ฝุ่นที่มันสะสมอยู่เนี่ยหลุดออกจากแผ่นกรองหรือว่าผ้ากรองนะครับก็หลุดร่วงลงไป
2: ครับ
3: วิธีนี้ประหยัดพลังงานลงมากเลยครับแล้วก็ขยายอายุการใช้งานของถุงได้มากทีเดียว
2: โอ้โห
3: ก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยนะแล้วแนวคิดทางการตลาดนะครับ
3: ทางการตลาดนะครับจริงๆเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีหลายลักษณะครับมีฝุ่นที่เราพูดกันถึงเนี่ยเป็นฝุ่นที่ไม่เหนียวครับไม่เหนียวการที่ใช้ระบบอย่างนี้ก็ทำให้ฝุ่นหลุดร่อนไปได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะมุ่งตลาดมาทางด้านกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรื่องของมีมาตรฐานคอยกำหนดไว้นะครับ ต่างประเทศก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราผลิตและเราทำลายสิ่งแวดล้อมโรงงานเราไม่ได้มาตรฐาน

0: ในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของคนงานนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องของเวลแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยก็หลายบริษัทที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยก็จะยกมาตรฐานขึ้นควบคุมในมาตรฐานครับ
1: ครับผม
0: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะต้องมีระบบต่างเนี่ยขึ้นมาซ
1: ึ่
0: งคิดว่าเมื่อโครงการนี้พัฒนาขึ้นมาได้นะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือนี้อย่างกว้างขวางต่อไป
1: ก็ว่าง่ายว่าแนวคิดทางการตลาดก็จะทำไปเรื่อยๆออกมาขาย
0: ครับ
1: ตอนนี้ได้ทำออกมาขายแล้ว
0: ตอนนี้ทำออกมาขายแล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่ได้เห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการตลาดที่ออกต่างประเทศด้วยแรงต่างด้วยนะครับก็เขาก็ตระหนักเรื่องพวกนี้ก็ได้มาร่วมมือซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเอาไปใช้จริงๆยังไงนะครับมีขนาดอุตสาหกรรมเลยนะครับ
1: คือแรกๆก็ทำเป็นเครื่องเล็กก่อนเหรอฮะหลังๆรู้เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่ไปแล้ว
0: ใช่ครับเครื่องเล็กเครื่องแรกนี่เราไปทำที่มหาวิทยาลัยเองเลยครับเพราะเราก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ทำใช้ที่มหาวิทยาลัยเลยแสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วเราก็ใช้ระบบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
1: ครับผมแล้วเป้าหมายทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ
0: ในอนาคตคิดว่าคงจะต้องพัฒนาให้มันสามารถรับฝุ่นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับฝุ่นที่มีความเปราะและไม่เกาะกันแล้วก็แคร็กออกไปหลุดออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นแบบหนึ่งมันจะมีฝุ่นบางอันที่มันจะมีความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นไอการที่จะทำยังไงถึงจะออกแบบยังไงทางด้านวิศวกรรมให้ตรงนี้มันหลุดล่อนได้ง่ายได้สะดวกอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะอาจจะมีต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทำตลาดสู่การกรองฝุ่นลักษณะรูปแบบต่างๆออกไปอีก
1: ครับผมนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับคือฟังกันไปแล้วนะฮะว่าง่ายๆว่าทั้งทรัพยากรด้วยประหยัดเงินด้วยแล้วก็ยังจะทำขายคือว่าง่ายๆว่าจะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดจริง
0: ๆครับ
1: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ก็ทำได้
1: ครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมหน่อยนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ได้อาจจะได้อธิบายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะให้ทางวิศวกรของเรานะครับคุณนพดลจันทร์ก็จะเป็นผู้พาเยี่ยมชมแล้วก็อธิบายถึงกลไกการทำงานแล้วก็อธิบายถึงจุดที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในเพื่อใช้กับโรงงานชนิดนี้นะครับ
1: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์ก่อนที่จะไปให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทร
2: ครับในนามของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับมีเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และก็อยากจะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถจะจริงๆเรามีหลายเทคโนโลยีนะครับมีหลายเทคโนโลยีกว่านี้มากมายนะครับสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปที่บริษัทที่เบอร์นะครับ024709299นะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับใช้อุตสาหกรรมทุกชนิดครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเลยครับครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้มาถึงดูตัวเครื่องตัวจริงแล้วนะฮะเครื่องกองฝุ่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอีกหนึ่งท่านนะครับ
3: สวัสดีครับคุณเก่ง
4: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะเครื่องนี้คือไอตัวสีฟ้านี่คือทั้งหมดเลย
4: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย
1: อ๋อนะฮะส่วนประกอบหลักๆนะฮะมีอะไรบ้างครับ
4: ครับตัวนี่นะครับจะเรียกว่าไซโครนนะครับไว้สำหรับในการกรองฝุ่นที่มีความหนักนะครับฝุ่นที่มาตามท่อเนี่ยมันจะตกส่วนที่หนักๆจะตกลงในไซโครนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝุ่นส่วนที่เบาๆเนี่ยจะถูกดูดต่อไปยังตัวผ้ากรองนะครับซึ่งอยู่ในตัวถังสี่เหลี่ยมนะครับถัดไปนั่นนะครับ
1: ครับ
4: นะครับฝุ่นที่เบาๆนะครับที่ผ่านมานะครับจะถูกกรองด้วยผ้ากรองนะครับตัวนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลมที่บริสุทธิ์นะครับที่จะถูกปล่อยออกไปสู่บรรยากาศนะครับ
1: นะฮะก็จะปล่อยไปลมสะอาด
4: ไปลมสะอาดไป
1: ง่ายและส่วนปล่องนี่ฮะ
4: ปล่องนี้มีไว้สำหรับในการปล่อยนะครับปล่อยลมให้พุ่งขึ้นไปสู่ด้านบน
1: อ๋อครับผม
4: นะครับ
1: นะฮะต้องมีจำกัดของ

0: สูงไม่ว่าต้องสูงเท่าไหร่ครับจะมีจำกัดความสูงอยู่ระดับหนึ่งที่จะทำให้ลมที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะครับพ้นระยะที่ลมเนี่ยไม่ตกลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะละลายสู่บรรยากาศด้านบนไป
1: มันจะขึ้นไปเลย
0: ครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ
1: แล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะใช้ดีอย่างไรครับพี
0: ่ครับในหน้าที่ของมันนะครับโดยหลักๆนี่คือกรองฝุ่นในอากาศนะครับฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยนะครับตามเครื่องจักรที่เป็นตัวกำเนิดฝุ่นนะครับจะถูกดูดมาผ่านเครื่องตัวนี้นะครับและถูกกรองเอาพวกฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะครับต่อพนักงานหรือว่าชุมชนรอบข้างที่อยู่โรงงานเนี่ยนะครับออกไปนะครับจะเหลือเฉพาะอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกปล่อยออกไป
1: มันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยไหมฮะ
0: ครับในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนงานมากกว่าในการที่ต้องไปเสียค
1: ่
0: า
1: ไม
0: ่จะไม่ป่วยเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรเงี้ยนะครับครับ
1: โอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้ดูเครื่องแล้วอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าครับไปดูครับพี
0: ่ครับเชิญครับ

0: ครับตอนนี้นะฮะผมอยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
2: ผมนายอวิรุธพายับสายนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการที่กำลังลงทุนและใช้เครื่องกองฝุ่นระบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเครื่องกรองอากาศตัวนี้นะฮะดี
2: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราจะใช้เครื่องกรองฝุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องกรองฝุ่นตัวนี้จริงๆเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือก่อให้เกิดกำไรเนื่องจากว่าการลงทุนตัวนี้จะเป็นเครื่องกรองฝุ่นที่ไว้ช่วยในการดูแลพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ให้เขามีสุขภาพที่ดีแล้วมีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดีอย่างไรแล้วได้อะไรบ้าง
2: ครับ
0: กับเครื่องกรองฝุ่น
2: สิ่งที่ได้ก็แน่นอนตอนนี้ก็เนื่องจากว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่จะกำหนดให้ว่าคุณภาพหรือคุณภาพอากาศสภาพบรรยากาศเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองฝุ่นชุดนี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ที่สามารถให้เราเนี่ยขอใบอนุญาตในการประกอบการอุตสาหกรรมนี้ได้ครับผม
0: คือว่าถ้าไม่มีเครื่องมาตรฐานปุ๊บก็จะไม่สามารถเปิดโรงงานได
2: ้แน่นอนครับถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับว่าทําให้เราทําอะไรได้ง่ายขึ้น
2: ใช่
0: เหมือนกับถ้าของเราไม่สะอาดหรืออากาศไม่ดีปุ๊บก็จะเปิดไม่ได้เช่นกัน
2: ใช่นั่นคือเหมือนผลประโยชน์ทางหลักก็คือเราได้ในการในส่วนของการขอใบอนุญาตประกอบการนะครับแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็คือเราช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีสภาพการทำงานที่ดีนะเท่านั้นครับ
0: ได้ทำงานไปนานได้ไม่ต้องฝึกใหม่
2: ใช่ถูกต้อง
0: คือการที่พนักงานออกไปรักษาตัวเองปุ๊บพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการสอนงานแล้วก็เสียเวลา
2: ใช่ครับ
0: ก็นี่คือการประหยัดทรัพยากรและเวลามากขึ้นด้วย
2: ถูกต้องครับ
0: นะฮะก็ว่าไงว่าคุ้มค่า
2: ครับ
0: กับเจ้าเครื่องตัวนี้
2: ใช่ครับ
0: นะฮะอยากให้ฝากหน่อยว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจเหล็กหล่อนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ในชื่อของบริษัทนะครับ ตามด้านล่างนี้ที่ระบุไว้นะคร
0: ับ ด้านล่างเลยนะฮะก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะคร
2: ับ
0: วันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้คำหลายอย่างที่คนหลายๆคนที่อยากรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะลงทุนอะไรทั้งอย่างหนึ่งได้อะไรบ้างนะ
2: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะหลังจากเราคุยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปปิดรายการข้างนอกดีกว่าเดินเล่นกันครับเอาละครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ Coffee Tree นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
3: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และโครงการดีๆจะเกิดไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะครับต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันเทปหน้าจะดูว่าอาร์ตพาไปคิดการใหญ่ที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรถได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตนเองนะครับสำหรับช่วงแรกก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับช่วงของเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้นะครับต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ก่อนครับหลังจากที่เราได้นำเสนอสูตรการทำอาหารหมักแบบแห้งไปแล้วนะครับสำหรับการใช้เลี้ยงกุ้งปลาแล้วก็สัตว์น้ำอื่นๆโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งอาหารเม็ดสำเร็จรูปนะครับเมื่อมีสูตรแบบแห้งแล้วแน่นอนนะครับสูตรเด็ดเคล็ดวิชาสัปดาห์นี้ก็คือการทำสูตรอาหารหมักแบบน้ำนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องของการทำอาหารแล้วพี่ธงชัยยังมีเทคนิคเคล็ดวิชามาฝากนะครับสำหรับคนที่กำลังประสบปัญหากับน้ำเปรี้ยวในบ่อเลี้ยงปลาอยู่วิธีการแก้ปัญหานั้นทำอย่างไรบ้างง่ายแค่ไหนไปติดตามความรู้จากพี่ธงชัยได้เลยครับ

0: ลำก็ประมาณ3กิโลกรัม
1: เนี่ยวันประมาณ3กิโลกรัมน้ำจุลินทรีย์1ลิตรน้ำก็ประมาณ13ลิตรมันก็จะได้เกือบปี๊บไงรวมแล้วก็ประมาณ17ลิตรลำ3กิโลน้ำจุลินทรีย์ลิตรนึงแล้วน้ำอีก13ลิตรขั้น3นะครับพอเราละลายเสร็จก็ใส่ในถังถังจะเป็นเปิดฝาหรือถังฝาเล็กก็ได้หมดเลย
0: ยังไม่เติมก้อนน้ำมาเติมฝานี่มาปิดอย่างนี้ก็พอแล้วหรือไม่ก็ถุงพลาสติกปิดก็ได้แต่ถ้ารีบก็ไม่ต้องวันนี้ใช้แค่5วันนี่ก็เป็นอาหารน้ำอีกนะครับก็เป็นอ้าวเช่นเรามีหยวกกล้วยก็หมักหยวกกล้วยหมักผักตบชวาหมักหอยเชอร์รี่หมักปลาสูตรเดียวกันหมดเลยนะลูกยงลูกยอได้หมดเลยอัตราส่วนการใช้ขั้น2นะครับใช้ทุกอย่างนะ3กิโลแต่เวลาหมักแยกนะเช่นถ้าใช้หยวกกล้วย3โลใช้หอยเชอรี่3โลใช้ลูกยอก็3โลแต่ต้องหมักแยกนะครับกากน้ำตาล1ลิตรทำไมต้องใช้กากน้ำตาลตัวนี้เพราะมันมีผักมีผลไม้อยู่จุลินทรีย์มันต้องทำงานหนักมากมันต้องมีอาหารช่วยตัวน้ำตาลคืออาหารจุลินทรีย์ขั้นตอนการหมักปุ๋ยน้ำต้อง1จุลินทรีย์1ลิตรกากน้ำตาลลิตรนึงวิธีเทไปแล้วต้องละลายอ่ะดีละลายในกระมังต้องใช้มือนะครับตัวนี้มันถึงรู้ว่าละลายถ้าใช้ไม้เนี่ยมันจะเน่าได้น้ำอีก13ลิตร3 1 1 13อ่ะรวมทั้งหมดก็18ลิตรอ่ะขั้นที่3นะครับเรามีหยวกกล้วยนี่หยวกโลหะแล้วนะหยวกโลหะแล้วหยวกต้องผสมลำนิดนึงหยวกประมาณ3กิโลกรัมผักตบชวาก็ได้นะครับมีผักตบชวาได้หอยเชอร์รี่ได้ขี้วัวขี้ไก่แห้งก็หมักเป็นน้ำได้นะแล้วเมื่อกี้แห้งเลยนะหมักเป็นน้ำก็ยังได้อีกนะผลไม้ประจำฤดูกาลเช่นทางภาคใต้ลูกตาลอย่างเงี้ยได้มีมะม่วงสุกเยอะๆนี่ก็ได้สับปะรดนี่ก็ได้ได้ทั้งนั้นเลยขั้นตอนถัดไปขั้นสุดท้ายก็เทใส่ในถังเหมือนเดิมเทใส่ถังเก็บไว้แล้วเสร็จแล้วน้ำมาใส่ในนี้ให้ได้รวมแล้ว18ลิตรอ่ะแล้วก็ปิดฝาไว้ก็ประมาณ5วันอีกก็มันจะขึ้นฟ้าสวยหอม
2: แล้วพอหมักเสร็จแล้วอย่างนี้เอาไปเนี่ยกี่โลต่อไร่คะ
0: ถ้าเป็นน้ำนี่200ลิตรต่อไร่ถ้าเป็นผงนี่50หนึ่งอาทิตย์กิน3วันจันทร์พุธเสาร์กินแค่3วันมันลดต้นทุนเยอะเพราะว่าคิดว่ามันพอที่มันรู้ว่าพอเพราะ1เราเช็คน้ำ2เราเช็คสีน้ำถ้าสีน้ำยังเขียวแบบยอดฟางอ่อนใช้ได้แต่ถ้าสีน้ำเข้มจัดอาจจะ1อาทิตย์ละวันกินลดลงถ้าขาวจัดเพิ่มจำนวนเช่น200ลิตรต่อไร่อาจจะเป็น250 300เนี่ยเราต้องดูสีน้ำเป็นหลักกับ pH ของน้ำเป็นหลักความเป็นกรดเป็นน้ำ
1: เนี่ยการเลี้ยงกุ้งมีแค่นี้การเลี้ยงกุ้งมันง่ายมากๆ
0: เรามีขั้นตอนง่ายๆในการแก้ปัญหาน้ำเปรี้ยวซึ่งที่นี่เป็นน้ำที่เปรี้ยวมากที่สุดของประเทศไทยนะครับแต่วิธีแก้ไม่ใช้ปูนเลยครับโดยวิธี1นะ1ใช้ฟางข้าวนี่ฟางข้าว10ฟ่อนต่อ1ไร่แล้วใช้ขี้วัวหรือขี้ไก่80ลูกต่อ1ไร่แล้วใช้จุลินทรีย์200ลิตรขั้นที่1หว่านฟาง10ฟ่อนต่อไร่นะฮะหว่านให้ทั่วเลย2ก็คือเอาขี้วัวหรือขี้ไก่80ถุงนะไร่หว่านให้ทั่วหว่านให้ทั่วเสร็จทับลงไปให้ทั่ว

ก็เปิดน้ำเข้าเข้าไปตั้ง50เซนแล้วถึงเอาจุลินทรีย์สาร200ลิตรต่อ1ไร่นะครับทิ้งไว้7วันแล้วจะวัดpHน้ำทำนาที่เราทำอยู่จาก4ขึ้นเป็น 6.5 เลยนะหรือเป็น 7.5 เลยนะถ้าเป็นแค่ 6.5 ขอซ้ำอีกรอบถ้ากุ้งปลาใช่ไหมสมมุติว่ากุ้งเนี่ยเราก็เติมน้ำไปอีกหน่อยเติมไปอีกเติมอีกแล้ววัดไข่ถ้าอยู่ระดับ 7.5 ก็เอาปลาจีนมาปล่อยเลยปลาจีนมาปล่อยสัก2อาทิตย์แล้วดูสภาพน้ำใหม่เพราะทุกอย่างดีแก๊สไม่มีอะไรมีเอากุ้งมาลงเลยรวมกระบวนการทั้งหมดเบ็ดเสร็จเดือนหนึ่งจนถึง4-5วันสี่ห้าวันสูงสุดตื่นแน่นอนชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องใส่ปูนอะไรสักอย่างเดียวเราจะชนะทั้งโลกชนะทุนนิยมชนะฝรั่งชนะทั้งโลกถ้าเราพึ่งตัวเองแล้วใช้ทรัพยากรเต็มที่เพราะเราคือคนผลิตพลังงานแต่เป็นพลังชีวิต

0: มีไม้โบราณชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นไม้ที่เราคุ้นชื่อแต่ว่าไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากันสักเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือต้นข่อยนั่นเองข่อยนั้นถือว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับพบเห็นได้ทั่วๆไปตามหัวไร่ปลายนานะครับเป็นไม้ที่ทนได้แทบจะทุกสภาพอากาศทนได้ทั้งแดดทนได้ทั้งฝนแถมยังสารพัดประโยชน์ด้วยนะครับส่วนต่างๆของข่อยจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างทำอย่างไรรักษาโรคอะไรได้บ้างไปติดตามชมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยครับ
1: นี่คือส่วนที่จะเอามาทำน้ำบนปากข่อยนะครับ

าถึงขั้นตอนที่ลงมือทำน้ำบนปากข่อยนะครับน้ำใช้ประมาณ3ลิตรนะครับน้ำ3ลิตรก็ประมาณนี้นะเอาไปตั้งไฟให้เดือดก่อนช่วงที่ข่อยน้ำเดือดเราก็จะสับข่อยข่อยน้ำเดือดเพราะว่าการต้มยาทุกชนิดนะครับน้ำต้องเดือดก่อนถ้าน้ำไม่เดือดแล้วตัวยามันจะไม่ออกมันจะด้านนั้นพอน้ำเดือดแล้วก็มันจังหวะพดเราไปสับข่อยเสร็จพอดีก็เอามาใช้กิ่งข่อยอายุประมาณสัก 3-5 ปีนะครับถึงจะมีตัวยาที่ดีมันสะสมตัวยาพอสมควรวิธีสับเป็นชิ้นเล็กๆโดยมีดไม่ต้องคมมากถ้าคมแล้วไม้จะไม่ช้ำต้องฟันให้ไม้ช้ำด้วยนะครับวิธีทำยาที่ต้องสกัดด้วยการตบลงไปเลยนะครับน้ำเดือดๆพอใส่ลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะปิดฝาไว้ทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีนะครับปิดไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็นำเกลือมาเติมประมาณ1ขีดเกลือเนี่ยเป็นตัวประสานให้ตัวยาได้ออกมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ว่าเกลือมีความเค็มประโยชน์ของเกลือก็คือประสานนั่นเองทำให้หลายๆอย่างเนี่ยเข้าตัวยาในเนื้อไม้ออกมาใช้ได้เต็มที่ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะใส่การพลูทำไมต้องใส่การพลูการพลูมันจะแก้อักเสบแล้วก็เป็นยาชาแก้ปวดได้กระทันหันนะครับเวลาปวดมากอมไปประมาณ1นาทีก็หายใส่ลงไปประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับแล้วก็ต้องกรองนะครับกรองด้วยผ้าขาวบางเติมใส่หม้ออีกลูกหลังจากกรองเสร็จเราก็ต้องเติมกลิ่นเลยนะครับรสชาติเติมแต่งกลิ่นแต่งรสส่วนผสมในการแต่งกลิ่นน้ำบ้วนปากข่อยนะครับอันนี้เมนทอนก็ประมาณ3กรัมอันนี้กะละบูนก็จะใส่สัก2ช้อนเปปเปอร์มินต์เนี่ยเป็นน้ำที่สกัดจากใบมิ้นท์เราเติมไปประมาณสัก15ซีซีเพื่อให้มีกลิ่นหอมส่วนแล้วก็โซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยพอใส่ลงไปก็ดูแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับชิมได้สบายปากสดชื่นนะครับมีความมั่นใจต้นทุนในการผลิตทำน้ำบ้วนปากข่อยข่อยครึ่งโลน้ำ3ลิตรต้มกรองอะไรเรียบร้อยแล้วถ้าคิดเป็นมูลค่าที่จะขายขวดละ20บาทก็ได้300กว่าบาท360บาทต้นทุนก็ร้อยกว่าบาทตีถ้า160บาทก็ได้กำไรเห็นๆเลย200บาทคือสร้างงานง่ายๆถ้าใช้เองเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณ6เดือนหรือครึ่งปีนะต่อไปก็คือจะทำเรื่องใบชาใบข่อยชาใบข่อยเนี่ยมันแตกต่างกับชาอื่นๆทั่วไปตรงที่ใช้ใบเพสลาดซึ่งใบเพสลาดก็คือใบที่กลางแก่กลางอ่อนนะไม่แก่จัดไม่อ่อนจัดนั้นใบขนาดกลางๆเพื่อเป็นชาชงแก้โรคความเครียดโรคไมเกรนต่างๆหรือโรคท้องผูกนั้นก็วันนี้ก็ต้องลองคั่วชาใบข่อยเพื่อเอามาทำเป็นยาในการพึ่งตนเองการคั่วใบชาเนี่ยต้องคั่วมือกับแต่ละทีเพื่อจะให้รู้ว่ามันกรอบขนาดไหนนี่คือวิธีคั่วชาที่ถูกต้องนะครับต้องใช้มือขยับหยิบด้วยเพื่อจะรู้ว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับมันจะกรอบไปอ่อนพอกระทะร้อนแล้วมันก็จะเตรียมได้ง่าย

เรียบร้อยครับคราวนี้เราก็ได้ชาที่เป็นยาง่ายๆเนี่ยเขียนมันกรอบๆเลยกรอบละในกรณีที่เสร็จแล้วเราจะชงชาก็ไม่ควรชงทีละมากเอาพอดีทานสักหม้อนึงเอาสักประมาณ 5-6 ใบก็พอสำหรับคนที่ไม่มีต้นข่อยอยู่ข้างบ้านต้องไปเก็บไกลๆครับนั้นถ้าควรจะเอามาคั่วทำเป็นชาเก็บไว้นะครับเก็บไว้ได้นานคั่วให้กรอบแล้วก็ใส่ถุงหรือใส่โหลปิดให้สนิทก็อยู่ได้ประมาณ 5-6 เดือนนะในใบข่อยเนี่ยมันเป็นยาเย็นเราคั่วแล้วเนี่ยยางใบข่อยส่วนนึงก็อยู่ในนี้อาการไข้อาการปวดรอบเดือนอาการเครียดเนี่ยมันจะไม่มีคนโบราณหรือว่าพระทุดงสมัยตะก่อนนิยมใช้ใบข่อย

0: นับวันนะครับพลังงานนับว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากแล้วก็เหลือน้อยลงไปทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นทุกวิถีทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดการหาพลังงานทดแทนหรือแม้กระทั่งการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเศษกิ่งไม้แห้งเศษวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำมาทำพลังงานใช้เองในบ้านได้นั้นเราควรที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาไว้นะครับอย่างหนึ่งก็คือการผลิตถ่านไม้ไว้ใช้เองภายในครัวเรือนนะครับวิธีการนั้นทำอย่างไรบ้างเรามีกูรูผู้เชี่ยวชาญเป็นคนเอาถ่านจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องจังหวัดชลบุรีมาแนะนำวิธีการนะครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปดูการขั้นตอนการทำเตาถ่านของเราเนี่ยทำไม่ง่ายนะครับทำไม่ยากสามารถใช้เศษวัสดุที่เหลือใช้เนี่ยกลับมานั่งใช้ประโยชน์ได้หมดเลยงั้นเราจะไปดูกันเลยมันสองร้อยลิตรหรือถัง50ลิตรก็ได้30ลิตรเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะครับย่อส่วนลงมา2มีอิฐบล็อก8ถึง10ก้อนแล้วก็3ก็มีท่อใยหินขนาด4นิ้วยาว1เมตร1ท่อน4ก็ท่อดักน้ำส้มควันไม้ถ้าเป็นไม้ไผ่ได้ยิ่งดีนะขนาด4นิ้วหรือ5นิ้วก็ได้ครับยาว4ถึง6เมตรได้เตามาแล้วเนี่ยอันนี้เราจะตัดผ่าเพื่อจะทำเตานะครับตัดผ่าทำเตาแล้วก็วัดจากขอบขึ้นมาเลยเนี่ยขึ้นมาเนี่ย8นิ้วนะครับแต่วัดไปทางซ้าย5นิ้ววัดไปทางขวาก็5นิ้วเป็น8คูณ10แล้วเราก็มาในทางแนวเดียวกันเลยนะครับทางแนวเดียวกันจากปากเตาก็ตัดก้นถังเป็น4คูณ4นิ้วผมก็ประยุกต์ใช้แล้วนะแต่บางที่ก็ยังเปิดปากอยู่แต่ผมเจอปัญหากับการเปิดปากผมก็เลยมานั่งคิดเป็นผ่าหลังเป็นการสะดวกกับการทำงานนะครับก็วัดจากขอบมาเนี่ย3นิ้วนะครับข้างหลังนี่ก็3นิ้วเท่ากันนะแล้วก็ผ่ากว้าง8ถึง10นิ้ว

ก็ใส่ฟืนเข้าไปแค่นี้เตาเราก็มีแค่นี้นี่เสร็จแล้วอันนี้ก็จะมีการทั้งการตั้งเตาบล็อกเนี่ยมันจะมีรูเห็นไหมครับผมให้แนะนำให้เอาทรายชุบน้ำใส่ในช่องให้หมดเลยนะครับเวลาเราวางอิฐบล็อกเราวางท่าหงายขึ้นนะครับจะวางขวาง1ก้อนก่อนเสร็จแล้วก็ถมหินให้เต็มอิฐนี้เลยจนขนานกับเตานะครับถมหินเพื่อให้การความชื้นขึ้นจากดินด้วยนะครับถ้าเราไม่ถมเลยเนี่ยความชื้นขึ้นจากดินมันจะเยอะนะครับมันก็ทำให้เราติดยากด้วยไปถมหินเสร็จแล้วก็วางไปเลยวางถังนะครับเมื่อเราวางเตาแล้วเนี่ยต้องให้ปากเตาเนี่ยสูงกว่าก้นเตาเสมอนะครับก้นเตาสูงกว่าปากเตานะครับแล้วเสร็จแล้วเราวางอีบล็อกขนานไปกับปากเตาที่เราตัด8คูณ10นิ้วนะครับง่ายๆนะครับแล้วใช้อิฐหักที่เราเหลือใช้แล้วเนี่ยนะครับอิฐหักที่เราเหลือใช้แล้วเนี่ยก็มาวางลงไปวางทับอิฐก้อนที่ขนานกับปากเตานะครับแล้วเราใช้อิฐเต็มก้อนเนี่ยวางทับลงไปอีกทีนึงแล้วเราก็ใช้อิฐเต็มก้อนอีกเหมือนกันแล้วก็วางไปแบบนี้นี่เราก็ได้หน้าเตาแล้วแค่นี้นะครับเมื่อทำหน้าเตาเสร็จแล้วตอนนี้เรามาทำหลังเตานะครับใช้อิฐหักที่เราเหลือใช้แล้วเนี่ยวางขนานไปเงี้ยก้นเตานะสิคุณในรูปของตัว Y นะครับนี่เราก็ใช้ท่อใยหินขนาด4นิ้วนะครับยาว1เม็ดนะยาว1เม็ดวางลงไปบนอิฐบล็อกที่เราทำเป็นรูปตัว Y ในลักษณะนี้นะครับเมื่อเราตั้งเตาเสร็จแล้วเราจะถมทรายทำผนังนะครับผสมทรายลงไปถมทรายให้เต็มถังเลยนะครับมิดถังนี้โดยห่างจากถังมาเนี่ย1คืบหรือ20เซนนะครับที่แล้วก็ก่อผนังขึ้นมาอันนี้เราก็สามารถที่จะเตรียมพร้อมที่จะเผาถ่านได้แล้วการวางไม้หมอนนะวางขวางกับถังลักษณะนี้นะครับหลายอันก็ได้แต่ไม้หมอนไม่ต้องเกิน2คืบหรือ20เซนมันจะได้มีช่องอากาศใช่ไหมครับเห็นไหมมีช่องอากาศพร้อมแล้วที่เราจะจุดฟืนหน้าเตาอันนี้ควันที่เราจุดใหม่นะครับจะเป็นสีขาวขุ่นๆจะขึ้นไม่เยอะนะครับในช่วงที่2เมื่ออุณหภูมิในเตาได้80-85องศาก็จะเกิดกระบวนการควันบ้าควันจะขึ้นเยอะเลยช่วงนี้นะครับเราจะไปร้อยดักช่วงแรกช่วงนี้นะครับแต่ช่วงนี้เราจะไม่ได้สารอาหารมันจะไม่ได้คุณภาพของน้ำส้มที่ดีที่สุดต้องดักช่วงควันบ้าเท่านั้นนะครับฐานของเรานะครับประโยชน์อย่างที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถไปหุงต้มปิ้งย่างได้มันจะมีความร้อนสูงนะครับไม่มีขมองดำๆเลยนะครับประโยชน์อย่างที่สองก็ไปดูดกลิ่นนะครับเป็นฐานดูดกลิ่นเป็นเพิ่มผลไม้ก็ได้นะครับมันจะเพิ่มความสวยงามให้กับเราได้นะครับในห้องนั่งในรถยนต์ในห้องนั่งเล่นหรือในตู้เสื้อผ้าหรือมาทำสิ่งประดิษฐ์แบบนี้ก็ได้นะครับการอย่างที่3ก็สามารถปรับสภาพดินได้ก็เป็นฐานแหลกๆนะครับที่อยู่ก้นถังอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหว่านลงดินเลยนะครับมันก็จะปรับสภาพดินด้วยนะครับทำให้ต้นไม้แตกรากได้เร็วขึ้นด้วยนะครับฐานอย่างที่4ฐานเพื่อสุขภาพนะครับก็สามารถเอามาทำสบู่ได้นะครับทำยาสีฟันก็ได้นะครับแล้วก็ได้ของแถมที่มากด้วยคุณค่านะครับคือน้ำส้มควันไม้นะครับอันนี้พวกควันไม้ก็จะเป็นสีน้ำตาลอมแดงนะครับแต่น้ำส้มควันไม้เมื่อเราได้พบเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์เลยไม่ได้นะครับถ้าไปใช้ประโยชน์เลยเนี่ยสารทาหรือสารก่อมะเร็งเนี่ยที่กระหม่อมดำเนี่ยตัวเนี้ยนะครับมันจะไปจับจมูกพืชหรือตกลงดินก็จะอุดปากพืชทำให้พืชหงอยและตายได้เพราะฉะนั้นเราต้องเขียนฉลากนะครับติดฉลากวันเดือนปีไว้ตั้งไว้ในที่ร่มห้ามโดนแดดนะครับแสงแดดนะครับตั้งไว้อย่างน้อย 3-6 เดือนนะครับพอเราได้อายุการเราเก็บไว้ได้อายุแล้วเนี่ยเราก็ดูดเอาตรงเนี้ยตรงชั้นกลางเนี่ยเอาไปใช้นะครับ

0: ครับเป็นกรีซาลีนใสนะครับแล้วก็น้ำส้มควันไม้นะครับวิธีการทำนะครับแล้วก็เทกรีซาลีนใส่ในหม้อสแตนเลสนะครับแล้วก็ตั้งไฟปล่อยให้เขาละลายเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปคนนะครับถ้าคนมันเนี่ยมันจะเกิดฟองนะครับเราก็ไม่ต้องคนนะครับจนกรีซาลีนเนี่ยมันหลอมละลายดีแล้วใส่ทานแล้วก็คนหน่อยนึงครับกวนมันหน่อยนะครับให้มันเข้ากันนี่เราจะใส่น้ำส้มควันไม้ไปนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับ1ช้อนโต๊ะน้ำส้มควันไม้ก็ช่วยในบุกของพวกเชื้อราพวกแบคทีเรียนะครับพวกแผลอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะใช้ได้ดีนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับอันนี้พอกวนได้ที่แล้วนะครับเทลงแบบนะครับค่อยๆเทนะครับตอนนี้เราเทลงแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็รอให้เย็นนะครับให้มันแข็งตัวภายในครึ่งชั่วโมงแล้วก็สามารถเอาสบู่ที่เราใช้ทำเนี่ยเอาไปใช้ได้แล้วนะครับนี่มาดูผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับที่ได้จากการผงถ่านเรานี่แหละของเรานี่แหละก็จะทำผงซักปากหรือยาสีฟันวันนี้เราไปดูการวิธีการทำนะครับแล้วก็เอาถ่านเนี่ยหนึ่งส่วนเนาะง่ายๆ1ช้อนโต๊ะบนพูนเลย1ส่วนนะครับ1ส่วนคอยนะครับคอยครึ่งส่วนนะครับคอยที่จะบดละเอียดแล้วนะครับครึ่งส่วนนะแล้วก็ดอกการพูนะครับดอกการพูถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็ทำให้ร้อนได้เหมือนกันนะครับมันจะร้อนเพราะนั้นเราก็ใส่ไปอีกครึ่งส่วนนะครับแล้วก็การบูนนะครับการบูนอีกครึ่งส่วนอย่างนี้กลัวได้เข้ากันเลยนะครับอย่างนี้ตอนนี้เข้ากันเสร็จแล้วทีนี้เราจะใส่เกลือแล้วนะครับส่วนผสมเข้ากันแล้วเราก็จะใส่เกลือแล้วเดี๋ยวมันเค็มมากเกินไปมันจะเค็มนะครับก็ไม่ดีครับก็เอาแค่ลองดูแล้วลองชิมดูก่อนนะครับเสร็จแล้วเราชิมถ้ายังไม่ได้รสชาติแล้วก็เติมไปอีกนะครับตอนนี้เราได้สูตรจาสีฟันแล้วนะครับแค่นี้เองแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับดีด้วยนี่สามารถทำเองได้หมดเลยเห็นไหมเรื่องของถ่านเนี่ยนะครับ
1: เห็นหรือเปล่าครับว่าเพียงแค่เศษกิ่งไม้นะครับที่เราตัดออกมาจากสวนของเราตามเลือกสวนไร่นาต่างๆนั้นก็สามารถที่จะนำมาเผาเป็นถ่านเพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้นะครับถึงแม้ว่าจะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าพลังงานเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นพลังงานระดับครัวเรือนนะครับนอกจากนั้นเผาถ่านแล้วยังได้อย่างอื่นตามมาอีกสิ่งต่างๆที่ตามมาก็สามารถที่จะนำไปขายสร้างรายได้ให้กับตนเองเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกรงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่เขาก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8 นิ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี
0: ่
1: ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8 นิ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คนกรพิบูลสงครามได้รับเสียงข้างมาก
1: บริเวณระหว่างสุขยาถึงฝั่งรับแรงร่วมของทีมชาติท่านดีขนาด

ื่อเข้าถึงเดือนเมษายนของทุกปีเป็นเดือนของเทศกาลสงกรานต์ผู้คนหลากหลายพื้นที่ต่างมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่ถ้าพูดถึงเทศกาลสงกรานต์ของกรุงเทพผมอยากพาคุณไปรู้จักกับย่านวิสุทธิกษัตริย์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของสงกรานต์และนางงามวิสุทธิกษัตริย์ครับ

สวัสดีครับรายการจากร่างสู่เราในวันนี้จะพาคุณมาที่วิสุทธิกษัตริย์นะครับย่านวิสุทธิกษัตริย์ในปัจจุบันก็จะประกอบไปด้วยหลายชุมชนเลยนะครับตัวถนนเองด้านหนึ่งก็เริ่มที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใต้สะพานพระราม8ตรงนี้ทอดยาวผ่านสี่แยกบางขุนพรหมไปผ่านสี่แยกวิสุทธิกษัตริย์ไปจนหลดถนนราชดำเนินนอกบริเวณสี่แยกจปร.นะครับพื้นที่ของวิสุทธิกษัตริย์ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์อยู่นอกกำแพงเมืองอยู่นอกเขตเมืองเมื่อมีการขุดคลองพนมกรุงเกษมวิสุทธิกษัตริย์ก็จะอยู่ในเขตเมืองและเมื่อขยายเมืองไปทางทิศเหนือในสมัยรัชกาลที่5ก็เกิดย่านวิสุทธิกษัตริย์ขึ้นครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันข้างล่างครับ

0: ถนนวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยครั้งแรกที่สร้างเนี่ยเป็นการสร้างนะครับจากถนนสามเสนมาจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในสมัยรัชกาลที่5ทรงเว้นคืนที่ดินนะครับจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของที่ดินแล้วก็ตัดถนนนี้เพื่อให้เป็นถนนที่สาธารณชนได้ใช้นะครับโดยตรงพระราชทานนามถนนว่าถนนวิสุทธิกษัตริย์นะครับตามชื่อของสมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมณฑลนะครับกรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์พูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือเป็นน้องสาวแท้ๆของรัชกาลที่5นะครับของในหลวงรัชกาลที่5น้องสาวแท้ๆก็คือน้องสาวร่วมบิดามารดานะครับพระราชบิดาเดียวกันก็คือรัชกาลที่4แล้วก็พระราชมารดาเดียวกันก็คือสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีนะครับซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมณฑลกรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยสิ้นพระชนม์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะครับในหลวงรัชกาลที่5เมื่อตัดถนนเส้นนี้ก็ท่านได้พระราชทานนามนะครับเป็นอนุสรณ์ให้กับน้องสาวของท่านนะครับนี่ก็เป็นที่มาของชื่อถนนวิสุทธิกษัตริย์ย่านเก่าในกรุงเทพผมว่ามันสนใจในทุกย่านเพราะว่ามันเป็นย่านชุมชนโบราณนะครับที่อยู่กันต่อเนื่องมาและหลายๆคนก็อยู่กันมาหลายชั่วอายุคนนะครับและแต่ละชุมชนก็จะมีเอกลักษณ์มีวัฒนธรรมประเพณีของตนเองนะครับโบราณสถานหลายๆอย่างก็มีประวัติความเป็นมาที่เชื่อมโยงกับชุมชนสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ผมว่าเป็นประเพณีหนึ่งในไม่กี่ประเพณีที่ชุมชนในกรุงเทพเนี่ยคนรู้จักค่อนข้างดีที่เป็นประเพณีในระดับชุมชนที่ไม่ได้เป็นระดับจังหวัดที่ภาครัฐมาจัดใหญ่โตเนี่ยแต่นี้เป็นประเพณีที่ชุมชนจัดเนี่ยเราเป็นที่รู้จักก็คือการประกวดเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์นะครับ
1: ชนะเลิศในการประกวดเป็นทีวีสงกรานต์ประจำปี2533ของชาววิสุทธิกษัตริย์ได้แก่หมายเลข

0: คนเก่าคนแก่ย่านนี้นะครับเล่าให้ผมฟังว่างานสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์เริ่มจากชุมชนโดยคุณสุวมิตรคงนิยมเจ้าของร้านขายของจีปาถะที่ชื่อว่าปรสุรามได้จัดงานสงกรานต์ขึ้นที่บ้านแล้วก็ชวนเพื่อนบ้านนะครับมาร่วมงานหลังจากนั้นคนในชุมชนก็มาร่วมงานมากขึ้นมากขึ้นในปี2479พอถึงปี2482ก็เริ่มจัดงานประกวดนางสงกรานต์ที่เราเรียกกันว่าเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ขึ้นมาครับ
1: ที่จริงแล้วเขาทำบุญเสร็จอะตรงนั้นอะมันมีวัดอะไรตรงบ้านพานก็เป็นวัดตรีถูกไหมฮะแล้วย่านที่แบบคนอยู่รอบๆอะมันก็มีวัดอะไรอะวัดอินวัดเอี่ยมวัดใหม่ใช่ไหมคะก็ประมาณนี้แล้วก็คนที่อยู่อื่นๆก็วัดอื่นๆคนนี้สงกรานต์มันคือทำบุญตักบาตรหลังจากตักบาตรแล้วอ่ะส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ในครอบครัวใช่ไหมคนกรุงเทพก็อาจจะแบบไปเที่ยวไปทานข้าวไปอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ที่นี้ตรงจุดนี้คิดว่ามันเป็นการประกวดเล่นๆเย็นๆอ่ะที่จริงแล้วฟังเขาเล่ามาเนี่ยมันคือเรื่องราวของชุมชนที่เขาจัดประกวดเป็นชุมชนชานเมืองด้วยซ้ำไปที่จัดประกวดเพื่อที่จะแบบให้มันเป็นความบันเทิงหลังสงครามโลกเพราะฉะนั้นหลังสงครามโลกที่สองอ่ะการที่ฟื้นใจเมืองเนี่ยมันคือการที่ทำให้คนเนี่ยมีความเพลิดเพลินมีความสุขการประกวดประขันความสวยงามก็เป็นส่วนหนึ่ง
2: ตอนป้าเล็กมาอยู่ตรงนี้ป้าเล็กก็เป็นคนวิสุทธิกษัตริย์คนหนึ่งที่ว่ารู้เพราะวิสุทธิกษัตริย์มันดังอยู่แล้วในเรื่องนางงามนะคะแต่ป้าเล็กเนี่ยก็มาอยู่ก็เป็นชาวบ้านบ้านป้าเล็กก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะก็ถึงเวลางานสงกรานต์เนี่ยป้าเล็กก็พาลูกไปดูนางงามไปยืนอยู่ริงไซด์อ่ะก็ปีแล้วปีนี้ผ่านไปปีหน้าก็ไปเหมือนเดิมคราวนี้การที่ป้าเล็กเข้าไปอยู่ตรงนี้เพราะว่าป้าเล็กเนี่ยไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วคนที่ทำวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยเขาก็ลูกเรียนอยู่เรียนเดียวกันคุณป้าแอดเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณเล็กมาช่วยกันทำงานวิสุทธิกษัตริย์หน่อยเหอะเพราะว่ามันรุ่นต่อรุ่นสู่รุ่นน่ะนะคะก็บอกก็ได้ก็ไปช่วยเขาทำงานก็ไปช่วยเขาจัดประกวดไปช่วยเขาทำดอกไม้แล้วก็จัดสถานที่ส่งน้ำพระอะไรประมาณนี้แต่ยังเข้าไม่ถึงนางงามนะก็ไปช่วยงานแบบงานส่งน้ำพระงานก่อพระเจดีย์ทรายแล้วก็ไปช่วยเขาติดโบทำอะไรติดนางงามอะไรประมาณนี้ก็ไปอยู่เรื่อยตรงนี้เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านมีวัดมีบ้านมีอะไรอยู่ล้อมรอบสถานที่ของถนนวิสุทธิกษัตริย์นี่นะคะพอถึงงานสงกรานต์เนี่ยชาวบ้านก็กลับบ้านบ้านนอกบ้านอะไรก็ลูกหลานก็กลับบ้านมานะคะคราวนี้มีผู้ใหญ่ในพื้นที่เนี่ยก็ว่าเอ๊ะสงกรานต์นี่ลูกหลานกลับบ้านมาเยอะเนี่ยเรามาทำบุญเขาเรียกทำบุญกลางแจ้งผู้ใหญ่ตรงถนนวิสุทธิกษัตริย์นะคะก็รวมตัวกันนะข้าวหม้อแกงหม้อก็ทำมาแล้วก็ไปทำบุญกลางแจ้งทำบุญริมถนนวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยทำทุกปีนะคะก็เริ่มต้นมาจากชาวบ้านกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันย่านวัดใหม่วัดอินเทเวศเลื่อยพิจปลออะไรแถวนี้ที่นายกอะไรเนี่ยก็มารวมตัวกันใส่บาตรกลางแจ้งตั้งแต่ตนตีนสะพานวิสุทธิกษัตริย์นะคะสถานที่ชาวบ้านรวมตัวกันเข้าใจไหมว่างานบุญเนี่ยมันเป็นวันที่ลูกหลานกลับบ้านคุณก็มีลูกสาวฉันก็มีลูกสาวก็พาลูกสาวเนี่ยแต่งตัวมาใส่บาตรนะคะพอใส่บาตรเนี่ยลูกสาวบ้านนี้ก็สวยลูกสาวบ้านนี้ก็สวยมันก็มีผู้ใหญ่เนี่ยบอกเอ๊ะเราจัดการแบบประกวดเขาเรียกว่าทอดบัตรทอดบัตรก็คือว่าคนมาใส่บาตรเนี่ยเขาไม่ได้เดินประกวดอย่างกับเราเนี่ยมาใส่บาตรลูกสาวบ้านนี้แต่งตัวสวยก็มีการเอาป้ายมาแปะคนไหนได้เบอร์เยอะอ่ะคนนั้นก็เป็นนางงามเขาเรียกว่านางสงกรานต์ไม่ใช่เทพีนะคะเมื่อก่อนเป็นนางงามตักบาตร
0: คุณรู้ไหมครับว่าการประกวดเทพีวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยแตกต่างจากเวทีอื่นเพราะว่านางงามจะต้องตักบาตรในตอนเช้าแล้วก็ประกวดกันตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงวันนางงามจะหน้าตาเป็นยังไงจะสวยแค่ไหนสวยยังไงคนจะเห็นหน้าชัดเจนดังนั้นเวทีนี้นะครับจึงถูกเรียกว่าเวทีปราบเซียนสำหรับหญิงสาวหลายๆคนครับ

0: การจัดเวทีสมัยก่อนเนี้ยมันหยุดถนนเลยมันดิบๆเลยอ่ะประตักบาดกันก็ดิบๆเข้าแถวพระก็ยืนไม่มีเก้าอี้นั่งนะคะคราวนี้มันก็พัฒนามาเรื่อยๆประมาณชาวบ้านก็เอามาแล้วการพัฒนาตรงนี้ก็คือว่าเมื่อก่อนเป็นพื้นพอพัฒนาขึ้นมาหน่อยก็มีถังน้ำมันก็ถังน้ำมันมาเรียงแล้วก็เอาไม้มาวางกระดานเมื่อก่อนเนี้ยก็ไอ้เต็นท์เต็นท์อะไรก็เช่ากันไม่ได้นะก็สร้างเวทีกันก็ไม้ธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยพอถึงเวลาแล้วเขาจะมีการพูดก่อน7วันป้ายังไปพูดเลยว่าเดี๋ยวสงกรานต์นี้วิสุกษัตริย์เชิญมาร่วมบุญอ่ะรถผ่านมาก็50บาท20บาท100บาทเงินตรงนั้นก็เอามาทํางานก็คือมาจ้างลิเกจ้างลิเกก็คุณบรรหารสิทธิ์หอมหวนก็มาเล่นลิเกก็มีการตอนนั้นน่ะสถานที่มันฟังมากก็มีการจกกรอบพระเจดีย์ไซน์มีกีฬากลางแจ้งมีการเล่นชักกระเยอะมีการลำตัดมีอะไรมีมวยไทยอะไรมีสารพัดมีเลยค่ะเพราะหนึ่งพื้นที่มันว่างแล้วทุกคนก็อยากมา
1: เอกลักษณ์ของเวทีเทพีวิสุทธิกษัตริย์นะคะก็คือสาวงามทุกท่านนะคะจะต้องมาตักบาตรเช้าร่วมกันจากนั้นนะคะก็ปล่อยนกปล่อยปลากับคนในพื้นที่วิสุทธิกษัตริย์ผู้ใหญ่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นก็จะเป็นการเริ่มการประกวดแล้วก็จะประกวดกันไปแล้วก็คัดไปทีละสเต็ปจนเหลือเพียงแค่5คนสุดท้ายค่ะหญิงคิดว่าจากที่หญิงเป็นนางงามเดินสายมานะคะสิ่งที่หญิงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแตกต่างจังนั่นก็คือเวทีเขาเป็นเวทีไม่ใหญ่ค่ะแต่ว่าในทุกๆปีอ่ะจะมีสาวงามมาประกวดเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเวทีในตำนานซึ่งปีที่หญิงไปประกวดเป็นปีที่79แล้วค่ะ
2: การประกวดนางงามที่วิสุทธิกษัตริย์สมัยก่อนนะครับนอกจากความสวยงามและเรื่องราวที่น่าจดจำแล้วคุณรู้ไหมครับว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ที่นี่แตกต่างไปจากเวทีอื่นนั่นก็คือรางวัลที่เป็นงานหัตถกรรมที่ทำโดยชาวบ้านในย่านนี้นั่นก็คือขันน้ำพานรองครับ
3: ในเวียนย่านนั้นเนี่ยก็มันค่อนข้างจะห่างไม่มีคนเท่าไหร่ปลายถนนเนี่ยมันเป็นโรงเรียนในร้อยทหารบกเทคนิคทหารบกตอนแรกๆนะคะและในระหว่างสองฝั่งถนนโดยเฉพาะฝั่งที่แบบด้านใต้ถนนลงมาเนี่ยจะเป็นย่านที่เขาเรียกว่าบ้านพานนะคะบ้านพานบ้านหล่อบ้านหล่อเนี่ยอยู่ติดกับวัดปรินายกหล่ออะไรหล่อเต้าปูนนะคะก็ตอนนี้ยังมีชื่อซอยบ้านหล่ออยู่นะในขณะเดียวกันต้นถนนเนี่ยแล้วก็แยกออกมาเนี่ยเป็นตรอกเข้าไปติดกับทางคลองบางลำพูองอ่างเนี่ยนะคะก็จะเรียกว่าตรอกบ้านพานคือทำพานย่านที่ทำพานเนี่ยเชื่อว่าเป็นคนที่เชื้อสายจากเราเวียง
4: คุณปู่รับใช้ตั้งแต่รัชกาลที่5นะคะต่อมาคุณพ่อเรียนหนังสือก็สวนกุหลาบอะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปทำงานทำบัญชีให้กับในหลวงรัชกาลที่6รัชกาลที่7ก็เลยได้รับพระราชทานนามสกุลตามว่ารัชตะศิลปินคุณพ่อมีตำแหน่งเป็นคุณหลวงค่ะหลวงอนุการรัชตพัฒน์อูรัชตะศิลปินและคุณแม่ฝ่ายคุณแม่อยู่บ้านใกล้ๆกันคุณแม่สลักขันค่ะเป็นคนลายงั้นที่บ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยฮะอยู่ตรงเนี้ยก็มีเตา2เตาเตาเนี่ยสำหรับละลายเงินเทเวลานั่นเขาเรียกหลอมอะฮะหลอมเงินด้วยเบ้า
2: ที่ตรอกบ้านพานในอดีตซึ่งปัจจุบันเรียกว่าตรอกบ้านหล่อนั้นมีการทำหัตถกรรมดุลลายพานและเครื่องเงินของใช้ต่างๆอย่างที่เห็นทั้งซอยเรียกตรอกบ้านพานมานานแล้ว และมีการเรียกชื่อใหม่แบบเข้าใจผิดๆว่าบ้านพันถมโดยเริ่มจากเทศบาลก็น่าจะ 40-50 ปีมาแล้วเพราะต่อมาในพื้นที่ใกล้กันอาจมีการทำเครื่องถมเงินถมทองแต่ก็ใช้วิธีต่างกันแทบไม่เกี่ยวข้อง

0: กับการดุลลายพราง
1: คือในเนี้ยค่ะในแต่ละบ้านเนี่ยค่ะคนที่สลักเนี่ยเขาจะมีอยู่แล้วไงฮะแต่มันต้องเป็น3ขั้นตอนค่ะคือพอคนเคี่ยวแล้วเทชันลงไปในขันใช่ไหมคะแล้วก็ส่งไปให้สลักจากสลักก็ส่งไปให้คนเหยียบพื้นเหย
2: ีย
1: บพื้นที่บอกเนี่ยฮะเพื่อรุนลายพอเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาที่เตามาเอาแล้วก็เอาชันออกนะฮะพอเอาตั้งไว้บนไฟอย่างเงี้ยเดี๋ยวชันออกเขาก็จะเอาชันออกให้หมดแล้วก็มาขัดมาอะไรแต่สมัยก่อนนะเขาไม่มีเครื่องมือที่ขัดสมัยใหม่แบบนี
2: ้
1: ใช่ไหมคะเขามีวิธีขัดของเขาอะค่ะมันทำอะไรมันก็ช้าขันชุดใบหนึ่งอะบางทีทำเป็นเดือนนะคะ
2: เป็นเดือนเลย
1: ค่ะสมัยก่อนพี่ป้าหมูยังเด็กไงนะคะป้าหมูยังเคยเหยียบพื้นเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเหยียบทั้งขันนะเขาวางอยู่ก็มาเหยียบอย่างเงี้ยถึงได้รู้ว่าการทำของพวกนี้มันทำนานนะคะ
0: ใช้ทั้งฝีมือใช้ทั้งเวลา
1: ใช่ทำนาน
3: แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองคนจีนมาทำค่ะมาทำโดยวิธีเอาเงินนี้หักไปรีดที่เฉลิมกรุงแล้วก็รีดเสร็จอยากได้ขนาดไหนก็มาตัดเข้าเป็นรูปแล้วก็บัตรตรีกรงกลางแล้วก็ตัดทำกลมๆเป็นก้นส่วนขอบทำเป็นเส้นลวดแล้วก็บัดกรีขอบแต่ของคนไทยไม่ได้ทำแบบนั้นนะ
0: ขนน้ำพันรองที่นางงามได้รับในสมัยก่อนนะครับเป็นสิ่งที่แสดงถึงความผูกพันและความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแต่เมื่อเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไปขนน้ำพันรองที่ทำโดยแรงงานคนฝีมือประณีตก็ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ขันน้ำพันรองในย่านนี้ก็ค่อยๆสูญหายไปตามกาลเวลา
4: คือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นร่องรอยของรากเหง้าของเราอะซึ่งลึกมากเลยนะคะมันอาจจะอธิบายได้ถึงว่าตอนต้นกรุงเรามาจากไหนด้วยซ้ำไปแล้วเครื่องเงินเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆมันทำขึ้นมาได้เองโดยคนกรุงเทพนะแต่เป็นเชื้อสายของคนที่เขาสืบเนื่องมาแล้วก็มันเห็นเรื่องของร่องรอยของงานฝีมือที่มาจากกลุ่มคนของกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนกรุงเทพนะแต่ว่ากลายมาเป็นคนกรุงเทพในปัจจุบันก็คือกลุ่มคนที่อาจจะเป็นลาวเวียงนะเราไม่เคยทราบมาก่อนเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์หรือว่าเราพูดถึงคนกรุงเทพเราไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนนะฮะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเครื่องเงินเหล่านี้บางคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับตู้ที่บ้านของคุณแม่คุณพ่อนะแล้วก็จะมีพวกข้าวของเครื่องใช้ทั้งที่เป็นที่แบบเอามาสำหรับตักทำบุญตักบาตรนะเราอาจจะคุ้นเคยอยู่ว่าเวลาถึงปีครั้งหนึ่งเนี่ยแม่เราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้นะใกล้กลางเอามาลงอะไรนะมะขามเปียกนะขัดแล้วก็ให้เราขัดอยู่แล้วก็เคยทำอยู่แต่มายุคหนึ่งเราก็เห็นแม่เราอะเอาสิ่งเหล่านี้เก็บเข้าตู้ทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนมาใช้อลูมิเนียมนะซึ่งมันก็ดูเราก็จะเคาะเอามีมาเคาะแก้งๆๆๆเล่นได้อยู่แม่ก็ไม่ว่าแต่เมื่อก่อนไม่ได้จับไอ้พวกเครื่องเงินแบบเนี้ยแล้วก็มันก็จะอยู่ในตู้คว่ำคร่าเราก็ไม่รู้ความหมายว่าทำไมมันถึงเปลี่ยนมันเปลี่ยนเพราะอะไร
0: ย่านวิสุทธิกษัตริย์ทุกวันนี้นะครับก็อาจจะไม่คึกคักเหมือนเดิมก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวแล้วก็ซบเซาไปตามกาลเวลาแต่สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือการสร้างสะพานพระราม8ครอบคล่อมลงบนถนนตรงนี้แหละครับที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เรื่องราวในชุมชนหายไปจริงๆแล้วสะพานเนี่ยชาวบ้านอยากได้ไหมครับ
5: ไม่อยากได้เพราะว่าทำให้วิถีชีวิตเขาเปลี่ยนไปเพราะว่าหนึ่งรถเนี่ยจอดหน้าบ้านไม่ได้อย่างร้านทำเบาะเนี่ยเขาเคยแบบรถจอดตรงไหนก็ได้แบบมาทำเบาะรถอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้เขาต้องปิดร้านถ่ายรูปก็อยู่ไม่ได้ทุกคนก็อยากจะให้มันเหมือนเดิมเห็นไหมมันฟ้างไหมตรงนี้เตะตะก้อแล้วก็ มันมีอะไรแล้วร้านค้าเนี่ยรถเข็นเนี่ยเพียบเลยขายลูกชิ้นปิ้งขายอ้อยฟั่นขายมีร้านมาลงไปตลาดนัดเลยอ่ะ
0: เหมือนในช่วงวันงานใช
5: ่
0: ไหม
5: ใช่คนจะมากันเยอะเลย
0: พอมันทำสะพานมันก็ทำอะไรยากนะธุรกิจ
5: ใช่เนี่ยแบบว่าจอดรถข้างถนนก็ไม่ได้ไงแล้วมันลำบากหมดเลย
2: ก็จะปิดถนน2วันชาวบ้านก็เตรียมเสือไปดูหนังกลางแปลงมันเป็นความสุขของชาวบ้านแต่ตอนนี้ความสุขตรงนั้นน่ะมันหมดไปแล้วพลังแปดลมมันลงไปถึงตรงที่จัดเลยจัดไม่ได้พอจัดไม่ได้เสร็จแล้วตอนนั้นท่านสมัครยังเป็นผู้ว่ากทม.อยู่ท่านก็บอกว่าคุณจะไปจัดที่ไหนเนี่ยก็อย่าให้ทิ้งพื้นที่ถนนท่านก็เลยบอกให้ไปจัดตรงใต้สะพานพระราม8มันเป็นถนนวิษุกษัตริย์ก็เลยจัดตรงนั้นเป็นต้นมา
4: เราเห็นความหมายนะที่ของชุมชนอยู่ได้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะเลยนะวิษุกษัตริย์เนี่ยมันเหมือนกับว่าคนที่ทำสะพานลงอ่ะมันก็ไม่ได้คิดหรอกว่าการที่ปลายสะพานมันลงเนี่ยมันทำให้แบบพื้นที่มันแตกกระจายไปยังไงบ้างการเวรคืนเนี่ยมันทำให้แบบชุมชนมันแตกสานซ่านเซนอ่ะบ้านแตกสาแหลกขาดพูดได้จริงๆนะแบบนั้นเลยอ่ะมันทำให้เรื่องราวของชุมชนมันหายไปเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของกรุงเทพในย่านที่สำคัญย่านหนึ่งในย่านพระนครเนี่ยมันหายไปหมดเลย
6: วิถีชีวิตในชุมชนที่เปลี่ยนไปก็มีผลกระทบต่อการประกวดเหมือนกันนะครับในอดีตเนี่ยเทพีสงกรานต์ที่บุคคลที่รับเลือกเป็นเทพีสงกรานต์เนี่ยจะได้ของรางวัลเนี่ยนะครับเป็นขันน้ำพันรองนะครับซึ่งเดิมเนี่ยก็ผลิตอยู่ในย่านแถววิษุกษัตริย์นี้ครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นหลังๆก็ไม่มีทำสืบทอดเพราะฉะนั้นของรางวัลก็ไม่ได้เป็นขันน้ำพันรองอีกต่อไป
0: สำหรับผมการพัฒนาเมืองในย่านเมืองเก่าทุกๆย่านนะครับไม่เฉพาะแต่กับวิษุกษัตริย์จำเป็นต้องพัฒนาโดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ที่ชัดเจนเฉพาะตัวแล้วก็สืบทอดมาจากอดีตและหลายครั้งที่ผ่านมาเราพัฒนาเมืองโดยละเลยอัตลักษณ์ทำให้อัตลักษณ์สำคัญหลายๆอย่างเนี่ยหายไปอย่างเช่นการสร้างสะพานพระราม8ก็ส่งผลทำให้ย่านวิษุกษัตริย์ผลกระทบและมันก็อาจมองว่าเป็นการผลักผู้คนออกจากชุมชนได้ด้วยเช่นกันครับ
6: ซึ่งถ้าเกิดเรามองในเรื่องของชุมชนเนี่ยนะครับในอนาคตหลายๆคนอาจจะคิดว่าการที่เมืองนะครับกรุงเทพเป็นตัวอย่างหนึ่งเลยคือเมืองใหญ่เนี่ยพัฒนาไปมากแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละชุมชนเนี่ยไม่ได้มีความสำคัญนะครับเป็นแค่ที่อยู่อาศัยของคนนะครับแล้วก็ตื่นมาก็ขับรถนะครับหรือนั่งรถเมย์นั่งรถไฟฟ้าไปทำงานที่อื่นแล้วก็แค่กลับมาหลับนอนที่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวนะครับจริงๆแล้วชุมชนมันยังมีความเป็นชุมชนอยู่ค่อนข้างมากนะครับธุรกิจหลายๆอย่างในแต่ละชุมชนเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ทำมาเพื่อคนในชุมชนนะครับและธุรกิจต่างๆเหล่านั้นก็อยู่ได้เพราะคนในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาเมืองเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะมองภาพรวมอย่างเดียวได้นะครับแต่ก็คงต้องมองการพัฒนาที่เป็นเรียกว่า bottom up นะครับก็คือดูในระดับฐานรากแต่ละชุมชนเนี่ยพัฒนาแต่ละชุมชนขึ้นมาเพื่อให้แต่ละชุมชนเนี่ยสามารถอย่างแรกเลี้ยงตัวเองได้ช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้เวลาที่เรามีวิกฤตเศรษฐกิจอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็อยู่รอดไปด้วยกันอันนี้น่าจะเป็นแบบแผนนะครับแบบจำลองนะครับในการพัฒนาเมืองในอนาคตที่ไม่ได้เน้นแต่เรื่องอินฟราสตรักเจอร์ตัวใหญ่ๆนะครับแต่เน้นถึงเรื่องการพัฒนาชุมชนในระดับย่อยด้วยนะครับ

0: สมัยก่อนเป็นวังเจ้าป้ายังเล็กๆอยู่ตรงนั้นที่นี่มี3โรงมีแกนมีคิงมีควีนดังที่สุดเลยจะใบวังบุรพาน
1: หลังโรงหนังเสริมกรุงเมื่อก่อนนี้ก็จะมีพวกฉายหนังกลางแปลงเวลาฉายเสร็จก็จะมาตั้งแล้วก็มานั่งกอหนังแล้วก็จะเป็นแหล่งที่เขาพบปะแลกเปลี่ยนกัน
2: หลังเรื่องกรุงเนี่ยมักจะมีคนมาติดต่อเรื่องงานเยอะเสร็จแล้วก็ตีสี่ตีห้ากลับบ้านไม่ได้บนรถเมล์หมดนะก็ต้องนอนที่หลังเฉลิมกรุงนั่นแหละ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่เที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับเมืองน่าเที่ยวของโลก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

มอลำในภาคอีสานเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีมาอย่างยาวนานคำว่าหมอคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเฉพาะด้านลำคือการเปล่งเสียงการแสดงออกทางเสียงดังนั้นหมอลำคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการในการขับเสียงการเปล่งเสียงภาษาถิ่นโดยการลำจะเล่าเรื่องราวประกอบเสียงดนตรีและฟ้อนรำประกอบหมอลำสามารถสร้างเสน่ห์ในการแสดงไว้เป็นอย่างดีจากเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ไพเราะจับใจผู้ฟังมีลีลาการแสดงบนเวทีที่น่าตื่นตาตื่นใจและเสียงดนตรีประเภทเป่าอมตะอย่างแคนที่ช่วยเสริมให้ดนตรีประกอบเพลงของหมอลำมีความสนุกสนานพร้อมทำให้ทุกคนในงานได้รับความบันเทิงไปด้วย

0: นางกฤษณาบุญแสนประธานชมรมหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าเสน่ห์ของหมอลำคือการผสมผสานกันระหว่างการแสดงที่งดงามกับความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้หมอลำยังคงได้รับความนิยม
1: 1เสียงนะเสียงไพเราะจับใจผู้ฟังเขาก็ชอบเขาอยากฟังอีก2ลีลาการแสดงค่ะ3ดนตรีแคนนั่นแหละที่เป็นคู่กันนี่3อย่างเนี้ยบุคลิกนี่สำคัญแล้วก็การแสดงออกบนเวทีอันนี้คือเสน่ห์ของหมอลำลีลาการแสดงเนี่ยไม่ว่าจะฟ้อนรำอย่างเงี้ยดูให้สวยแล้วผู้ฟังเห็นแล้วก็สวยยิ้มไปด้วยการรำเราขึ้นเวทีให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ว่าจะไปเบ่งกล้ามอย่างเงี้ยขึ้นเวทีว่าใหญ่แล้วหมอลำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกนะจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จักตัวเองไม่มีทางเจริญคนก็ไม่นิยมเราจะไม่มีเสน่ห์เลย
0: ด้วยลีลาที่งดงามท่วงท่าอันอ่อนช้อยและการปรับตัวให้เข้ากับคนดูตามยุคสมัยของหมอลำทำให้ยังคงอยู่ได้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนอีสานของเราเนี่ยไปอยู่ทั่วทุกประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยกันนะดังนั้นการที่เราไปอยู่เนี่ยสิ่งที่มันยังอยู่ด้วยกันกับคนอีสานก็คือเรื่องของการเอารากเหง้าวัฒนธรรมรวมถึงเครื่องบันเทิงเอาไปใช้เพื่อเป็นการกล่อมใจเพื่อเป็นการบรรลงจันลงจิตใจของเราหมอลำเนี่ยเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆโดยใช้หมอลำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะเป็นตัวช่วยนะครับให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้ต่างๆนั่นเองแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของการใช้ภาษาถิ่นและก็เรื่องของการใช้ทำนองของหมอลำที่เป็นลักษณะของกาบหรือเป็นลักษณะของฉันทะลักษณ์ของหมอลำยังปรากฏอยู่นั่นเองครับผม
0: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โยธินพลเขตครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกล่าวว่าการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นหมอลำในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการสอนในหลักสูตรเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมหมอลำไปในพื้นที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3: ตอนนี้หลักสูตรหมอลำของเรานั้นนะครับจะเป็นหลักสูตรที่เสริมนะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยงดีนะครับเป็นผู้สอนนักเรียนในเรื่องของการรำนะครับซึ่งการรำในห้องเรียนนั้นนะครับก็เป็นการรำที่ใช้เพื่อประกอบการแสดงนะครับเช่นรำเต้ยนะครับรำเต้ยหัวนวลตาลนะครับรำตังหวายรำภูไทยเป็นต้นนะครับซึ่งการรำเหล่านี้นั้นนะครับจะต้องอาศัยท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้คอยให้ความรู้และก็ฝึกฝนครับเราก็ยังมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือการได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนั้นนะครับเราก็ได้นำเอาศิลปะการแสดงหมอลำเสริมเข้าไปด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้นักเรียนนะครับได้รับทั้งความรู้และก็ได้นำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านของการแสดงหมอลำครับ
0: หมอลำวันนี้คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ดมาอย่างช้านานมีคุณค่าในทุกยุคทุกสมัยและยังได้รับการสืบทอดสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นศิลปะความบันเทิงที่อยู่คู่กับคนไทยต่อไป

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

0: การทำสะเปานั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานต่อเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสะเปาสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสะเปาก็คือสตวงสตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่อาจจะมาพ้องพายกับตัวเฮานะครับมาพ้องกายกับตัวเฮาเนี่ยเฮาก็จะสละสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยแม้เขามีส้มปล่อยเวลาเขาสละสลุงเขาก็จะเช็ดอย่างเนี้ยอย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่ไปในสตวงแล้วก็บางคนก็ตัดเล็บตัดผมลงไปเพื่อที่จะเป็นการส่งเคราะห์
0: ความเชื่อของชาวบ้านมองว่าประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสะเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
1: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสะเปาเนี่ยมันก็คือการทำบุญทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเพราะของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือยาวใหญ่ๆนั้นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหารปลาเนี่ยแหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสะเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีนึงซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนักแล้วสะเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จม
2: เสน่ห์ของสะเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ำนะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เป่งซึ่งในช่วงของยี่เป่งเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอนิสงส์จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ําหรือยี่เป่งในส่วนของสะเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับการบูชาผางประทีปและก็ธรรมหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมชนในเรื่องของการจัดโดยเฉพาะในวันเดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าหลุกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ
0: อาจารย์ดร.สราวุธรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
2: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมบุญละไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใยของครอบครัวก็คือการทำสะเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายาย และบทบาทของรูปนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทำรูปแบบของสเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทำให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นใหม่เนี่ยกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห้วงของความสุขความปิติหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรม
0: นางสาวอิ่มหทัยกินจินะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง
3: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสเปาเองอะค่ะมันสามารถ เป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทั้งเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของอ็อบเจกต์หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากเหง้าของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญรุ่นใหม่ด้วยนะคะ
0: ประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป

ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ

0: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
1: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
1: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
3: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

จังหวัดสุรินทร์ถือเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และทางภาษาทั้งชาวเขมรลาวและชาวกุยกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกุยมีภาษาเป็นของ

0: ตนเองเรียกว่าภาษากุยจัดอยู่ในตระกูลออสโตรเอเชียติกสาขามอญเขมรกลุ่มกระตูเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีตัวอักษรเขียนมีระบบเสียงคำวลีและประโยคที่เป็นลักษณ์เฉพาะแต่สำเนียงบางครั้งแตกต่างกันโดยเฉพาะหากให้ระบบเสียงเปรียบเทียบกันแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มกุยและกวย
1: ก็คิดว่าการที่เราจะอนุรักษ์ภาษากุยไว้หรือป้องกันการเรียกว่าสูญหายในอนาคตเนี่ยนะครับก็คืออาจจะไม่มีคนพูดเนี่ยสำคัญที่สุดคงเป็นตัวเขียนก็เลยคิดพัฒนาตัวเขียนนะครับประดิษฐ์ตัวเขียนนี้ขึ้นมาครับเพื่อใช้ในการสื่อสารเพราะการใช้ตัวอักษรอื่นแม้แต่เป็นภาษาอังกฤษเองมาเขียนเนี่ยก็จะไม่สื่อเนื่องจากว่าภาษากุยมีวรรณยุกต์6ชั้นครับซึ่งมากกว่าไทยจะมีแค่5ชั้นแต่กุยจะมีอยู่6ชั้นนะครับตัววรรณยุกต์แล้วก็ตัวสำคัญที่สุดก็คือตัวสะกดกับตัวสระครับตัวสะกดบางตัวเราอาจจะใช้ตัวควบถึง3ตัวอย่างเช่นคำว่าตัดซึ่งแปลว่าซื้อขายเนี่ยครับนะสมัชอย่างเงี้ยครับก็จะมาเหลือคำว่าสมัชในภาษาไทยอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ภาษาอื่นไม่สามารถจะตอบโจทย์ที่เป็นตัวสะกดข้างหลังได้ก็เลยคิดว่าจำเป็นจะต้องมีตัวสะกดหรือตัวเขียนของตัวกุยขึ้นมาให้ได้อย่างเพื่อที่จะสื่อภาษาที่ถูกต้องได้ก็เลยคิดว่าจำเป็นจะต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมาให้ครบก็เลยเกิดกำเนิดอักษรกุยภาษากุยเนี่ยขึ้นมาเมื่อประมาณปี59ครับนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามาเปิดตัวอักษรที่วัดนี้ก็คือที่วัดตะเคียนเป็นครั้งแรกครับคือโบราณเนี่ยเราพูดกันต่อๆกันมาว่าภาษากุยตัวเขียนน่ะมีแต่โดนสุนัขเอาไปกินหมดแล้วโดยตำนานที่เล่าๆกันมาก็คือมีคนให้ทำตัวอักษรขึ้นมาแล้วก็เขียนบนหนังสัตว์ชนิดนึงเสร็จแล้วสุนัข ก็ไปเอาหนังนั้นไปกินภาษากุยก็เลยหายไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับผมก็เลยในการที่จะให้ภาษามันคงอยู่แล้วก็ให้สามารถใช้ได้จริงๆเนี่ยมันต้องมีตัวเขียนนะครับเพราะการพูดมันจะแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแม้แต่ภาษาไทยเองก็เถอะก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็เลยคิดประดิษฐ์แล้วก็พัฒนาตัวนี้ขึ้นมาครับไว้ใช้ในอนาคตซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่11ละนี่สำหรับฟอนต์ที่เป็นฟอนต์คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถในอนาคตสามารถที่จะพิมพ์ได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เอ็กซ์พอร์ตออกมาเพราะว่าอยากให้เขียนเรียนรู้ด้วยมือซะส่วนใหญ่ก่อนนะครับ
0: นอกจากการที่ชาวกุยในพื้นที่ใช้ภาษาของตนเองในชีวิตประจำวันแล้วการที่ภาษากุยกวยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2558ทำให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมองค์ความรู้ทั้งหมดแม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแต่ก็ยังสามารถเผยแพร่ภาษาเหล่านี้ให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจและร่วมกันอนุรักษ์ผ่านการพูดการสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้มากขึ้นอีกด้วย
1: ก็คงเหมือนกับภาษาทุกภาษาเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือเอาไว้สำหรับสื่อสารกับหนึ่งละชาติพันธุ์กุยเนี่ยแน่นอนในอนาคตสองก็คือพ่อแม่สำคัญมากคือว่าคุยกับลูกไม่รู้เรื่องมีอยู่ช่วงหนึ่งก็คืออ้าวคุณไปเรียนหนังสือไปคิดว่าตัวเองเรียนภาษาไทยแล้วกลับไปบ้านพ่อแม่จะเรียนรู้บางทีพ่อแม่ไม่ได้เรียนรู้ครับเพราะฉะนั้นถ้ายังมีภาษากุยอยู่คุยได้ก็คุยสื่อสารกับบรรพบุรุษของตัวเองเนี่ยได้อย่างถูกต้องซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้การเขาเรียกว่าอะไรสังคมในบ้านเองครับจะไม่เกิดการแตกแยกว่าไอ้ลูกพูดภาษาหนึ่งแม่พูดภาษาหนึ่งคนละเชื้อชาติหรือเปล่าอันนี้มันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะบอกได้ชัดเจนว่าคุณเป็นเชื้อชาติเดียวกันไหมนะครับอันนี้ก็คงมีความสำคัญระดับนั้นด้วยครับการพูดยังมีอยู่ครับต้องบอกได้เลยว่ามีอยู่นะอันนี้คือเราอย่างผมกลับบ้านเนี่ยผมจะพูดภาษากุย 100% ที่บ้านหลานๆก็ยังพูดได้อยู่ครับอันนี้ก็ยังพูดได้แต่ตัวเขียนเนี่ยยังไม่ได้ขยายไปถึงขนาดนั้นนะครับตัวเขียนเองกำลังเอาเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบก็คือที่นี่ครับโรงเรียนตะเคียนกุยวิทยาครับแต่หลายโรงเรียนกำลังติดตามแล้วก็ติดต่อว่าจะเอาไปเข้าสู่โรงเรียนอย่างไรดีแล้วก็รวมทั้งถ้าเป็นระดับประเทศในเรื่องของพรบชาติพันธุ์อะไรพวกนี้ครับสมบูรณ์แบบแล้วก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กุยเองก็มี right หรือว่ามีสิทธิ์ในการที่จะ

0: เอาภาษาพวกนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันประกอบกันไปก็ได้ก็นี่ก็จะเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าตัวนี้เองเราก็คือพูดง่ายๆว่าคือกระตุ้นให้มีคนเริ่มหันมาใช้มากขึ้นแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยตอนนี้หลายคนกำลังขออยากเรียนครับซึ่งตัวผมเองเนื่องจากว่ามีเวลาน้อยผมสอนนักศึกษาแพทย์ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาน้อยมากก็จะโพสต์ออนไลน์ทุกวัน A word a day in กุยเนี่ยครับก็คือภาษากุยวันละคำมีอยู่ใน Facebook ของผมทุกวันเท่าที่ทำได้นะครับเท่าที่ทำได้ซึ่งตอนนี้ก็เกิน500เกือบ600คำแล้วเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่2ก็คือโรงเรียนต่างๆเนี่ยในอนาคตก็คิดว่าถ้าโรงเรียนไหนสนใจก็สามารถที่จะมารับบทเรียนต่างๆพวกนี้ไปต่อยอดได้เลยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คงจะเป็นอนาคต
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สนองยังฝากทิ้งท้ายถึงกลุ่มชาติพันธุ์กุยว่าให้อนุรักษ์ภาษาของตนเองด้วยการเริ่มสอนภาษากุยให้กับลูกหลานมากขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารร่วมกันและอนุรักษ์ให้คงอยู
0: ่กะนูแมะเพมโพกันเจ้าซัมซาภาษาปงไห้เน่บอมงบิว้าวจีตุตาจีนังมะแนไอกะจิงแปดฮะบอมงบิว้าวไอกะจิงแปดไอกะจิงบิกูนังพงไห้และมงกัดกุยมงบิว้าวกุยมงกะบิแมนกุยแล้วบอนะไกลบเจ้าจุยกะเนียว้าวภาษากุยอันดิงรึงว้าวนางแซมไซว้าวนางอนุอแมะเปโบเนี่ยว้าวภาษากูบืนต่างชิมแห่งอแต่ปีแปลไปมวงบีเบียว้าวซิมว้าวบืนมวงจริงว้าวซิมกับว้าวบืนมวงจริงว้าวอังกฤษมวงแต่ว้าวจิ๋วอ่ะว้าวบืนดาลแห่งอความหมายก็คือว่าอยากให้ชาวกูยทุกท่านนะครับได้รู้ว่าภาษากูยเนี่ยมันจะเป็นตัวสื่อเราเองชัดเจนว่ายังเป็นกูยอยู่แล้วก็ที่สำคัญสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องของเราในการประกอบพิธีอะไรก็แล้วแต่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันเนี่ยมันจะได้เข้าใจกันแล้วก็ทำงานไปด้วยกันในอย่างดีไม่จำเป็นว่าจะต้องพูดได้หลายภาษาเพราะพูดหลายภาษาได้ก็ยิ่งดีพูดไทยต้องพูดอยู่แล้วเพราะนี่เป็นเมืองไทยหรือภาษาอังกฤษด้วยยิ่งดีเลยมันจะทำให้เรากว้างมากขึ้นครับก็ฝากทุกท่านนะครับว่าเชิญชวนนะครับว่าจริงๆแล้วให้กลับมามองจุดนี้แล้วก็เริ่มสอนภาษากุยที่บ้านนะครับจะสอนด้วยคำพูดก่อนก็ได้และก็เติมด้วยภาษาเขียนด้วยในอนาคตได้ก็ยิ่งดีครับ
1: ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวกุยทั้งการดำรงชีวิตเครื่องแต่งกายลักษณะเฉพาะของที่อยู่อาศัยเปรียบเสมือนการสร้างเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและเพิ่มมูลค่าจากการท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ได้และยังถือเป็นการปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับยุคสมัยได้อีกด้วย
2: ที่ตัวนี้ก็จะมีสโลแกนหนึ่งครับคือว่าวัฒนธรรมกินได้คำว่าวัฒนธรรมกินได้หมายความว่าเราเอาเรื่องของโบราณนะครับเรื่องของโบราณมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะเรื่องการแต่งกายที่เราเห็นนะครับคือว่าเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะเสื้อนะครับเสื้อชาวกุยเนี่ยเป็นเสื้อที่มีลายลูกแก้วเนี่ยลายเฉพาะของชาวกุยเลยเดิมก็คือเขาใส่แบบชาวบ้านธรรมดาเราก็ประยุกต์ตัวนี้มาเป็นชุดที่เรื่องของโมเดิร์นขึ้นมานิดนึงนะใส่ไปทำงานใส่ไปประชุมใส่ไปงานทุกงานได้ทุกบ้านเรือนหรือทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ใส่ในเสื้อตัวนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนมองเห็นปุ๊บเนี่ยนี่คือกุยเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับโดยเฉพาะลายเสื้อในสีดำเหมือนกันแต่ว่าลายเซลล์อันนี้จะบ่งบอกถึงพื้นที่อย่างถ้าเราเป็นลายเซลล์นี้อำเภอสองท่ากุยสองท่าถ้าเป็นอีกลายเซลล์หนึ่งก็จะเป็นอำเภอจังหวัดศรีเกษเนี่ยก็จะแยกกันสิ่งเรามองเรื่องการพัฒนาแหล่งเที่ยวนี้เนาะก็ถือว่าเราให้เด็กๆส่งเสริมนะครับในการแต่งกายตั้งแต่เด็กโรงเรียนเขาจะมีชุดการแต่งกายเป็นของชาวกุยเลยนะครับส่งเสริมแต่เด็กคนระดับกลางแล้วก็คนระดับสูงอายุซึ่ง3ช่วงอายุคนเนี่ยจะมีการเชื่อมต่อกันนะครับโดยเฉพาะชุมชนที่นี่ก็เป็นชุมชนที่เกือบจะ 100% เขาเป็นชาวกุยอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้สำหรับการท่องเที่ยวเนาะที่เราดึงดูดคนมาก็คือเรามีการออกแบบและวางแผนโดยเฉพาะเรื่องของมอดกภูมิยานวัฒนธรรมนะครับด้านของการแต่งกายประเพณีแกมอซึ่งเป็นจุดเด่นครับเขาแกนมอก็คือเป็นถึงการประเพณีที่การรักษาคนซึ่งสามารถแสดงออกในการสื่อออกไปนะครับก็คือการลำการลำตัวนี้สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่การมาเป็นพันปีแล้วนะครับก็ยังใช้อยู่ทุกวันนะครับแล้วเราก็เห็นว่าในการแสดงแกนมอก็จะมีเรื่องของภาษาเรื่องของมอดกภูมิยานวัฒนธรรมนะครับและการรักษาคนอันนี้คือมาสมรวมกันซึ่งจะเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งคือแม่เหล็กครับที่โดยเฉพาะแกนมอก็ถือมีชื่อเสียงของชาวชุมชนชาวกุยตะเคียนนะครับ ก็โด่งดังแล้วก็มีโอกาสไปแสดงหลายที่การไปแสดงหลายที่หมายว่ามันเป็นจุดแข็งที่จะดึงดูดคนเข้ามาให้มาสัมผัสสถานที่จริงๆว่าที่นี่มีอะไรน่าสัมผัสนะครับก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับ
1: สิ่งเหล่านี้คือภาพที่ทำให้เห็นได้ว่าภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมในประเทศไทยยังคงได้รับความเอาใจใส่ดูแลอย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วนในพื้นที่เพื่อให้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวกุยยังคงอยู่คู่กับเมืองสุรินทร์แห่งนี้ตลอดไป

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมาก
2: มาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่อ
3: ย
2: หนึ่งสองสาม
1: cheers
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating.
7: Right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัด

0: ู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

0: แต่แกนี่ก็แปลกเน
1: า
0: ะ
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
0: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
0: ยังไงอ่ะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
0: เกาะทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
0: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
0: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียน

ผ้ายกดอกลำพูนเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดลำพูนที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและถูกสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยทักษะในการทออย่างมากเพราะมีกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่การกรอได้ใส่กระสวยที่ต้องทำด้วยมือในทุกขั้นตอนใช้สมาธิสูงจนถึงเข้าเครื่องกี่ที่ต้องอาศัยการทอแบบกลับด้านเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามสิ่งที่เป็นจุดเด่นมากที่สุดของผ้ายกดอกลำพูนคือเอกลักษณ์ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจน

0: ด้วยเทคนิคการทอที่เรียกว่ายกมาจากลักษณะการทอเส้นที่เชิดขึ้นและเส้นที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นผ้ายกดอกลำพูนมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือลายดอกพิกุลที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดผ้าสิ้นลายต้นสนและเชิงเทียนอีกทั้งยังมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดจากความอ่อนช้อยของลายผ้าทออีกด้วย
1: ลายของจังหวัดลำพูนนี่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือว่า1เราจะเห็นลายเด่นชัด2ลายของจังหวัดลำพูนเนี่ยจะเป็นลายที่อ่อนช้อยจะไม่เป็นเคิร์ฟไม่เป็นลักษณะแบบเรขาคณิตนะของเราลายจะอ่อนไหวไปตามถ้าเป็นกิ่งไม้ใบไม้ก็จะเหมือนกิ่งไม้อ่อนช้อยจะไม่หักมันมีเสน่ห์ของมันเองในตัวนะเพราะเทคนิคการทอผ้าลำพูนเนี่ยกว่าจะได้แต่ละแถวแต่ละดอกเนี่ยมันช้าวันๆนึงถ้าเป็นผ้ายกวันนึงก็ได้ประมาณนิ้วกว่าเองทอได้แค่นี้นิ้วกว่าก็จะได้แล้วผืนหนึ่งถ้าเม็ด80เต็มบางคนทอถึง15วันก็มี
2: คือที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นกระบวนการเดินเส้นได้นะครับเดินเส้นได้เพื่อจะเตรียมขึ้นหัวม้วนนะครับขึ้นหัวม้วนที่เราจะเตรียมการทอนะฮะก่อนที่เราจะมาเดินเส้นได้นี้เราต้องคำนวณว่าเราจะเอาความยาวกี่เมตรนะฮะอันนี้ครูจะเอาความยาว30เมตรนะฮะ30เมตรมันจะมีมันจะมีหลักที่วัดความยาวฮะจากหลัก1มาถึงหลักนี้ก็5เมตรนะครับ5เมตรเราต้องการ30เมตรเราก็ลงหลักขวานะลงหลักขวาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วนับ5 10 15แล้วนะครับ15นะฮะ15เมตรแล้วครับมาถึงหลักนี้ก็ประมาณ20นะฮะ20แล้วก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบคำนวณฮะอันนี้25นะครับพอถึงจุด30ตัดหลักเขาเรียกว่าหลักงาช้างนะหลักงาช้างเพื่อเราจะเรียงเส้นยืนหรือเส้นไหมนะฮะอันนี้จะเป็นขบวนการเรียงนะฮะเราต้องดูตัวนี้ก่อนนะครับจับมือฮะนี่จะเป็นการเรียงเส้นไหมนะฮะเส้นไหมทีละเส้นนะครับจนกว่าครบนะครับอันนี้การเรียงเส้นไหมนะครับหรือภาษาเหนือเขาเรียกว่ากวักค่อยนะเพื่อแยกเส้นยืนให้เป็นระเบียบนะครับครับอันนี้จะเป็นกระบวนการกอฮะกอหลอดเล็กนะครับเพื่อเตรียมไปทอนะฮะเพื่อเตรียมไปทอเราจะกอเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะครบจนกว่าจะไม่ให้มันใหญ่เกินไปหรือไม่ให้หลอดเล็กเกินไปนะฮะมันจะมีกระบวนการกอนะครับกอจากหัวมาหางนะครับแล้วก็จากหางไปหัวนะฮะคือทำให้มันสวยๆนะฮะให้มันเป็นหลอดที่ป่องตรงกลางนะครับอันนี้เป็นการกอหลอดกระสวยมือนะฮะ
0: ความท้าทายที่หลายฝ่ายกำลังเผชิญในการอนุรักษ์ให้ผ้ายกดอกลำพูนยังดำรงอยู่นั้นคือการสอนการทอผ้ายกดอกให้กับคนรุ่นใหม
2: ่เหมือนที่นี่เนาะรับเด็กเข้ามาให้ความรู้เงี้ยบางทีรู้แล้วก็ผ่านนะฮะมันไม่เหมือนคนสมัยก่อนที่เรียนมาจากต้นฉบับมีใจรักนะความคิดของคุณต้องส่วนตัวนะน่าจะบรรจุหลักสูตรนะเข้าในการศึกษาไม่ได้บังคับให้ทอนะให้เรียนแยกให้มีความปลูกฝังก่อนปลูกฝังว่านี่ต้องทำทอผ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะโตมาสำหรับม.1 ม.2 ให้เรียนอะไรเรียนเทคนิคการทอก็ว่ากันไปนะแต่จะมาให้เรียนครบเนี่ยคงไปเป็นไปได้ยากนะครับแต่คุณน้องคิดว่านะถ้าเราปลูกฝังเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างน้อยก็จะได้วัฒนธรรมนะและก็ของที่มีค่าเนี่ยของคนลำพูนเนี่ยจะไม่ได้หายและหายแล้วหายเลยนะฮะ

0: ดอกลำพูนถือว่าได้รับความนิยมในแวดวงของข้าราชการและสตรีที่ต้องการตัดชุดสำหรับออกงานด้วยจึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและผู้ประกอบการก็พร้อมปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและยังสามารถต่อยอดสินค้าได้อย่างหลากหลาย
1: สำหรับณปัจจุบันเนี่ยคือการใช้ผ้าพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หมดทุกชนชั้นทุกรูปแบบไม่ได้เฉพาะที่ลำพูนแต่เป็นลำพูนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ใช้ผ้าพวกนี้นะแล้วเราก็มองว่าการออกแบบเป็นผ้าผืนออกมาแล้วเอามาตัดเย็บแล้วเนี่ยเรายังมองถึงรูปแบบอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าซูวินีเป็นผ้าคลุมไหล่ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นสินค้าของฝากอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้ให้มันปรับเข้าลุคสมัยณปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มช่องทางด้านการตลาดมากขึ้นเราสามารถนำไปตัดเย็บเป็นรูปแบบอย่างอื่นได
0: ้ผ้ายกดอกลำพูนถือเป็นศิลปะการทอผ้าที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะตัวจากความพิถีพิถันละเอียดละออของช่างทอผ้าสู่ลวดลายอันอ่อนช้อยสวยงามถือเป็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองโครงการสารคดีสื่อสินดินน้ำป่าปี2ชุดแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของชีวิตคนและแม่น้ำโขงผ่านรายการที่นี่บ้านเราตลอดเดือนที่ผ่านมาและนี่คือผลงานเรื่องสุดท้ายจากโครงการสื่อสินที่ผ่านการสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่วันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสารคดีเรื่องเด็กโขงโดยทีม1352ฟิล์ม
1: สวัสดีครับผมชื่อปูนะครับ

ตัวแทนของกลุ่ม1352ฟิล์มครับที่ทำเรื่องเด็กโขงครับพื้นที่ที่ผมลงอยู่โขงเจียมเรื่องเด็กโขงเป็นเรื่องของเด็กในชุมชนที่ใกล้ๆกับแม่น้ำโขงครับที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับแม่น้ำโขงทั้งเรื่องหาปลาไม่ค่อยได้และพ่อแม่ก็ต้องย้ายออกคือครั้งแรกที่ไปถึงที่นั่นนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมเด็กลงเด็ก

0: คือระยะเวลาหาปลาจาก3เดือนเป็น2สัปดาห์เนี่ยส่วนเวลาที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรทำภาวะเศรษฐกิจก็น้อยลงค่าครองชีพสูงขึ้นต้องรีบโดนทิ้งบ้านทิ้งลูกทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้พ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ตัวเองก็ไปทำมาหากินดูแลแม่ไหมได้ไหมทำไมคิดถึงยายเมื่อวานยายแก่แล้วอยู่กับยายเนาะ
1: มันบอกครับ
2: มันไม่โลก
1: มันนั่นเนาะของมันบ่เห็นพ่อเห็นแม่เกิดขึ้นมาบ่ได้เห็นบ่เห็นแต่ยายก็คิดอยู่กับคันแม่เขาเอาไปก็ถือว่าลูกของเขาก็ไม่ว่า
0: พูดถามว่าคิดถึงลูกว่าคือพ่อจะได้ถามว่าท่านใส่ก็บอกว่าท่านใส่แล้วก็ได้ชื่อเลยเนาะ
3: มันจะย้ายสักวันนึงเขาก็กลับมาหาเราเหมือนเดิมเราตั้งใจเรียน
0: อยากให้พ่อมาแม่อยากให้มาอยากให้มาทำไมอ
4: ยากให้พ่อหนูวานไม่อยากให้พ่อกลับมาค่ะกลับมาเลี้ยงดูค่ะก็ยังพ่อคนอื่นที่เขาเลี้ยงดูลูกมันก็อยากให้เขามาเลี้ยงเหมือนกัน
5: นี่กินนมกินนมกินนมน้องกินนม
6: หลานสามเด่นผู้หนึ่งเป็นสี่ตื่นขึ้นมาทำกับเขาครับเขาซื้อมาค่ะพ่อตาหาปลาวันไหนก็ซื้อก็ทำแบ่งใส่บาตรแล้วก็แบ่งให้ร้านกินยายบ่ได้กินก็หาได้ไม่กินแค่มันหน่อย
7: เมียก็เดียงนานแล้ว
8: ว่าแต่ฝนตกว่าแต่ฝ่าห่อมันรับอยู่

0: เป็นหมอ
1: หมอขึ้นอยากได้เงินมา
0: แล้วเอาเงินมาทำอะไร
1: เอาเงินไปให้แม
2: ่ไป
1: อยากเป็นกระเป๋าเป็นตำรวจนักเรียนอยากได้เงิน
0: เอาเงินมาทำอะไร
1: เอาไปให้แม่
3: เป็นนักฟุตบอลครับอยากได้เงิน
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะพยายามเก็บเงินไว้คือพ่อแม่บ่สบายค่ะก็สิได้รักษาพ่อแม่ค่ะเป็นหมอแล้วไปกับโรงพยา
5: บาลเป็นหยังคืออยากเป็นประมง
6: บ่ผ่าเฮ็ดครับ
5: อยากไปเฮ็ดงานหม่องอื่นบ
6: ่บ่ครับ
5: เป็นหยัง
7: แต่ก่อนก็มันบ่อยากแต่ก่อนนี่ตู้มือหนึ่งนี่ได้ย่างหน่อยเลยหาตัว10ตัวมีประมาณภารกิจได้ตัว2อาทิตย์ตัวนี่สิครับก็เปิดเกลือนนี่แหละน้ำมาแรงนี่ก็ตาย
8: ฮะปกติมาเล่นน้ำโขงบ่อยไหม
1: บ่อยมาก
8: มาทำอะไรอ่ะ
1: ฮะ
8: มาทำอะไร
1: หาหอย
8: หาหอยหอยอะไร
1: หอยคัน
8: หอยคันเอาไปทำอะไร
1: เอาไปเล่น
8: แล้วลุงมาหาปลานี่แต่ละครั้งได้เยอะมั้ย
1: เยอะ
8: เยอะเท่าไหร่
1: ได้ร้อยตัว
8: ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วทำอะไรช่วยลุงบ้าง
1: ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรก็ถ้าลุงจะมาโขงก็มาพายเรือให้ลุง
8: สนุกไหม
1: สนุก
8: อยู่โขงกับอยู่ที่อื่นอะไรสนุกกัน
1: อยู่โขงสนุก
8: ลุงมาแล้วลุงมาแล้ว
1: รู้แล้ว
7: หลังได้รับมานี่เลยปลา12ตัวหลังได้รับมา
5: บักมาจากมือเหรอครับ
7: 34เดือน
5: โอ้โหได้12ตัว
7: ได้12ต
1: ัว
0: มาแล้วไปไปทำอะไรดี
1: ไปหาแม่
8: แม่ทำอะไรอยู่กรุงเทพ
9: ตั้งแต่เด็กก็ค่อนข้างจะดื้อหน่อยซนดื้อซนแต่ก็เชื่อฟังอยู่แล้วก็อยากได้ตุ๊กตาอยากได้ชุดใหม่เงี้ยช่วงจะกลับไปหาเขาช่วงปีใหม่สงกรานต์สองครั้งก็มาทำงานบริษัทนะคะก็มาทำได้8ปีละในโรงงานก็เหนื่อยเบื่อด้วยที่นี่มันแข่งขันเยอะออกจากบ้านก็ใช้ตังค์แล้วถ้าไม่มีตังค์ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยากไปใช้ชีวิตแบบไอ้นี่นะอยู่แบบธรรมชาติ
10: ไปไหลไปไปที่ลาวไปแล้วก็ไปจีน
7: ใส่เที่ยงเอา
2: ใส่เที่ยงใส่หมอแม
10: ่ก็ใช้ทั้งสองพอเห็นอยู่สองอันพอเที่ยงหน่อย
11: นั่งแป๊บนึงเราคนเดียว
12: ครับ
13: ทำกอไก่
11: เ
13: ห
11: ี้ยเหี้ยโก
13: ้ที่กระดูกนะ

0: คุณลองคิดดูดีๆนะว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเราไม่ต้องอยากได้อย่างมีอยู่ในตลอดทุกวันเนี้ย
1: ยิ่งทำงานยิ่งแย่นะเดือนนึงก็พอแต่ได้ใช้เดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บเลยน้องทางบ้านน้องก็ไม่ค่อยได้ส่งนะไม่ได้ส่งส่วนใหญ่ก็พี่ก็ติดงวดรถเนี่ยงวดรถก็หมื่นกว่าละจริงๆแล้วพี่ภาระหนี้สินเยอะพี่ทำงานไปก็ไม่รู้จุดหมาย

ว่าลูกตั้งใจเรียนนะแม่รักหนูนะดูแลน้องทำดูแลน้องแล้วก็ช่วยยายทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนะลูกนะตั้งใจเรียนสอบให้ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวแม่จะส่งเรียนสูงหนูอยากเป็นอะไรก็เลือกเอาแม่รักหนูมากนะคิดถึงเดี๋ยวอีก 3-4 ปีแม่ก็กลับไปหาแล้ว

รักแม่มากที่สุดในโลกอยากให้แม่กลับมาหาหนู

นุกจะสอบให้ได้ที่หนึ่งแม่ต้องกลับมาหาหนูแม่ต้องมาหาหนู

0: ถ้าแม่ไม่กลับมาหาหนูหนูกดแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเสร็จแล้วโอเคบ๊ายบายจุ๊บ
1: หลังจากทำสารคดีเนี้ยจากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่แม่น้ำโขงก็คือแม่น้ำที่ยาวกี่ประเทศก็ว่าไปแต่พอเราลงลึกรายละเอียดแล้วเรารู้สึกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้คำว่าแม่เพราะว่ามันให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันให้ที่อยู่ของสัตว์มันให้ความอุดมสมบูรณ์แล้วมันให้วิถีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราต้องช่วยกันรักษานะเพราะว่าถ้าไม่มีมันอยู่คือก็อย่างที่บอกครับแม่น้ำโขงมันมีทองด้วยนะมันเป็นเหมือนสวรรค์เลยนะแต่มันกำลังจะหายไปแล้วเราอยากให้ทุกคนหวงแหนกันไว้ครับผม

สุดท้ายคือจริงๆก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องแบบว่าอยู่แล้วอยากให้อยู่ไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วมันก็ลำบากอยู่มันก็มีไฟฟ้ามากขึ้นจะเห็นจากเรื่องนะครับว่าในบ้านหมู่บ้านเนี้ยที่ใส่ไว้ตอนนั้นมันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าประมาณแบบ 5-6 กิโลหรือ7กิโลนี่แหละครับแต่ทุกครั้งที่ฝนตกหมู่บ้านนี้ไฟจะดับตลอดก็เลยเอาเป็นว่าก็ขอให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผมก็ทำให้ดีที่สุดขอให้ทุกคนดูแลรักษามันให้มันอยู่นานที่สุด

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอบ่ยายเอาบักถั่วมาฝาก
1: ครับยาย
3: พี่ตาเดี๋ยวพาไปดูวิถีชีวิตบ้านๆของบ้านเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงกระบวนการเรียนรู้นะคะณปัจจุบันค่ะเราปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนบริบทพื้นที่ที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจค่ะที่ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาได้ขับเคลื่อนบริบทของชุมชนสู่โรงเรียนและสร้างให้น้องๆนักเรียนค่ะได้มีความรู้เกี่ยวกับการมีอาชีพมีงานทำและกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนภายใต้การสร้างผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และสามารถสร้างรายได้นำไปต่อยอดในอนาคตสร้างอาชีพได้นั้นจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะเรามีภาพตัวอย่างไปชมภาพตัวอย่างกันเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนสาธิตชารอให

0: Play and learn. คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศตัวอย่างรายการไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่นี่เลยค่ะโรงเรียนวัดมุจรินทวาปีวิหารเพชรานุกุลกิจนั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกับกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆนักเรียนตั้งแต่ในโรงเรียนนำไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญนะคะจากกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะเป็นการร้อยเรียงนะคะการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์และออกไปจำหน่ายได้นั่นเองค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลและกระบวนการเรียนรู้วันนี้จะเป็นการทำผลิตภัณฑ์อะไรคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะท่าทางโขลกเครื่องแกงด้วยความจริงจังและเสียงกระทบของครกที่มาจากความมุ่งมั่นของน้องนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะบวกกับสีหน้าความตั้งใจอ่านเนื้อหารายละเอียดของการทำสมุนไพรแกงคั่วจากแผ่นพับของกลุ่มน้องนักเรียนหญิงและกลุ่มน้องนักเรียนชายรอยยิ้มและความสนุกสนานที่ได้ประสบการณ์ทักษะอาชีพทั้งหมดนี้ค่ะได้มาจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดมุจรินทวาปีวิหารเพชรานุกุลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานีพื้นที่การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง
1: สมุนไพรใช่ไหมครับคุณครูอนันต์
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: โรงเรียนวัดมุจรินของเราเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมนำร่องนะคะจริงๆแล้วในพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยจะมีระยะเวลา7ปีนะคะในช่วงแรกตอนนี้เป็นปีที่5แล้วที่โรงเรียนวัดมุจรินของเราได้มาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมนะคะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยสำนักงานการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้คัดเลือกให้แต่ละโรงเนี่ยเข้ามาร่วมในเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะโรงเรียนวัดมุจรินเองนะคะตั้งอยู่ในอำเภอหนองจิกนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะคะที่เน้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะทางโรงเรียนพอได้เข้าโครงการนี้นะคะถือว่าพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยโรงเรียนสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนโดยให้โรงเรียนเป็นคนกำหนดเองได้เลยว่าเราจะจัดรูปแบบไหนในเมื่ออำเภอหนองจิกเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะทางโรงเรียนก็เลยคิดว่าเราน่าจะนำเรื่องเกษตรกรรมเนี่ยมาใช้เพื่อจะต่อยอดนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วสามารถมีผลิตภัณฑ์ในการที่จะจำหน่ายต่อไปและนักเรียนสามารถที่จะนำความรู้เนี่ยทั้งหมดนะคะไปใช้เมื่อเขาได้จบจากโรงเรียนนี้ไปแล้วนะคะทางโรงเรียนก็เลยใช้ทำน้ำพริกสมุนไพรนะคะสมุนไพรเครื่องแกงนะคะโดยนำวัตถุดิบเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจของอำเภอหนองจิกของเรานะคะก็คือมีตะไคร้มีพริกนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงนะคะเช่นมะเขือเทศแตงกวานะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวที่โรงเรียนสามารถปลูกเองได้จริงๆเนื้อที่ของโรงเรียนของเราก็มีไม่มากนักนะคะแต่เราสามารถที่จะบริหารจัดการนะคะเพื่อให้นักเรียนทุกคนเนี่ยร่วมกันนะคะร่วมกันในการที่จะเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้และก็สามารถนำพืชเศรษฐกิจเหล่านี้มาใช้ประโยชน์นะคะทีนี้ในการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราจะมีการวางแผนในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตรงนี้นะคะว่าเราได้นำวิทยากรนะคะที่ท่านเป็นทั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและท่านก็เคยเป็นคุณครูจากโรงเรียนวัดมุจรินและก็เกษียณอายุราชการไปนะคะท่านก็มาช่วยสอนให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็เราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆตอนแรกๆเราก็ทำแบบทำแล้วกินกันเองนะคะลองชิมลองอะไรกันพอช่วงหลังๆนี้เราก็เริ่มมีการพัฒนาให้มีแพ็กเกจนะคะที่สวยงามมากขึ้นแล้วสามารถที่จะนำมาจำหน่ายในชุมชนนะคะหรือบางทีตั้งจำหน่ายเวลาผู้ปกครองมารับลูกหลานนะคะก็สามารถที่จะซื้ ไปลองชิมลองรับประทานได้แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมของพื้นที่นวัตกรรมในการเปิดนะคะเปิดบ้านนะคะเปิดโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเนี่ยนะคะก็สามารถเอาไปตั้งเป็นบูธนะคะจัดนิทรรศการในเรื่องของการทำน้ำพริกสมุนไพรตัวนี้นะคะ
3: และคุณผู้ชมคะกว่าเราจะได้เห็นทักษะความถนัดของน้องๆ นักเรียนเขาต้องผ่านกระบวนการการเรียนรู้ทั้งความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรทักษะการใช้อุปกรณ์ในครัวสู่การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเหล่านี้ค่ะได้รับมาจากการจัดกิจกรรมผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั่นเองค่ะโดยการนำทักษะอาชีพมาให้น้องๆ นักเรียนนะคะได้รู้โดยคุณครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงการโดยตรงและวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านค่ะคุณผู้ชมคะเราอย่ารอช้าเลยค่ะมาเข้าสู่บทเรียนกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดมุจรินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณครูนุรยนีอาแซผู้จัดกิจกรรมสมุนไพรแกงคั่วและคุณออนอนงสืบประดิษฐ์วิทยากรผู้ให้ความรู้พร้อมให้ความรู้และทักษะอาชีพตั้งแต่ประโยชน์ของสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของน้ำพริกสมุนไพรแกงคั่วต่อด้วยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยการนำส่วนผสมมาโขลกในครกที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นค่ะทุกคนจะได้ผัดน้ำพริกสมุนไพรแกงคั่วที่จะส่งกลิ่นหอมไปทั่วครัวค่ะ
4: สวัสดีสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของอะไรคะ
5: พืชสม
4: ุ
5: นไพรค่ะ
4: พืชสมุนไพรค่ะแล้วก
5: ็
4: สรรพคุณของพืชสมุนไพรนะคะและวันนี้วิทยากรคนเดิมของเราคนสวยของเราก็มานะคะก็คือคุณครูออนอนงท่านเป็นผู้มีความรู้นะคะเป็นภูมิปัญญาของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพืชหรือในเรื่องของการทำอาหารนะคะคุณครูออนอนงนะคะจะมีความชำนาญนะคะเป็นภูมิปัญญาของเราได้เลยนะคะถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเชิญคุณครูออนอนงเชิญค่ะคุณครูออนอนงคะเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวก็จะให้ความรู้กับนักเรียนของเรานะคะ
6: สวัสดีค่ะเด็ก
4: ดีค่ะอาทิตย์ที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณของสมุนไพรใช่ไหมคะคุณครูอนันต์เชิญได้เลยค่ะคุณครูอนันต์เชิญค่ะ
6: อันนี้อะไรคะ
7: ตาไคร้ค่ะ
6: บ้านใครปลูกบ้าง
4: ปลูกไว้ทานใช่ไหมลูกโอเคปลูกไว้ทานในครัวเรือนนะคะ
6: เป็นพืชสมุนไพรนะคะสรรพคุณเราก็รู้บ้างแล้วนะคะอันนี้อะไรเอ่ย
4: มะกรูดไว้ทำอะไรบ้างคะลูก
7: ใส่ในต
4: ้
7: มยำ
4: ใส่ในต้มยำเหรอมะกรูดเราใส่อะไรในต้มยำใส่อะไรคะเราใส่ใบเราใส่แต่ลูกมะกรูดนี่เราไว้ทำอะไรคะโอ้ไว้สระผมให้ผมเป็นยังไง
7: หอม
4: นะคะให้หอมแล้วก็เป็นไงคะนุ่มลื่นใช่หรือไม
7: ่
4: ค่ะต่อไปอะไรเอ่ย
6: ต่อไปนี่อะไรเอ่ยจ๊ะ
7: พริกสดค่ะ
6: พริกสดนะคะ

0: คะรอให้เราไขว่คว้า
1: ทีนี้ต่อไปนี้เราจะมาโขลกนะคะเอาสมุนไพรทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมาผสมกันแล้วก็จะทำเป็น

0: คะทีนี้เอาขั้นแรกเลยตอนเอาใส่ตะไคร้ลงไปค่ะแล้วก็ข่าค่ะขมิ้นโชว์หน่อยโชว์หน่อยก็อะไรคะจำได้ไหมโอเคเอาโคลกเลยค่ะได้แล้วใส่พริกเลยค่ะใส่พริกแห้งเอาแล้วก็โคลกต่อไปเลยค่ะ
1: นักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะดูการตำนะคะนักเรียนลุกขึ้นมาดูได้เลยค่ะ
0: อะไรอยู่ลูกค่ะขมิ้นบนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: ใบทำอะไรคะเมื่อกี้ใบผัดนะคะนะคะนี่อันนี้ยังไม่ผัดนะคะอันนี้ผัดเสร็จแล้วชิมหรือยังเมื่อกี้ชิมยังคะไม่ชิมหรอนะใครชิมแล้วเมื่อกี้ที่เราทำวันนี้เนี่ยนะคะเรานำไปต่อยอดได้ไหมลูก
1: ได้ค่ะ
0: ไปต่อยอดยังไงคะ
1: เอามาข
0: ายค่ะจะขายเนี่ยกระปุกก็เท่าไหร่ดี
1: 59 บาท
0: โอ้โหทำไมต้อง59 บาทอ่ะ
2: เพราะมันอร่อย
0: อะไรคะ
2: เพราะต้นทุนของเราเป็นไงคะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะกลับไปทำที่บ้านไหมคะ
1: ทำค่ะ
2: ทำค่ะเรียนแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะนี่คือในเรื่องของการทำสมุนไพรแกงคั่วนะคะจากสมุนไพรจากธรรมชาติที่อยู่ในโรงเรียนและในท้องถิ่นของเรานะคะนะคะถ้ายังไงนะคะก็ขอให้นักเรียนนำความรู้นี้นะคะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะโอเคค่ะทั้งหมดตัวตรง
3: ค่ะคุณผู้ชมค่ะจากกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้น้องๆค่ะได้มีทักษะการเรียนรู้แล้วก็สามารถมีความรู้นี้นำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตตอนนี้เรานั่งอยู่กับตัวแทนน้องนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้แล้วค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องกัปตันสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ีค่ะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักเราหน่อยเราชื่อ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพลเพียรพรพุทธสวัสดิ
3: ์ค่ะอยู่ชั้นป.ไหน
5: ป.4/2ครับ
3: โรงเรียนอะไรคะ
5: โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารพัชรานุกูลกิจครับ
3: ค่ะกิจกรรมวันนี้ที่เราเรียนกันเราเรียกว่ากิจกรรมอะไรคะ
5: กิจกรรมลดเวลาเรียนครับ
3: ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทุกวันไหนที่เราจะต้องเรียนกิจกรรมนี้
5: ทุกวันศุกร์ครับ
3: ทุกวันศุกร์เวลาไหนคะเช้าเที่ยงเย็นช่วงเวลาไหนเอ่ยช่วงเย็นก่อนกลับบ้านใช่ไหมคะวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมอะไร
5: กิจกรรมตำน้ำพริกครับ
3: ตำน้ำพริกแล้วเราได้ช่วยอะไรบ้างคะ
5: ช่วยในการตำครับ
3: ความรู้ที่เราได้คุณครูกับวิทยากรเขาให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเอ่ย
5: เกี่ยวกับวิธีการตำน้ำพริกครับ
3: วิธีการทำน้ำพริกพอทำน้ำพริกเสร็จแล้วเมื่อกี้เราได้ชิมไหมคะ
5: ได้ชิมคร
3: ับได้ชิมแล้วแล้วก็คุณครูเขาสรุปว่าพอเราทำน้ำพริกแล้วสุดท้ายเราจะเอาความรู้นี้ไปทำอะไรได้บ้างคะ
5: ไปทำอาชีพในอนาคตครับ
3: คิดว่าการมีอาชีพอนาคตจำเป็นกับเราไหมคะ
5: จำเป็นครับ
3: จำเป็นเพราะอะไรเอ่ย
5: เพราะว่าอาชีพสำคัญในตัวเราที่สุดครับ
3: แล้วโรงเรียนสำคัญไหมคะที่จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
5: สำคัญครับ
3: สำคัญอย่างวันนี้เราก็สามารถทำน้ำพริกไปทำไงได้เอ่ยไปขายได้ใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณครูเขาถามเรื่องราคาหนูตั้งราคาไว้กี่บาทเลยน้ำพริกขวดหนึ่งของเรา

0: 59ครับ
1: 59ทำไมเราตั้งราคา59
0: ลงทุนสูงครับ
1: อ๋อเพราะการลงทุนสูงแล้วที่เราทําแต่ละครั้งแต่ละครั้งอะค่ะเราเคยเอาไปขายที่อื่นไหมคะ
0: เคยครับ
1: เคยขายที่อื่นด้วยที่ไหนบ้างเอ่ยที่เราเอาไปขาย
0: ที่ตลาดครับ
1: ที่ตลาดเราไปขายเองไหมคะ
0: ไม่ครับ
1: เพื่อนๆคุณครูเอาไปขายใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วพอขายได้เรารู้สึกเป็นยังไง
0: ดีใจครับ
1: ดีใจไหมพอเราทำเองแล้วเราได้ขายด้วยค่ะทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาโรงเรียนเพราะอะไรคะ
0: เพราะการความเรียนรู้ค่ะ
1: เอาความรู้การเรียนรู้ไปทำอะไรเอ่ย
0: ทำอาชีพครับ
1: ทำอาชีพอนาคตต่อไปใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับและถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะซื้อน้ำพริกเราซื้อได้ยังไงเอ่ยให้มาซื้อได้ที่ไหน
0: ที่โรงเรียนครับ
1: ที่โรงเรียนไหนไหนบอกเพื่อนๆหน่อย
0: สำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากซื้อน้ำพริกนะครับมาซื้อที่โรงเรียนวัดมุจลินทวารีวิหารพิจารณุกูลกิจนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ของน้องๆกับช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทำให้เขาได้รู้จักค่ะหลักการวิธีการการนำเอาวัตถุดิบในชุมชนมาต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเขาทั้งในขณะที่เรียนอยู่และสามารถไปสร้างรายได้ในอนาคตด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมค่ะ1 2 3ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องลาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ัสดีค่ะค่ะเราอยู่ป .6 แล้วเป็นยังไงบ้างอยู่โรงเรียนนี้มีความสุขไหมคะ
2: มีความสุข
1: ทำไมถึงมีความสุขกับการมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้เพราะอะไรเอ่ย
2: กิจกรรมสนุกค่ะ
1: กิจกรรมสนุกวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรเอ่ย
2: ทำกิจกรรมน้ำพริกเครื่องแกงค่ะ
1: น้ำพริกเครื่องแกงสมุนไพรใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วประโยชน์ของมันคืออะไรคะ
2: ทานแล้วอร่อยค่ะ
1: อร่อยแล้วมีประโยชน์กับใคร
2: กับตัวเราเอง
1: มีประโยชน์กับร่างกายกิจกรรมวันนี้หนูได้มีส่วนร่วมอะไรบ้างคะ
2: ช่วยผัด
1: แล้ววิทยากรที่มาให้ความรู้เราเป็นยังไงคะใจดีไหม
2: ใจดีมาก
1: ค่ะอีกหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับน้องกันค่ะว่าน้องมีความรู้สึกอย่างไรกับการร่วมทำกิจกรรมในวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะแนะนำชื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะ
3: ชื่อมูฮัมหมัดอามีดที่สานีครับชั้นประถมศึกษาปีที่6/1ครับโรงเรียนวัดมุจลินทวารีวิหารเพชรานุกูลกิจครับ
1: ค่ะวันนี้กิจกรรมที่เรามาทำกันคือกิจกรรมอะไรค่ะ
3: ลดเวลาเรียนครับ
1: ค่ะแล้วทีนี้สิ่งที่คุณครูมาสอนเราวันนี้คือเรื่องอะไรคะ
3: น้ำพริกสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงครับ
1: ค่ะสมุนไพรน้ำพริกเครื่องแกงทำไมคุณครูถึงเอาเรื่องนี้มาสอนเราเพราะอะไรคะ
3: เพราะสมุนไพรในโรงเรียนของเรามีเยอะครับ
1: นอกจากนั้นแล้วรอบๆ บ้านเราก็มีสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วมันเป็นยังไงหาซื้อง่ายหรือว่ายาก
3: หาซื้อง่ายครับ
1: หาซื้อง่ายวันนี้กระบวนการกิจกรรมที่คุณครูสอนเราเริ่มตั้งแต่เรื่องอะไรเอ่ย
3: เรื่องของวัตถุดิบครับ
1: วัตถุดิบแล้วเรื่องอะไรอีก
3: การทำครับ
1: การทำแล้วก็คุณครูพูดถึงเรื่องของคุณค่าของสมุนไพรประโยชน์ของสมุนไพรด้วยไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: ได้ความรู้เยอะไหมเอ่ย
3: เยอะครับ
1: เยอะแล้วกระบวนการทำเนี่ยเราได้ช่วยทำอะไรบ้าง
3: ช่วยในเรื่องของตำน้ำพริกแล้วก็ผัดน้ำพริกครับ
1: ในกิจกรรมนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้ยังไงคะ
3: สามารถสร้างรายได้ครับ
1: จากกิจกรรมนี้จริงๆแล้วปกติกิจกรรมนี้จะจัดกันเมื่อไหร่ยังไงคะ
3: จัดเวลากิจกรรมลดเรียนครับ
1: ค่ะแล้วทุกคนจะต้องเข้ามาเรียนที่นี่หรือแล้วแต่ว่าใครชอบแล้วก็มาเรียนนี่ได้หรือว่ายังไงเอ่ย
3: ใครชอบก็มาเรียนได้ครับ
1: วันนี้เราทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้มีประมาณกี่คนได้คะ
3: ประมาณ 20-30 คนครับ
1: 20-30 คนแล้วทุกคนจะได้มีส่วนร่วมไหมคะในทำกิจในการทำกิจกรรม
3: มีส่วนร่วมครับ
1: แล้วเราเองชอบไหมคะกิจกรรมนี
3: ้ชอบมากเลยครับ
1: ค่ะอยากจะให้พูดกับคุณผู้ชมหน่อยว่าการเรียนหรือการศึกษามีความสำคัญไหมคะ
3: มีความสำคัญมากเลยครับ
1: ทำไมถึงการศึกษามีความสำคัญเพราะอะไรคะ
3: เพราะถ้าเราไม่ได้เรียนครับก็จะไม่มีงานทำดีๆค่ะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่เป็นน้องที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะที่สามารถนำการเรียนรู้นี้ไปต่อยอดและสร้างรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรากดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะ1 2 3
4: ก่อนที่เราจะเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมนะคะก็คือมันจะมีแผนยุทธศาสตร์20ปีแห่งชาติค่ะแล้วก็อาจจะเป็นของประเทศไทยเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะ

0: และเสร็จทีนี้ก็จะมีอีกครั้งหนึ่งก็คือท่านผู้อำนวยการก็ได้ไปประชุมในเรื่องของหลักสูตรทักษะอาชีพนะคะเสร็จทีนี้ก็เลยเราก็เลยเอามารวมกันนะคะในเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมแล้วก็ทักษะอาชีพนะคะให้มาอยู่ในอันเดียวกันนะคะก็จะทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เสร็จทีนี้พอมานี้เราก็ทำมาต่อเนื่องกันทุกปีทุกปีแต่ก่อนหน้าที่เราจะมาเป็นโครงงานโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งเนี่ยค่ะคือเราก็ลองผิดลองถูกมาก่อนก็คือการสอนแบบโครงงานแบบธรรมดานะคะก็คือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติก็ยังมีความเป็นแบบยังไม่ลงตัวนะคะก็พอได้มาจากอาจารย์หมออ๋อนะคะก็คือเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงทำให้เราเป็นสเต็ปมากขึ้นการจัดการเรียนรู้นี้นะคะก็คือเราได้มาจากของศึกษาธิการจังหวัดนะคะเป็นผู้ติดต่อกับมอนะคะแล้วก็ทางมอจะเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการจัดทำเป็นโครงงานproject based learning นะคะหรือ PGBL นะคะซึ่งอาจารย์พี่เลี้ยงนะคะในของภาคเรียนที่ผ่านมาค่ะก็ได้ให้คำแนะนำนะคะในเรื่องกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนค่ะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ไปจนถึงการสรุปผลค่ะผลของการทำกิจกรรมก็คือนักเรียนจะมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วคือจะเป็นการ active learning ของนักเรียนค่ะคือจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงก่อนที่จะโดยมีคุณครูเป็นผู้คอยชี้แนะให้ค่ะเด็กนักเรียนนะคะก็คือได้ลงมือปฏิบัติเมื่อได้ลงมือปฏิบัตินักเรียนก็มีความชำนาญมากขึ้นพอมีความชำนาญแล้วนักเรียนมีความรู้สึกอยากที่จะกลับไปทำที่บ้านอยากจะให้พ่อแม่ได้ลองชิมเพราะว่านักเรียนที่ได้มาทำเนี่ยก็คือมีความภูมิใจในตัวเองมากว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของสมุนไพรแกงคั่วแล้วก็ทำให้รสชาติมันดีขึ้นค่ะนักเรียนก็จะรู้สึกว่ามีความภูมิใจค่ะแล้วก็ได้ให้ผู้ปกครองชิมแล้วผู้ปกครองก็ชมว่าอร่อยก็ทำให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจมากขึ้นค่ะที่อยากที่จะต่อยอดในส่วนของสมุนไพรแกงคั่วนี้ค่ะ
1: โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

0: บูดูผูกมิตรเช้านี้สดใสเที่ยวบ้านอาลีมูซาสวัสดีสลามพ่อและแม่มารีนาน้องสาวอาลีเป็นคนใจดีชวนกันกินข้าวแม่ยกจานมากับข้าวมากมีอุ๊ยตายดูสิมีบูดูด้วยกินกับข้าวสวยพร้อมด้วยปลาเผาเมื่อกินเสร็จแล้วขอบคุณขอบคุณครับมูซากล่าวไว้แล้วจะมาใหม่ก่อนลากลับเอ่ย
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการมาลงพื้นที่และร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างทักษะอาชีพให้กับน้องๆตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนและนำไปต่อยอดสู่การมีอาชีพมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่ค่ะโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารเพชรานุกูลกิจอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้นี้สร้างความยั่งยืนให้กับน้องๆค่ะและกระบวนการเรียนรู้นี้นะคะอยู่ภายใต้ของกระบวนการการเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมของพื้นที่จังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะกระบวนการต่างๆเหล่านี้ค่ะสามารถดึงชุมชนดึงบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเฉพาะด้านสร้างอาชีพสร้างรายได้และนำหลักคิดนี้ล่ะค่ะให้เขาได้นำไปต่อยอดในอนาคตสิ่งสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือน้องๆสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการที่จะลงมือปฏิบัตินั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะลงพื้นที่ไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ไหนอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้ใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

หลายปีที่ผ่านมานะคะประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในหลายพื้นที่ต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสุขภาพร้ายแรงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นเด็กผู้สูงอายุและบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนโดยต้นเหตุสำคัญก็คือการเผาในที่โล่งอย่างไฟป่าและการเผาในภาคการเกษตรทั้งจากภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านส่วนปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวจากการจราจรและอุตสาหกรรมเป็นหลักการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ค่ะจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมแก่เด็กเยาวชนและคนรุ่นใหม่

ถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงและนำไปสู่แนวทางแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการปลูกฝังเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยซึ่งถือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตดูแลสังคมให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปโครงการผลิตนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างเด็กไทยและในภูมิ

0: และแก้ไขปัญหามลพิษอากาศหรือสวอและกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด3เรื่องนะคะป่าน่ากลัวจังไฟนายก่อนนะและฝุ่นเมืองเรื่องใหญ่โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะนำไปมอบให้เด็กปฐมวัยตามโรงเรียนอนุบาลสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนประถมห้องสมุดประชาชนและอื่นๆอีกหลายที่ค่ะโครงการนี้มีจุดเริ่มต้นมีที่มาที่ไปอย่างไรเราไปติดตามกันค่ะ
1: ก็ตามที่รัชกาลที่9ท่านทรงสอนเราไว้เนาะว่าถ้ามีปัญหายากๆเนี่ยบางครั้งเราอาจจะแก้ผู้ใหญ่ไม่สำเร็จทั้งหมดนะครับแล้วก็บางครั้งให้มองข้ามช็อตไปเลยว่าให้ไปเริ่มไปแก้ที่รุ่นต่อไปก็คือเริ่มจากเด็กสอนให้เขาเป็นคนดีจำคงจำคำนี้ได้นะอันนี้ก็คือสอนให้เขามีความรู้เรื่องของไฟหมดเลยนะทั้งไฟป่าไฟไร่ไฟนารวมถึงสิ่งที่เราเรียกว่าฝุ่นเมืองด้วยนะครับก็คือทั้ง3เล่มในซีรีส์นี้เนี่ยนิทานชุดนี้เนี่ยหัวขวานกับฝุ่น PM 2.5 เนี่ยก็ถือว่าครบทั้งประเทศละเป็นองค์ความรู้ครบเลยแต่เป็นสำหรับเด็กปฐมวัยนะครับแล้วก็เราคิดว่าเนี่ยคือวิธีแก้ที่ยั่งยืนที่สุดละเพราะว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นผมเนี่ยน่าจะอยู่อีกไม่นานละหนึ่งเพราะว่าระรมควันตัวเองมาตลอดชีวิต2เราจะเข้าสู่ภาวะโรคร้อนละแล้วด้วยความเละเทะที่เรามีกันมาเนี่ยเราก็หยิบยื่นป่าที่ในสภาพเนี้ยให้กับคนรุ่นเขาแล้วเราก็บอกบายบายฉันไปแล้วนะขอโทษนะฉันอาจจะทำได้ดีไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเธอรับไปแล้วต้องเป็นชีวิตเธอละเพราะนั้นด้วยเหตุนี้เราคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่นะที่จะเป็นเจ้าของป่าต่อไปเจ้าของไร่นาต่อไปเจ้าของเมืองต่อไปด้วยว่าเขาควรจะทำอย่างไรถ้าเราปลูกฝังเขาให้ไปในทางที่ถูกได้ก็น่าเป็นสิ่งที่เราควรจะทำที่สุดอันนึงละนะครับแต่ต้องอดทนมากเวลาทำอย่างนี้นะที่มุ่งไปหาคนรุ่นใหม่อ่ะเพราะว่ามันใช้เวลาเป็น10ปีก็หวังว่าข้อมูลที่เราหยิบยื่นให้ข้อเท็จจริงที่เราพยายามหยิบยื่นให้แนวคิดต่างๆที่เราพยายามหยิบยื่นให้จะฝังอยู่ในใจเขาแล้วก็ทำให้เขาดำเนินชีวิตต่อไปโดยที่เราไม่ต้องเข็นมากมายนิทานเล่มนี้ต้องขอบคุณพี่ตุ๊กปองนะที่ช่วยประพันธ์สำหรับเด็กปฐมวัยแล้วก็พี่อูนด้วยที่ช่วยเขียนรูปอย่างสวยที่สุดที่จะสวยได้ถือว่าเป็นนิทานนึงที่มีภาพของตัวละครต่างๆเนี่ยสวยที่สุดอันนึงที่เคยเห็นในตลาดของนิทานเลยนะครับแล้วก็เราก็พยายามในฐานะนักเรียนทุนอนันทมิตรเนี่ยเราก็พยายามช่วยกันเสนอว่าให้มันออกมาสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยเพราะนั้นตัวละครในภาพต่างๆเนี่ยก็สะท้อนความเป็นจริงของชีวิตออกมาอย่างเช่นเวลาไปดับไฟเนี่ยก็จะมอมแมมเลยแล้วก็ผลกระทบต้องของไฟต่อชีวิตของสัตว์ป่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็คือมนุษย์นี่แหละเขาพยายามให้สัตว์ป่าแทนผลกระทบของมนุษย์มันจะเจ็บป่วยเยอะมากเลยเพราะนั้นแต่ละตัวละครก็เราก็จัดท่าจัดทางให้มันสมจริงจะเป็นท่าของมนุษย์จริงๆที่เจอมันเรายืมสัตว์ตัวนี้มาจากตราของอุทยานแห่งชาติแม่ปิงเป็นตราสัญลักษณ์ของเขาที่นั่นเป็นแหล่งดูนกแล้วก็มีนกหัวขวานลักษณะนี้เยอะนะครับแล้วก็เนื่องจากอุทยานแห่งนี้มีไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากอันนึงมากที่สุดของประเทศเนี่ยเลยดึงมาแล้วทำให้เป็นตัวการ์ตูนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่เล่าเรื่องฝุ่นในป่าไฟป่าฝุ่นไร่นาแล้วก็ฝุ่นเมืองก็จะเป็นซีรีส์ว่านกตัวนี้เดินทางแล้วก็ผ่านป่าก็จะเห็นไฟช่วยกันแก้นะพอผ่านไร่นาก็จะจำลองเหตุการณ์ว่าคล้ายๆกับว่าเราเผาไร่นากันเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนทั้งวันหนึ่งบินเข้ามาในเมืองต้องผ่านเมืองไปเยี่ยมญาติก็เริ่มได้เห็นฝุ่นของเมืองแล้วนั้นปัจจัยของการเกิดฝุ่นมันก็ไม่เหมือนกันวิธีแก้ก็จะไม่แต่ภาพทั้งหมดเนี่ยสะท้อนวิถีของเราที่เราต้องเริ่มแก้ไขนะครับต่อไปจริงๆแล้วมันแก้ไม่ได้ยากหรอกนะแต่ว่าต้องมุ่งมั่นต้องใส่ใจแล้วพยายามลงให้ถึงข้อมูลแท้จริงพอถึงข้อมูลแล้วเนี่ยกับแก้ไม่ยาก
2: มีโอกาสที่จะได้ทำโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งของที่เราเป็นนักเรียนทุนผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลค่ะก็ ภายใต้ชมรมผู้รับพระราชทานทุนเนี่ยค่ะนำโดยอาจารย์เจนชานรงค์นะคะอาจารย์ท่านก็มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีการสร้างเรียกว่าสร้างงานสร้างโอกาสให้กับนักเรียนทุนนะคะในหลากหลายสาขาค่ะ

0: ที่ได้มาร่วมงานกันจริงๆก็เป็นไปตามคำแนะนำของพระองค์ท่านด้วยนะคะที่ว่าพวกเราจบกลับมาแล้วในหลากหลายสาขาเนี่ยเราจะทำประโยชน์อะไรร่วมกันได้บ้างในการแก้ปัญหาของประเทศชาติบ้านเมืองนะคะซึ่งก็มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการเป็นหัวหน้าโครงการผลิตนิทานเป็นนิทานภาพค่ะสำหรับเด็กนะคะในปฐมวัยให้มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาของฝุ่น PM 2.5 ค่ะว่ามีแหล่งมาจากอะไรบ้างสาเหตุอะไรบ้างแล้วในฐานะของเขาเป็นประชาชนคนหนึ่งเขาสามารถที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดบ้างค่ะก็เป็นการสื่อสารนอกเหนือจากการที่เราทำเป็นนิทานภาพนะคะมีทีมงานแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่มีส่วนร่วมนะคะก็ทำให้เราสามารถได้นิทานมา3เรื่องค่ะเป็นนิทานที่มีการเผยแพร่ฟรีด้วยนะคะทาง QR code ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราในฐานะเป็นนักเรียนทุนคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนขับเคลื่อนโครงการนี้นะคะโดยที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรหลายๆองค์กรอย่างเช่นทางชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธินันทมหิดลเองนะคะสสส.นะคะแล้วก็กทม.นะคะซึ่งเป็นผู้ที่จะสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อแล้วก็ทำให้เกิดการแก้ปัญหาแบบองค์รวมไปด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแหล่งของฝุ่นเมืองนะคะที่มาจากการเผาผลาญของตัวเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ต่างๆอย่างเงี้ยนะคะรวมทั้งสุขภาพหนึ่งเดียวของประชาชนนะคะที่มาจากผลกระทบจากการเผาป่าหรือว่าเผานาหรือในไร่ต่างๆค่ะซึ่งตรงนี้ก็หลากหลายองค์กรมามีส่วนร่วมกันแล้วก็ให้ทุนในการผลิตนิทานตรงนี้ค่ะทำให้ผู้ใหญ่ที่มีโอกาสได้ช่วยอ่านหนังสือนิทานให้เด็กๆก็ได้รับการเรียนรู้ไปด้วยในขณะเดียวกันก็เป็นการสอนทางอ้อมนะคะทำให้ผู้ใหญ่เองก็ได้ตระหนักรู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาไปได้ในฐานะของนักเรียนทุนคนหนึ่งอะค่ะก็แค่มองว่าตอนที่อาจารย์เจนมีโอกาสได้มาเป็นประธานชมรมแล้วก็อาจารย์ก็หยิบยกปัญหาหลายๆอย่างขึ้นมารวมทั้งเรื่องปัญหาฝุ่นควันฝุ่น PM ด้วยก็มองว่าถ้ามีอะไรที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ก็ได้เสนอตัวกับอาจารย์นะคะว่าถ้ามองว่าเรื่องของการใช้สื่อนิทานโดยเฉพาะนิทานภาพโดยเฉพาะนิทานคำกลอนที่มันมีความสนุกสนานเป็นจังหวะแล้วคล้องจองกันเนี่ยค่ะก็ประวัตินาตนว่าสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการใดๆก็ตามของชมรมได้ทีนี้หลังจากผ่านมา2ปีหลังจากอาจารย์เจนและทีมงานของชมรมอะค่ะได้ไปลงพื้นที่ได้ไปหาข้อมูลได้ไปเห็นปัญหาที่แท้จริงอาจารย์ก็จำแม่นมากเลยค่ะอาจารย์ก็กลับมาบอกว่าอาจารย์ขวัญลองช่วยทำนิทานภาพเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาประกาศว่าเราก็คงจะได้ไปขอความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้ที่เป็นนักเขียนนิทานคำกลอนนะคะซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณตุ๊ปองเริงศักดิ์ปิ่นประทีปนะคะเป็นการส่วนตัวว่าท่านไม่ลังเลเลยค่ะทันทีที่ทับทามท่านก็ตอบรับทันทีโดยที่ไม่คิดค่าตัวเลยนะคะซึ่งจริงๆถ้าเราจะต้องผลิตนิทานสักเรื่องนึงเนี่ยนะคะถ้าจำนวนพิมพ์ไม่เยอะด้วยก็แล้วเป็นนิทานคำกลอนมีภาพสวยงามนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายหลายบาทเหมือนกันซึ่งในส่วนตรงนี้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ไม่มีนะคะซึ่งท่านก็มีความเมตตามากๆในการที่จะมาช่วยผลิตนิทานเขียนคำกลอนนะคะจากการที่ได้เรื่องราวต่างๆที่เป็นข้อมูลความรู้ที่สรุปมานะคะโดยอาจารย์เจนและทีมงานนะคะในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่มาของฝุ่น PM ปกตินิทานสำหรับเด็กนะคะเขาก็เห็นสัตว์เป็นเพื่อนนะคะโดยเฉพาะสิงสาราสัตว์ต่างๆที่เป็นคาแรคเตอร์ในหนังสือนิทานทั่วไปอะค่ะทีนี้ในส่วนของนิทาน3เรื่องนี้ที่เราได้ร่างกันออกมาแล้วก็มีการตั้งตัวเอกของเรื่องนะคะเป็นหัวขวานดำใหญ่นะคะคือเจ้าหัวขวานที่มีบทบาทในการเป็นตัวเดินเรื่องทั้ง3เรื่องไปด้วยกันเนี่ยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลย ได้อาศัยความรู้ทางสัตวแพทย์เล็กน้อยนะคะในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไม่ว่าจะเป็นไฟป่าไฟนาไฟไร่แล้วก็ในส่วนของฝุ่นเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ได้รับผลกระทบที่เห็นชัดก็อาจจะเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีปัญหาของสัตว์ที่เป็นนกอพยพที่บินแล้วก็หมดแรงแล้วผ่าซากคือชันสูตรออกมาแล้วปอดเขาก็ดำปอดเขาก็สกปรกอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็สลดใจนะคะว่าจริงๆสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะได้รับผลกระทบหมดแล้วในส่วนของสัตว์เนี่ยพอมีนกหัวขวานดำใหญ่ที่เป็นตัวเดินเรื่องเป็นตัวเอกนะคะซึ่งก็เป็นสัตว์ประจำอุทยานแห่งชาติแม่ปิงด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ยังไม่เคยมีนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ช้างใช้สิงโตใช้อะไรกันใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือเป็นนกที่สามารถบินจากป่าผ่านนาผ่านไร่แล้วก็มาสู่เมืองก็จะเป็นการเดินเรื่องที่เป็นลำดับไปในการเล่าเรื่องราวที่ปะติดปะต่อกันในชีวิตของนกหัวขวานทีนี้สัตว์อื่นๆที่อยู่ในเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ที่เราได้ศึกษาได้ทราบความรู้ข้อมูลนะคะจากพื้นที่จริงว่าไม่ว่าจะเป็นงูนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหมูป่าอย่างเงี้ยค่ะนกชนิดต่างๆที่เขาได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟป่าเนี่ยค่ะมีหลากหลายชนิดมากเลยที่สามารถเห็นได้คือเราก็เห็นซากศพของเขานะคะที่โดนเผาไฟคลอกตายอย่างเงี้ยค่ะคาแรคเตอร์เหล่านี้ก็มาจากเรื่องราวจริงๆที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็นำมาถ่ายทอดในนิทานบางส่วนด้วย
1: เบื้องต้นต้องขอขอบคุณทางชมรมนะครับที่เลือกวิถีหนึ่งในการให้ความรู้กับผู้คนผ่านหนังสือเพราะโดยตัวแล้วเนี่ยพี่เชื่อในศาสตร์ของหนังสือโดยเฉพาะเด็กๆถ้าได้มีคนอ่านหนังสือให้ฟังไม่ใช่เด็กจะรู้เรื่องราวในหนังสืออย่างเดียวแต่เด็กจะมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่านด้วยมันมีความแฝงอยู่ในนั้นการเรียนรู้ของเด็กการเรียนรู้ของคนจากการฟังจากการดูจากการเล่าขานที่สำคัญที่สุดที่เรามักจะลืมกันคือจากการอ่านต้องขอบคุณทางชมรมที่ให้ความสำคัญกับสื่อนี้เป็นการสื่อถึงเด็กๆที่จะเป็นสารต้นดูแลสังคมในต่อไปข้างหน้าการให้ความรู้เนี่ยพี่คิดว่าในหลายเรื่องเราคิดว่ามันยากเกินไปแต่จริงๆแล้วควรรู้ตั้งแต่เล็กเพื่อจะได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตไม่ไปทำลายคนที่อยู่ข้างหน้าไม่ทำลายธรรมชาติอย่างเรื่องของฝุ่นอย่างเรื่องของไฟถ้าเด็กไม่เข้าใจบางครั้งมันเป็นการยากมากนะกับการที่จะไปสอนเมื่อโตแล้วถ้าเราใส่เมล็ดพันธุ์ความรู้เหล่านี้เอาไว้ตั้งแต่ยังเล็กเนี่ยเด็กจะมีความตระหนักรู้และตื่นรู้และอยู่อย่างปลอดภัยที่สำคัญคือไม่เป็นคนก่อภัยอันนั้นเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์มากและพี่ต้องขอบคุณทางชมรมที่ให้โอกาสพี่นักเขียนมากมายในประเทศไทยที่ทางชมรมให้เกียรติพี่ให้พี่เป็นคนนำเสนอเรื่องยากๆผ่านตัวอักษรของพี่ให้เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเด็กพี่ก็ต้องย่อยเรื่องยากๆเหล่านี้ให้ออกมาเป็นจริตที่เด็กจะเข้าใจได้ซึ่งวิธีการเขียนของพี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่จะเลือกเป็นจารีตฉันทละกรโบราณหรือเราเรียกกันว่ากรหัวเดียวสามารถร้องได้เล่นได้ท่องได้เล่าได้และที่สำคัญคืออ่านได้มันมีช่องทาง5ช่องทางกับหนังสือที่เราผลิตขึ้นมาสามารถที่จะไปสู่เด็กได้ไม่ใช่การอ่านอย่างเดียวอ่านท่องร้องเล่าและเล่นจากไฟป่าไฟนาและฝุ่นเมืองเนี่ยพอมาผ่านคำที่ถูกต้องใช้คำว่าประดิษฐ์คำจากฐานของความรู้ให้เป็นจริตที่มันสนุกมีคำคล้องจองส่งและรับด้วยเสียงเดียวกันจะทำให้เด็กมีสมาธิในการฟังมากขึ้นง่ายๆกับการสมมติเราให้เด็กท่องบทสวดมนต์ระหว่างที่ท่องเด็กต้องเคารพในจารีตของฉันทละของแต่ละบทนั้นเขาจะมีความเป็นสมาธิมากขึ้นฉะนั้นเมื่อมีนิทานคำกลอนที่มีจารีตของฉันทละเนี่ยเป็นตัวกำกับจะทำให้เด็กฟังผู้ใหญ่ที่อ่านตามจารีตนั้นอย่างเข้าใจและจับความได้ที่สำคัญที่สุดจากงานวิจัยของพี่เลยนะที่เราทำพี่บองทำงานวิจัยเรื่องของหนังสือเล่มแรกการใช้หนังสือในการพัฒนาเด็ก ตั้งแต่อายุ 6-9 เดือนแล้วเราก็มาทำอีกเรื่องหนึ่งก็คือจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนในครรภ์ก็คือใช้หนังสือในการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กๆทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจเรื่องราวยากๆได้อย่างง่ายเพราะมันมีรูปธรรมจากคำและ

0: ที่มาประกอบเราอ่านคำเด็กอ่านภาพนั่นคือสิ่งที่พี่ปองอยากบอกว่าต้องขอบคุณทางชมรมที่เลือกหนังสือภาพสำหรับเด็กเป็นตัวนำเสนอในการให้ความรู้เรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆตั้งแต่ยังเด็กที่สำคัญมันมีความเป็นแยบยลของการนำเสนอเด็กยังอ่านหนังสือเองไม่ได้ฉะนั้นผู้ใหญ่ต้องเป็นคนอ่านกลุ่มเป้าหมายได้สองกลุ่มทันทีเลยก็คือได้เด็กด้วยและผู้ใหญ่คนที่อ่านก็ได้ด้วยฉะนั้นการปลูกฝังอะไรบางอย่างเนี่ยพี่คิดว่าเริ่มต้นตั้งแต่เล็กน่าจะเป็นเรื่องที่ดีและเป็นวิถีที่ดีที่ควรปฏิบัติอย่างจารีตของฉันทลักษณ์ที่พี่ปองเลือกจนเป็นบุคลิกของตุ๊กปองแล้วเลยก็คือจารีตของคำกลอนเป็นกลอนหัวเดียวเขาเรียกว่ากลอนโบราณซึ่งอย่างกลอนโบราณเนี่ยสามารถที่จะอ่านทุกเล่มอ่านได้อยู่แล้วเล่าได้อยู่แล้วการเล่าคือใช้เรื่องราวของนักเขียนแล้วใช้จริตคำของผู้เล่าอ่านได้เล่าได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำกลอนท่องได้ร้องได้และเล่นได้การท่องร้องเล่นเป็นการเพิ่มทำให้สมาธิจดจ่อกับสิ่งที่สื่อสารเนี่ยมากขึ้น
1: ร่วมสนับสนุนการผลิตหนังสือนิทานภาพชุดหัวขวานรถไฟไร้ฝุ่น PM 2.5 กันได้ที่ thejai.com เพื่อส่งต่อนิทานดีๆแบบนี้ให้ลูกหลานของเรากันค่ะเราจะยังติดตามโครงการนี้กันต่อนะคะไปเจาะลึกว่าที่คุณตุ๊กปองพูดถึงอ่านท่องร้องเล่าเล่นคืออะไรติดตามกันได้ในรายการหนึ่งในพระราชดำริสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหล

0: ของเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องหนึ่งเราเขียนบทสักเรื่องหนึ่งขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
2: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีต้องอย่าแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
2: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
3: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรค

0: ส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง ChlorophyllCHOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้โนกับมินี่นะคะจะพาคุณผู้ชมความสมบูรณ์ของแหล่งข้าวปลาอาหารกันที่ทะเลสาบสงขลาและที่บอกว่าเป็นแหล่งข้าวปลาอาหารนั้นนะคะเพราะว่าที่บ้านปากปลานั้นยังมีเรื่องของการทำประมงและก็ยังมีการทำนาแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการปลูกข้าวกันริมทะเลสาบสงขลาค่ะ
1: ตอนนี้นะคะมินี่กับพี่โนเนี่ยก็อยู่ที่นาข้าวหรือว่านาริมเลของคนพัทลุงที่บอกเอาไว้ว่าไม่เหมือนที่อื่นก็คือเขาอยู่ริมทะเลสาบเลยนะคะนี่แล้วก็ตอนนี้นี่คือข้าวสุกออกรวงสวยสีเหลืองทองเต็มเลยนะคะออกมากับชาวบ้านนี่มาช่วยกันเยอะมาก
0: การปลูกแบบนี้นี่คือจริงๆแล้วมีหลายพื้นที่ไหมคะในพัทลุง
2: ในจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่เดียวนะครับที่ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพิกัดอยู่ที่หมู่ที่8แล้วก็หมู่11นะครับ มีพื้นที่ทั้งหมด63ไร่นะครับ
1: ค่ะคือถึงแม้ว่าตรงบริเวณอื่นนี่เขาติดทะเลสาบเหมือนกันนี่ก็คือทำไม่ได้หรอ
2: ทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่มีโคลนดินที่เหมือนเป็นสโลปเลนอยู่อย่างนี้ที่อื่นก็จะเป็นแบบหน้าผาดินเป็นฉากนะครับว่าดินข้างล่างแข็งไม่สามารถดำนาได้
0: หรือว่าถ้าจะเรียกกันแบบเต็มๆก็คือนาข้าวริมทะเลนะคะการทำนาแบบนี้จะทำได้แค่ปีละครั้งค่ะก็คือจะเริ่มดำนากันตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนาแล้วก็จะเริ่มเกี่ยวกันประมาณเดือนกันยายนค่ะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่น้ำในทะเลสาบสงขลานั้นลดจนเกิดหาดโคลนตลอดทั้งแนวในพื้นที่ทำให้สามารถที่จะปักดำแล้วก็ทำนาได้ค่ะซึ่งหาดโคลนที่สะสมแร่ธาตุมาตลอดทั้งปีนั้นก็เป็นเหมือนปุ๋ยตามธรรมชาติทำให้ข้าวของที่นี่นั้นไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องให้ยาเลยละค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ข้าวที่จะนำมาปลูกนั้นเขาก็ต้องมีการคัดเลือกเพื่อให้เข้ากับสภาพพื้นที่ค่ะ
2: เราต้องเลือกครับให้เหมาะสมกับพื้นที่สรุปว่ามาได้ข้อโข55ทำไมเราต้องเลือกพันธุ์นี้เนื่องจากว่าทนต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับรากจะลึกต้นจะแข็งแรงรับกับตื้นไม่ล้มนะครับแล้วก็เวลาเราดำ3ต้นแต่คอเป็น10ต้นจะไม่ผลผลิตเราได้ดี
1: นอกจากคอของ55นี่ตรงนี้ปลูกพันธุ์อื่นได้อีกไหมคะ
2: มีก้าวจิตเอ็ดมีก้าวไรเบอรี่
1: ก็คือหลักๆเราเลือกพันธุ์ที่เขาทนต่อคลื่นลมได้
2: ใช่ครับ
1: ทนกับสภาวะแวดล้อมตรงนี้ได้
2: ใช่ครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเราไม่ต้องดูดน้ำเข้านาแต่ได้ผลผลิตนาอินทรีย์ที่บริสุทธิ์ 100%
0: เขาปลูกกันมาแบบนี้นี่ตั้งแต่พี่สายันโตมาก็เห็นแล้วไหม
2: ตวดของย่าเล่าไปฟังต่อมาตอนนี้ก็
1: ตวดของย่าอีก
2: 200กว่าปีก็เหมือนที่ผมบอกสมัยรัชกาลที่5
0: คือก็คือเป็นวิถีของชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลนี่แหละ
2: คือ
0: นอกจากหาปลาแล้วข้าวนี่ก็จะปลูกเอาไว้สำหรับกินด้วย
2: ครับ
1: แล้วก็วิธีการเกี่ยวของที่นี่นะคะเขาก็คือจะใช้เป็นแกะเมื่อกี้แม่สอนหนูใช้แกะเกี่ยวข้าวนะคะต้องทำมืออย่างนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ปึ๊บจับอย่างนี้นะคะตรงนี้เราก็หนีบต้นข้าวเอาไว้หนีบแล้วเอามือสอดเข้าไปตรงใบเขาแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ถูกต้องไว้แล้วเพื่อที่จะเอาไปตากแต่ตอนนี้คือพี่โน้ก็คือตากบนหัวแล้วเรียบร้อย
0: ไม่ใช่พี่คนเดียวแม่เขาก็ทำกันด้วยความที่พื้นมันเป็นน้ำข้างล่างค่ะเราออกมาอยู่ไกลเนาะกว่าจะมัดกว่าจะเดินเข้าไปตากข้างในก็เลยแปะไว้บนหัวเลยแต่ตอนนี้รู้สึกหัวหนักมากมันหนักนะเนี่ยและบนหัวเรานี่คือ2กิโลนะคะประมาณแม่บอกที่เราเกี่ยวเอาไว้แล้วนะคะเขาจะตากทิ้งไว้เพื่อไล่ความชื้นก่อนที่จะนำไปสีค่ะแต่ละบ้านที่ยังทำนาริมเลแบบนี้นะคะนอกจากจะปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาไว้กินแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งขายด้วยอย่างนาที่โนกับมินนี่มาช่วยแม่เขาเกี่ยวข้าวกันนี้นะคะเป็นแปลงนาอนุรักษ์ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ในเรื่องของการทำนาริมทะเลสาบสงขลานะคะนอกจากนี้ข้าวเองก็ยังมีจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจซึ่งก็มีทั้งข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวค่ะซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลองชิมข้าวที่ปลูกริมทะเลสาบสงขลาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้กับทางชาวบ้านที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแบบนี้นะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปหากุ้งหาปลากันต่อติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตา ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาดูการทำนาเกี่ยวข้าวซึ่งก็ถือว่าเป็นวิถีการทำนาดั้งเดิมริมทะเลสาบสงขลาของชาวปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะนาข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนั้นจะทำได้ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะส่วนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หากินได้ตลอดทั้งปีซึ่งก็มีทั้งที่ชุมชนปากปลาเองรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลานั่นก็คือการทำประมงพื้นบ้านค่ะและตอนนี้นะคะโนกับมินนี่ก็กำลังตามคุณลุงพินออกไปหาปลาด้วยวิธีการยกกลัดค่ะ
1: ถึงแล้วนะคะกัดอันแรกที่คุณลุงวางไว้จะสังเกตว่าก็คือด้านนึงเนี่ยจะมีไม้ปักอยู่ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะคุณลุงจะทำสัญลักษณ์ไว้เป็นทุ่นทำจากขวดน้ำค่ะ
0: แต่ว่ามันเหมือนอวนเนาะแล้วก็น้ำไม่ลึกนะคะตรงนี้ดูจากความสูงของตัวไม้ถ่อน้ำประมาณเมตรนิดๆนะคุณลุงเน
3: า
0: ะ
3: เมตรละเมตร
1: โอ้ยปลาติดขึ้นมาแล้วยังไม่ทันอะไรเลยโอ้แต่เป็นปลาตัวเล็กๆอะค่ะ
3: นี่ปลาหัวม่วงกังกู
1: ปลาหัวม่วงปลาที่เราตั้งใจหาคือตัวขนาดนี้เหรอคะ
3: เนี่ยเนี่ยตัวขนาดนี
0: ้แต่จริงๆมันใหญ่ได้กว่านี้ไหมคะ
3: มันแล้วแต่ตาล้ม
0: อ๋อแล้วแต่ตาแล้วเหมือนมันมาเป็นฝูงเน
3: า
0: ะ
3: เป็นกุ้ง
0: แล้วเราปลดไปเลยไหมคะลุงหรือว่าเราไปปลดที่บ้าน
3: ปลดอยู่นี่ก็เที่ยง
0: อ๋อถ้าปลดในเรือก็เที่ยงแหละปลาหัวม่วงที่เห็นนี้เป็นปลาหนังนะคะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าปลาหัวอ่อนปลาคางโคปลาหัวโม่งปลาหัวโมงซึ่งก็จัดเป็นปรากฏทะเลชนิดหนึ่งค่ะเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยที่ค่อนไปทางจืดได้นะคะจึงทำให้มีชุกชุมในทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่ก็จะมีให้จับกันตลอดทั้งปีแต่ถ้าจะเยอะมากๆก็จะเป็นช่วงที่น้ำจืดเข้ามาในทะเลสาบสงขลานี่แหละค่ะชาวบ้านจะหาปลาหัวโม่งได้นะคะนั่นก็คือเวลาที่ยกยอหรือว่าวางทรายรวมไปถึงการวางกลัดแบบนี้ค่ะ
1: โหคือยืนขึ้นมานี่ต้องประคองตัวให้ดีๆด้วยนะคะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเรา3คนจะลงไปอยู่เป็นเพื่อน
0: กันก็ยังเก่งอยู่นะ
1: โอ้ย
0: ไอ้เจ้าหัวโม่งเนี่ยตัวเขาจะ

0: ือนปรากฏย่อส่วนนี่แหละแล้วก็มีเงี้ยงแหลมๆด้วย
1: เราว่าอย่าโต้ๆมา
0: พูดลูกบอกอย่าให้โดนนะแล้วมันมีเสียงด้วยนะ
2: เสียงว่าอะไรพี่
0: น
2: ้อง
0: มันร้องจริง
1: ๆเนี่ยแต่มันโต้มาพูดพันทีมันร้องตึงโกมาก
2: วางตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยมาถึง
1: วางตอนเย็น
2: วางตอนเย็น
1: คื
2: นคือเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ข้ามคืนนึงแล้วก็มาเก็บตอนเช้า
0: คือเยอะมากเนาะสาวมานี่คือแบบติ
2: ดมาทุกอัน
0: แล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นปลาหัวโม่งเยอะที่คุณลุงวางไว้มีวางทรายด้วยเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าทรายจะได้อะไรเพราะว่าถ้ากัดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหัวม่วงเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ลุงพินบอกว่าเราจะมาเก็บทรายแต่ลุงบอกอันนี้ต้องลงน้ำจุดที่วางเนี่ยมันก็อยู่ริมๆเหมือนกันเนาะลุงเนาะแต่ว่าทรายที่ว่าคือวางข้างล่างถูกไหมคะคุณลุงวางข้างล่างน้ำไม่ลึกเหมือนกันค่ะน้ำพอๆกันเมตรกว่าๆเดี๋ยวดูหน้าตาของทรายแล้วก็ดูว่าได้ปลาอะไรเนาะ
3: บริเวณที่ลุงพินจมทรายเอาไว้จะมีไม้ปักขึงตะข่ายล้อมรอบทรายเอาไว้ลักษณะคล้ายๆกับเป็นค่ายโกนเหมือนกำแพงเพิ่มโอกาสให้สัตว์น้ำเข้าไปติดในทรายค่ะลักษณะของทรายโครงจะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็จะขึงตะข่ายเอาไว้ด้านหนึ่งจะทำเป็นทางเข้าซึ่งตัวทรายนั้นก็จะจมอยู่กับพื้นในทรายเองก็จะไม่มีเหยื่อนะคะแต่ลุงบอกว่าสายปลาที่เวลาเข้ามาติดนานๆเวลาตายก็จะกลายเป็นเหยื่อกุ้งไปด้วยในตัวค่ะ
2: โอ้คุณลูกลงไปน้ำประมาณเอวพี่น้องตะอกแล้วนะ
0: คือน้ำมันดินมันแน่นค่ะดินมันแน่นเลยมันไม่เป็นเลนมากนี่เยอะมาก3-4ตัวโอ้หนักมากแล
1: ้
0: ว
1: มันดีมันดี
0: ม
1: ัน
0: ด
1: ี
0: มันดีมันดีอุ้ยตาแบบตาแดงมากดู
2: อ้ามันหนีบดีแล้วก้ามันเล็กหนีบติดเลย
0: หัวนี่คือเหลืองเลยนะคะแล้วก็แบบมันนี่คือแน่นเลยนะคะเนี่ยน่ากินมากตัวใหญ่มากนี่มีตัวใหญ่อยู่ฮะมีตัวใหญ่1ตัวแล้วก็มีตัวเล็ก1ตัวนี่มาอีกตัวนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะตาแดงๆใสๆเลย
3: วันนี้กับข้าวของเรานั้นมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะปลาหัวโม่งนั้นเราก็ได้มาเยอะกุ้งก็ได้มาหลายตัวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารกันสักครู่เดี๋ยวค่ะ

0: เมืองจังหวัดพัทลุงวันนี้นะคะเราจะทำทั้งปลาหัวโม่งและกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งกล้ามกรามที่หาได้สดๆในทะเลสาบสงขลาค่ะปลาหัวโม่งนั้นเราจะล้างตัดส่วนที่เป็นเงี้ยงคมออกนะคะซึ่งเงี้ยงของเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนั่นก็คือบริเวณคีบด้านข้างทั้ง2ข้างแล้วก็เงี้ยงที่อยู่ส่วนบนหัวค่ะตรงนี้นี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าตามเข้าไปก็จะปวดมากๆเพราะฉะนั้นจะต้องตัดออกก่อนค่ะและก่อนที่จะนำไปทำอาหารนะคะเขาจะผ่าท้องเพื่อนำเครื่องในออกจะเห็นว่าปลาบางตัวนั้นก็มีไข่ติดมาด้วยค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะค่ะ
1: กันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือแม่พิมพ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราได้วัตถุดิบมา2อย่างก็คือปลาหัวโมงแล้วก็กุ้งแม่น้ำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเมนูจากปลาหัวโมงกันก่อนให้ดูว่าแม่จัดการปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือตัดหัวตัดครีบอะไรออกแล้วก็นี่ให้ดูในถ้วยนี้ไข่ปลาค่ะ
4: ตัวมันเล็กนิดเดียวเองนะแม่แต่ไข่มันเนี่ยกับปลาริวกิวเลยนะไข่ใหญ่มากวันนี้นะคะตัวปลาหัวโมงเราเนี่ยจะทำเป็นแกงน้ำเคยแล้วเคยหรือว่ากะปิเนี่ยก็มี2อย่างนะคะก็คือมีทั้งกะปิจากกุ้งกับกะปิจากปลามันทำไมถึงต้องใส่กะปิทั้ง2อย่างอะ
5: เพื่อเพิ่มความเข้มข้นเคยปลามันจะทำให้อร่อยหวาน
4: แล้วกะปิกุ้งนี่ก็คือให
5: ้
4: เสริมให้ความเค็ม
5: กายรสชาติมันดีขึ้นค่ะ
0: แกงน้ำเคยนั้นนะคะนอกจากเราจะใช้เคยปลาหรือว่ากะปิปลาแล้วเนี่ยเราจะใส่กะปิกุ้งด้วยค่ะในส่วนของเครื่องพริกแกงนั้นนะคะเราจะใส่ขมิ้นกระเทียมพริกไทยดำพริกสดแล้วก็พริกแห้งค่ะนอกจากนี้ยังมีตะไคร้ด้วยนะคะซึ่งตะไคร้นั้นจะใส่ทั้งต้นและใบค่ะซึ่งในส่วนของใบนั้นจะใช้ตอนต้มน้ำเคยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่จะใส่เพื่อเพิ่มความหอมนั่นก็คือใบทำมังซึ่งใบทำมังนี้นะคะจะให้กลิ่นหอมอ่อนๆแบบแมงดาค่ะ
4: ทีนี้อย่างปลานี่คือ
1: เราต้องทำอะไรบ้าง
4: เตรียมที่ปิ้งย่างมาด้วย
5: เราต้องย่างค่ะต้องย่างไก่ย่างให้สุกก่อน
1: จ้ะก็คือเดี๋ยวปิ้งย่างปลาแล้วเดี๋ยวพี่โนต

0: ได้แม่ซอยมาเลยจ้ะ
1: โอเค
0: ปลาหัวโม่ปกติจะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวนะคะแต่ว่าวิธีที่จะลดความคาวด้วยและก็ได้กลิ่นหอมด้วยนั่นก็คือต้องนำไปย่างก่อนที่จะนำมาทำอาหารค่ะตัวพริกแกงที่จะใส่ในแกงน้ำเคยนะคะจะใช้ตะไคร้ขมิ้นกระเทียมแล้วก็พริกพริกจะใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งเลยนะคะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะใบทำมางตอนนี้นะคะเราจะฉีกเตรียมเอาไว้ให้เป็นชิ้นๆแล้วก็จะเก็บเอาไว้ใส่ตอนที่ทำแกงค่ะ

0: ราตอนนี้นะคะเครื่องแกงนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลานี่คือย่างจนแห้งหอมเลยนะแม่นะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปจ้ะ
1: ตอนนี้เราจะต้องต้มเคยปลาค่ะ
0: ต้มเคยปลา

0: ตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้นี่เราใส่ทั้งใบทั้งก้านเลย
1: เพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงเลยนะคะเหมือนเราต้มน้ำปลาเลยแบบนั้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ที่มาของชื่อว่าแกงน้ำเคย
1: กลิ่นนี่คือหืมลึ่มเลยความหอมเนี่ยคนละกลิ่นกับกะปิเลยเนาะคนละกลิ่นกับเคยกุ้งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างเคยปลาเนี่ยค่ะเขานิยมเอาไปทำกับข้าวประเภทไหนบ้างแม่นอกจากแกงน้ำเคย
2: ข้าวยำก็ได้ค่ะ
1: มันก็จะออกรสชาติเค็มแต่ว่าพอต้มไปสักพักพอเราใส่ใบตะคงตะไคร้อะไรลงไปมันกลิ่นมันเบาลงเรื่อยๆนะคะน้ำเคยที่ต้มกับสมุนไพรนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่นึงค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะนำมากรองโดยจะกรองเอาเศษก้างแล้วก็เนื้อที่ปนออกมาในเคยปลาออกค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแกงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่อะไรก่อนแม่จ
2: ๊
0: ะ
2: ใส่น้ำเลยค่ะ
0: ใส่น้ำเคยก่อน
2: เลย
0: ก่อนเน
2: า
1: ะน้ำเคยนี้ใช้หมดได้เลยใช่ไหมคะ
2: หมดเลยอันนี้เราก็ต้องใส่เครื่องลงไป
0: อันนี้แม่จะผสมพริกแกงกับกะปิอันนี้ก็เป็นกะปิกุ้งแหละ
1: จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตำเองก็จะเป็นพริกแกงกะทินี่แหละ
3: ตอนนี้เราจะเริ่มทำแกงน้ำเคยกันแล้วนะคะโดยจะเริ่มจากการละลายพริกแกงและกะปิลงไปในน้ำเคยจากนั้นก็จะเติมน้ำเพื่อลดความเค็มและเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำแกงด้วยค่ะ
0: ตอนนี้น้ำแกงเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราใส่อะไรจ๊ะแม่
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
0: เพราะว่าก่อนใส่หนูขอชิมก่อนได้ไหม
2: ได
0: ้หอมมากน่ากินนะคะดูอย่างตัวนี้นี่คือแบบไข่นี่คือล้นออกมาจากพุงเลย
1: เป็นเลย
0: หนูขออนุญาต
1: ไม่คิดจะส่งมาทางนี้เลยก็มองแบบว่าอะไรมันจะส่งมาทางนี
0: ้ไปโนชิมบ้างมันหนึบมากเลยแม่ไม่รู้ว่าหนูกินเพราะว่าโดนพุงหรือเปล่า
1: เนื้อปลามันเหนียวเหนียวเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: เหนียวหนึบแล้วก็มันอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราใส่ปลาลงไปเลย
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
1: คือตอนที่แม่เขาทำปลาเนี่ยแยกไข่เอาไว้ต่างหากด้วยนะคะ
0: มา
3: น้ำเคยนั้นจะเป็นแกงที่ออกรสชาติเผ็ดเค็มนะคะจะไม่เติมน้ำตาลส่วนความเค็มนั้นเราสามารถที่จะชิมก่อนได้ว่าน้ำเคยที่เราใส่ลงไปนั้นเค็มใช้ได้หรือยังค่ะจากนั้นเราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ปลานั้นสุกแล้วก็น้ำแกงจะซึมเข้าเนื้อปลาที่เราย่างเอาไว้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจึงค่อยใส่ข่าแล้วก็ใบทำมังเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแค่นี้นะคะแกงน้ำเคยปลาหัวโม่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: ุ้งแม่น้ำสดๆที่ได้มาจากทะเลสาบสงขลานั้นเราจะทำกุ้งต้มน้ำผึ้งค่ะนอกจากกุ้งสดที่ได้มาจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดส่วนกรีที่คมออกนะคะจะมีเครื่องปรุงอีกไม่กี่อย่างค่ะก็จะมีหอมแดงแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะก็คือน้ำแป้นซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าน้ำผึ้งแว่นจึงกลายเป็นชื่อของกุ้งต้มน้ำผึ้งนี่แหละค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใส่เพื่อช่วยในการตัดรสนั่นก็คือเกลือป่นค่ะ
1: น้ำผึ้งแว่นนี่เราต้องใส่ในกระทะก่อนเพื่อจะเคี่ยวให้มันละลาย
2: ให้มันละลายก่อนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: สักกี่แว่นดีจ๊ะ
1: 5แว่นเลย
2: 5แว่นเลยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ากุ้งต้มน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกหวานนิดนึงถ้าหวานไปแล้วค่อยเติมน้ำได้เนาะ
1: ค่ะ
2: ระหว่างนี้เดี๋ยวโนทำกุ้งรอไปตัดแค่นี้เนาะแค่หนวดมันกับตัวกรีเขา
0: หลังจากที่เราต้มน้ำตาลแว่นจนละลายแล้วก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่หอมแดงซอยลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะ
2: เกลือป่นนะคะ
3: ตัดรสนิดนึงแล้วไหมเนาะ
1: ค่ะ
2: รสชาติมันต้องยังไงหวานๆเค็ม
1: ๆหวานๆเค็มๆพอเราใส่กุ้งรสชาติมันจะพอดีน้ำในกุ้งออกแต่เดียว
3: คือน้ำในกุ้งเหมือนจะออกให้มันเค็มขึ้นอีกนิดนึงอย่างนี้
2: คืออันนี้เราปรุงไว้นะคะจะออกหวานนิดนึงแล้วก็เค็มตามแต่ว่าแม่บอกถ้าใส่กุ้งปุ๊บน้ำกุ้งออกพอดีเลยนะไปแล้วจ้าไปนอนเลี้ยงหน้ากระดานซะดีๆ

0: คยปลาหัวโมงย่างแล้วนะคะแล้วก็มีกุ้งต้มน้ำผึ้งของเราเนาะมีอันนึงอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นของดีของพัทลุงเลยก็คือปลาลูกเบ้นะอันนี้คือทอดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะจะบอกว่าเป็นปลาที่หาได้ในทะเลสาบสงขลาบ้านเราแถวปากปลาแถวอะไรแบบนี้เนาะจริงๆเขาโตแค่นี้นะคะไม่ได้เป็นแบบ
1: ลูกปลา
0: เขาโตแค่นี้เลยเนาะชิมเลยดีกว่าลุยเลยจ้ะปลาลูกเบ้ที่ทอดเนี่ยค่ะจะกรอบกรอบเค็มๆไม่ขมด้วยถ้าทอดทั้งตัวมันจะปลาบางชนิดเนาะ
1: ไส้ขม
0: อันนี้ไม่ขม
1: อันนี้ไม่ขมเลย
0: เป็นปลาย่างนะคะก็คือปลาหัวโมงย่างกับแกงน้ำเคยคือตอนย่างอ่ะมันจะเหนียววันนี้นะหนูมีความรู้สึกว่าแต่พอต้มแล้วเนี่ยเนื้อมันนิ่มลงไม่คาวเลยแกงน้ำเคยนะคะรสชาติคือเค็มก่อนเค็มนำแล้วก็เผ็ดเรากินเข้าไปเนี่ยกลิ่นของใบทำมังอ่ะมันอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่ามันไม่แรงเกินไปมันหอมกำลังดีค่ะอร่อยอร่อยเลยข้าวนะคะข้าวนี่ก็จะเป็นข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นที่เขาสีเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะ
1: หอมนุ่มนะแม่เนาะอันนี้กุ้งทะเลสาบสงขลานะต้มน้ำผึ้งโหนดตัวใหญ่มากจะเต็มจานอยู่แล้วดูดิมินจะให้ดูก่อนนี่คือยังไม่ทันแกะพี่นุ่งดูดิคือมันนี่คือทะลุเปลือกออกมาเลยค่ะสีนี่ส้มมากเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในนี่นี่แม่ยังร้องเลยอื
0: ้อแดงแป้นเลยเนาะ
1: นี่มันเน้นๆค่ะเดี๋ยวลองเนื้อบ้างคิดว่ามันจะแบบหวานจัดๆเลยเพราะว่าเราใช้น้ำตาลอย่างเดียวเลยเน
2: า
1: ะแม่เน
2: า
1: ะ
2: น้ำว่านของกุ้งกันค่ะมันออกมา
1: อ๋อเราได้น้ำจากกุ้งออกมาด้วยหวานกำลังดีค่ะไม่หวานเกินไปคือกินกับข้าวได้ราดข้าวนี่คืออร่อยเลย
0: อยากชิมปลาลูกเบ้นะคะคือทอดสำเร็จก็มีนะคะมีทั้งทอดขมิ้นทอดเปล่าๆแบบนี้เนาะหรือจะซื้อไปทอดเองก็มีก็ติดต่อกับชุมชนรวมไปถึงข้าวนะคะที่เรากินเนี่ยข้าวใหม่ฤดูแรกของปีก็คือหอมเลยกินแล้วแบบเหมือนอารมณ์ข้าวหอมมะลิเลยมีทั้งข้าวขาวแล้วก็มีทั้งข้าวกล้องด้วยสนใจก็สั่งซื้อกับทางชุมชนได้โดยตรงเลยเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ที่นี่เขาก็มีท่องเที่ยวชุมชนเหมือนกันก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: เดี๋ยวขอบคุณแม่พิมพ์ด้วยเนาะที่มาทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้เราได้ชิมกันนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณ
0: ขอบคุณลุงพินด้วยแล้วก็ชาวบ้านที่ไปช่วยกันเกี่ยวข้าวสนุกสนานมากมายเลยนะ
1: คะและคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะบ้านตัวเองนี่มีวัตถุดิบอะไรนะคะอยากให้พี่โนพี่พุแล้วก็มินนี่ไปตามอำเภอจานกันก็สามารถแนะนำเข้ามาทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าอยากดูตามอำเภอจานทุกตอนย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube เช่นเดียวกันค่ะและรายการของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะวันนี้มินนี่พี่โนแล้วก็แม่พิมพ์ลาไปแล้วสวัสดีค
0: ่ะได้ไหมคะเนี่ยโอ้ยมีกุ้งมีกุ้งมีกุ้งแม่น้ำ
3: พอแม่ปรุงมาไหม
0: เอา
3: จ
0: ้ะ

0: นี้2ตัวใหญ่ๆเลยเป็นกุ้งทะเลสาบนี่แหละทำหล่นอ่ะ
1: ไม่หล่นจับไม่เล่นมาก
2: อมรินทร์ทีวี

0: นางสีดาพระมงกุฎพระลบอยู่กับพระวัชมฤคฤาษีจนพระกุมารทั้งสองอายุได้10ปีนางสีดาขอให้พระฤาษีสอนวิชาแก่พระโอรสพระฤาษีจึงสอนวิชาเวทมนต์คาถาไตรเพศทั้งปวงเมื่อเด็กทั้งสองเชี่ยวชาญจำขึ้นใจแล้วท่านจึงหาไม้ไผ่เนื้ออ่อนมาเหลาทำธนูมีลูกให้คนละ3เล่มและสอนวิชาการยิงธนูสอนในทางสายเวทให้ท่านพระกุมารได้ฝึกยิงจนแม่นยำชำนาญแล้วท่านอาจารย์จึงทำพิธีกองกูลกลากิจชุบสอนอันเรืองฤทธิ์วิเศษสำหรับให้เป็นอาวุธคู่มือพระวัชมฤคฤาษีร่ายเวทก่อกองเพลิงเริงโรจน์แผ่นพลันสะเทือนเลื่อนลั่นบังเกิดมีเทพบุตรชูสอนสองคันลูกสอน6เล่มขึ้นมากลางกองอัคคีท่านจึงรับมาประทานให้พระกุมารซึ่งทั้งสองก็รับเอาแล้วไปเฝ้ามารดาด้วยความยินดีและขอทูลลาไปเที่ยวในป่าทั้งสองก็เที่ยวไปจนพบต้นพญารังใหญ่ซึ่งขึ้นมาตั้งแต่กำเนิดโลกมีขนาดได้แสนคนโอบอยู่กลางป่ากาลวาดนั้นพระมงกุฎจึงบอกแก่พระลบว่าจะลองสอนที่พระอาจารย์ชุบให้นี้ว่าจะมีฤทธิ์ประการใดว่าแล้วก็แผลงสอนไปถูกพญารังหักโค่นทำลายลงฤทธิ์สอนบันดาลพระสุธากัมปนาทหวาดไหวมีเสียงดังลมบรรลัยกันดังไปทั้ง3โลกพระกุมารทั้งสองเห็นต้นพญารังหักโค่นลงก็เก็บผลไม้ไปถวายพระฤาษีด้วยความยินดีพระฤาษีทราบความอวยพรให้มีฤทธิ์ปราบได้ทั้ง3โลกแล้วพระกุมารก็ลาไปเฝ้าพระมารดาทูลให้ทรงทราบนางสีดายินดีว่าลูกเก่งกล้าเหมือนพระบิดาพระมงกุฎถามถึงพระบิดานางจึงเล่าความทั้งสิ้นจนถึงนางต้องโทษประหารให้ลูกฟังแล้วสามแม่ลูกก็ร้องไห้ด้วยกันฤทธิ์อำนาจสอนพระมงกุฎพระลบสถานสะเทือนไปถึงกรุงอยุธยาพระรามให้โหราคำนวณดูเหตุการณ์โหรทูลว่าอัศจรรย์นี้ไม่มีในตำราแต่เหมือนเมื่อครั้นพระรามและอนุชาลองสอนเข้าใจว่าจะมีผู้มีฤทธิ์ลองวิชาขอให้พระองค์เสี่ยงทายทำพิธีปล่อยม้าอุปการตามโบราณราชประเพณีหากใครเป็นศัตรูจะได้ทำสงครามปราบเสีย
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เมื่อพระมงกุฎลองสอนเกิดกัมปนาทหวั่นไหวไปทั่วปฐพีนั้นพระรามทราบว่ามีผู้มีฤทธิ์เกิดขึ้นในแผ่นดินจึงทรงให้หนุมานไปเชิญพระพรตและพระสัตรุษมาจากเมืองกายเกตมาเฝ้าขอให้พระอนุชาทั้งสองยกกองทัพสะกดรอยตามม้าไปด้วยโปรดให้แต่งราชสารผูกคอม้าตามประเพณีความว่าหากใครเป็นมิตรจงเคารพบูชาด้วยดอกไม้หากใครจับม้าขี่ถือว่าเป็นกบฏแล้วทรงทำพิธีเสี่ยงทายปล่อยม้าอุปการแล้วขอให้เทวดาจงดลใจม้าให้เดินทางไปยังผู้ที่ทำให้โลกธาตุหวั่นไหวนั้นเกิดเมฆนิมิตเป็นรูปสองกุมารทางทิศตะวันออกม้าอุปการได้ตรงไปยังป่ากาลวาดพระพรตพระสัตรุษและหนุมานก็ยกกองทัพตามไปวันนั้นนางสีดาเกิดอาการเขม่นเนตรหวาดหวั่นพรั่นใจโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อพระมงกุฎพระลบมาลานางสีดาไปเที่ยวป่านางห้ามปรามว่าวันก่อนเจ้าลองสอนชัยนั้นเกิดหวั่นไหวไปทั้งสามโลกอาจมีผู้ใจอาธรรมมาทำร้ายก็ได้แต่พระโอรสร้องไห้อ้อนวอนทูลว่าเจ้าจะระวังตัวนางจึงอนุญาตให้ไปได้สองพระกุมารเที่ยวชมสัตว์และเที่ยวเล่นอยู่ในป่ายังมีความสุขจนพระมงกุฎเหลือไปเห็นม้าอุปการมีลักษณะหน้าสีดำกายสีขาวดังสำลีประดับเครื่องสำหรับอาชาอย่างงดงามจึงว่ากับพระลบว่าสัตว์ชนิดนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนดูจากเครื่องทรงเข้าใจว่าน่าจะมีเจ้าของด้วยความเป็นเด็กจึงชวนกันไล่จับว่าจับได้จะผลัดกันขี่เมื่อจับได้อ่านสารก็ไม่เข้าใจจึงปรึกษากันว่าหากเจ้าของมาก็จะคืนให้แต่ถ้ามาร้ายจะชวนต่อยตีก็ไม่กลัวแล้วสองพี่น้องก็ชวนกันไล่จับขี่ม้าอุปการอย่างมีความสุขไม่ทราบว่าภัยกำลังจะมาถึงตัว

0: บัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีนึงเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะ
6: เวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมด

0: กระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
1: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่ขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
0: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
0: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
4: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
3: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
1: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
6: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
7: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
8: ต้องจำคุณลูกเห็บมากเลยครับ
1: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

0: ที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3-130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18-28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2-30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
4: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
3: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
4: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออก

0: ชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่ง
1: ที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลา
0: ในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
2: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: เมืองกำแพงเพชรนอกจากนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลักแล้วยังมีเทวสถานเนื่องในศาสนาพราหมณ์ฮินดูในใจกลางเมืองกำแพงเพชรซึ่งประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรพระนารายณ์และเทวสตรีเทวรูปพระอิศวรเมืองกำแพงเพชรสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2053เป็นเทวรูปศิลปะอยุธยาเลียนแบบเขมรแบบบายนทำด้วยสำริดขนาดความสูง2เมตร10เซนติเมตรจากจารึกบนฐานพระอิศวรให้รายละเอียดว่าผู้สร้างเทวรูปพระอิศวรองค์นี้คือเจ้าพระยาสีธรรมาโสกราชเจ้าเมืองกำแพงเพชรสมัยนั้นสร้างขึ้นเพื่อรักษาคนและสัตว์ในเมืองกำแพงเพชรตลอดจนสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมคนและศาสนาให้เป็นหนึ่งเดียวเมื่อคนและสัตว์ไม่สบายให้นำน้ำมาสงพระอิศวรแล้วนำไปอาบและกินจะได้หายจากโรคนั้นไปสิ้นนอกจากนี้จารึกบนฐานพระอิศวรยังกล่าวถึงการห้ามขายวัวกับละว้าและมีการบูรณะคลองท่อปู่พระยาร่วงที่ถมหายไปการนำน้ำจากแม่น้ำปิงไปทำนาที่เมืองบางพานหรือพรานกระต่ายในปัจจุบันและการสร้างเทวรูปองค์นี้เพื่ออุทิศให้กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาสองพระองค์ตลอดจนมีการจารึกการซ่อมวัดวาอารามต่างๆซึ่งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรในปัจจุบันเทวรูปพระอิศวรเมืองกำแพงเพชรจัดเป็นศิลปะอันงดงามที่มีคุณค่าลักษณะของเทวรูปพระอิศวรเมืองกำแพงเพชรพระพักทำเป็นรูปเหลี่ยมถมึงถึงมีเคราเลียนแบบเขมรสวมหมวกยี่โบมีกรองสอและสวมแหวนทุกนิ้วทั้งนิ้วมือและนิ้วเท้าทรงผ้าโจงกระเบนสั้นคาดผ้าปั้นเหน่ง3ชิ้นที่ฐานมีจารึกเรียกว่าจารึกหลักที่13หมวดจารึกสุโขทัย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
6: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
5: รู้สิ
6: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
5: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
6: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
5: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
6: มหาลัยบ้านนอก
7: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: อุปกรณ์นี้ก็อีก
5: ครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่รออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: เดลกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ
0: ้
3: ยไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
0: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นๆลูก
0: ผมจะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
0: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับ
0: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตะลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

วัดเชิงท่าตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีนอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือเดิมชาวบ้านเรียกกันว่าวัดคอยท่าเนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าเศรษฐีซึ่งมีลูกสาวหนีไปกับชายหนุ่มเฝ้าคอยบุตรสาวและปลูกเรือนหอไว้คอยท่าหวังว่าหากทั้งคู่กลับมาขอขมาก็จะอภัยและยกเรือนให้แต่เฝ้าคอยอยู่หลายปีลูกสาวก็ไม่กลับมาเศรษฐีจึงได้สร้างวัดและถวายเรือนหอหลังนั้นให้แก่วัดและเรียกชื่อว่าวัดคอยท่าในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชวัดนี้เป็นสถานที่เล่าเรียนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งทรงพระเยาว์วัดหันหน้าไปทางทิศใต้สู่แม่น้ำลพบุรีมีพระปรางเป็นประธานของวัดปรางประธานตั้งอยู่บนฐานสูงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มุมทั้งสี่ประดับด้วยปรางขนาดเล็กทำให้ดูเป็นปรางห้ายอดเรือนธาตุมีซุ้มทั้งสี่ทิศภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัยด้านหน้าของปรางประธานเป็นวิหารส่วนอุโบสถตั้งอยู่ด้านข้างสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งของวัดคือศาลาการประเรียนเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นผนังอาคารเขียนจิตรกรรมอิทธิพลศิลปะจีนตอนบนเขียนเป็นภาพเทพชุมนุมตอนล่างเขียนเรื่องทศชาติชาดกและพุทธประวัติเสาและเพดานเขียนลายก้านแย้งมีภาพเทพนมดอกลอยอยู่ระหว่างลายนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างสำคัญอีกหลายอย่างอาทิเช่นหอระฆังวิหารรายและเจดีย์ราย

0: Pamplo.
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับคุณครูพงศธรรอดจินดาครับวันนี้เนื้อหาที่เราจะเรียนนะครับเราจะเรียนในเรื่องของการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันซึ่งก็จะใช้ความรู้นะครับในเรื่องที่เราเคยได้เรียนกันไปนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวส่วนให้มีตัวส่วนที่เท่ากันเข้ามาช่วยในการบวกเศษส่วนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการบวกอย่างไรแล้วก็ความรู้ที่เราเคยได้เรียนกันมาจะสามารถนำมาใช้ได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยครับอย่างที่คุณครูได้บอกไปเนื้อหาที่เราจะเรียนเราจะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันก่อนและการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันแต่ตัวส่วนนะครับมีตัวส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพหูคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันดับแรกเขาบอกว่าครูมีแก้วขนาดเท่ากัน2แก้วแก้วแรกมีน้ำอยู่เศษ2ส่วน7แก้วแก้วที่2มีน้ำอยู่เศษ3ส่วน7แก้วถ้าครูนำน้ำทั้ง2แก้วมาเทรวมกันในแก้วใดแก้วหนึ่งจะมีน้ำอยู่ในแก้วเท่าใดนักเรียนครับเดี๋ยวจะให้ดูจากรูปภาพนะครับที่ครูได้เตรียมมาปริมาณน้ำในแต่ละแก้วมีดังนี้ครับสังเกตนะครับแก้วที่1มีเศษ2ส่วน7แก้วทำไมถึงเป็นเศษ2ส่วน7แก้วครับเพราะถูกแบ่งออกเป็นส่วนละเท่ากันทั้งหมด

0: 7ส่วนมีน้ำอยู่กี่ส่วนครับ
1: 2ส่วน
0: มีน้ำอยู่2ส่วนนะครับมีปริมาณน้ำเศษ2ส่วน7แก้วแก้วที่2มีกี่ส่วนครับ
1: 7ส่วน
0: มีทั้งหมด7ส่วนนะครับแบ่งทั้งหมด7ส่วนมีน้ำอยู่กี่ส่วนครับ
1: 3
0: มีน้ำอยู่3ส่วนแสดงปริมาณน้ำเศษ3ส่วน7แก้วนะครับทีนี้เมื่อนำมาเทรวมกันนักเรียนจะสังเกตนะครับถ้าในกรณีนี้นำมาเทรวมกันนักเรียนสามารถบอกได้ไหมครับว่าปริมาณน้ำมีเท่าไหร
1: ่
0: เศษ5ส่วน7แก้วนะครับทำไมถึงเป็นเศษ5ส่วน7แก้วเนื่องจากแก้วที่1และแก้วที่2ใช่ไหมครับทำไมถึงเราถึงสามารถบอกได้ก็เนื่องจากแก้วที่1และแก้วที่2เนี่ยถูกแบ่งออกเป็นส่วนละเท่าๆกันทั้งหมดกี่ส่วนครับ7ส่วนนะครับจึงสามารถบอกได้ว่าเมื่อเทรวมกันแล้วมีปริมาณเท่าใดนั่นเองซึ่งแก้วที่1นะครับมีเศษ2ส่วน7แก้วที่2มีเศษ3ส่วน7เทรวมกันก็คือการนำมารวมกันนำมาบวกกันนั่นเองนะครับเศษ2ส่วน7บวกด้วยเศษ3ส่วน7ตัวส่วนมีค่าเท่ากันนำตัวเศษมาบวกกัน2บวก3มีค่าเท่าไหร่ครับนักเรียน
1: 5
0: จึงได้ออกมาเป็นเศษ5ส่วน7เห็นไหมครับคุณครูก็ได้แสดงให้นักเรียนดูทั้งรูปภาพแล้วก็แสดงให้นักเรียนดูให้เห็นถึงการบวกกันของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนั่นเองครับทีนี้นักเรียนมาดูอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับถ้าครูมีน้ำเปล่า2ขวดที่ขนาดเท่ากันขวดที่1มีปริมาตรเศษ1ส่วน4ขวดขวดที่2มีปริมาตรเศษ5ส่วน8ขวดเมื่อนำมาเทรวมกันนักเรียนสามารถบอกได้ไหมครับว่าจะมีน้ำอยู่ในขวดเท่าใดถ้าเทนำมาเทรวมกันได้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับแต่นักเรียนอาจจะยังไม่สามารถบอกได้ว่ามีปริมาตรน้ำอยู่เท่าใดเนื่องจากอะไรครับ
1: ตัว
0: ส่วนยังไม่เท่ากันหรือเป็นการแบ่งส่วนยังไม่เท่ากันนั่นเองถูกต้องไหมครับดังนั้นคุณครูก็จะให้นักเรียนได้ดูนะครับเมื่อนำน้ำทั้ง2ขวดนะครับมาเทรวมกันปริมาตรของน้ำจะเท่ากับเท่าใดนี่ขวดที่1นะครับเหมือนที่ครูได้บอกไปขวดทั้ง2เนี่ยมีขนาดเท่ากันนะครับแบ่งส่วนยังไม่เท่ากันขวดที่1เป็นเศษ1ส่วน4นะครับและขวดที่2เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เป็นเศษ
0: 5ส่วน8นะครับเป็นเศษ5ส่วน8ดังนั้นอย่างที่ครูได้บอกไปเราจะสามารถทราบได้ว่าขวดทั้ง2ขวดเมื่อนำน้ำมาเทรวมกันแล้วได้เท่าไหร่เนี่ยเราจะต้องแบ่งเป็นส่วนให้เท่ากันก่อนทีนี้คุณครูจะแบ่งส่วนของขวดที่1นะครับให้เป็น8ส่วนดีไหมครับจาก4ส่วนแบ่งเป็น8ส่วนทำยังไงดีครับก็ขีดใช่ไหมครับแบ่งครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับสังเกตนะครับจะให้นักเรียนได้สังเกตนะครับคุณครูก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งแบบนี้ก็จะออกเป็น2ส่วนใช่ไหมครับแบ่งแบบนี้อีกนะครับแบ่งไปนักเรียนจะสังเกตถ้าแบ่งเท่าๆกันนะครับจะต้องแบ่งเท่าๆกันด้วยจะได้ออกมาเป็นทั้งหมดกี่ส่วนครับ
1: ได้ออกมาเป็นทั้งหมด8ส่ว
0: นได้ออกมาเป็นทั้งหมด8ส่วนถ้าได้เป็นทั้งหมด8ส่วนในลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนสังเกตแบบนี้นะครับเห็นไหมครับขวดที่1จะมีปริมาตรของน้ำกี่ส่วนครับ
1: เศษ2ส่วน8
0: มี2ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนก็คิดเป็นเศษ2ส่วน8ถูกต้องไหมครับรวมกับขวดที่2ซึ่งมีเศษ5ส่วน8เศษ2ส่วน8รวมกับเศษ5ส่วน8ดังนั้นเมื่อเทรวมกันแล้วจะมีปริมาตรเท่าไหร่ครับ
1: เศษ7ส่วน8
0: เศษ7ส่วน8ขวดนั่นเองเห็นไหมครับเศษ7ส่วน8เดี๋ยวเรามาแสดงนะครับการหาผลบวกของเศษ1ส่วน4และเศษ

0: 5ส่วน8กันนะครับให้นักเรียนได้สังเกต8เป็นพหูคูณของ4ถูกต้องไหมครับดังนั้นเราสามารถเปลี่ยน4ที่เป็นตัวส่วนของเศษ1ส่วน4เนี่ยให้เป็น8ได้เศษ1ส่วน4เปลี่ยนให้เป็น8ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ
1: เป็นเศษ2ส่วน
0: 8เศษ2ส่วน8ได้มาจากไหนเอ่ย
1: เอาเศษ1ส่วน4คูณ2ทั้งเศษและส่วน
0: เก่งมากๆนะครับปรบมือให้ตัวเองนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับบอกคุณครูว่านำเศษ1ส่วน4มาคูณ2ทั้งเศษและส่วนนั่นเองเห็นไหมครับเศษ1ส่วน4เมื่อนำมาคูณ2ทั้งเศษและส่วนก็จะมีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน8นะครับทีนี้ให้นักเรียนสังเกตต่อนะครับเศษ2ส่วน8บวกเศษ5ส่วน8เมื่อตัวเศษเป็น2กับเป็น5ใช่ไหมครับตอนนี้เราทราบแล้วตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ
1: ต
0: ั
1: วส
0: ่
1: วนเป
0: ็
1: น
0: 8ตัวส่วนเท่ากันแบบนี้เราสามารถนำมาบวกกันได้เลยไหมครับนำมาบวกกันได้เลยอาจจะเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกกันของตัวเศษก่อนนะครับก็เป็น2บวก5ทั้งหมดส่วนด้วย8นะครับ2บวก5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 7
0: จึงได้ออกมาเป็นเศษเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษส่วน7ส่วน8
0: เศษ7ส่วน8นั่นเองครับเห็นไหมครับได้เท่ากับที่คุณครูได้แสดงให้นักเรียนภาพเมื่อสักครู่นี้ไหมครับได้เท่ากันนะครับเป็นเศษ7ส่วน8ดังนั้นเศษ1ส่วน4บวกด้วยเศษ5ส่วน8จึงมีค่าเท่ากับเศษ7ส่วน8นั่นเองครับทีนี้นักเรียนก็พอจะมองภาพออกแล้วว่าในกรณีที่เศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเราสามารถนำมาบวกกันได้ก็คือเราจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นยังไงกันก่อนครับให้ยังไงก่อน
1: เปล
0: ี่
1: ยนตัวส่วนให้เท่าก
0: ัน เปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันก่อนจึงสามารถนำมาบวกกันได้นั่นเองครับในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องแสดงขั้นตอนการหาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันได้นะครับอย่างเป็นลำดับขั้นตอนนั่นเองครับโดยสถานการณ์ที่ครูจะยกให้นักเรียนอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับในที่นี้ก็คือถ้ามีโหลขนาดเท่ากัน2โหลโหลใบที่1มีน้ำเชื่อมอยู่เศษ3ส่วน5โหลโหลใบที่2มีน้ำเชื่อมอยู่เศษ2ส่วน3โหลมีน้ำเชื่อมทั้งหมดเท่าใดนักเรียนครับเราจะสามารถแก้สถานการณ์นี้ได้ก็คือนำมาบวกกันนำมารวมกันถูกต้องไหมครับเราถึงจะได้คำตอบแต่ในที่นี้5และ3ที่เป็นตัวส่วนเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันสามารถนำมาบวกกันได้ไหมครับยังไม่สามารถนำมาบวกกันได้ทีนี้ให้นักเรียนสังเกตต่อ5เป็นพหูคูณของ3ไหมครับ
1: ไม่เป็น
0: นะครับ3เป็นพหูคูณของ5ไหมครับ
1: ไม่เป็น
0: นะครับนักเรียนทีนี้เราก็มาสังเกตต่อเอ๊ะถ้าไม่ใช่เป็นกรณีเหมือนต้นชั่วโมงที่เราได้เรียนกันไปนะครับเราจะมีวิธีการทำตัวส่วนให้เท่ากันได้อย่างไรบอกคุณครูได้ไหมครับ
1: เอาทำเป็นตารางการ
0: เรียนได้เก่งมากๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับนักเรียนต้นทางนะครับได้ตอบคุณครูมาว่าอาจจะใช้ตารางการคูณที่เราเคยได้เรียนกันไปเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นไงครับให้เท่ากันนั่นเองเห็นไหมครับดังนั้นข้อนี้นะครับเราจะนำเศษ3ส่วน5มาบวกกับเศษ2ส่วน3นั่นเองครับเมื่อนะครับนำเศษ3ส่วน5มาบวกกับเศษ2ส่วน3อย่างที่ได้บอกไปนะครับนักเรียนครับ5และ3 5กับ3เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนใดดีครับ
1: 15
0: สามารถเปลี่ยนเป็น15ได้ใช่ไหมครับสามารถเปลี่ยนเป็น15ได้ดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนเศษ3ส่วน5ให้เป็น15คุณครูจะนำมาคูณจำนวนใดดีครับทั้งเศษและส่วน
1: นำเศษ3

0: คูณอะไรครับคูณ3เห็นไหมครับ5คูณ3มีค่าเท่ากับ15เห็นไหมครับดังนั้นเศษ3ส่วน5นักเรียนจะต้องนำมาคูณ3ทั้งเศษและส่วนครับและเศษ2ส่วน3นะครับนักเรียนนำจำนวนนับใดมาคูณทั้งเศษและส่วนดีครับ
1: นำมาค
0: ู
1: ณ5
0: ทั้งเศษและส่วนนะครับนี่เห็นไหมครับในที่นี้นักเรียนต้นทางได้ลองใช้ตารางการคูณนะครับแล้วก็หาออกมานะครับว่าสามารถเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น15ได้นั่นเองดังนั้นก็จึงนำจำนวนนับมาหาจำนวนนับนะครับมาคูณทั้งเศษและส่วนเพื่อให้ตัวส่วนเป็น15นั่นเองครับ3คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน3คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ9ได้เป็นเศษ9ส่วน15บวกกับเศษอะไรครับคูณ5มีค่าเท่ากับ10ได้เป็นเศษ10ส่วน15หลังจากนั้นก็เขียนให้อยู่ในรูปของการบวกกันเนื่องจากตัวส่วนมีค่าเป็นไงครับเท่ากันแล้วใช่ไหมครับก็เป็น9บวกอะไรครับ9บวก10ทั้งหมดส่วนด้วยเท่าไหร่เอ่ย
1: 15
0: ทั้งหมดส่วนด้วย15นะครับหลังจากนั้นนํา9มาบวกกับ10ครับ9บวก10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 19
0: 19จึงได้เป็นเศษ19ส่วน15เอ๊ะทีนี้นักเรียนสังเกตเศษ19ส่วน15เป็นเศษอะไรครับ
1: เป
0: ็นเศษเกินเรามักจะตอบให้อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายนะครับอยู่ในรูปอย่างง่ายทำยังไงถ้าในกรณีที่เป็นเศษเกินเราก็จะเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปจํานวนคละนั่นเองนะครับและในกรณีที่อาจจะเป็นเศษส่วนแท้ถ้าคำตอบออกมาเป็นเศษส่วนแท้แต่ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนักเรียนก็อาจจะต้องเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำด้วยนั่นเองครับนักเรียนบอกคุณครูหน่อยครับว่าเศษ19ส่วน15เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละทำยังไงเอ่ย
1: เอา19หาร5คือ19หาร
0: 15 19หารด้วย
1: 15
0: หารด้วย15นะครับ19หารด้วย15ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: ผลหารเป็น1
0: ผลหารเป็น1นะครับผลหารเป็น1เราก็นำ1มาเขียนในส่วนที่เป็นจำนวนนับถูกต้องไหมครับ15 1อะไรครับ15 1 15นํา19ลบด้วย15มีค่าเท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: 4นํา4มาเขียนเป็นตัวเศษส่วนด้วยตัวส่วนคงเดิมตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 15
0: ตัวส่วนเป็น15เห็นไหมครับได้1เศษ4ส่วน15ทีนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันสักนิดหนึ่งนะครับนักเรียนครับคำตอบที่ได้คือ1เศษ4ส่วน15ก็ประมาณ1กว่าๆใช่ไหมครับมากกว่า1แต่ถึง2ไหมครับแต่ไม่ถึง2นักเรียนจำคำตอบไว้นะครับทีนี้จะให้นักเรียนได้สังเกตดูเศษ3ส่วน5ถามนักเรียนว่ามากกว่าเศษ1ส่วน2หรือว่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2
1: มากกว่า
0: เศษ1ส่วน2นะครับแต่น้อยกว่าเท่าไหร่ครับแต่น้อยกว่า1เพราะว่าเป็นเศษส่วนแท้ถูกต้องไหมครับแล้วเศษ2ส่วน3นะครับมากกว่าเศษ1ส่วน2ไหมครับ
1: มากกว่า
0: เศษ1ส่วน2แต่น้อยกว่าอะไรครับแต่น้อยกว่า1ซึ่งเศษ1ส่วน2เมื่อนำมาบวกกันมีค่าเท่ากับ1นะครับและ1บวกกับ1มีค่าเท่ากับ2คำตอบที่เราได้มานั้นนะครับเป็น1เศษ1ส่วนขอโทษครับ1เศษ4ส่วน15ก็จะอยู่ประมาณ1กว่าๆนะครับแสดงว่าเศษ3ส่วน5บวกเศษ2ส่วน3จะมากกว่า1แต่น้อยกว่า2อย่างที่ได้บอกไปนะครับซึ่ง1เศษ4ส่วน15เนี่ยมากกว่า1แต่น้อยกว่า2ดังนั้น1เศษ4ส่วน5จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองครับหาผลบวกของเศษ5ส่วน4บวกเศษ9ส่วน14คุณครูให้เวลานักเรียนประมาณ1นาทีนักเรียนลองเขียนตารางการคูณออกมานะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแล้วบอกคุณครู

ว่าเราสามารถเปลี่ยน4และ14ให้เป็นจำนวนดังที่เท่ากันนะครับให้เวลาประมาณ1นาทีเดี๋ยวจะให้ลองออกมาเขียนตารางการคูณนะครับแสดงว่าสามารถเปลี่ยนให้เป็นจำนวนใดได้นะครับเอาละครับลองได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะสร้างตารางการคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางสักหนึ่งคนนะครับออกมาวาดตารางการคูณตัวส่วนเป็น4และ14ให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูกันว่าสามารถเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดได้นะครับขอตัวแทน1คนครับเป็นกลุ่มที่3สรวิทย์นะครับออกมาเขียนให้เพื่อนทางต้นทางและปลายทางได้ดูหน่อยครับว่าสามารถเปลี่ยนให้เป็นจำนวนใดได้ครับ

0: อนนี้เพื่อนก็ได้เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้เป็น28ใช่ไหมครับที่สามารถเปลี่ยน4และ14ให้เป็น28ได้เพื่อนๆได้เหมือนกันไหมครับได้เหมือนกันเลยนะครับปรบมือให้สรวิทย์นะครับสรวิทย์ไปนั่งที่ได้ครับเห็นไหมครับนักเรียนเมื่อเราสร้างตารางการคูณออกมามันจะทำให้เรามองเห็นภาพนะครับได้ง่ายขึ้นว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นจำนวนใดได้นั่นเองเดี๋ยวจะแสดงให้นักเรียนได้ดูนะครับเศษ5ส่วน4และเศษ9ส่วน14สามารถบวกกันได้และทำอย่างไรนะครับในที่นี้เราสามารถเปลี่ยนให้เป็น28ได้ถ้าเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น28นักเรียนครับเศษ5ส่วน4เราจะนำมาคูณจำนวนใดทั้งเศษและส่วนดีครับนำมาคูณจำนวนใดครับ
1: ค
0: ู
1: ณ
0: 7คูณ7และเศษทั้งเศษและส่วนนะครับเศษ9ส่วน14ล่ะครับนำไปคูณอะไรครับนำไปคูณจำนวนใดดีเศษ9ส่วน14นำจำนวนนับใดไปคูณครับ
1: นำ2
0: ไปคูณทั้งเศษและส่วนนะครับ5คูณ7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 35
0: ได้เป็นเศษ35ส่วน
1: 28
0: 9คูณ2เป็น18ได้เศษ18ส่วน28เขียนให้อยู่ในรูปของการบวกกันเนื่องจากตัวส่วนมีค่าเท่ากันแล้วนะครับ35บวก18มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ53ได้เศษ53ส่วน28เป็นเศษอะไรครับ
1: เศษ
0: เกินเราต้องเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของ
1: จำ
0: นวนครับนักเรียนปลายทางช่วยคุณครูหน่อยครับแล้วก็ช่วยเพื่อนๆต้นทางหน่อยว่าเราสามารถเปลี่ยนเศษ53ส่วน28ให้เป็นจำนวนครับได้อย่างไรครับนักเรียนปลายทางตอบพร้อมกันเลยครับเก่งมากนะครับเพื่อนๆต้นทางครับนักเรียนเพื่อนๆทางปลายทางตอบถูกไหมครับ
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ตอบถูกนะครับเก่งมากๆเลยเราก็นํา53มาหารด้วย28นะครับได้ผลหารเป็น1เศษเป็น25ส่วน28นั่นเองนะครับเราก็ตอบได้เลย1เศษ25ส่วน28ครับทีนี้จะให้นักเรียนนะครับได้ลองแสดงวิธีหาผลบวกและตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายโดยก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำฝากคุณครูไปทางช่วยแบ่งนักเรียนออกเป็นแก๊งออฟโฟร์นะครับเหมือนเดิมโดยที่นักเรียนก็จะต้องแสดงวิธีการหาผลบวกและตอบให้อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายด้วยครับตอบในรูปอย่างง่ายในกรณีที่เจอเศษเกินต้องเปลี่ยนให้เป็นอะไรครับ
1: เศษเกินต้องเปลี่ยนให้เป็น
0: จำนวนครับถ้าเศษส่วนนั้นยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองนะครับทีนี้โจทย์ก็จะมีอยู่2ข้อครับก็จะให้นักเรียนได้ทำทั้ง2ข้อเลยนะครับในวันนี้เพราะว่าโจทย์ของเราเนี่ยก็ไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปนั่นเองครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลงมือทำแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้นักเรียนก็นำสมุดขึ้นมาจดโจทย์แล้วก็ลงมือทำได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็คงจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยความถูกต้องแล้วก็เฉลยในส่วนของวิธีการคิดขั้นตอนการคิดไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นขอตัวแทน1คนจากโรงเรียนต้นทางออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆดูสัก1ข้อว่ามีแนวคิดมีวิธีการคิดอย่างไรครับขอตัวแทนเอาเป็นกลุ่มวันนี้เป็นกลุ่มที่1แล้วกันนะครับขอตัวแทนกลุ่มที่1 1คนครับโอเคลุกมาได้เลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยธนชาติครับวันนี้ธนชาติจะมาเฉลย

0: ข้ออะไรนะครับให้เพื่อนได้ดูกันครับ
1: ข้อ1ครับ
0: เป็นข้อที่1นะครับข้อที่1โจทย์คืออะไรเอ่ย
1: เศษ5ส่วน6บวกเศษ4ส่วน9
0: เศษ5ส่วน6บวกด้วยเศษ4ส่วน9ธนชาติบอกเพื่อนได้มั้ยครับว่าตอนนี้ตัวส่วนของ2จำนวนมีค่าเท่ากันหรือยังครับ
1: ยังค่ะ
0: ยังไม่เท่าดังนั้นเราจะเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันถูกต้องไหมครับเราจะเปลี่ยน6และ9ที่เป็นตัวส่วนให้สามารถเป็นจำนวนใดบ้างครับที่เท่ากันเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ดี
1: เปลี่ยนเป็น18ค่ะ
0: เปลี่ยนเป็น18นะครับเพื่อนๆตั้งใจฟังนะครับเปลี่ยนเป็น18ถ้าจะเปลี่ยนตัวส่วนให้10เป็น18เศษ5ส่วน6คุณครูจะนำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนดีครับนำจำนวนใดครับนำ3มาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับและเศษ4ส่วน9ล่ะครับนำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนดีครับ
1: คูณ2ครับ
0: นำ2มาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับหลังจากนั้นเมื่อเศษ5ส่วน6คูณ3ทั้งเศษและส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ15 10ส่วน18บวกเศษ8ส่วน18คร
0: ับ เพื่อนเขาตอบมานะครับก็คือเศษ5ส่วน6คูณ3ทั้งเศษและส่วนเนี่ยเป็นเศษ15ส่วน18และเศษ4ส่วน9คูณ2ทั้งเศษและส่วนได้เป็นเศษ8ส่วน18หลังจากนั้นนำมาบวกกันใช่ไหมครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ23ส่วน18
0: เศษ23ส่วน18สังเกตต่อนะครับว่าเศษ23ส่วน18ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังครับ
1: ยังค่ะ
0: ยังดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยจำนวน
1: คะ
0: จำนวนคะนะครับเมื่อธนชาติเปลี่ยนเป็นจำนวนคะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เท่าไหร่ครับ
1: 1เศษ5ส่วน18ครับ
0: 1เศษ5ส่วน18นะครับเพื่อนๆได้คำตอบเท่ากันไหมครับเท่ากันไม่เอ่ยเท่ากันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับเก่งมากๆนะครับขอบใจธนชาติมากเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับในส่วนของข้อที่1นั้นอย่างที่ได้บอกไปสามารถเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น18ได้นะครับโดยเศษ5ส่วน6นำ3ไปคูณทั้งเศษและส่วนและเศษ4ส่วน9นำ2ไปคูณทั้งเศษและส่วนครับได้เป็นเศษ15ส่วน18บวกเศษ8ส่วน18ครับเมื่อบวกกันแล้วได้เศษ23ส่วน18เปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายหรือเปลี่ยนเป็นจำนวนคะได้เป็น1เศษ5ส่วน18ครับต่อไปข้อที่2ครับเศษ11ส่วน18บวกเศษ8ส่วน15นักเรียนครับนักเรียนเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นเท่าไหร่ครับให้เป็นเท่าไหร่เอ่ยข้อนี้90นะครับเปลี่ยนให้เป็น90เราก็จะนำเศษ11ส่วน18คูณ5ทั้งเศษและส่วนและเศษ8ส่วน15นำไปคูณ6ทั้งเศษและส่วนครับได้เป็นเศษ55ส่วน90บวกเศษ48ส่วน90หลังจากนั้นนำ55มาบวก48นะครับได้เป็นเศษ103ส่วน90ครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเป็นเศษเกินนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นจำนวนคะจึงได้ออกมาเป็น1เศษ13ส่วน90ครับก็ได้คำตอบเราก็สรุปนะครับแล้วก็ตอบเป็นตัวเลขไทยนั่นเองครับเป็น1เศษ13ส่วน90ทีนี้นะครับคุณครูก็ขอฝากในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 1.5ให้นักเรียนได้ทำเป็นการบ้านด้วยครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนในการที่เราจะบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนักเรียนมีวิธีการทำอย่างไรครับ
2: ทำส่วนให้เท่ากัน
0: ทำส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วจึงนำมาบวกกันใช่ไหมครับถ้าในกรณีที่เศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนำมาบวกกันเราก็นำตัวเศษมาบวกกันส่วนด้วยตัวส่วนคงเดิมนั่นเองนะครับเราก็จะได้ใช้ความรู้ในเรื่องที่เราได้เรียนมาในการทำโจทย์ในวันนี้นั่นเองครับการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากันก่อนแล้วจึงนำตัวเศษมาบวกกันโดยมีตัวส่วนคงเดิมนั่นเองครับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนในเรื่องของการ

0: ลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันบ้างครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนักเรียนจะต้องเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.6 จะเป็นในเรื่องของแสดงวิธีการหาผลลบและตอบในรูปอย่างง่ายนั่นเองครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนมีความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระราชพงศาวดารบันทึกไว้ว่าเมื่อพม่าเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2091สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้เสด็จออกณบริเวณทุ่งลุมพลีโดยมีสมเด็จพระสุริโยไทยพระมเหสีแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จด้วยเมื่อกองทัพของพระองค์ปะทะกับกองทัพพม่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเข้าสับประยุทธ์กับพระเจ้าแปรแต่ช้างทรงของพระองค์เสียทีสมเด็จพระสุริโยไทยจึงใส่ช้างเข้าขวางและถูกพระเจ้าแปรฟันด้วยพระแสงของเงาจนสิ้นพระชนพระองค์ทรงประกอบวีรกรรมกล้าหาญไม่แพ้ชายและมีความจงรักภักดีต่อพระราชสวามีเป็นอย่างยิ่งทำให้กลายเป็นวีรสตรีที่สำคัญผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยณพื้นที่บริเวณทุ่งมะขามหย่องเมื่อปีพุทธศักราช2531มีคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยได้ออกแบบให้พระบรมรูปสมเด็จพระสุริโยไทยอยู่ในท่าประทับนั่งบนคอช้างทรงเครื่องแต่งกายแบบนักรบและทรงถือพระแสงจำลองเหตุการณ์ชนช้างกับพระเจ้าแปรเดิมมีการปั้นช้างศึกของกองทัพพม่า4ช้างประจันหน้ากับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยแต่ต่อมาได้เกิดอาถรรพ์บางอย่างจึงได้มีการย้ายช้างศึกของพม่าไปตั้งยังพเนียดคล้องช้างนอกจากการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์แล้วยังได้มีการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
2: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช น้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i s photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll c h o l r o p h y l lchlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้พร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะพร้อมหรือยังคะนักเรียนพร้อมแล้วน่ารักมากก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันทบทวนนิดนึงค่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราร่วมกันทำอะไรไปเอ่ยหรือไม่ยังทำอะไรคะ
3: งานกล
2: ุ่
3: ม
2: งานกลุ่มทำอะไรงานกลุ่มใช่ถูกต้องทำอะไรคะสร้างอะไร
3: สร้างสื
2: ่อสร้างสื่อใช่ไหมคะสร้างสื่อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั่นเองนะคะเรียบร้อยหรือยังคะ
3: เรียบร้อยยัง
2: เยี่ยมค่ะเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวทบทวนต่ออีกนิดนึงค่ะนะคะเพื่อนักเรียนนั้นจะได้เชื่อมต่อข้อมูลได้นักเรียนคะนักเรียนทำกิจกรรมด้วยการสร้างสื่อแล้วใช่ไหมคะนักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตหรือไม่ตกลงว่ามีความสัมพันธ์ไหมคะ
3: ม
2: ี
3: ค่ะ
2: มียังไงมีด้านไหนบ้าง
4: กินการเป็นอาหาร
2: กินการเป็นอาหารมีอะไรอีก
5: ที่อยู่อาศ
2: ั
5: ย
2: เป็นที่อยู่อาศัยเริ่มมาแล้วอะไรคะ
5: เป็น
2: ที่หลบภัยมีอะไรอีก
5: เป
2: ็นที่เลี้ยงลูกหรือเป็นที่เลี้ยงดูลูกอ่อนมีอะไรคะชื่อนึกรอบตัวเรามีอะไรอ่ะมีอะไรอยู่เราหายใจเอาอะไรปะอากาศทำไมคะเราใช้
5: อากาศ
2: เยี่ยมเราใช้อากาศในการหายใจนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการกินกันเป็นอาหารเหมือนที่นักเรียนตอบมาถูกต้องค่ะการเป็นที่อยู่อาศัยการเลี้ยงดูลูกอ่อนการเป็นที่หลบภัยนะคะใช้อากาศในการหายใจใช้แสงด้วยใช่ไหมใช้แสงนะคะซึ่งแสงเนี่ยช่วยในการมองเห็นนะหรือใช้แสงในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งมีชีวิตใดคะที่ใช้แสงในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชนะนั่นคือสรุปแล้วเราทำกิจกรรมมาแล้วรู้แล้วแหละว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันนะกับสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์กันกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่หนึ่งนั้นด้วยหรือนั้นด้วยนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันกิจกรรม